0: นายจากกรณีที่นักเตะทีมชาติอาร์เจนตินากลุ่มหนึ่งชูป้ายแสดงจุดยืนเกี่ยวกับหมู่เกาะฟอกแลนด์ภายหลังทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาแชมป์เก่าเอาชนะทีมชาติอังกฤษ 2-1 ในเกมรอบตัดเชือกศึกฟุตบอลโลก2026เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจบเกมที่แอตแลนตาสเตเดียมเมื่อโจวานนี่โลเซนโซถือป้ายที่มีข้อความว่าหมู่เกาะมัลวินัสเป็นของอาร์เจนตินาโดยมีนิโคลัสโอตาเมดีร่วมถือป้ายดังกล่าวด้วยอีกคนผลการแข่งขันฟุตบอลออสเซเวนคานประเทศสวีเดนเมื่อคืนที่ผ่านมา IFK โกเทนบอร์กชนะโรมาบอชคาน่า 2-1 ผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรกระชับมิตรคู่ที่น่าสนใจเอลเดนเซ่แพ้มิวอร์ 1-2 ครับบุชแพ้ฮินเรนวิน 2-3 เกเดเฟ่ชนะเรดดิ้ง 1-0 ฮาร์ชนะรายโยบาเยเกโน 2-1 และเบนฟิก้าชนะบียาร์เรล 2-0 4-6 และ 2-6ขณะที่โปรแกรมฟาดแข้งศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับ3ทีมสิงโตคำรามอังกฤษจะพบกับทีมตระไก่ฝรั่งเศสกลางดึกคืนนี้เวลา4 นาฬิกาสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: อย่าเสียเวลาเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นแต่ใช้เวลาทุกนาทีให้คุ้มค่าไปกับการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8 นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 7:15 นะครับมาเดินทางกันต่อกับจอสร้อยนะครับในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังนะฮะก็ดูเรื่องของสภาพการจราจรยังคล่องตัวนะครับในทุกๆเส้นทางเลยแต่ว่าก็เริ่มมีปริมาณรถนะครับเข้ามาตามจุดต่างๆที่นะครับมีสัญญาณไฟนะฮะคุณผู้ฟังนะครับบางจุดอาจจะยังมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่และยังไม่ได้คืนผิวการจราจรหรือเปล่าในช่วงเช้าวันเสาร์แบบนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังใครที่เดินทางผ่านจุดไหนก็อัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับนะคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้เนี่ยในช่วงของคุณณัฏฐยานะครับได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการปลดล็อกหอพักบ้านเช่านะครับเพื่อให้ได้สิทธิ์ค่าไฟในอัตราหน่วยเท่ากับราคาไฟบ้านทั่วไปนะครับได้มีโอกาสพูดคุยสัมภาษณ์คุณพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจเดี๋ยวพาทุกท่านนะฮะไปติดตามเทปรีลันย้อนหลังการพูดคุยเรื่องดังกล่าวนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ย้อนกลับมาให้คุณผู้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับในช่วงนี้ติดตามเลยครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกค่ะ
2: สวัสดีครับคุณณัฏฐยาและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะเดี๋ยวคงต้องเรียนสอบถามเลยว่ามติของกพช.ที่มีออกมาวันก่อนจริงๆเนี่ยมีหลายอย่างมีหลายประเด็นเลยอยากจะให้ทางท่านโฆษกชี้แจงออกมาในแต่ละประเด็นเลยดีกว่านะคะไม่ได้เฉพาะเรื่องของค่าไฟบ้านที่บ้านตามบ้านตามหอพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ได้เลยครับได้เลยครับก็จริงๆแล้วนะครับเมื่อวันสามวันที่แล้วนะครับก็มีเรียกว่าเป็นก้าวสำคัญนะครับของนโยบายพลังงานประเทศเลยทีเดียวนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าต้องยอมรับว่าน่าจะในร่วม10ปีนะครับเมื่อวานเมื่อช่วง3วันที่แล้วเนี่ยเป็นการประชุมของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะครับโดยที่ท่านนายกอนุทินเนี่ยเป็นประธานนะครับแล้วก็ส่วนกระทรวงพลังงานก็มีการเสนอเรื่องเข้าไปนะครับซึ่งวาระทั้ง7เนี่ยครับได้รับการเห็นชอบจากคณะตัวเนี้ยที่ถือว่าเป็นบอร์ดใหญ่ที่สุดที่คุมนโยบายการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เห็นชอบตรงเนี้ยเป็นข่าวใหญ่มากๆนะครับแล้วก็จะส่งผลดีต่อภาพรวมเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของค่าพลังงานที่จะเป็นทำขึ้นนี่คือเจตจำนงหลักเลยนะครับของการประชุมครั้งนี้ซึ่งแบ่งเป็นมตินะครับ7อย่างเดี๋ยวผมจะพูดรวมๆก่อนนะครับคุณนัทยาแล้วเดี๋ยวมาจะมาเจาะตรงเรื่องของค่าไฟสาธารณะที่คนรอฟังเรื่องของค่าไฟที่ลดราคานะครับ3บาทสำหรับ200ยูนิตแรกเนี่ยนะครับก็คือเรื่องแรกนะครับอย่างที่คนรอลุ้นผลอยู่นะครับก็คือเรื่องของค่าไฟทางเวลาเราขับรถท่านผู้ฟังจอสอร้อยขับเนี่ยเจอไฟถนนเนี่ยปรากฏว่าเราเพิ่งรู้ว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนจ่ายรวมในค่าไฟฐานนะครับคือไอ้ตรงเนี้ยไม่ได้เพิ่งรวมนะครับรวมมาแล้ว39ปีนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับคนที่เปิดเรื่องเลยก็คือทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเองท่านเอกนันท์พร้อมพันธ์เองนะครับเป็นคนที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดนะครับแล้วก็พอสังคมเนี่ยให้ความเห็นว่าเรื่องนี้เราอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็มติแรกเลยครับก็มีการแยกค่าไฟฟ้าสาธารณะเนี่ยออกจากบินผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วนะครับเกี่ยวกับทั่วประเทศนะครับสำหรับประเภทบ้านที่อยู่อาศัยนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของการคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนนะครับ 18,000 ล้านครับคุณณัฏฐยาครับต่อปีนะครับอันนี้ที่ประชาชนจ่ายเราจะมีการเบื้องต้นแยกออกมาจากบินก่อนนะครับส่วนจะไปให้การไฟฟ้าทั้ง3การไฟฟ้าเนี่ยแบ่งรับเอาก่อนในช่วงของระยะสั้นนะครับระยะกลางระยะยาวเนี่ยกกพ.เขาเตรียมแผนนะครับเรื่องของการนำเอาค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆเนี่ยมาทบต้นนะครับแทนที่เอาไปใส่ไว้ในบินประชาชนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับแล้วก็มติที่2นะครับก็คือเป็นเรื่องที่คนรออยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟตามบ้านเรือนเราๆเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการลดค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกนะครับเหลือเพียง3บาทต่อหน่วยเนี่ยเหลือไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนะครับซึ่งตรงนี้มีเรื่องของประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ทั้งหมดเนี่ย23ล้านครัวเรือนนะครับทั่วประเทศเลยนะครับแต่ไม่พอครับคุณณัฏฐยาเพราะว่าจริงๆแล้วจะมีคนกลุ่มนึงที่ตัวเองก็เป็นผู้อยู่อาศัยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าณวันนี้เขายังไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจ่ายค่าไฟนะครับกลุ่มนั้นก็คือมีกลุ่มที่เสียโอกาสอย่างเช่นคนที่ใ คนที่เช่าบ้านนอกระบบอยู่หรือเป็นกลุ่มคนที่พักอยู่ในบ้านเพิงบ้านในชุมชนแออัดที่ไม่มีทะเบียนบ้านกลุ่มนี้ใช้มิเตอร์ที่เรียกว่าประเภทที่6คือมิเตอร์ชั่วคราว
1: มิเตอร์ชั่วคราวค่ะ
2: มิเตอร์ชั่วคราวเนี่ยนะครับคุณณัฐยาปกติคือ6บาทต่อหน่วยนะครับอันนี้คือค่าเฉลี่ยเลยนะครับคือเขาจ่ายแพงกว่ามิเตอร์ตามบ้านเรือนที่พวกเราใช้อยู่ปกติ
1: ค่ะ
2: ตรงนี้มติกปช3วันที่แล้วก็มีการทบทวนนิยามเพื่อจะช่วยเหลือกลุ่มที่ขาดโอกาสและเสียเปรียบมาโดยตลอดอย่างกลุ่มนี้นะครับอีกกลุ่มนึงครับเป็นกลุ่มใหญ่ไม่แพ้กันก็คือกลุ่มผู้เช่าอพาร์ตเมนต
1: ์
2: หอพักขนาดใหญ่ต่างๆนักศึกษานะครับไปเรียนหนังสือต้องเช่าเนี่ยกลุ่มนี้นะครับก็เป็นกลุ่มที่จ่ายค่าไฟรายเดือนเนี่ยแพงกว่าความเป็นจริงนะครับมีการซาวเสียงมานะครับก็มีประชาชนที่ให้ข้อมูลกับกระทรวงพลังงานนะครับเขาจ่ายค่าไฟกัน10บาทต่อหน่วยบ้างนะครับเวลาไปเช่าหอพัก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็ไม่รู้ผู้ฟังทางจอ200ถ้าฟังแล้วอาจจะลองบอกกันมานะครับว่าตอนนี้ท่านเช่าอยู่เนี่ยท่านเสียเป็นธรรมขนาดไหน
1: ซึ่
2: งตรงนี้ก็เข้าใจนะครับกลุ่มผู้ประกอบการหรือเจ้าของหอพักเนี่ยก็มีเสียงสะท้อนมาที่เราป
1: ั
2: จจุบันกลุ่มหอพักขนาดใหญ่เนี่ยเขาใช้มิเตอร์ประเภทสถานประกอบกิจการนะครับตอนนี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยถือโอกาสไม่มีการปรับประเภทมิเตอร์เนี่ยให้มันเหมาะสมนะครับกับการใช้งานจริงคนอยู่อาศัยแต่ไม่ได้รับราคาบ้านอยู่อาศัยนะครับถูกรอบนี้ไหนๆแล้วเรามีส่วนลดค่าไฟแล้วก็อยากให้กลุ่มที่เสียโอกาสเนี่ยมารับเรื่องของส่วนแบ่งส่วนลดค่าไฟตรงนี้ด้วยครับก็เลยมีการเปลี่ยนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าครั้งใหม่เลยน
1: ี่
2: ก็เป็นการแก้ในระดับโครงสร้างพอสมควรนะครับแล้วก็เรื่องมตินะครับที่3นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของภาคอุตสาหกรรมนิดนึงขึ้นมานิดนึงนะครับก็คือเรื่องของการขยายมาตรการ Direct PPA นะครับก็คือเป็นการปลดล็อกไฟสะอาดเนี่ยที่สามารถที่จะปล่อยให้ฝั่งภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเขาสามารถซื้อไฟสะอาดโดยตรงกันได้นะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านและการไฟฟ้านะครับแต่ใช้เป็นระบบใช้สายส่งของการไฟฟ้าแทนนะครับเขาเร
1: ีย
2: กว่า third party access ก็คือไปจ่ายค่าเช่าค่าเช่าสาย billing charge นะครับแทนแต่ว่าเนี่ยก็เป็นการกำจัดการผูกขาดแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้มีการแข่งขันกันเสรีต่อไปเนี่ยเอกชนโดยเฉพาะ data center เนี่ยสามารถที่จะซื้อไฟวงเล็บว่าไฟสะอาดเท่านั้นนะครับไฟสะอาดก็หมายถึงมาจากโซลาร์เซลล
1: ์
2: มาจากพลังงานลมนะครับตรงเนี้ยก็เป็นการขยายให้ดึงดูดกับเรื่องของการลงทุนนะครับอย่างต่างชาติจะมาลงทุนในประเทศไทยก็ทำให้หน้าลงทุนมากขึ้นด้วยครับและตรงน
1: ี
2: ้หลายรัฐบาลพูดกันมาเยอะมากแต่ว่าร
1: ั
2: ฐบาลนี้จัดการให้แล้วใช่ครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็มติที่4นะครับกับมติที่5ผมขออนุญาตรวมเป็นเรื่องเดียวกัน
1: คือ
2: เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของ data center นะครับท่านผู้ฟังจอสอดไลน์จะไม่ค่อยคุ้น data center คืออะไรทุกครั้งที่เราสกอร์มือถือเรากดใช่ไหมครับประเมินผลไม่ว่าจะเข้าไป AI หรือเข้าไปลู่ TikTok นะครับไถต่างๆเนี่ยก็จะมีการประเมินผลแล้วเข้าไปประเมินผลที่ไหนก็คือส่งสัญญาณกลับไปที่ Data Center อันนี้แหละ
1: ค่ะ
2: ซึ่งตอนนี้มีกลุ่ม Data Center ที่มารอลงทะเบียนในประเทศไทยรอลงทุนเยอะมากครับคุณณัฐยาแล้วประมาณสัก60เจ้านะครับที่รอคือประเทศไทยยังถือว่าเนื้อหอมอยู
1: ่
2: ตอนนี
1: ้ค่ะ
2: แล้วทุกเจ้าเนี่ยปริมาณการใช้ไฟฟ้าเนี่ยเห็นแล้วน่าตกใจ
1: ใช่ไฟเยอะนะคะ
2: ใช่ครับแต่ละเจ้าเนี่ยใช้ระดับเป็น4,000เมกะวัตต์นะครับเทียบแล้วเนี่ยปริมาณการใช้ไฟฟ้านี่รวม5จังหวัดรวมกันนะครับนี่คือแค่เอกชนรายเดียวนะครับ
1: อันนี้คือเป็นข้อมูลเดิมของเดิมอยู่ใช่ไหมคะที่เราเอามามาเป็นตัวที่จะมาเปรียบเทียบอะค่ะ
2: อ๋อตัว data center โดยใช่ครับเป็นสถิติเฉลี่ยของ data center ทั่วไปอยู่แล้วเขาใช้ไฟเยอะแล้วใช้น้ำทรัพยากรน้ำเยอะมาก
1: โอ้เทียบกับ5จังหวัดใช้ไฟเนี่ยนะคะ
2: ถูกต้องครับอ
1: ัน
2: นี้คือแค่ data center ไอ้ประมวลผลเนี่ยโกดังเดียวเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยท่านรัฐมนตรีพลังงานรัฐมนตรีเอกนันท์เนี่ยเรารู้ว่าตอนนี้ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยที่อเมริกาก็มีวิกฤตค่าไฟแพงนะครับซึ่งมลรัฐเขาเนี่ยเกิดขึ้นมาจากเรื่องของ data center เนี่ยนะครับคุณนัฐยา
1: ปัญหามาจากอันนี้เหมือนกัน
2: ใช่ครับเพราะ data center เนี่ยไปแย่งใช้ไฟจากประชาชนพอไปแย่งใช้ไฟแล้วเกิดอะไรขึ้นครับก็จะทำให้ต้องไปหา LNG ไปหาก๊าซธรรมชาติเพิ่มมาผลิตไฟซึ่งมันทำให้ต้นทุนแพงขึ้นตรงเนี้ยเราก็เลยมติที่4กับ5เนี่ยมีการกำหนดคือแยกอัตราค่าไฟฟ้าคือแยกประเภท data center ไม่ให้มาใช้ไฟรวมกันกับประชาชนก่อนนะครับเพื่อเป็นการที่จะกันเอาไว้ในอนาคตนะครับไม่ให้เป็นภาระกับผู้ใช้ไฟทั้งประเทศไม่ให้มาหารรวมกับเราว่างั้นเถอะ
1: ไม่ให้คิดค่าไฟเหมือนชาวบ้านเขา
2: ถูกต้องครับแล้วก็ปล่อยให้ data center เนี่ยต้องรับภาระพูดง่ายว่าให้แบกค่าไฟแทนประชาชนนะครับพูดอย่างนี้ให้เข้าใจง่ายๆแล้วกัน
1: ครับ
2: แล้วก็ไอ้มติที่พ่วงมามติที่5ก็คือมีการให้ data center เนี่ยถ้าเขาจะมาลงทุนใช้น้ำใช้ไฟฟ้าเราเยอะใช่ไหมครับก็ให้วางหลักประกันก่อนที่จะก่อสร้างก่อนจะวางโครงข่ายนะครับตรงนี้ป้องกันเรื่องของการก่อให้เกิดมลพิษหรือไปแย่งชิงน้ำภาคเกษตรกรรมก่อให้ประชาชนเดือดร้อนเราจะได้ปรับเขาได้เลยยึดได้เลยยึดมัดจำได้เลยตรงนี้เป็นส่วนสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของ data center ทีนี้มติที่6นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาซื้อไฟฟ้าที่เราเคยได้ยินกันว่าเรื่องของสัญญาชั่วนิรันดร์หรือว่าค่า adder นะครับตรงนี้นะครับท่านนายกก็ตั้งคณะกรรมการมาแล้วนะครับเป็นท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์เนี่ยเป็นคนเจรจาเพื่อที่จะยุติสัญญาที่อาจจะรับซื้อกันแพงมากนะครับเมื่อก่อนตอนโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ยังไม่มีเทคโนโลยีดีๆน
1: ะ
2: ครับรับเนี่ยรับซื้อกฟผ.รับซื้อกันราคา7บาทต่อหน่วย10บาทต่อหน่วยก็
1: ม
2: ีรอบนี้เรามติกฟผ.เนี่ยตัดสินใจแล้วว่าจะมีการทบทวนสัญญาแล้วก็ปรับสัญญาให้สอดคล้องกับราคาต้นทุนณปัจจุบันก่อนนี้ก็คือจะเปลี่ยนการรับซื้อที่แพงหรือเกินเนี่ยให้ลงมาอยู่ที่แค่โซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับที่2บาท16บาท2.16 บาทต่อหน่วยครับใช่ก็ลดลงมานะครับแล้วก็ทำให้ไอ้เรื่องของสัญญาช่วงนิรันดร์เนี่ยทำไมถึงชื่อสัญญาช่วงนิรันดร์เพราะว่าพอมันหมดอายุปุ๊บเขาก็ออโต้รีนิวต่อสัญญา
1: ไปเร
2: ื่อยๆอัตโนมัติไปเรื่อยๆใช่ครับตรงนี้ก็จะทำให้มีวันสิ้นสุดสัญญาที่แน่นอนนะครับก็ตรงนี้ถ้าแก้ได้หมดเนี่ยก็จะทำให้ต้นทุนค่าไฟฐานเราของประเทศไทยเนี่ยถูกลงนะครับตรงนี้ก็จะทำให้ค่าไฟถูกลงถาวรลงไปก็อยากให้ทุกคนเอาใจช่วยนะครับแล้วก็มติสุดท้ายนะครับยาวนานมากครับคุณนัตยามติที่7นะครับก็คือเรื่องของโซล่าฟาร์มชุมชนนะครับเปิดควอต้า 1,500 เมกะวัตต์นะครับก็คือตรงนี้ให้ทางชุมชนให้ทางประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเป็นโครงการในท้องถิ่นได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะทำให้เหมือนให้พูดง่ายๆว่า1ตำบล1โซล่าฟาร์
1: ม
2: ใช่ครับก็จะกระจายผลประโยชน์ทั่วประเทศเพื่อให้ทำให้ค่าไฟในชุมชนเนี่ยถูกลงด้วยตอนกลางวันนะครับมีการเก็บแบตเตอรี่สำรองไฟไว้ช่วยในชุมชนได
1: ้
2: ตรงนี้ก็คือ7มติกพช.บอกเลยนะครับย้ำอีกทีว่าไม่ใช่7มาตรการแล้วแต่อันนี้คือ
1: เป็นมติแล้วทีนี้
2: ทันทีเป็นมติแล้วใช่ครับตอนนี้เรื่องทั้งหมดเนี่ยมีผลทางกฎหมายแล้วก็มอบหมายให้ทางกกพ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยที่จะต้องไปออกแบบกลไกแล้วก็ให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนนครหลวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปดำเนินการบังคับใช้ยังไงก็ได้ให้สำลิดผลต่อไปครับ
1: ค่ะทีนี้มาถึงเรารู้ละ7มติที่ทางด้านของกพช.ได้เคาะออกมาเสร็จทีนี้เนี่ยเรามาดูในแต่ละส่วนละกันว่าอะไรที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์เร็วที่สุดนะคะตอนนี
2: ้ได้เลยครับก็ถ้าเกิดเอาแบบระยะสั้นเร็วที่สุดนะครับก็คือเรื่องของแยกค่าไฟฟ้าสาธารณะนะครับแล้วก็เรื่องของการปรับลดค่าไฟเหลือต่ำกว่า3บาทสำหรับ200ยูนิตแรกเนี่ยได้รับผลประโยชน์แน่ๆนะครับทางกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีการปรึกษาหารือซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะมีผลในบินค่าไฟเดือนสิงหาคมครับคุณนัตยา
1: อันนี้คือที่เป็นที่ไม่เกิน200หน่วย
2: ไม่เกินต้องใช่ครับแล้วผมขออธิบายเพิ่มเล็กน้อยคือไม่เกินคำว่าไม่เกิน200หน่วยหมายถึงว่าตั้งแต่หน่วยที่0ถึงหน่วยที่200เนี่ยทุกคนนะครับได้รับส่วนลดตรงนี้นะครับลงมาเหลือไม่เกิน3บาทถูกต้องครับไม่ใช่หน่วยละ3บาทนะครับเป็นต้องมาอธิบายยากนิดนึงครับเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันค่าไฟเนี่ยหลายคนไม่รู้ว่าเป็นระบบขั้นบันไดคืออัตราก้าวหน้าอยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: หน่วยที่1กับหน่วยที่2หน่วยที่3เนี่ยไม่มีหน่วยไหนเลยที่ราคาเท่ากันครับคุณนัทยาคือแพงขึ้นเรื่อยๆ
1: ค่ะ
2: เป็นเหมือนขั้นบันไดทีเนี้ยก็เลยแต่ว่าที่เราปรับเนี่ยเราปรับลดให้หน่วยที่200เนี่ยราคา3บาทพอดีที่เหลือเนี่ยลดไล่ลงไปอยู่แหละ2บาท90บ้างลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ตรงเนี้ยไอ้สิทธิ์ที่ได้ส่วนลดตรงเนี้ยทุกบ้านนะครับ223ล้านครัวเรือนเนี่ยได้สิทธิ์เท่ากันหมดเลยรวมถึงกลุ่มที่อยู่หอพักด้วยกลุ่มที่อยู่ที่บ้านที่ไม่ยังไม่มีทะเบียนบ้านเนี่ยเขาก็จะได้รับสิทธิ์ในการเปลี่ยนนิยามผมขอวงเล็บไว้นิดนึงนะครับเรื่องของการเปลี่ยนนิยามหรือเรื่องของอพาร์ตเมนต์หอพักเนี่ยอาจจะต้องมีการทำการบ้านกันพอสมควรนะครับเพราะว่ามีเรื่องของการต้องอาจจะต้องมีการเปลี่ยนมิเตอร์นะครับตรงนี้ต้องให้ทางกกพ.เนี่ยไปขออีกทีหนึ่งครับคุณนัทยาว่ายังไงเราเร่งรัดให้ส่วนลดเนี่ยที่จะแบ่งเบาภาระค่าไฟค่าของชีพของท่านเนี่ยให้ได้รับช่วงบินสิงหาคมบินสิงหาคมเนี่ยก็คือบินของอาจจะไปออกท่านอาจจะได้ตัวบินเนี่ยช่วงเดือน
1: ก
2: ันยายนถูกต้องครับถูกต้องก็คือรอบใช้ไฟเนี่ยสิ้นสุดของ31ใช่ไหมครับสิงหาคม
1: ค่ะค่ะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตถามนิดนึงก็คือหมายความว่าทุกบ้านเนี่ยก็จะได้รับในส่วนของไม่เกินตั้งแต่หน่วยที่1จนถึง200ก็คือไม่เกิน3บาทแล้วพอ2หน่วยที่201ขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นตามลำดับขั้นขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ
2: คือตั้งแต่201ขึ้นไป
1: ครับ
2: ท่านก็จะเป็นเข้าไปในขั้นบันไดแบบปกติแบบปัจจุบันถูกต้องครับเป็นอัตราเดิมทุกอย่างไม่มีการเพิ่มเติมไม่มีการปรับราคานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าท่านจะใช้ไม่ถึง200ใช้200พอดีใช้201ใช้400หรือใช้ 1,000 หน่วยต่อเดือนเนี่ยท่านได้ส่วนลดตรง
1: ไม่เกิน200หน่วย
2: ไม่เกิน200ไว้แน่นอนแล้วในกระเป๋าแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าไฟออกมายังไงก็ลดลงแน่นอนถ้าท่านไม่ได้ใช้มากกว่านึงนะครับในรอบเดือนสิงหาคมครับ
1: ค่ะทีนี้ในส่วนของถ้าเป็นบ้านทั่วๆไปคงไม่มีปัญหาแต่ว่าในกรณีที่เป็นหอพักอพาร์ตเมนต์ที่เขาเดิมเนี่ยเขาเก็บในอัตราที่เรทที่เขาตั้งอยู่แล้วเถอะแล้วทีนี้เนี่ยเราจะไปขอความร่วมมือหรือว่าเป็นยังไงที่จะเข้าไปที่ให้เขากลับมาเก็บในอัตราของมิเตอร์ของทางมิเตอร์ไฟฟ้าปกติทั่วไปอะค่ะ
2: ได้ครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าในเชิงลึกเพราะว่ามีข้อกังวลมีข้อสงสัยเยอะ
1: ค่ะ
2: ก็คือตรงเนี้ยถ้าในหลักการความเป็นจริงแล้วเนี่ยหน่วยงานที่จะไปออกแบบแล้วก็ทำกลไกเลยนะวันนี้ก็เพิ่งส่งเรื่องไปนะครับก็คือทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับเขาก็จะไปส่งเรื่องแล้วก็ออกแบบแล้วก็จะต้องไปมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเข้าใจว่าปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนนี้เพื่อให้ทันรอบบินสิงหาคมเนี่ย
1: ค่ะ
2: ทีนี้ผมในฐานะโฆษกกระทรวงนะครับพลังงานผมขออนุญาตแค่ให้คาดการเบื้องต้นนะครับให้ประชาชนนึกภาพตามนะครับคือการที่จะทำให้มิเตอร์นะครับในกลุ่มทั้งกล
1: ุ่
2: มที่เช่าหอพักแล้วก็กลุ่มที่ยังไม่มีทะเบียนบ้านเนี่ย
1: ครับ
2: กลุ่มที่ทำได้ง่ายกว่าเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่ใช้มิเตอร์ไฟประเภทชั่วคราวนะครับ
1: ที่ไม่มีทะเบียนบ้านเนี่ยนะคะ
2: ถูกต้องครับไม่มีทะเบียนบ้านหรือกลุ่มที่เป็นบ้านเช่าหอพักที
1: ่
2: ไม
1: ่
2: ได
1: ้
2: ขออนุญาต
1: เป็นมิเตอร์รวมอย่างนี้ไหมคะ
2: ใช่ครับจะมีกลุ่มหอพักที่ไม่ได้ขออนุญาตเสร็จสิ้นครับ
1: ค
2: ุณนัตยาตรงนี้พอไม่ได้ขออนุญาตหรือเข้าใจว่าเป็นใบอนุญาตออนเนี่ยพอเขาขออนุญาตไม่เสร็จสิ้นเนี่ยบางที่ขี้เกียจทำละก็เลยใช้ไฟมิเตอร์ชั่วคราวที่เอาไว้ตอนก่อสร้างอาคารนั่นแหละนะครับทำต่อมิเตอร์ไฟชั่วคราวเนี่ยหลายคนนึกภาพไม่ออกมิเตอร์ไฟชั่วคราวเนี่ยก็จะเกิดขึ้นอย่างพวกงานวัดงานเทศกาลเขาจะมีการใช้มิเตอร์ประเภทนี
1: ้
2: นะครับรวมถึงการก่อสร้างอาคารเนี่ยจะเป็นมิเตอร์ไฟชั่วคราวตรงเนี้ยประเภทนี้นะครับถ้าทางกกพ.มาสั่งไปที่กฟน.กกพ.ตรงเนี้ยผมเชื่อว่าปรับได้ไม่ยากไม่มีปัญหาเลยนะครับกลุ่มบ้านตรงเนี้ยนะครับได้รับผลประโยชน์โอกาสกลุ่มที่อาจจะใช้เวลากว่านะครับคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่ใช้มิเตอร์สถานประกอบกิจการทำหอพักทำอาคารเช่านะครับแบบที่มีเขาเรียกว่ามาสเตอร์มิเตอร์มีมิเตอร์เดียวถูกไหมครับคุณนัตยามิเตอร์เดียวแต่ว่ามีระบบภายในอาจจะเป็นมิเตอร์จานหมุนข้างในนะครับแล้วก็ดูหน่วยดูเลขอันเอาเองแต่พอปลายเดือน เขาไม่รู้จะคิดอัตราก้าวหน้าให้กับผู้เช่ายังไงใช่ไหมครับว่าเป็นอัตราที่อยู่อาศัยนะครับตัวซอฟต์แวร์ก็ไม่มีคำนวณให้สิ่งที่เขาทำก็คือเขาก็อาจจะคิดเป็นแบบเหมาไปเลยราคาเหมาเอาไป7บาท10บาทก็ว่าไปนั่นคือเหตุการณ์ณปัจจุบันแต่ถ้าเกิดกกพ.เคาะมานะครับแล้วมีกลไกผมคาดการว่าทางการไฟฟ้าอาจจะทำให้การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องเอาอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เรียกว่าสมาร์ทมิเตอร์นะครับเข้ามาช่วยนะครับซึ่งตรงนี้รัฐบาลก็เน้นย้ำนะครับว่าเรามีโครงการพรก.เงินกู้ 200,000 ล้านหลังเนี่ยเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานนะครับตรงนี้ถ้าเป็นคงเป็นการดีผมไม่ขอคอนเฟิร์มนะครับตรงนี้เป็นแค่การคาดการณ
1: ์
2: ถ้าสามารถที่จะเอาเรื่องของถ้าการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเนี่ยสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีอย่างพวกสมาร์ทมิเตอร์เนี่ยเข้ามาแก้ปัญหานะครับแล้วก็สนับสนุนกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการให้เช่าหอพักเนี่ยก็จะวินวินทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือเรื่องของสมาร์ทมิเตอร์นี่ก็จะช่วยทำให้แยกบินแต่ละห้องเนี่ยเสมือนจริงแล้วก็สามารถที่จะคิดคำนวณอัตราให้ผู้เช่าแต่ละห้องเนี่ยตรงกับอัตราประเภทที่อยู่อาศัยของการไฟฟ้าได้เลยนะครับแล้วก็จะช่วยให้ค่าไฟของตัวหอพักใหญ่เนี่ยน้อยลงด้วยนะครับเพราะว่าลองคิดดูว่าทุกวันนี้เราใช้อัตราก้าวหน้าแต่ถ้าเราเปลี่ยนพอเขาใช้เป็นมิเตอร์ใหญ่เนี่ยพอจำนวนหน่วยมันเยอะมากถูกไหมครับคุณณัฐยามเขาก็จะถูกเก็บแพงขึ้นแพงขึ้นแต่ถ้าเกิดมีการซอยให้เป็นห้องสมมติว่าหอพักมีทั้งหมด10ห้องก็ซอยเป็น10บันไดแล้วทีนี้ก็ค่าไฟยูนิตมันจะไม่ได้เยอะมากถูกไหมครับตรงนี้ก็จะเขาเรียกว่าจะเป็นการลดอัตราก้าวหน้าสะสมของตัวอาคารไปเองด้วยนะครับทีนี้ระบบก็จะคำนวณค่าไฟก็น่าจะถูกลงสำหรับตัวเจ้าของอาคารหรือว่าผู้ให้เช่านะครับตรงนี้ก็ต้องดูว่ากลไกสุดท้ายที่กกพ.ส่งให้ทางการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยจะมีทางออกยังไงทางโฆษกกระทรวงพลังงานเดาว่าน่าจะเป็นเรื่องของสมาร์ทมิเตอร์ที่จะเข้ามาช่วยนะครับแต่ก็จะมีระยะอาจจะมีระยะการดำเนินงานที่ไม่เร็วเท่ากับเรื่องของผู้ใช้ไฟประเภทมิเตอร์ชั่วคราวหรือกลุ่มที่บ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านครับคุณนัทยาคร
1: ับ อันนั้นน่าจะเป็นต้องมีการพูดคุยกันแล้วก็มีการดำเนินการขั้นตอนในการปรับเปลี่ยนอะไรอีกเหมือนกันตรงนั้น
2: ใช่ครับเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของฮาร์ดแวร์ด้วยตรงนี้เนี่ยยังไงถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยจะรีบมารายงานให้เร็วที่สุดเพราะว่าท
1: ั
2: ้งไม่ใช่แค่ผู้เช่าอยากรู้นะครับเจ้าของตึกเนี่ยอยากรู้ที่สุดเลยนะครับแล้วก็มีคุยกับผมเยอะจริงๆนะครับนัตยา
1: ค่ะค่ะแล้วทีนี้มาพูดถึงในส่วนของมาตรการอื่นๆอีกนะคะต่อเอาขออนุญาตแบบขอเป็นสั้นๆตามที่แบบว่าพอที่จะอธิบายได้อะค่ะ
2: อ๋อได้ครับก็ถ้าเอาเกี่ยวกับเรื่องของการดำรงชีพนะครับพวกกลุ่มคนทำงานอย่างเรา นะครับในจอสอร้อยเนี่ยผมคิดว่าไฟสาธารณะวันนี้เราสบายใจแล้วเราวิ่งผ่านเราอันนี้ไม่ใช่เงินของเราแล้วแล้วพอในอนาคตนะครับถ้าเกิดมีเจ้าภาพมาร่วมจ่ายด้วยนะครับสมมติว่ากรมทางหลวงมาร่วมจ่ายด้วยอบต.เทศบาลมาร่วมจ่ายด้วยเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นแล้วนะครับที่ไฟถนนเนี่ยเปิดตอนกลางวันอยู่บางท่านเนี่ยในจอสอร้อยน้องวิ่งแล้วสังเกต
1: ไฟเปิดกลางวันแต่กลางคืนดับจะมีไหมคะอย่างนี
2: ้ณเวลาเนี่ยผมก็ว่าเห็นอยู่นะครับ แต่พอณวันที่ถ้าเกิดสมมุติว่าในอนาคตเบื้องต้นเนี่ยการไฟฟ้ารับผิดชอบไปก่อนแต่ถ้าในอนาคตเราทำให้เจ้าภาพเนี่ยหน่วยงานนั้นน่ะรับผิดชอบไฟแล้วเขาจะไปของบเพิ่มหรือเขียนโครงการก็ว่าไปอีกทีแต่ว่าถ้าเกิดมีคนรับผิดชอบเนี่ยคุณนัทยาฮะพฤติกรรมการใช้ไฟเขาจะไม่เหมือนเดิม
1: เขาจะช่วยกันดูแลประหยัดนะ
2: อาจจะเริ่มถูกต้องครับอาจจะเริ่มดูแลบินตัวเองนิดนึง
1: ค่ะ
2: เริ่มเอาละกลางวันไม่ได้แล้วแล้วก็หรือต้องไปเปลี่ยนเป็นไฟ LED ไหม
1: เขาต้องมีการซ่อมบำรุงการเมนเทนเนนซ์กันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้อุปกรณ์เขาอยู่ในแบบให้ใช้ได้ดีแล้วก็ประหยัดด้วยแบบนั้นนะคะ
2: ใช่เลยครับใช่เลยคือตรงนี้มันเป็นประโยชน์ทั้งขึ้นทั้งล่องเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดให้ใช้ฟรีเรานึกถึงบ้านเราก็ได้ถ้าบ้านเราใช้ฟรีคุณนัทยาแล้วก็เปิดตามใจได้นะครับตรงนี้ผมก็คิดว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็ถ้าเพิ่มเติมจากวันนั้นเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยมติกพช.รอบนี้นะครับผมคิดว่าไม่เคยมีรอบไหนที่มัดรวมมา ะครับเป็นเต็มคาราเบลขนาดนี้นะคร
1: ับ ชุดใหญ
2: ่ใหญ่จริงๆแล้วก็หลายอย่างเนี่ยเป็นมติที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของภาระค่าไฟค่าพลังงานโดยตรงนะครับเรื่องลดไฟบ้าน3บาทสำหรับ200หน่วยแรกเนี่ยเดี๋ยวจะได้เห็นจริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ส่วนลดตรงนี้จริงๆซึ่งก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการปรับเปลี่ยนนิยามนะครับหอพักต่างๆเนี่ยติดตามให้ดีครับก็จะช่วยท่านได้เยอะส่วนในมุมอื่นๆเนี่ยถ้าสรุปเร็วๆนะครับก็เรื่องของภาคอุตสาหกรรมนะครับเขาก็จะแฮปปี้กับเรื่องของการที่จะสามารถซื้อขายไฟกันเองได้เป็นไฟฟ้าสะอาดนะครับก็จะทำให้ภาคอุตสาหกรรมคึกคักนะครับมีคนมาจ้างงานเราเยอะขึ้นมีตำแหน่งงานมากขึ้นนะครับสำหรับลูกจ้างคนที่รอเมื่อเดี๋ยวนี้บริษัทเลย์ออฟเยอะอาจจะมีการจ้างงานมากขึ้นได้นะครับแล้วก็ส่วนของData Center ที่เรียนไปเบื้องต้นก็คือในอนาคตเนี่ยตอนนี้รัฐบาลตีกรอบไปแล้วเราไม่รอให้เกิดวิกฤตขึ้นเราไม่รอให้เขามาแย่งใช้ไฟใช้น้ำเฉยๆนะครับแต่เราขีดเส้นเราให้เขาวางมัดจำไว้ก่อนหลักประกันเราให้เขาไปรับผิดชอบค่าไฟในส่วนที่แพงให้กับประชาชนชาวไทยตรงนี้เราวางเรื่องไว้ก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของสัญญาช่วงนี้รันนะครับณวันนี้นะครับเราทำให้มันจบลงได้แล้วนะครับทั้งหมดในสัญญาช่วงนี้รันเนี่ยจะจบภายใน10ปีนะครับประเทศไทยจะไม่มีเรื่องของแอร์เดย์ต่อไปตรงนี้พอถ้าเขาไม่มีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยต้นทุนผลิตไฟฟ้าเราต่อหน่วยจะถูกลงนะครับถูกลงทันทีเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยด้วยนะครับทั้งทุกกระทรวงเลยนะครับตรงนี้กพช.โดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ลุยกันเต็มที่เพื่อที่จะทำให้ค่าไฟค่าพลังงานเนี่ยแฟร์กับทุกฝ่ายโดยเฉพาะกับพี่น้องประชาชนที่ต้องหาเลี้ยงชีพทุกวันแบบนี้คร
1: ับค่ะแต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยที่แน่ๆเลยคนที่ใช้ไฟฟ้าในระดับชาวบ้านประชาชนนี่เรียนว่า2เด้งนะเพราะว่ามีการแยกค่าไฟสาธารณะกับเรื่องของลดเรื่องของค่าไฟที่ไม่เกิน200หน่วยเนี่ยมันก็จะทำให้ลดลงได้อย่างน่าจะเห็นได้ชัดนะฮะสำหรับในรอบบินเดือนสิงหาคมที่จะถึงตรงนี้นะคะ
2: ต้องเห็นแน่นอนครับตรงนี้เลยครับ
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะท่านโฆษกที่มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกรณีจากมติของกพช.ตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้านโยบายต่างๆตรงนี้ออกมายังไงที่แบบเห็นเป็นผลที่มีความต่อเนื่องกันมาอย่างเงี้ยอย่างกรณีอย่างของเรื่องของค่าไฟขอพักถ้าเกิดมีการขออะไรที่เพิ่มเติมหรือว่าสรุปกันยังไงบ้างเดี๋ยวคงได้รบกวนกันอีกครั้งหนึ่งละกันนะคะ
2: ได้เลยครับได้เลยครับประเด็นนี้เดี๋ยวจะมีอัปเดตให้เรื่อยๆเพราะว่าเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานด้วยครับคุณนัทยามีเดี๋ยวจะต้องมีเรื่องของสคบคุ้มครองผู้บริโภคกระทรวงพาณิชย์มาดูเรื่องของพอค่าไฟบังคับให้จ่ายเท่านี้ต้องไปบวมที่ค่าเช่าไหมหรือมันหรือไปผิดสัญญาทางตรงไหนไหมเพราะว่าจริงๆตอนนี้ทางสคบเองที่คุ้มครองผู้บริโภคเขาก็ออกระเบียบตามกฎหมายใหม่มาเรื่องของให้ผู้เช่าเนี่ยต้องจ่ายค่าไฟเนี่ยอย่างเป็นธรรมนะคือตามสอดคล้องกับที่เป็นมติคพช.พอดีนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องไม่ใช่แค่กระทรวงพลังงานดูต้นทางนะครับตั้งปลายทางสคบ.ก็ต้องคุ้มครองผู้บริโภคส่วนผู้ประกอบการเราก็จะไม่ทำให้เขาเข้าเนื้อนะครับ
1: แล้ว
2: ก
1: ็ต้อง
2: ถูกต้องครับก็ต้องแฟร์กับเขาถ้าจะสามารถจำแนกแจกแจงว่ามีค่าดูแลมิเตอร์แย่ออกมาก็ต้องจำแนกแจกแจงครับให้โปร่งใสที่สุดผมคิดว่าน่าจะดีกับทุกฝ่ายที่สุด
1: ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวคงถ้าเกิดว่ามีคืบหน้าไงคงได้พูดคุยกันอีกครั้งนึงวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะ
2: ได้เลยครับขอบคุณครับคุณนัตยาครับท่านผู้ฟังครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณคุณนัตยาด้วยนะครับและขอบคุณท่านโฆษกกระทรวงพลังงานนะครับคุณพงษ์ผลยอดเมืองเจริญด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจนะครับนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้7:43 พักกันสักครู่นะครับ
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์คช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
4: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Centerโทร1130หรือแอดไลน์ @meaei
5: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
7: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: เสียหลักพลิกตะแคงและมีคนเจ็บ3รายนะครับมีติดอยู่ภายในเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยเหลือคนเจ็บนำส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับทีนี้คนขับเนี่ยก็ให้ข้อมูลนะครับบอกว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยเป็นรถบรรทุกผลไม้จากทางด้านของปทุมธานีตลาดไทยคือจะมุ่งหน้าไปส่งลูกค้าที่ยะลานะครับระหว่างทางเนี่ยเกิดอาการอ่อนเพลียครับแล้วก็กำลังรอน้องชายเนี่ยมารับช่วงต่อทีเนี้ยแต่ว่าเกิดหลับในซะก่อนทำให้รถพลิกคว่ำเสียหลักนะครับพลิกคว่ำแรงกระแทกเนี่ยทำให้มะม่วงแล้วก็ส้มที่บรรทุกมาเนี่ยกระจายเกลื่อนเต็มถนนนะครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรด้วยนะครับนี่นะฮะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อช่วง6นาฬิกานะครับเพชรเกษมขาออกช่วงประจวบพัทลุงตรงนั้นพื้นที่หมู่8ตำบลโคกศักดิ์อำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงนะครับหลับในอีกแล้วนะฮะสำหรับรายนี้นะก็เลยทำให้เกิดประสบเหตุนะครับเนี่ยก็คือเท่าที่เห็นในภาพเนี่ยเหมือนจะบรรทุกมาไม่น้อยเหมือนกันนะสำหรับผลไม้เนี่ยนะฮะที่อยู่บนรถก็เดี๋ยวติดตามอัปเดตคืบหน้ากันนะครับว่ามีการเคลื่อนย้ายแล้วหรือยังเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อช่วง6นาฬิกาที่ผ่านมานะครับส่วนทางด้านของคุณบุญมีเนี่ยรายงานเข้ามานะครับบอกว่าถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าช่วงระหว่างพุทธมณฑลสาย4มุ่งหน้าสาย2การจราจรเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ฝั่งกลับกันรถมากนะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆก็บอกว่าตอนนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วนะครับแสงแดดเริ่มทำงานอากาศร้อนมากว่าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวไปที่สายจะทางคุณหัวโต99นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณตั๊กครับ
0: ครับผม
1: ยังไม่ร้อนเท่าไหร่
0: ยังนะทางนั้น
1: ยังไม่ถึงร้อนก็คือ
0: ครับ
1: ยังส่องไม่เต็มที่แต่กรุงเทพจะส่องเต็มที่เปล่าไม่รู
0: ้ก็ยังแบบสลึมสลือเหมือนกันนะครับเช้านี
1: ้ครับครับคือยังมีเมฆประปรายที่ฝนบังดวงอาทิตย์อยู
0: ่ครับผม
1: ก็ยังไม่ร้อนจ้ามากนักนะครับถ้าดูกลุ่มฝนแล้วไม่เห็นฝุ่นเลยนะ
0: ไม่มีเลย
1: ครับหมดสิทธิ์ต้องรอบ่ายๆครับก
0: ็
1: ใช้จราจรมารอบๆผมก็สบายดีวันตอนเช้าวันเสาร์ก็ถือว่าใช้ได้ไม่เป็นปัญหาทหารบกก็ใช้ได้มีมาก375จากด้านทหารบกออกมาทาง M81 หรือมอเตอร์เวย์ก็ไม่เป็นปัญหานะเข
0: ้
1: าออกถ้าเข้ารถจะเยอะนิดนึงตามสัญญาณไฟตอนถึงสถานบกก็เล็กน้อยแต่มันก็มีเยอะมากมายนักเก็บใช้กันไม่มีโดยตลอดหมายปลายทางก็คืออำเภอดอนตมครับฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณทางพี่หัวโต99ด้วยนะครับส่วนทางคุณแช่มนะครับแจ้งมาบอกว่ามีสายไฟนะครับห้อยอยู่ถนนติวานนท์นะครับบริเวณตรงข้ามกับวัดชลประทานไม่แน่ใจว่าเป็นสายไฟฟ้าหรือว่าสายสื่อสารเห็นบอกว่าห้อยลงมา1เส้นเนี่ยเกือบจะถึงพื้นถนนเหมือนกันในช่องทางซ้ายนะครับอันตรายนะโดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์คือถ้าขับมาเร็วนะครับหลบไม่ทันอะไรหรือว่าอาจจะหักหลบกระทันหันเนี่ยอันตรายมากนะครับก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับบางทีสายอาจจะไปก็บอกว่าจะไปเกี่ยวคอจนเกิดอุบัติเหตุได้นะครับก็เป็นห่วงกันนะเดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่ให้นะครับเป็นสายไฟหรือสายสื่อสารไม่แน่ใจนะครับใครใช้ติวานนท์นะครับช่วงระหว่างแยกสนามบินน้ำมุ่งหน้า5แยกปากเกร็ดก็เป็นฝั่งขาออกนะครับให้ระวังด้วยนะครับบริเวณตรงข้ามกับวัดชลประทานมีสายไฟเนี่ยห้อยลงมานะครับเกือบจะถึงพื้นถนนด้วยนะก็ดูแล้วอันตรายนะครับขอบคุณทางคุณแช่มด้วยนะครับก็ช่วยเพิ่มเติมกันเห็นอะไรที่ดูแล้วมันไม่ปกติเนี่ยแจ้งเข้ามาเถอะคุณผู้ฟังนะครับเพราะบางทีก็อาจจะหลุดถูหลุดตาเจ้าหน้าที่เขานะครับยังไงเราช่วยกันจะได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ไปให้เนาะไปช่วยกันดูแลไปเก็บกันเผื่อสายไฟที่มันอาจจะมียังทำงานอยู่ไหมอาจจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็อันตรายอาจจะมีรถไปเกี่ยวลงมาหรือเปล่าในช่วงกลางคืนมันเป็นไปได้ทั้งนั้นนะฮะก็เดินทางไปยังไงก็เพิ่มเติมได้เดี๋ยวขอไปคุยกับคุณแช่มเลยคุณแช่มสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าชื่ออะไรฮะ
0: ผมพัดครับคุณแช่ม
2: คุณพัดสวัสดีครับ
0: เป็นยังไงบ้างตรงนั้นที่เห็นนะคุณแช่ม
2: อ๋อหน้าศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฮะมันมีสายไฟห้อยลงมาไ

0: ถ้าสายไฟหรือว่าสายอะไรนะมันห้อยมาสายนึงแล้วเขาเอาไอ้ขวดพลาสติกอ่ะเขาผูกไว้ประมาณแค่คอคนเนี่ย
1: โอ้เหรอฮะ
0: ครับผมก็กลัวมอเตอร์ไซค์ขี่มาแล้วไปโดนตอนกลางคืนอย่างเงี้ยหลายวันแล้วนะฮะ
1: เอ้าไม่ใช่มึงเห็นใช่ไหมหลายวันแล้วเหรอ
0: ครับผมผ่านมาหลายวันแล้วบ้านผมอยู่ในกรมชลประทานปากเกร็ดผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปผมก็เจอพอดีตรงกับรถพอดีเลย
1: เลนขวาด้วยเหรอฮะ
0: ถนนตีวันนนท์ก็ออกมา
1: เลนไหนเลนไหนอะ
0: เลนถ้ามาจากปากเกร็ดก็อยู่ขวาฮะ
1: มาจากปากเกร็ดอยู่ขวาเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันเป็นฝั่งขาออกใช่ไหมจากแยกสนามบินน้ำหรือเปล่าฮะไปอยากปากเกร็ดนะฮะ
0: ถ้าออกมาจากกรมชลประทานเนี่ยไม่มาจากสนามบินน้ำก็อยู่ซ้ายฮะมันตรงข้ามวัดชลประทานเลยตรงกับรถพอดีเลยครับตรงกันข้ามกับวัดชลประทานฮะ
1: เหรอแล้วที่เห็นนี่คือหลายวันแล้วมันยังอยู่ในสภาพเดิมเหรอฮะหรือว่าเพิ่งจะมีคนเอาขวดมาปลูก
0: หลายวันแล้วเนี่ยยังอยู่ในสภาพเดิมแล้วก็สายก็ลงไปหมดแล้ว
1: มันโอ้แล้วเขาวิ่งผ่านไปนี่มันไม่ลำบากเหรอครับเนี่ย
0: มันอยู่ริมถนนฮะมันมีตรงนั้นมันพอดีที่กลับรถพอดีถ้าคนไม่รู้กลางคืนวิ่งมามอเตอร์ไซค์อาจจะไปเกี่ยวได
1: ้
0: พอสมมติย้อนมานะฮะ
1: ครับก็คือเอาเป็นว่าอยู่ตรงข้ามวัดชลประทานก็คือฝั่งเลนซ้ายนะใช่ไหม
0: ครับอยู่ตรงกันข้ามวัดชลประทานเลยตรงที่กลับรถม
1: ัน
0: อยู่ตรงหน้าศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุเลยฮะโรงพยาบาลชลประทาน
1: ครับโอ้ตรงนั้นเลยฝั่งมุ่งหน้าไปทาง
0: น
1: ี้
0: ไม่ใช่ทางเข้าทางออกแต่มันมีสองที่ครับหน้าวัดชลประทานเลยครับ
1: โอ้
0: ขอยังไงประสานให้ด้วยนะฮะ
1: ได้ครับได้ครับเห็นมากี่วันแล้วนะคุณครับ
0: โอ้หลายวันแล้วครับหลายวันแล้วฮะ
1: โอ้ผ่านวันนี้ก็ยังเห็น
0: วันเลยมั้งเนี่ย
1: โอ้เหรอ
0: แล้ววันหลังมีคนเอาขวดน้ำไปห้อยไว้กลัวโดน
1: หมายถึงว่าตอนแรกๆที่เห็นนี่ยังไม่มีขวดน้ำเอาไปห้อยใช่ไหม
0: ครับผมเพิ่งเห็นมาสองสามวันเนี่ยเอาขวดน้ำไปผูกห้อยไว้ให้มันเป็นที่สังเกตใช่ไหม
1: ก็แสดงว่าเลนซ้ายถ้าสมมติมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านนี่ก็แน่นอนต้องหลบอะไรกันด้วยรถใหญ
0: ่ถ้าขี่ย้อนสอนมาไปเดียวตรงนั้นจะกลับรถถ้าไม่เห็นก็โดนเลย
1: ม
0: ันเป็นสายกลมใหญ่ด้วยเหมือนกันนะฮะ
1: ครับโอ้แล้วอีถ้ารถทั่วไปนี่วิ่งผ่านมันก็ต้องชนหรือเปล่า
0: ไม่ชนแต่มันมอเตอร์ไซค์นี่แหละมอเตอร์ไซค์เท่ากับรถมาไม่นั่นก็อาจจะโดนได
1: ้ฮะคือมันเป็นช่วงที่กลับรถจากฝั่งทางขาเข้าก็คือฝั่งจากห้าแยกปากเกร็ดกลับรถมานี่ก็เจอเลยใช่ไหมตรงนี้
0: ถ้ามาจากห้าแยกก็หน้าวัดชลประทานก็เจอเลยอยู่ตรงนี้ศูนย์การแพทย์ปัญญาในพระพิคุณเลยคร
1: ับ โอเคเลนซ้ายนะครับนะ
0: ครับ
1: โอเคเดี๋ยวประสานเพิ่มเติมให้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ถ้าเป็นศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุเนี่ยก็คืออยู่ฝั่งขาออกมุ่งหน้าห้าแยกปากเกร็ดนะครับจากทางแยกสามัคคีนั่นแหละนะที่จะต่อเนื่องไปตรงข้ามกับวัดชลประทานฝากให้ระวังก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีรถชะลอตัวเหมือนกันนะตรงบริเวณนั้นณเวลานี้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นสายไฟหรือสายสื่อสารแต่มีขวดเนี่ยเอามาเก็บเอามาแบบเขาผูกขวดไว้ที่ปลายอะนะที่ปลายสายนะฮะโอ้เหรอเห็นหลายวันแล้วเอาท่านใดที่เห็นเหมือนคุณแช่มหรือเปล่าเพิ่มเติมได้นะครับนะหลายวันแล้วไหมกี่วันแล้วนะครับเป็นอย่างไรเพิ่มเติมได้เลยนะครับช่วงนี้7:58 นเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะมีประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน

0: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
4: City's tough, so get low. All right, okay. Yeah, through the city, queen. Yeah, all right, okay.
5: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ติดตามประเด็นร้อนรอบสัปดาห์กับคุณถิตารีสายสว่างค่ะ
8: เกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนักท่องเที่ยวหนีตายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไล่ตรวจสอบสาเหตุและพิจารณาข้อกฎหมายรวมทั้งไล่บี้สถานบันเทิงและอาคารสาธารณะทั่วประเทศให้มีมาตรฐานรับอุบัติภัยขณะที่นายกสั่งรื้อกฎหมายจัดโซนนิ่งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.มีมติเพิกถอนบัญชีผู้สอบแข่งขันกว่า 5,924 รายหลังตรวจพบผลคะแนนผิดปกติพร้อมยกเลิกประกาศขึ้นบัญชีเดิมทั้งหมดก่อนจัดทำบัญชีใหม่จากผลคะแนนที่ตรวจสอบแล้วยืนยันไม่จัดสอบใหม่และคาดประกาศบัญชีใหม่ได้ในช่วงต้นสัปดาห์หน้าปปส.ไทยประสานทางการลาวจับกุมท้าวสายันนางนันผู้ต้องหาชาวลาวตัวการสำคัญสั่งขนลำเลียงยาเสพติดเฮโรอีนจากลาวเข้าไทยส่งต่อให้แอร์สาวลักลอบเข้าประเทศออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีเยือนจีนอย่างเป็นทางการ 16-20 กรกฎาคมนี้ร่วมเวทีปัญญาประดิษฐ์โลกพบหารือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผลักดันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและการลงทุนครม.ทบทวนมาตรการฟรีวีซ่ายกเลิกสิทธิพำนัก60วันปรับเป็น30และ15วันแยกสิทธิตามรายประเทศลดช่องโหว่อาชญากรรมรักษาสมดุลท่องเที่ยวและความมั่นคงและผ่านร่างระเบียบในประเทศฉบับแรกยกระดับเกณฑ์คุมเข้มต่างด้าวพร้อมเปิด6ลักษณะความผิดฝ่าฝืนกฎหมายสั่งการส่งกลับบ้านทันทีครม.ไฟเขียวตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแยกจากกระทรวงกีฬาลดงานซ้ำซ้อนตั้งเป้าแล้วเสร็จปี2570คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเคาะปรับเกณฑ์ค่าไฟฟ้าใหม่อัตรา3บาทในกลุ่มผู้ใช้200ยูนิตแรกถอดค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนดึงกำไร Data Center ชดเชยคาดเริ่มรอบบินสิงหาคมนี้กระทรวงเกษตรเผยความคืบหน้าการเจรจาด่านค้าสัตว์น้ำไทยมาเลเซียเตรียมตรวจสอบมาตรฐานร่วมกัน 21-23 กรกฎาคมนี้หากไร้ปัญหาคาดว่ากลับมาเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมย้ำตรวจคุณภาพสินค้าเข้มป้องกันสินค้าด้อยคุณภาพและการลักลอบสวมสิทธิ์กระทรวงการคลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69พบผู้ผ่านคุณสมบัติกว่า 9.51 ล้านรายจากยอด 18.82 ล้านรายผู้ที่คุณสมบัติไม่ผ่านสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคม69ชื่นชมเด็กเก่งน้องเพชรเด็กชายภาวินพัฒนาเวคินคว้าแชมป์โลกโคดดิ้งได้สำเร็จจาก1เวทีโอลิมปิกด้านสเต็มและโคดดิ้งระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่มีผู้เข้าร่วมกว่า153ประเทศมีชายเหนือผู้เข้าร่วมแข่งขันจากทั่วโลกถึง 38,000 คนจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
9: มีน้ำใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
11: สถานีวิทยุจสร้อย วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุน
1: น้ำ
2: เ
1: นี่ยเราปอกกินกัน
2: น
1: ้
2: ำน้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟทำไมต้องมาหากินเรื่อยตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีแล้วของเราเหมือนแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: แล้วก็ชิมน้ำ
3: น้ำน้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: ับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 8นาฬิกา11นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังครับกรณีอุบัติเหตุรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกก้อนยางไปประสบเหตุเสียหลักนะครับแล้วก็พลิกตะแคงถนนทางหลวงหมายเลข304นะครับช่วงหลักกิโลเมตรที่209นะครับในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะซึ่งที่เกิดเหตุเนี่ยมีผู้เสียชีวิตนะครับเพราะว่ารถคันนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ดำเนินการควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะครับเมื่อช่วงสักประมาณตีสองล่าสุดเนี่ยตอนนี้รถติดนะครับการจราจรบริเวณฝั่งขาเข้ากรุงเทพเป็นช่วงลงเขาเลยจากศาลปู่โทนติดแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมีรถลงเขาเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมเหตุเพลิงไหม้นะครับที่มีผู้เสียชีวิตด้วยซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11กับทางคุณเดชาธรแสงอำนาจนะครับท่านผู้อำนวยการเขตธนบุรีนะครับสวัสดีครับผอ.ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับผมเช้ามาก็มีเหตุที่เรียกได้ว่าน่าตกใจเลยนะครับสำหรับเหตุการณ์นี้
3: ครับก็เป็นช่วงเวลาเช้ามืดเวลาประมาณ6นาฬิกานะครับก็เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นตึก3ชั้นนะครับ
2: ครับ
3: ครับผมก็เพลิงไหม้ทราบว่าเกิดเบื้องต้นที่เกิดจากบริเวณชั้น1นะครับแล้วก็มุลุกลามขึ้นไปนะครับก
2: ็
3: เจ้าดับเพลิงก็เข้าที่เชื้อเขื่อนทำการดับเพลิงปรากฏว่าเมื่อจากเพื่อเพลิงสงบเนี่ยก็ขึ้นไปตรวจสอบบริเวณชั้น2นะครับก็พบผู้เสียชีวิตเป็นชายและหญิงนะครับครับคาดว่าจะเป็นสามีภรรยานะครับ
2: ครับ
3: เป็นชั้น2ครับ
2: ครับ2รายใช่มั้ยครับผอ
3: 2รายครับ2รายครับ
2: นะครับอันนี้เขาเป็นบ้านหรือว่าเป็นตึกแถวเป็นบ้าน
3: ใช่
2: มั้ย
3: ครับ3ชั้นครับ
2: ครับ
3: อยู่ในซอยนะครับ
2: ครับมีรายงานเบื้องต้นถึงสาเหตุมั้ยครับในเบื้องต้นว่าเกิด
3: สาเหตุที่อยู่ระหว่างต้องรอตำรวจพิสูจน์หลักฐานนะคร
2: ับ
3: ครับเกิดบริเวณชั้น1นะครับ
2: ครับเห็นบอกว่ามีแมวที่เลี้ยงไว้หลายตัวเลยใช่ไหมตาม
3: ครับก็ทราบว่าเจ้าของนี่ก็เป็นคนรักสัตว์แล้วก็มีเลี้ยงมาอยู่ประมาณ40ตัวครับก็เบื้องต้นเนี่ยแมวก็ตายไปประมาณ8ตัวแล้วก็ที่เหลืออยู่ระหว่างตรวจสอบแล้วก็จำนวนทีนึงแล้วก
2: ็ครับผม
3: ทางเขตก็จะประสานกลุ่มคนรักสัตว์ยังไงถ้ามีผู้รับไปเลี้ยงก็จะไปให้ทางกลุ่มรักสัตว์ได้ดำเนินการไปแต่ถ้าไม่มีก็เดี๋ยวทางเขตจะรวบรวมส่งสูตรประเวศนะครับ
2: ครับ
3: ของกทม.ไปดูแลต่อครับ
2: นะครับซึ่งเกิดเหตุสักประมาณช่วงกี่โมงได้ครับผอ.ที่ได้รับแจ้ง
3: ประมาณ6โมงเช้าครับช่วงเช้าครับ
2: เช้าเลยนะ
3: ครับผมครับผมก็สามเจ้าที่ดับเพลิงก็เข้าไปควบคุมเพลิงได้อย่างรวดเร็วก็ไม่ได้ลุกลามไปไหนนะครับครับผม
2: ก็คือแค่บริเวณในบ้านทั้งสองเหมือนก็จะเป็นสองหลังที่ปลูกติดกันนะฮะแล้วลักษณะที่เราเห็นภาพ
3: ครับครับ
2: ครับตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบถึงสาเหตุนะครับนะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: จริงนะครับ
3: ก็รวมถึงผู้เสียชีวิตก็ต้องดูเรื่องถึงพิสูจน์ด้วยว่าเสียชีวิตเพราะสาเหตุใด
2: นะครับ
3: ครับผม
2: พักหลังนี่เกิดเหตุเพลิง
3: ที่ก็สันนิษฐานว่าเกิดจากการสำลักควัน
2: โอ้ครับพักหลังนี่เกิดเหตุเพลิงไหม้กันหลายที่เหมือนกันนะครับผอ.เนี่ย
3: ครับครับก็ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกว่าอาจจะไฟฟ้าลัดวงจรอะไรบ้างก็เราก็ต้องคอยเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนที่เขาดูแลเนื่องจากอาคารมีการใช้งานมานานเรื่องระบบสายพงสายไฟอะไรต่างก็อาจจะมีการชำรุดเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาก็เป็นข้อห่วงใหญ่ที่เจ้าของอาคารเจ้าของทรัพย์สินก็ควรจะต้องดูแลครับ
2: เรื่องที่สำคัญมากๆด้วยพอวันนี้ลงพื้นที่เลยใช่ไหมครับตอนเช้าเนี่ย
3: ครับครับนี่ครับกำลังเที่ยวถึงที่เกิดเหตุแล้วครับ
2: นะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาในเรื่องของการตรวจสอบถึงสาเหตุที่แน่ชัดนะครับแต่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย
3: ใช่ครับหนึ่งก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับ
2: นะครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ได้ครับขอบคุณมากครับผอ.ครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีเพิ่มเติมกันเดี๋ยวจะได้อัปเดตกันต่อนะครับ
3: ได้ครับได้ครับยินดีครับ
2: ขอบพระคุณครับท่านก็อยู่ระหว่างการเดินทางด้วยนะสำหรับทางผอ.เขตธนบุรีลงพื้นที่เลยนะครับที่ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11นะครับลักษณะบ้านของหลังที่เกิดเหตุเนี่ยเหมือนเป็นบ้าน3ชั้นนะครับแล้วลักษณะมันคล้ายๆเป็นบ้านแฝดเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเท่าที่เราเห็นในภาพเนี่ยนะครับ ตรวจสอบที่ชั้น2มีพบผู้เสียชีวิต2รายทีเนี้ยเพิ่มเติมมานะครับคุณผู้ฟังเรื่องของแมวที่เลี้ยงไว้เนี่ยนะมีเพิ่มเติมมาว่าเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือแมวจำนวน18ตัวที่ติดอยู่ภายในบ้านบางตัวนี่มีอาการสำลักควันแล้วก็หมดสตินะครับคือก็ต้องเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันช่วยปลุกกันอะไรแบบเนี้ยน่าสงสารมากนะครับผมเคยเห็นแล้วนะกรณีที่แบบเดี๋ยวที่คอนโดตัวเองเนี่ยคือในห้องที่เกิดเหตุที่เขาก็มีแมวนะที่อยู่ข้างในห้องด้วยแล้วแมวสำลักควันเนี่ยคุณผู้ฟังมันก็สลบพอสลบไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องแบบปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยทั้งการปลุกทั้งการเอาผ้าที่แบบชุบน้ำอะไรแบบเนี้ยประคบเขานะคือเบื้องต้นเนี่ยมีรายงานว่าให้การช่วยเหลือแมว18ตัวติดอยู่ภายในบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็มีแมวตายเนี่ยตอนนั้นที่เราเพิ่มเติมไปก็คือ5ตัวคือเลี้ยงแมวไว้เยอะเลยบ้านหลังนี้นะครับเพลิงสงบแล้วนะครับเจ้านี้ก็ไปตรวจสอบที่ชั้น2แล้วพบผู้เสียชีวิตสองคนบริเวณห้องชั้น2ของบ้านนะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องติดตามเรื่องของสาเหตุที่แท้จริงสาเหตุที่แน่ชัดกันต่อไปอย่างที่ทางผอ.นำเรียนนะครับว่าบ้านบางหลังมีอายุเก่าแก่แล้วเรื่องของสายไฟต้องตรวจสอบนะครับสำคัญมากสายที่เก่าแล้วสามารถเดินสายใหม่ได้ครับเสียค่าใช้จ่ายหน่อยแต่ความปลอดภัยมากกว่าแต่การที่เราจะเดินสายไฟใหม่ก็ต้องให้ช่างที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆนะครับย้ำนะครับต้องเป็นช่างที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู้จริงนะครับในเรื่องของการเดินกระแสไฟเดินไฟฟ้าเดินสายไฟต่างๆเนี่ยนะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะจะต้องมีการคำนวณเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของเราว่ามีอะไรมีแอร์กี่ตัวมีการขอไฟที่เฟสเท่าไหร่นะครับบ้านใช้ไฟขนาดไหนมีการโหลดแค่ไหนนะตรงนี้เนี่ยต้องมีการคำนวณออกมานะฮะถึงจะกำหนดมาได้ว่าสายไฟจะต้องเป็นขนาดนี้นะให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละบ้านนะครับสำคัญมากๆนะครับเรื่องของสายไฟเนี่ยเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเป็นเหตุที่เรียกได้ว่าเป็นต้นเหตุนะของเหตุเพลิงไหม้ซะส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเหตุการณ์ตรงเนี้ยที่ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11ก็คงจะต้องตรวจสอบหาสาเหตุที่แน่ชัดกันต่อไปนะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับส่วนการจราจรที่ถนน304อย่างที่ผมย้ำไปนะครับคุณผู้ฟังที่มีอุบัติเหตุรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกก้อนยางลงเขามาแล้วเสียหลักรถพลิกตะแคงเกิดเพลิงลุกไหม้ผู้ขับขี่เสียชีวิตล่าสุดนี้รถยังเรียกได้ว่าเคลื่อนตัวช้ามากๆนะครับลงเขาเนี่ยเพราะว่ามีการปิดการจราจร1ช่องทางขวารอดำเนินการเคลื่อนย้ายนะครับต้องใช้เวลาครับเหตุเกิดเมื่อคืนเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้แล้วมีน้ำมัน6รถมีน้ำมันรั่วแต่ก็ใช้ทรายมาซับทำความสะอาดกันเปิดการจราจรได้1ช่องทางด้านซ้ายแต่ว่าทีเนี้ยในช่วงที่ดำเนินการเคลื่อนย้ายอาจจะต้องมีการปิดการจราจรนะครับลงเขามาเนี่ยได้2ช่องทางเสียไป1เหลือแค่1ช่องทางด้านซ้ายฝั่งขาขึ้นเนี่ยก็คือขาออกเนี่ยนะฮะไปบุรีรัมย์เนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับไม่ติดทีนี้ช่วงที่ดำเนินการจะต้องมีการปิดการจราจรเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันนะครับว่าจะมีการจัดการจราจรอย่างไรจะมีการไปเปิดช่องทางพิเศษระบายรถในฝั่งขาเข้าหรือไม่เนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามแต่ว่าณตอนนี้รถชะลอตัวนะครับมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นกว่าเมื่อช่วง6โมงที่ผ่านมามีสะสมอยู่ประมาณสัก1กิโลเมตรเศษนะครับตรงนี้คือถนนสาย304ช่วงกิโลเมตรที่209เลยจากศาลปู่โทนมาฝั่งขาเข้ากรุงเทพเป็นทางโค้งลงเขานะครับรอดำเนินการเคลื่อนย้ายนะครับสำหรับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกก้อนยางเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้และมีผู้เสียชีวิตส่วนอีกเหตุหนึ่ง นะครับที่เพชรเกษมฝั่งขาออกเนี่ยอันนี้ก็เป็นรถบรรทุกปิกอัพเป็นรถปิกอัพบรรทุกผลไม้เสียหลักพลิกตะแคงเหมือนกันที่เกิดเหตุมีคนเจ็บ3คนติดอยู่ภายในเจ้าหน้าที่นำส่งคนเจ็บนำออกมาได้แล้วนะก็ช่วยเหลือนำส่งไปที่โรงพยาบาลนะซึ่งคนขับนี่เขาก็ให้การนะครับว่าเขาขับมาเนี่ยแล้วเกิดอาการอ่อนเพลียนะครับก็วูบไปนะฮะเกิดหลับในแล้วก็ก่อนที่จะเสียหลักนะครับตัวรถนี่ก็กระแทกแรงผมเห็นในภาพเนี่ยเหมือนคนขับเนี่ยมากับลูกนะอุ้มลูกอยู่ด้วยเออมันเป็นลูกน้อยเลยนะครับแต่ดูเหมือนเด็กเนี่ยน้องน่าจะปลอดภัยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะต้องติดตามเพิ่มเติมกันนะสำหรับเหตุการณ์นี้ก็ไปลงข้างทางเลยนะครับเกิดเหตุที่พื้นที่หมู่8ตำบลโคกศักอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงตรงนั้นเป็นพื้นที่ของสภ.บางแก้วจังหวัดพัทลุงนะครับเพชรเกษมด้านขาออกนะฮะคือเขาขับรถจากตลาดไทยปทุมธานีเนี่ยนะครับจะไปส่งผลไม้ที่จังหวัดยะลาระหว่างทางเกิดอ่อนเพลียทีเนี้ยช่วงที่กำลังรอน้องชายเนี่ยมารับช่วงขับต่อเกิดหลับในซะก่อนเนี่ยนะฮะรถก็เลยเสียหลักไปพลิกตะแคงนะครับเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมกันเรื่องของอาการหลับในอาการอ่อนเพลียนี่พักนี้เห็นบ่อยนะครับพักนี้เห็นบ่อยมากผมเชื่อว่าคนที่ขับรถทุกคนน่าจะเคยเจอกับอาการหลับในโดยเฉพาะใครที่เดินทางไปต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยคุณผู้ฟังเวลาที่มันวูบไปแล้วเนี่ยอาจจะวูบไปสักไม่กี่วินาทีแหละครับแต่ว่าเป็นช่วงวินาทีที่มันสำคัญมากๆเลยนะครับ 2-3 วินาที 3-4 วินาทีบางคนอาจจะวูบนานกว่านั้นพอมารู้ตัวอีกทีเอ้ารถประสบเหตุเนี่ยนะเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับสามารถแก้ได้อย่างไรคือคุณฟังแก้ได้ง่ายที่สุดก็คือต้องพักผ่อนให้เพียงพอต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับถึงแม้ว่าเราจะไปพักระหว่างทางรู้สึกเพลียแวะพักอันนี้ก็ดีแต่ทางแก้ที่ดีที่สุดคือเราจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอก่อนออกเดินทางนะครับต้องแก้ที่ต้นเหตุนะส่วนโอ้ดูเหมือนจะมีอุบัติเหตุอีกเหตุหนึ่งนะเนี่ยถนนทางหลวงหมายเลข304นะครับ304ฝั่งขาเข้าเหมือนกันเลยศาลปู่โทนมาเหมือนกันมีรถบรรทุกเศษเหล็กเสียหลักพลิกตะแคงขวางช่องทางขวานะครับเห็นบอกว่าขวางทั้งขาเข้าและขาออกเลยอะครับคือลักษณะเนี่ยคุณผู้ฟังดูภาพทาง YouTube นะครับคือเศษเหล็กที่เขาบรรทุกมาเนี่ยมันเทไปกระจายอยู่ฝั่งตรงข้ามอะครับแล้วตัวรถเนี่ยอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลนขวาเนี่ยนะฮะอ้าวนี้เป็นอีกเหตุหนึ่งนะนอกเหนือจากกรณีของรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกยางก้อนยางอ่ะนะซึ่งเกิดเหตุเมื่อคืนนี้อันนี้เป็นอีกเหตุหนึ่งแต่ว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยผมว่าน่าจะใกล้กันเลยนะเพราะว่าเป็นฝั่งขาเข้าเหมือนกันแล้วก็เลยศาลเจ้าปู่โทนมาเหมือนกันนี่นะครับทั้งเข้าทั้งออกขวางคนบาดเจ็บคนขับนะฮะบอกว่าบาดเจ็บเล็กน้อยตัวรถไปพลิกตะแคงเลนขวาแล้วก็ไปพิงกับแบรีเออร์ในลักษณะตะแคงนะครับแล้วก็ทำให้เศษเหล็กที่บรรทุกมาเนี่ยมันไปเทกองอยู่ด้านฝั่งตรงข้ามครับเท่าที่เห็นในฝั่งนู้นที่มีเศษเหล็กกองอยู่เนี่ยเทกระจาดไปอยู่น่ะก็วิ่งได้หนึ่งช่องทางด้านซ้ายส่วนฝั่งด้านนี้ก็วิ่งได้หนึ่งช่องทางด้านซ้ายเหมือนกันเพราะว่าลักษณะถนนเนี่ยก็เป็นสี่ช่องทางส่วนไปกลับนะสี่ช่องทางไปกลับฝั่งละสองช่องทางนั่นเองพอเสียไป1ก็เหลือ1นะครับก็มีกลวยยางมาวางกั้นนะครับบริเวณจุดดังกล่าวที่รถพลิกตะแคงโอ้เนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมเข้าไปดูแผนที่การเดินทางแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมรถกลับมาเยอะขึ้นสรุปแล้วมี2เหตุด้วยกันที่ตกค้างก็คือเมื่อคืนยังรอการเคลื่อนย้ายนะสำหรับรถบรรทุกก้อนยาง ที่เป็นรถตู้คอนเทนเนอร์เกิดเพลิงลุกไหม้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็อีกเหตุหนึ่งจริงๆไม่ไกลกันเลยนะครับสองเหตุเนี้ยอยู่ห่างกันสักน่าจะหลักเป็น100เมตรเท่านั้นน่ะ1ถึง200เมตรประมาณเนี้ยนะเท่าที่ดูเนี่ยนะครับโอ้ก็เลยทำให้แหมเช้าวันนี้ไม่ง่ายเลยนะครับสำหรับการเดินทางทางหลวงหมายเลข304กบิลบุรีปักธงชัยฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะมี2เหตุก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับฝากเป็นข้อมูลนะครับใครที่ใช้เส้นทางก็ให้ลดความเร็วเพิ่มความระมัดระวังผ่านได้แค่เท่าที่เห็นนะก็คือน่าจะช่องทางซ้ายทั้ง2จุดนั่นแหละเพราะว่ากรณีของเหตุรถที่เกิดเสียหลักพลิกตะแคงแล้วเพลิงลุกไหม้ก็เจ้าหน้าที่ก็ปิดการจราจรช่องทางขวาแล้วก็เหตุล่าสุดรถบรรทุกเศษเหล็กที่พลิกตะแคงก็อยู่ช่องทางด้านขวาแต่ทีเนี้ยตัวของเศษเหล็กที่เขาบรรทุกมามันไปเทอยู่ฝั่งนู้นด้วยฝั่งขาออกก็เลยทำให้มีการขวางช่องทางขวาของฝั่งขาออกเช่นเดียวกันนะครับก็เป็น2เหตุนะครับที่อยู่ใกล้เคียงกันเลยนะคุณชูชิตรายงานเข้ามานะครับบอกว่าถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกการเคลื่อนตัวไม่มีปัญหาครับเพิ่มเติมมาช่วงประมาณกิโลเมตรที่ 1+700 มีสุนัขสีดำขนยาวนั่งอยู่ริมแบรีเออร์ด้านขวาคาดว่าน่าจะตกลงมาจากรถคันใดหรือเปล่านะครับล่าสุดเราประสานไปกับทางกู้ภัยคลองหลวงให้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่กำลังไปตรวจสอบให้นะครับนะก็ฝากระวังน้องสุนัขตัวนี้ก่อนนะครับกิโลเมตรที่ 1+700 กาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกช่วงระหว่างสะพานลอยศูนย์ส่งสินค้าคลองหลวงนะครับมุ่งหน้ามาทางแยกต่างระดับบางปะอินกิโลเมตรที่ 1+700 นะฮะก่อนจะถึงต่างระดับบางปะอินอยู่แล้วนะตรงนั้นน่ะก็มีสุนัขนะครับตัวสีดำขนยาวเลยนั่งอยู่ริมแบเรียร์ด้านขวาด้วยนะฮะฝากระมัดระวังด้วยนะครับการจราจรไม่มีปัญหานะครับรถคล่องตัวทีเดียวก็ลดความเร็วกันหน่อยนะครับไม่แน่ใจว่าน้องเนี่ยอาจจะพลวดพลาดวิ่งข้ามมาอีกฝั่งนึงเมื่อไหร่เพราะว่าเขาอยู่บนแบเรียร์เลนขวานะตรงแบเรียร์เลยนะเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมนะกรณีของอุบัติเหตุที่มีรถบรรทุกเศษเหล็กนะครับเสียหลักพลิกตะแคงถนนทางหลวงหมายเลข304เลยศาลปู่โทนมาเนี่ยนะฮะกับทางร้อยตำรวจโทจิรวัตรบวรจำรัดพัฒน์นะครับรองสารวัตรตำรวจทางหลวงปราจีนบุรีสวัสดีอีกครั้งครับ
4: ครับครับผมคร
2: ับ ครับผมรองสารวัตรโอ้อันนี้เป็นอีกเหตุหนึ่งนะอันนี้เพิ่งเกิดเลยนะฮะล่าสุด
4: อันนี้ในเคสที่2ครับเคสที่2
2: ครับเป็นยังไงบ้างครับเคสเนี้ยครับเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างครับ
4: เป็นรถเป็นรถบรรทุกเหล็กติดล้อมาจากโคราชตรงหน้าปราจีนบุรีครับ
2: ครับแล้วก็มา
4: ผู้ขี่ก็บาดเจ็บนิดหน่อยครับเจ็บเล็กน้อย
2: ครับ
4: ไม่กีดขวางการจราจร
2: หมายถึงว่าไม่ตอนยังอยู่ที่เกิดเหตุไหมครับรถคันนี
4: ้ยังอยู่ที่เกิดเหตุครับรถปุ๊บเคลียร์เศษเหล็กอะไรออกจากอะไรทางครับผม
2: คือเศษเหล็กเนี่ยไปเทอยู่ฝั่งขาออกใช่ไหมครับรองสารวัตร
4: ใช่
2: แล้วก็ตัวรถ
4: นี่วิ่งขาเข้าอย่าแล้วเป็นเหล็กข้ามไปขาออกตอนนี้เราดำเนินการเอารถเกตเข้าข้างทางหมดแล้วคร
2: ับ
4: อ๋อ
2: ไอตัวเศษเหล็กนี่ออกเข้าข้างทางแล้ว
4: ใช่
2: ฝั่งขาออกนี่วิ่งได้2ช่องทางปกติเลยไหมครับ
4: ใช่ครับใช่ครับ
2: แล้วขาเข้านี่รถที่พลิกตะแคงยังอยู่เลนขวาไหมครับเนี่ย
4: ยังอยู่เลนขวาครับยังอยู่เลนขวาครับ
2: อันนี้เขาอยู่ก่อนถึงจุดที่รถบรรทุกก้อนยางใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับประมาณ600-700เมตรคร
2: ับ อ๋อ600-700เมตรนะห่างกัน
4: ครับผมครับ
2: แสดงว่าก็คือวิ่งได้ช่องทางซ้ายอย่างเดียวขาเข้า
4: ใช่ครับถูกต้องครับผม
2: รถติดแค่ไหนเพิ่มเติมครับตอนนี
4: ้รถเคลื่อนตัวได้ดีครับไม่มีท้ายแถวว่าการจราจรปกติครับผมครับ
2: ครับเขามายังไงอะครับคันนี้ถึงได้เกิดเหตุได
4: ้จากการสอบถามผู้ขับขี่บอกว่าเบรกไม่อยู
2: ่อ๋ออีกแล้ว
4: น่าจะล้มหมดครับผม
2: คล้ายกับคันแรกเลยไหมครับเนี่ยคันแรกก็มีปัญหาที่ระบบเบรกหรือเปล่า
4: ครับระบบเบรกครับส่วนมากเป็นที่ระบบเบรก
2: ครับ
4: พอลมหมดแล้วก็เอาไม่อยู่บังคับรถไม่อยู
2: ่โอ้ครับมาแค่กี่คนเนี่ยครับรถบรรทุกเศษเหล็กเนี่ย
4: คนเดียวครับผู้ขับขี่คนเดียวครับ
2: โอ้ครับไปโรงพยาบาลไหมครับบาดเจ็บเล็กน้อย
4: บาดเจ็บเล็กน้อยครับไม่ไปครับไม่ประสงค์จะไปโรงพยาบาล
2: อันนี้ต้องใช้เวลาไหมครับเนี่ยลอง
4: ใช้เวลาแต่ว่าใช้เวลาครับเพราะต้องเอารถคีบอะไรมาคีบเศษเหล็กแล้วก็ ยกรถออกจากผิวการจราจรครับผม
2: ครับผมส่วนเคสแรกเนี่ยต้องดำเนินการยังไงครับตอนนี้ในการเคลื่อนย้ายครับ
4: แรกตอนนี้รอรถเคสอีกคันนึงเพราะว่าคันเดียวเดี๋ยวรับน้ำหนักไม่ไหวครับ
2: โอ้เหรอครับ
4: ครับผม
2: โอ้
4: แต่การจราจรแล้วก็เปิดช่องซ้ายปกติยังรถยังเคลื่อนตัวได้ดี
2: ครับทีเนี้ยถ้าสมมติระหว่างการเคลื่อนย้ายเนี่ยตอนนี้วางแผนยังไงบ้างครับ
4: วางแผนตอนนี้เราดูปริมาณรถครับมันยังไม่นั่นเลยเราตอนนี้ประสานรถเคนอีกคันหนึ่งครับผมรถเคนอีกคันหนึ่งครับผม
2: กำลังมาใช่ไหมครับรถเคนอีกคัน
4: ใช่ใช่ใช่ครับใช
2: ่ครับตอนนี้ผู้เสียชีวิตทราบชื่อหรือยังครับ
4: ผู้ชายที่ไหนครับหนึ่งครับ
2: ครับผมนะก็มี2เคสเลยนะคุณผู้ฟังก่อนถึงจุดแรกเนี่ยประมาณ 6-700 เมตรอันนี้เป็นรถบรรทุกเศษเหล็กที่เพิ่งจะเสียหลักพลิกตะแคง
4: จำไหมทำชื่ออะไร
2: เลยสารปู่โทนมานะพอเลยไปนี่เป็นเหตุรถบรรทุกก้อนยางนะครับที่เสียหลักพลิกตะแคงแล้วเกิดเพลิงลุกไหม้มีผู้เสียชีวิตอันนั้นเป็นเหตุแรกนะครับเมื่อช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาก็ยังรอการเคลื่อนย้ายนะครับออกไปว่าทั้งสองเหตุนี้อยู่ช่องทางขวาสุดนะคุณผู้ฟังกำลังรอดำเนินการครับผมครับรองสาวัตร
4: อุทาดีผู้เสียชีวิตนายสราวุฒิดิษฐ์สว่างครับดิษฐ์สว่าง
2: สราวุฒิ
4: ครับ
2: ดิษฐ์สว่างใช่ไหมฮะ
4: ใช่ใช่ใ
2: ช่นะครับต้องขอแสดงความเสียใจตอนนี้ญาติเขาทราบหรือยังครับ
4: ญาติประธานญาติเรียบร้อยครับ
2: เรียบร้อยนะครับครับ
4: ครับผม
2: ได้ครับก็งานเข้าเยอะเลยนะเช้าวันนี้นะครับให้กำลังใจ
4: สองเจ็ดตอน
2: ให้กำลังใจนะครับรองสาวัตร
4: ครับขอบคุณมากครับ
2: เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคืบหน้ากันถ้ามีการวางแผนการจราจรอย่างไรในช่วงดำเนินการเคลื่อนย้ายนะครับเดี๋ยวอาจจะเพิ่มเติมกันนะครับ
4: ได้ครับได้
2: ครับขอบคุณมากครับ
4: ครับครับผมครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับแหมก็คือ2เคสซ้อนเลยนะแต่ว่าห่างกันหลายชั่วโมงนะครับเคสแรกก็ยังรอการเคลื่อนย้ายนะครับสำหรับรถที่บรรทุกก้อนยางเกิดเพลิงลุกไหม้นะก็มีผู้เสียชีวิตนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะแล้วก็ในส่วนของอีกเคสหนึ่งตอนนี้ก็เรียกได้ว่ายังรอดำเนินการเหมือนกันทั้งตัวเศษเหล็กที่เอาเข้าข้างทางแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคงจะต้องนำออกไปนะครับเคลื่อนย้ายออกไปนะแล้วก็ตัวรถบรรทุกเศษเหล็กก็ยังพลิกตะแคงอยู่ช่องทางด้านขวานะครับเพราะฉะนั้นใครที่ใช้เส้นทาง304ฝั่งขาเข้าตอนนี้ยังไม่ถึงกับติดขัดนะครับก็คือตามกันได้ตลอดนะแต่ว่าต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าเวลาที่รถทยอยกันตามหลังกันมาเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเกิดซ้ำซ้อนได้นะครับบางทีไปชะลอดูเหตุมี2เหตุนะครับนะคือเข้าใจแหละการชะลอดูอ่ะมันเป็นธรรมชาติเนี่ยนะครับแต่ว่าดูแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยนะดูระยะรถคันหน้าด้วยนะครับ2เหตุเดี๋ยวต้องรอการเคลื่อนย้ายเลนขวาสุดทั้ง2จุดเลยนะครับสารปู่โทนนะฝั่งขาเข้ากรุงเทพ304มีอุบัติเหตุนะครับรถเคลื่อนตัวช้าครับก็ยังไงทยอยกันไปนะครับใจเย็นๆให้กำลังใจทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเรียกได้ว่า2เหตุที่อยู่ไม่ไกลกันเลยนะครับห่างกัน6-700เมตรเท่านั้นเองก็ฝากระมัดระวังกันหน่อยนะคุณผู้ฟังเรื่องของการขับขี่นะครับเส้นทางลงเขาเส้นทางขึ้นเขานี่เห็นไหมอันนี้ก็ระบบเบรกเหมือนกันตัวของรถบรรทุกเศษเหล็กนะครับเวลาลงเขาเนี่ยมันจะต้องใช้กำลังในการเบรกนะครับอย่างต่อเนื่องนะลงเขาเนี่ยมันจะต้องแบบว่าคือแตะเบรกตลอดอะทีเนี้ยเบรกอาจจะร้อนนะครับถ้าสภาพที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะมีปัญหาได้นะครับมอลมเบรกด้วยนะครับที่ก็เป็นส่วนควบที่มีความสำคัญที่สุดเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเดินทางไปไหนเนี่ยเราอาจจะต้องประเมินเส้นทางที่เราจะไปว่าลักษณะภูมิประเทศเนี่ยเป็นอย่างไรมีทางขึ้นเขาลงเขาไหมลงยาวหรือเปล่าระบบเบรกเราพร้อมหรือเปล่านะครับส่วนควบอุปกรณ์ต่างๆเรื่องของยางรถยนต์มีความพร้อมแค่ไหนและยิ่งฝนตกในช่วงนี้หน้าฝนที่ปัดน้ำฝนยางปัดมันเสื่อมไปแล้วหรือยังอันนี้ก็ต้องตรวจสอบดีๆนะครับตรวจเช็คดีๆครับจะเดินทางไปไหนเนี่ยยิ่งถ้ารถเราสภาพเก่าแล้วเนี่ยอุปกรณ์มันก็จะมีความเสื่อมเกิดขึ้นหลายรายการนะครับเราได้ตรวจเช็คอย่างละเอียดบ้างหรือไม่ นะฮะเป็นเรื่องที่สำคัญทั้งนั้นนะครับเพราะว่ามันนำมาซึ่งความสูญเสียนะถ้าเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะครับยิ่งถ้าเป็นรถบรรทุกใหญ่ๆนะครับเราจะต้องมีการบรรทุกของที่มีน้ำหนักเยอะอันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะต้องตรวจเช็คกันอย่างละเอียดเพิ่มเติมมากๆนะครับก็เดี๋ยวติดตามไปต่อไปนะครับสำหรับอุบัติเหตุ304กบินบุรีปากธงชัยในฝั่งขาเข้านะครับช่วงสันปู่โทน2เหตุยังรอดำเนินการเคลื่อนย้ายครับส่วนในกรุงเทพเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าการจราจรยังถือว่าคล่องตัวนะครับแต่บางจุดรถก็เริ่มเข้ามาเพิ่มปริมาณมากขึ้นขาเข้าของวิภาวดีนะครับสนามบินดอนเมืองผ่านหน้าท่าอากาศยานเริ่มมีปริมาณรถนะครับขาออกยังเคลื่อนตัวได้จุดกลับรถเข้าท่าอากาศยานส่วนดอนเมืองเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหานะครับผลโยธินยังดีนะครับยังคล่องตัวนะส่วนรัตนทิเบตเข้าแครายเริ่มมีปริมาณรถเข้ามาแล้วนะครับมีท้ายสะสมอยู่หน้าโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์นะครับเคลื่อนตัวช้านะครับคู่ขนานยังวิ่งได้ติวานนท์จากทางเรวดีเข้ามาท้ายยาวกว่าฝั่งสนามบินน้ำรัชดานะครับวงสว่างประชานุกูลรถเริ่มมากแล้วนะครับมีท้ายสะสมตั้งแต่สะพานลอยข้ามแยกวงสว่างหัวแถวก็อยู่แยกประชานุกูลนะครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับจะมีปริมาณรถช่วงสะพานราชวิภาเล็กน้อยแล้วก็ดูการเคลื่อนตัวของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้านะครับก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาแล้วนะครับมีท้ายสะสมอยู่บริเวณ BTS สถานีกรุงธนบุรีก็คือบริเวณนี่แหละช่วงด้านบนของสะพานตากสินนะครับแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะลงสาทรเหนือยังคล่องตัวนะครับทั้งสาทรเหนือและสาทรใต้นะส่วนรถโดยรอบแยกอโศกนะครับตอนนี้จะมีทางฝั่งที่มาจากทางรัชดาพระรามสี่คลองเตยเนี่ยนะฮะเข้าไปที่แยกอโศกเริ่มมีปริมาณรถรอสัญญาณไฟนะครับมีท้ายสะสมอยู่นะก็ประมาณสัก400-500เมตรนะครับส่วนสุขุมวิทด้านขาเข้ายังดีนะครับทองหล่อพร้อมพงอโศกนานาเข้ามาทางอโศกก็ยังดีนะครับในซอยอโศกมนตรีก็ยังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองด้านอโศกดินแดงที่มาจากแยกพระราม9นะครับเข้ามาข้ามทางรถไฟเริ่มมีท้ายสะสมนะครับก่อนข้ามทางรถไฟแต่ฝั่งกลับการขาออกยังเคลื่อนตัวได้นะครับเพชรบุรีขาเข้ายังดีนะครับปริมาณรถยังคล่องตัวส่วนด้านขาออกจะมีชะลอช่วงแยกเพชรพระรามเข้าแยกราชเทวีผ่านแนวก่อสร้างนะครับบรรทัดทองยังคล่องตัวนะครับออกมาทางเพชรพระรามก็ยังดีประตูน้ำไปราชเทวียังได้ขาออกก็ยังคล่องตัวราชปรบเริ่มมีปริมาณรถจากสามเหลี่ยมดินแดงนะครับผ่านรางน้ำตรงนี้มาเริ่มติดแล้วนะครับส่วนที่ลงมาจากจตุรทิศนะครับก็จะมีชะลอลงมักกะสันนะครับด้านที่มาจากทางประตูน้ำยังเคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดนะครับพระราม2ด้านขาเข้าก็ยังไม่มีปัญหานะครับณเวลานี้ขาออกก็ยังคล่องตัวนะครับส่วนจุดอื่นๆเท่าที่ติดตามภาพรวมก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีนะครับวันนี้มีการสอบของทางศูนย์สอบที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับก็เริ่มมีปริมาณรถในฝั่งขาเข้านะสำหรับทางด้านสะพานสังฮีเนี่ยนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้มีชะลอช่วงข้ามสะพานนะครับราชวิถีฝั่งขาเข้านะครับปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้แยกการเรือมีท้ายสะสมบริเวณแยกพิชัยนะครับนครราชสีมายังไม่ติดนะเคลื่อนตัวได้ตลอดเลยนะครับจากวังแดงเข้ามาเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหานะครับศรีอยุธยาก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทุกด้านยังหมุนรถกันได้ตลอดเลยนะครับ8:40 นช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ
0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะที่ออกมารถที่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
2: ่
1: ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
3: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS 100ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
6: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัยplus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
8: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS 100และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
5: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: กลับมาติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้8นาฬิกากับ47นาทีครับคุณผู้ฟังเรายังคงติดตามกรณีของเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11นะครับเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกันกับทางคุณเดชาธรแสงอำนาจนะครับท่านผู้อำนวยการเขตธนบุรีอีกรอบหนึ่งซึ่งท่านผู้อำนวยการตอนนี้เดินทางถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับสวัสดีครับผู้อำนวยการครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผอ.ครับตอนนี้เดินทางถึงที่เกิดเหตุโอ้โหล่าสุดนี้ภาพที่ผอ.เห็นนี่เหตุการณ์ณตรงนั้นนี่เป็นยังไงบ้างครับผอ.ครับนำเรียนให้หน่อย
1: ครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตในครั้งสองรายนะครับ
0: ครับผม
1: ครับผมก็สภาพก็อย่างที่เรียนแล้วว่าเป็นบ้านแฝดปลูกติดกันสามชั้นนะครับสองหลังนะครับสองคาเรือนครับผมก็ต้นเกิดที่รัฐบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วก็ลุกลามมาอีกหลังใกล้เคียงกันนะครับก็ทำให้ได้รับความเสียหายค่อนข้างพอสมควรนะครับ
0: ครับหมายถึงว่าบ้านต้นเพลิงนี่เป็นบ้านที่หลังที่มีผู้เสียชีวิตไหมครับ
1: ครับมันเป็นพี่น้องกันนะครับสองหลังบ้านแฝดครับผม
0: ก็คือลุกลามมาอีกหลังหนึ่งนะ
1: ครับเพราะมันอยู่ติดกัน
0: ติดกันเลย
1: ครับผม
0: ทีเนี้ยเขาเป็นครอบครัวใหญ่เลยใช่ไหมครับที่อยู่ด้วยกันตรงน
1: ี้ก็บ้านต้นเพิงเนี่ยก็พักอาศัยกันอยู่2คนนะครับส่วนบ้านอีกหลังนึงที่ก็เป็นครอบครัวใหญ่ครับอยู่อาศัยอยู่ประมาณเกือบ10คน
0: โอ้ครับซึ่งอีกหลังนึงนี่มีใครได้รับผลกระทบไหมครับผอฮะ
1: ก็ผลกระทบยังเนื่องจากว่าตอนที่ดับเพลิงก็ต้องมีการจากการหลังข้างเคียงก็ได้รับผลกระทบจากการฉีดน้ำในการดับเพลิงเท่านั้นเองครับแต่ว่าก็เสียหายพอสมควรบริเวณด้านล่างนะครับ
0: ครับ
1: ครับผมแล้วก็มีรถยนต์ไฟฟ้าได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับอุปกรณ์การชาร์จเสียหายนะครับที่บ้านที่อยู่ติดกันครับ
0: มีผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมไหมครับผอ.นอกเหนือจากผู้เสียชีว
1: ิ
0: ต
1: ไม่มีครับ
0: เราเห็นภาพนี่คือมีแมวเลี้ยงแมวไว้เยอะแค่ไหนครับผอ.
1: ใช่ครับเบื้องต้นเนี่ยที่รอดชีวิตเนี่ยประมาณ10กว่าตัวตอนนี้เขตก็เอานำไปพักฟื้นไว้ที่บริเวณส่วนของสำนักงานเขตก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะประสานศูนย์ของสำนักอนามัยที่อยู่ประเวศมารับไปดูแลต่อครับ
0: เป็น
1: ประมาณ10กว่าตัวตอนนี้เขตก็เอานำไปพักฟื้นไว้ที่บริเวณส่วนของสำนักงานเขตก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะประสานศูนย์ของ

0: เลี้ยงเลี้ยงแมวครับผม
1: เป็นคนรักสัตว์
0: คือเราเลี้ยงแมวว่าในการดีมีพัดลมอะไรอย่างเงี้ยช่วยระบายอากาศเลี้ยงตับครับ
1: นะครับซึ่งตอนนี้การตรวจสอบเรื่องของสาเหตุนี่คืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับผ
0: อตอนนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เข้ามาแล้วแล้วก็แพทย์ก็ได้มาเขาอยู่กำลังการตรวจพิสูจน์อยู่ครับ
1: อืมก็เรียกได้ว่ายังอยู่ที่เกิดเหตุทั้งหมดศพก็ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายใช่ไหมฮะ
0: ครับว่าเนื่องจากว่าข้างบนไม่ปลอดภัยก็เลยเอาทางก็ถ่ายภาพแล้วก็แพทย์เอามาพิสูจน์ด้านล่างครับ
1: เรื่องของโครงสร้างของบ้านนี่เป็นยังไงบ้างครับมันมีพังเสียหายยังไงบ้าง
0: โครงสร้างของบ้านก็คอนกรีตนะครับแต่ว่ามีการตกแต่งด้วยไม้อะครับตกแต่งด้วยไม้พวกปากงปากแก้อะไรต่างอย่างเงี้ยครับเหมือนก็มาเกิดเหตุเพลิงไหม้ก็ไปเจอเพลิงได้จน
1: แต่ยังไม่มีการพังหรือว่าถล่มอะไรยังไง
0: ไม่มีครับก็เดินแล้วก็ส่วนใหญ่เจ้าของผู้ที่ก็ที่เจ้าของอีกข้างหนึ่งเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนกรีตเติมแต่ว่าเนื่องจากว่ามีการตกแต่งเป็นพวกไม้อะไรต่างครับผมที่พื้นเนี่ยบันไดทางเดินอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นพวกปาเก้อะไรครับซึ่งมันก็เป็นเชื้อเพลิงได้เหมือนกัน
1: ครับ
0: เกิดเหตุการลุกไหม้ได
1: ้
0: ครับผม
1: ซึ่งเดี๋ยวอาจจะต้องตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไปนะครับตรงนี
0: ้
1: ยืนยันว่าไม่ได้มีผลกับโครงสร้างใช่ไหมครับผอ.
0: เท่าที่สังเกตนะครับโครงสร้างทั่วไปจะไม่ได้มีร่องรอยอะไรที่มันเป็นวิบัติไปกว่านี้นะครับแต่ถ้าพบเพียงแต่ว่ารอยไหม้เท่านี
1: ้ครับ
0: ครับครับผม
1: ส่วนผู้เสียชีวิตนี่สาเหตุน่าจะมาจากอาการสำลักควันไหมครับ
0: ก็น่าจะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อกี้ดูได้แล้วก็มีบางอาจจะถูกไฟรั่วบ้างนิดหน่อยครับเพราะว่ามันท่านนอนอยู่กับพื้นไม่อะไรฟูกนะครับ
1: ครับทั้งคู่นี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับผอ.ฮะ
0: ประมาณ60ครับ60ขึ้นไปครับ
1: ครับ
0: เบื้องต้นเนี่ยอายุประมาณ60หรือ62เนี่ยครับ
1: เป็นชายเป็นหญิงยังไงครับสองท่านนี
0: ้ชายหญิงครับก็น่าจะเป็นสามีภรรยาคร
1: ับครับ
0: ครับผมตอนนี้กำลังแพทย์น่าจะนำศพออกจากไปเข้าสู่กันไม่แน่ใจว่าพิสูจน์ต่อหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เบื้องต้นเสร็จแล้วครับกำลังจะนำศพออกจากที่เกิดเหตุ
1: ครับดูจากอายุของบ้านเนี่ยน่าจะค่อนข้างเก่าเลยไหมครับพ่อ
0: ก็น่าจะหลายปีอยู
1: ่ครับห้องข้างเคียงไม่ได้รับผลกระทบใช่ไหมครับบ้านหลังข้างเคียงกัน
0: เนื้อมันมีเนื่องจากอย่างนี้ฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นของของกรมของกระทรวงพม.ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะมีพื้นที่ทางเข้าคือบ้านแฝดติดกันเนี่ยแต่ว่าประตูทางเข้าอยู่คนละฝั่งแล้วก็มีพื้นที่สำหรับจอดรถได้อะไรได้อยู่ก็มีบริเวณอยู่นิดหน่อยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นอพาร์ตเมนต์ก็ยังไม่ได้ลุกลามไปทางด้านหลังมากนักก็สามารถควบคุมได
1: ้ครับ
0: ครับผม
1: บริเวณด้านหลัง
0: จะมีผลกระทบเรื่องความร้อนอะไรที่ลุกลามไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวก็รอให้เขามาแจ้งความแล้วก็บันทึกว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้แล้วเพื่อเข้าสู่กระบวนการเยียวยาต่อไปครับ
1: ก็คือด้านหลังเนี่ยติดกันก็เป็นอพาร์ตเมนต์แต่ว่ามีรั้วกั้นใช่ไหมฮะมีรั้วกั้น
0: ครับผมรั้วกั้นนะคร
1: ับ ครับพอ.อยากจะนำเรียนอะไรถึงพี่น้องประชาชนไหมครับเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ซึ่งพักหลังเนี่ยโอ้โหเกิดเหตุกันแทบทุกวันเลยครับ
0: ครับก็นั่นจากอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่ก็นึกอาคารที่สร้างมานานแล้วก็ระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่างสายไฟนี่ก็ใช้ย่อมเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่สังเกตบ้านตัวเองแล้วก็ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันไฟอะไรต่างเนี่ยให้มีระบบที่สามารถตัดไฟได้แล้วเมื่อเกิดเหตุนะครับครับผม
1: นะครับไม่แน่ใจว่าตอนที่เกิดเหตุนี่เขาชาร์จรถไฟฟ้าอะไรอยู่ด้วยไหมครับพอทราบ
0: แล้วคนละบ้านกันคนละบ้านก
1: ัน คนละหลังกันใช่ไหม
0: คนละหลังกันครับ
1: กับแต่ว่ารถยนต์
0: หลังแล้วไม่มีรถใหญ่จอด
1: อ๋อ
0: ครับอีกบ้านหนึ่งที่ว่ามีคนอยู่เยอะหน่อยบ้านต้นเพลิงมาจากบ้านที่มีคนพักอาศัยเพียง2คนเท่านั้นเองครับบอกอย่างที่บอก
1: โอ้ดูช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเพลิงลุกไหม้นี่โหมลุกอย่างหนักเลยนะครับโอ้โหน่ากลัวมาก
0: ครับครับเพราะอย่างที่บอกว่ามันมีเชื้อเพลิงไอ้พวกอุปกรณ์อาหารต้องมาตัดแล้วก็มันมีไม้ที่ใช้สำหรับปกตกแต่งอยู่หรือพวกหน้าต่างประตูอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเชื้อเพลิงได้คร
1: ับ ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้เวลาตรวจสอบกันนะครับผอ.ก็เพิ่งเดินทางถ
0: ึ
1: งที่เกิดเหตุด้วยแหมขอบคุณมากๆเลยนะครับผอ.มีงานเข้าแต่เช้าเลยให้กำลังใจนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับคุณเดชาธรแสงอำนาจนะครับผู้อำนวยการเขตธนบุรีนะครับท่านก็เพิ่งถึง

ที่เกิดเหตุแล้วก็ได้รับรายงานเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับกำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุก็มีทางด้านของแพทย์นะครับนิติเวชนะครับมาร่วมชันสูตรผู้เสียชีวิตนะครับที่เกิดเหตุด้วย2รายนะครับเป็นเจ้าของบ้านนะครับก็สามีภรรยาเสียชีวิตนะครับอยู่บริเวณชั้น2ของบ้านหลังนี้นะครับก็แหมเป็นเหตุที่มันมีความสูญเสียนะสำหรับไฟไหม้เนี่ยคุณผู้ฟังนะครับไม่อยากจะให้เกิดเนี่ยก็อย่างที่ผอ.นำเรียนนะครับเราย้ำเลยนะเรื่องของการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟต่างๆมันเก่าไปแล้วหรือยังนะครับเราต้องตรวจสอบมันตรวจสอบบ่อยๆนะครับคือไปละเลยไม่ได้นะเรื่องพวกนี้อันตรายเพราะเวลาเกิดเพลิงไหม้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจุดไหนมันมีการลัดวงจรกระแสไฟอะไรต่างๆยิ่งเวลาเรานอนหลับตอนกลางคืนเนี่ยคุณผู้ฟังเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวนะครับเนี่ยก็เกิดเหตุเมื่อช่วงเช้าเลยนะอันนี้ไม่ใช่กลางคืนนะเช้าเลยตอน6โมงเช้านะครับเนี่ยเอาก็หลายๆท่านก็ช่วยกันสะท้อนเข้ามานะฮะเนี่ยบอกว่าสงสารน้องแมวค่ะสำลักควันหุ่นกระปุกแดงแสดงความเสียใจกับทั้งสองท่านด้วยนะครับเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุที่เราติดตามกันมาตลอดนะฮะส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวฝากกันไว้หน่อยนะทางด้านของท่านใดที่กำลังมองหาเงินก้อนนะครับเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้นะหรือว่าอยากจะรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจะจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้เลยครับคุณผู้ฟังธนาคารออมสินเขามีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านนะครับห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยครับด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นนะครับกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะครับพิเศษยิ่งขึ้นครับธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทนะครับและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับท่านไหนที่สนใจสมัครได้แล้ววันนี้ครับถึง30ธันวาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือเว็บไซต์ครับ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับ 8:57 น.เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะรัฐบาลเปิดทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 17-31 กรกฎาคมนี้ผ่าน4ช่องทางย้ำแก้ไขข้อมูลได้ถึง16สิงหาคมเพื่อรักษาสิทธิ์และมีรายงานเรือสินค้าติดธงไทยถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุสสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบต้องมี
3: เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิ
3: และอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
2: แก้ลม
3: บำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบ
2: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟั

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: สาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนและรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยสามารถดำเนินการได้ผ่าน4ช่องทางที่รัฐบาลจัดเตรียมเพื่ออำนวยความสะดวกโดยผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนสามารถดำเนินการได้ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐทั้งนี้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมจะต้องดำเนินการด้วยตนเองที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องภายในวันที่16สิงหาคม2569มิเช่นนั้นอาจส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์สำหรับการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือมีข้อคลาดเคลื่อนได้รับการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมโดยผู้ขอทบทวนยังคงต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการเช่นเดิมต่อกันที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานอ้างอิงสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านว่ามีเรือสินค้าติดธงไทยถูกกองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซ1ลำเมื่อวันศุกร์ที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและพยายามแล่นผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหายหรือผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
1: สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังร้อนระอุกองทัพสหรัฐยกระดับและขยายขอบเขตการโจมตีจากพื้นที่ทางตอนใต้ไปยังตอนกลางของอิหร่านขณะที่ปฏิบัติการทิ้งระเบิดปูพรมยังคงดำเนินต่อเนื่องเป็นคืนที่7ด้านสื่อท้องถิ่นอิหร่านรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เรือบรรทุกน้ำมัน2ลำหลังแล่นผ่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่กองทัพอิหร่านยังคงเดินหน้าโจมตีเป้าหมายฐานทัพสหรัฐที่ตั้งอยู่ในประเทศพันธมิตรของสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียอย่างต่อเนื่องรวมถึงที่คูเวตซึ่งทางกองทัพคูเวตเปิดเผยว่ามีกำลังพลได้รับบาดเจ็บหลายนายส่วนสถานการณ์ไฟป่ารุนแรงที่เกิดขึ้นกว่า880จุดในแคนาดาที่ส่งกลุ่มควันหนาทึบลอยข้ามพรมแดนเข้ามาปกคลุมในหลายรัฐทางตอนเหนือของสหรัฐนั้นล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่ต่อแคนาดาโดยตำหนิแคนาดาว่าจงใจละเลยการรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าปิดท้ายที่เหตุดินถล่มในนครฉงชิ่งของจีนจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย8คนและยังมีผู้สูญหายอีก34คนขณะที่ทีมกู้ภัยยังเร่งค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
2: เมืองไทยจะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: 9นาฬิกากับ13นาทีนะครับมาติดตามไปต่อกับจอสร้อยนะครับช่วงนี้ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับจอสร้อยครับจัดทำโครงการคนรักรถชวนทุกคนนะครับเข้าสู่สังคมคนขับรถดีขับรถปลอดภัยนะครับการทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสได้รับเงินคืนด้วยนะครับถ้าคุณขับรถดีไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดหรือสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% มีโอกาสรับเงินเฉลี่ยคืนนะครับแล้วก็ยังมีรถสำรองให้ยืมใช้นะครับระหว่างซ่อมในกรณีที่รถไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดยืมรถสำรองได้สูงสุดไม่เกิน20วันรถที่จะเข้าร่วมการทำประกันประเภทหนึ่งก็คือรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถต้องไม่เกิน7ปีสามารถผ่อนได้ 0% 6เดือนนะครับส่วนรถที่อายุเกิน7ปีก็มีทางเลือกมารองรับให้นั่นคือการทำประกันประเภท3นะครับรับสิทธิ์เงินคืนเหมือนกันถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดมีเงินกองทุนคืนให้นะครับแต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมประกันประเภท3สมัครได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์นะครับได้สิทธิ์ผ่อน 0% 3เดือนนะครับใครสนใจต่อสายเพิ่มเติมข้อมูลกันได้กับบริษัทวิริยะประกันภัยนะครับเบอร์โทร02-150-0888นะครับ02-150-0888นะครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับล่าสุดนี้มีอุบัติเหตุแจ้งมาจากทางคุณอารีนะครับถนนกาญจนาภิเษกบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่มีจักรยานยนต์ชนกับรถเมย์สีส้มนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายกีดขวางช่องทางที่2จากซ้ายนะครับในช่องทางหลักการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับคุณนิรุตแจ้งมาบอกว่าผลโยธิน62ในซอยนะครับมีรถมาจอดซื้อของริมทางนะครับเยอะมากก็เลยทำให้รถเข้าออกซอยชะลอตัวคุณวิมลแจ้งมาสุขุมวิทขาออกนะครับปากซอยสุขุมวิท33มีท่อประปาแตกน้ำพุ่งขึ้นมาเยอะมากน้ำท่วมบนถนนแล้วนะครับแจ้งมาเมื่อช่วง 8:51 นาทีนะครับเพิ่มเติมมาว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจนำกลวยยางมาวางกั้นไว้บริเวณที่เกิดเหตุแล้วนะครับใครที่ใช้เส้นทางปากซอยสุขุมวิท33นะครับยังไงก็เพิ่มเติมได้นะครับว่าล่าสุดเป็นอย่างไรตรงนั้นนะฮะคุณผู้ฟังครับเป็นประจำทุกวันเสาร์กับรายการ JS Roy Next นะครับติดตามกันกับทางคุณศัสยมนต์นะครับวันนี้พูดคุยกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทธิรักษ์อ้วนสิริจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนะเรื่องของเกษตรแม่นยำปลูกสับปะรดราชบุรีนะครับติดตามรายการ JS Right Next ในช่วงนี้ส่งหน้าที่ต่อให้คุณศัสยมนต์ก่อนเลยครับ
2: คือเดิมเนี่ยเกษตรกรเขาก็จะมีสูตรในการให้ปุ๋ยของเขาโดยที่เป็นการทำตามกันมาแล้วก็ตามประสบการณ์ที่ตัวเองมีก็คือก็อย่างเช่นบางรายเนี่ยถึงการเก็บเกี่ยวเลยก็มีนะคะก็คือบำรุงตั้งแต่การเป็นปลูกต้นแรกๆเลยปลูกจนบังคับดอกจนมีผลจนเขาจะเก็บเกี่ยวเขาก็ยังให้ปุ๋ยไนโตรเจนอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่จากการวิจัยของเรานะคะมันก็เห็นในจุดที่แบบว่าให้มากเกินไปก็จะทำให้เกิดการสะสมในผลซึ่งงานวิจัยของเราเนี่ยเราถูกได้ผลงานวิจัยออกมาว่าจะต้องให้ปุ๋ยแค่ช่วงก่อนบังคับดอกแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการกลไกของต้นพืชแล้วเขาก็จะกำจัดพวกไนเตรตออกไปเองอะค่ะ

0: สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับฝนศัสยมนเทพกุญชรนะคะและนี่คือรายการ JS Roy Next นั่นเองค่ะก่อนหน้านี้นะคะรายการอีกรายการหนึ่งของเรา JS Roy On The Way นะคะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวจังหวัดราชบุรีกันมาแล้วซึ่งจริงๆแล้วจังหวัดนี้นะคะไม่ได้มีดีแค่ที่เที่ยวสวนผึ้งหรือว่าตลาดโอ๊ะปล่อยหรือที่อื่นๆเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีของดีก็คือสับปะรดนั่นเองค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีนะคะมีชาวบ้านจำนวนมากเลยค่ะที่ใช้อาชีพเกษตรกรปลูกสับปะรดซึ่งก็ปลูกจนได้ดีนะคะได้ขึ้นทะเบียน GI ในชื่อว่าสับปะรดบ้านขานั่นเองค่ะแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าภายใต้ความหวานฉ่ำของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเกษตรกรของจังหวัดราชบุรีกลับเจอปัญหามากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาสับปะรดที่ตกต่ำหรือว่าผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพตกเกรดโรงงานนะคะแต่ว่าปัญหาทุกอย่างเหล่านี้ค่ะสามารถแก้ไขได้โดยสิ่งที่เรียกว่าสมาร์ทฟาร์มิ่งหรือว่าเกษตรแม่นยำนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะรายการของเราค่ะจะพาทุกคนค่ะไปพูดคุยนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทธิรักษ์อ้นสิริจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและหัวหน้าโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการน้ำและไนเตรตที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิตสับปะรดของจังหวัดราชบุรีนั่นเองค่ะไปพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Roy Next นะคะเดี๋ยวให้ทางอาจารย์แนะนำตัวก่อนเริ่มรายการก่อนเลยได้เลยค่ะ
1: ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทธิรักษ์อ้วนสิรินะคะอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะ
0: ค่ะวันนี้ก็อย่างที่เราเกริ่นกันไปเมื่อต้นรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมว่าเราจะมาคุยกันเรื่องของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียหรือว่าที่หลายๆคนอาจจะรู้จักกันในอีกชื่อนึงก็คือเป็นสับปะรดบ้านขาเนาะใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันเนี่ยอยากจะให้อาจารย์ลองเล่าให้ฟังนิดนึงว่าลักษณะของสับปะรดต้นนี้ค่ะมันมีความพิเศษยังไงลักษณะแบบไหนถึงได้ขึ้น GI เลยด้วยอะค่ะ
1: ค่ะสำหรับตัวสับปะรดบ้านขานะคะจริงๆก็ปลูกกันนิยมปลูกกัน2สายพันธุ์นะคะปัตตาเวียเป็นอีก1สายพันธุ์ที่ปลูกนะคะโดยปัตตาเวียเนี่ยจะมีลักษณะก็คือแบบมีรสชาติที่หวานนะคะแล้วก็ไม่กัดลิ้นนะคะก็จะได้เป็นพืช GI ของตัวจังหวัดราชบุรีนะคะก็จะเป็นลักษณะลูกผลใหญ่นะคะก็ค่อนข้างมีรสชาติเฉพาะถิ่นนะคะก็เลยได้ในส่วนของตัว GI ตรงนี้นะคะค่ะก็นิยมปลูกกันในปริมาณที่มากพอสมควรค่ะ
0: ค่ะเป็นที่นิยมมากๆเลยใช่ไหมคะของทางเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เขาถึงมีเป็นเหมือนกับสโลแกนด้วยว่าหวานฉ่ำไม่กัดลิ้นแบบนี้ใช่ไหมคะเหมือนที่ผลเคยได้ยินมา
1: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นสโลแกนของสับปะรดบ้านขาโดยเฉพาะเลยค่ะ
0: ค่ะก็น่าจะเป็นเหมือนกับสวรรค์ของคนชื่นชอบผลไม้หลายๆคนเนอะเพราะว่าบางทีเราทานสับปะรดจะรู้สึกว่าบางคนหรือเด็กๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่ชอบเพราะมันจะมีความฝาดๆกัดๆลิ้นเจ็บๆอะไรอย่างนี้แต่พันนี้ก็คือโดยเฉพาะเลยโอเคค่ะ เป็นในเรื่องของความพิเศษของเขานั่นเองทีนี้ในเรื่องของกว่าที่เราจะออกมาเป็นผลผลิตที่เราได้ทานกันทุกวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวของสับปะรดที่เป็นผลไม้หรือว่าในช่วงที่เขานำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเราย้อนรอยกลับไปที่ในเรื่องของการปลูกกันนิดนึงค่ะว่าณปัจจุบันนะคะได้ยินมาว่ามีในเรื่องของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะในเรื่องของเกษตรกรที่ปลูกสับปะรดบ้านขาตรงนี้ค่ะมีสภาพปัญหาอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะสำหรับในเรื่องของปัญหาที่เจอนะคะก็จะเจอในเรื่องของปัญหาระบบของการปลูกนะคะการปลูกเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยสำคัญเนี่ยก็จะมีประกอบไปด้วยดินนะคะดินปลูกแล้วก็มีในส่วนของน้ำแล้วก็มีในส่วนของตัวปุ๋ยนะคะหรือว่าสารต่างๆที่เราช่วยในเรื่องของการส่งเสริมต้นให้เจริญเติบโตพร้อมทั้งการบำรุงในเรื่องของผลผลิตด้วยนะคะก็จะปัจจัยหลักๆก็คือ3ตัวนี้นะคะที่เป็นตัวหลักที่จะช่วยให้เกิดผลผลิตที่ดีค่ะในส่วนของการจัดการของเราที่เข้าไปช่วยเราก็เลยไปช่วยทั้ง3ระบบเลยเพราะว่าเขาก็จะมีปัญหาในส่วนของไม่ว่าจะเป็นปัญหาดินก็คือดินเป็นรูปแบบของดินดานนะคะก็จะต้องไปช่วยเพื่อที่จะทำให้ดินเนี่ยมีความร่วนซุยรากพืชก็จะได้เจริญได้เต็มที่นะคะในส่วนของน้ำเราก็ต้องไปเราก็จะไปช่วยในส่วนของการที่เดิมเนี่ยการปลูกสับปะรดเนี่ยเราจะปลูกในส่วนของพื้นที่ที่ปลูกโดยเป็นพื้นที่ส่วนมากมันเป็นภูเขานะคะแล้วก็เป็นดินทรายแล้วก็เราก็จะมองว่าเขาก็จะไม่ได้มีการรดน้ำเป็นประจำนะคะจะมีการให้น้ำบ้าง พื่อที่จะเติมปุ๋ยหรือว่าต้องมีการรอน้ำจากธรรมชาตินะคะก็คือรอน้ำฝนนั่นเองก็เลยเกิดปัญหาในส่วนของเอ๊ะบางปีมันเกิดภัยแล้งจะต้องทำยังไงก็เกิดปัญหาในเรื่องของผลผลิตหรือแม้กระทั่งบางปีที่มีน้ำฝนเยอะเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็มีผลเช่นเดียวกันฉะนั้นในเรื่องของการจัดการน้ำก็เข้ามามีส่วนร่วมในส่วนนี้ด้วยและอีกเรื่องนึงที่เราดูก็คือปัจจัยในส่วนของการเติมปุ๋ยนะคะการใช้ปุ๋ยเนี่ยมีผลยังไงก็จริงๆในปุ๋ยเนี่ยรูปแบบของสับปะรดของบ้านคาเนี่ยเราทำใน2ตลาดตลาดแรกก็คือเป็นตลาดในการทานผลสดนะคะอีกตลาดหนึ่งก็คือเป็นตลาดส่งโรงงานในส่วนของตลาดส่งโรงงานเนี่ยมันจะมีปัญหาในส่วนของมาตรฐานอย่างนึงที่โรงงานกำหนดไว้ก็คือเป็นมาตรฐานของค่าไนเตรตไม่เกิน25 ppm หรือว่ามิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะคะก็ถ้ามันเกินเนี่ยโรงงานก็จะไม่รับซื้อหรือว่าอาจจะต้องมีการแบบว่าให้ราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดนะคะก็จะประสบปัญหาในส่วนนี้ฉะนั้นในเรื่องของการจัดการปุ๋ยเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของเกษตรกรจะได้รู้ว่าเขาควรที่จะให้ปุ๋ยในช่วงเวลาไหนเป็นปุ๋ยชนิดอะไรนะคะเพราะว่าอย่างอาหารธาตุอาหารหลักเนี่ยก็ NPK เนาะไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนี่ยค่ะตัวไนเตรตเนี่ยมันเกิดจากการให้ปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณที่มากเกินไปฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นกรอบได้ว่าเกษตรกรควรที่จะปลูกพืชตัวเนี้ยควรที่จะให้ปุ๋ยชนิดใดในเวลาในระยะเวลาเท่าไหร่ประมาณเนี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: จัดการทางระบบค่ะ
0: โอเคค่ะจากที่ฟังมานะคะทีนี้ฝนอยากรู้ว่าในเรื่องของปัญหาที่มีค่าไนเตรตที่มันตกค้างสูงเกินไปอะค่ะมันส่งผลกระทบยังไงบ้างเกิดปัญหาในลักษณะไหนบ้างค่ะ
1: ค่ะสำหรับไนเตรตที่สูงเกินไปนะคะก็เกิดผลกระทบทั้ง2ด้านเลยก็คือด้านแรกก็คือทางเกษตรกรถ้าเกษตรกรเนี่ยปลูกสับปะรดแล้วก็ส่งผลผลิตที่มีปริมาณไนเตรตสูงเกินไปเนี่ยโรงงานก็จะไม่รับซื้อนะคะเราว่าราคานะคะก็จะทำให้เขาจะต้องมีได้ในราคาที่ต่ำกว่าตลาดนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือถ้าโรงงานรับซื้อคือเขาจะต้องทำให้ค่ามาตรฐานของไนเตรตจะต้องต่ำกว่า25 ppm ค่ะฉะนั้นถ้าต่ำกว่าเนี่ยวิธีการหนึ่งที่จะทำให้ไนเตรตลดลงก็คือเขาจะต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็ทิ้งไว้ก็เหมือนกับการทิ้งให้มันละเหยไปตามธรรมชาติซึ่งก็จะทำให้น้ำหนักของสับปะรดเนี่ยลดลงเขาก็จะได้ในราคาที่ถูกลงนะคะก็เป็น2ประเด็นค่ะประเด็นหนึ่งในทางการพบกับทางโรงงานยังไงทำไมจะต้องมีเงื่อนไขนี้มาเป็นตัวกำหนดในการรับซื้อผลิตภัณฑ์นะคะก็เพราะว่าถ้าปริมาณไนเตรตมันเกินเนี่ยไนเตรตจะไปทำปฏิกิริยากับตัวกระป๋องอะค่ะที่เป็นบรรจุภัณฑ์ของพวกอาหารแปรรูปทั้งหลายแหล่เนี่ยก็คือจะทำให้ตัวกระป๋องเป็นสีดำพอมันกระป๋องมันเป็นสีดำมันก็มีผลกระทบต่อในเรื่องของการที่เขาเอาไปขายหรือว่าเป็นภาคอุตสาหกรรมที่มันก็จะมีผลกระทบที่ต่อเนื่องไปอะค่ะก็เป็นสองด้านที่มีผล
0: ได้ค่ะทีนี้ขอย้อนความไปนิดนึงเผื่อใครที่ฟังมาแล้วอาจจะงงว่าแล้วทำไมถึงจะต้องให้อาหารเยอะจนค่าไนเตรตเนี่ยมันสูงเกินกว่าที่ทางโรงงานเขากำหนดด้วยตรงนี้ค่ะในแง่ของการปลูกสับปะรดเนี่ยจุดประสงค์เลยที่ทางเกษตรกรทำในลักษณะนี้จนเกิดปัญหานี้ขึ้นมาคือเขาทำไปเพื่ออะไรนะคะที่ให้อาหารในลักษณะนี้ค่ะ
1: คือในการให้นะคะก่อนที่เราจะไปจัดการในเรื่องของการจัดการแปลงไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้ปุ๋ยเนี่ยคือเดิมเนี่ยเกษตรกรเขาก็จะมีสูตรในการให้ปุ๋ยของเขาโดยที่เป็นการทำตามกันมาแล้วก็ตามประสบการณ์ที่ตัวเองมีก็คือก็อย่างเช่นอาจจะบำรุงต้นก็ต้องบำรุงใส่ในไนโตรเจนในปริมาณที่ก็ถ้าใช้ภาษาทั่วไปคือกะเอาด้วยก็คือคือใส่1กรัมหวานก็หวานไปนะคะไม่ได้มีการวิเคราะห์ไว้ก่อนว่าเอ้ยตอนนี้ปริมาณไนโตรเจนในดินเนี่ยมีเท่าไหร่แล้วหรือว่าต้นพืชเนี่ยต้องการอีกเท่าไหร่นะคะก็มีการบำรุงไปจนอาจจะถึงบางรายเนี่ยถึงการเก็บเกี่ยวเลยก็มีนะคะก็คือบำรุงตั้งแต่การเป็นปลูกต้นแรกๆเลยปลูกจนบังคับดอกจนมีผลจนเขาจะเก็บเกี่ยวเขาก็ยังให้ปุ๋ยไนโตรเจนอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่จากการวิจัยของเรานะคะมันก็เห็นในจุดที่แบบว่าให้มากเกินไปก็จะทำให้เกิดการสะสมในผลซึ่งงานวิจัยของเราเนี่ยเราถูกได้ผลงานวิจัยออกมาว่าจะต้องให้ปุ๋ยแค่ช่วงก่อนบังคับดอกแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการกลไกของต้นพืชแล้วเขาก็จะกำจัดพวกไนเตรตออกไปเองอะค่ะก็จะช่วยดับในส่วนแบบ
0: คือพูดง่ายๆก็คือที่เกษตรกรให้ไปเนี่ยก็คือเหมือนให้ตามๆกันด้วยหนึ่งแล้วก็จุดประสงค์หลักๆก็คือเพื่อที่จะต้องการให้ผลผลิตอ่ะออกมาลูกหนึ่งอ่ะมีขนาดที่ใหญ่มีขนาดที่ดีเพื่อทำราคาได้ดีอะไรประมาณนั้น ใช่ไหมคะ
1: ก็ต้องบำรุงให้ต้นสวยก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะก็ถ้าต้นสวยก็ใส่ไนโตรเจนเหมือนเราเติมปุ๋ยให้ต้นมันโตพอโตก็บำรุงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเกิดการสะสมได้มากขึ้นค่ะ
0: ค่ะทีนี้พอมันขายไม่ได้หรือว่าขายได้ในราคาที่ต่ำเอาขายไม่ได้ก่อนปัญหาที่ตามมาก็คือหนึ่งก็คือเหมือนกับล้นตลาดด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ราคาของตัวสับปะรดเองก็ตกต่ำด้วยไหมคะ
1: ก็จะถูกก็ทั้งสองตัวนะคะก็คือหนึ่งก็คือล้นตลาดการล้นตลาดเนี่ยมีปริมาณที่มากเกินไปอันนี้ก็คือเป็นการล้นตลาดแต่ถ้าเป็นในรูปแบบของในเตดเกินเนี่ยก็อาจจะเป็นในส่วนของจะขายในตลาดเข้าโรงงานไม่ได้ก็จะได้อีกราคาหนึ่งที่เป็นสับปะรดที่เขาเรียกว่าอะไรที่ตกเกรดถ้าพูดง่ายๆเนาะถ้าใช้คำก็คือเป็นสับปะรดตกจากเดิมถ้าราคามาตรฐานอยู่ที่ประมาณ12 บาทกิโลละ16 บาทเนี่ยค่ะถ้าโดนตัดเป็นสับปะรดตกเกรดก็คือไม่ผ่านเกณฑ์ตามโรงงานไม่ว่าจะเป็นไซส์เป็นน้ำหนักเป็นรูปทรงหรือแม้กระทั่งการมีในเตดเกินมันก็จะถูกปัดลงมาให้เป็นสับปะรดตกเกรดซึ่งราคาก็อยู่ที่ไม่เกิน3 บาทประมาณเนี้ยค่ะซ
0: ึ่
1: งเขาก็จะมาทำอย่างอื่นใช่มันตกคือเยอะมาก
0: ตกเยอะมากค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เขาก็จะไปกินผลสดไม่ได้ทำไมที่ไม่กินผลสดไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าสับปะรดมันมีตลาด2 อย่างถ้าเรามองว่าเราจะตลาดผลสดการบำรุงต้นบำรุงผลเนี่ยเพื่อที่จะให้เข้าสู่ตลาดผลสดเนี่ยจะต้องเป็นอีกแบบนึงอันนี้คือจะต้องทานรสหวานรสอร่อยถูกต้องไหมคะอันนี้ก็คือต้องปรุงก็เหมือนกันทำอาหารอ่ะมันจะต้องปรุงบำรุงในอีกสูตรหนึ่งฉะนั้นตรงนี้ก็จะไปขายตลาดผลสดในส่วนที่สองถ้าเราจะขายตลาดโรงงานการตัดของตลาดโรงงานเราจะตัดแบบแก่จับหรือว่าสุกแค่ประมาณ 10-20% ไม่ได้สุกทั้งหมดเพราะว่าเราจะเอาไปเข้าโรงงานโรงงานสามารถปรุงรสชาติได้นะคะก็จะเน้นในส่วนของขนาดแล้วก็น้ำหนักให้มันตรงตามตัวบล็อกของตัวกระป๋องหรือว่าตัวบล็อกของผลิตภัณฑ์ที่เขาจะเอาไปแปรรูปเท่านั้นเองค่ะฉะนั้นตลาดเนี่ยถ้าตกเกรดก็คือเอาไปทำอะไร1ถ้ามันเสียมากๆตกเกรดจากความเสียหายจากพื้นผิวหรือว่ามีเน่าหรือว่าสุกเกินไปพวกนี้เขาก็จะเอาไปเป็นอาหารสัตว์ไปทำปุ๋ยหรือบางอันที่มันสามารถเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารอย่างอื่นได้เขาก็สามารถที่จะเอาไปแปรรูปได้ไม่ว่าจะเป็นสับปะรดเชื่อมสับปะรดอบแห้งเนี่ยค่ะก็สามารถเป็นปรุงรสชาติใหม่ได้ค่ะก็จะเป็นตลาด2ฝั่งนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าได้ตามมาตรฐานก็คือราคาก็คือ10 กว่าบาทอะแต่ว่าถ้าตกก็เหลือ
0: 3 บาท
1: ประมาณนี้คือมันต่างกันมากต่างกันประมาณเกือบ10 บาทก็มีผลกระทบพอสมควรนะคะ
0: ค่ะแล้วปัญหาเนี้ยที่เจอราคาเท่านี้เข้าไปเนี่ยเยอะมั้ยคะจริงๆแล้วทุกวันนี้ที่มีปัญหากันอยู่อะค
1: ่
0: ะ
1: หลังๆเนี่ยเกษตรกรเขาก็จะรู้ว่าเขาจะต้องมีวิธีการยังไงบ้างถามว่าเจอบ้างไหมก็มีเจอบ้างค่ะแต่ไม่ได้มากค่ะแต่ไม่ได้มากแต่ว่าในส่วนของไนเตรตก็อาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยหลักเท่าไหร่เพราะว่าหลังๆเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาจะมีตัวเทสอะค่ะก่อนเขาก็จะรู้สูตรว่าเอ้ยเดิมเนี่ยเราปลูกตามประสบการณ์นะพ่อแม่สอนมาแบบนี้ข้างส่วนข้างๆทำสูตรนี้ได้ผลผลิตดีลูกใหญ่แต่เขาไม่ได้มองในเรื่องของปริมาณไนเตรตแต่พอหลังๆเนี่ยเกษตรกรก็ได้รับความรู้ในเรื่องนี้มากขึ้นเขาก็สามารถจัดการในเรื่องของไนเตรตได้แต่ว่าในส่วนของการจัดการน้ำที่เราเข้าไปช่วยเนี่ยมันเรื่องในเรื่องของขนาดของผลผลิตด้วยคืออย่างที่บอกว่าการปลูกต้นพืช1 อย่างเนี่ยมันไม่ได้มองแค่ว่าให้เราให้ปุ๋ยแล้วมันโตแต่ว่ามันต้องมีปัจจัยเรื่องน้ำเรื่องดินซึ่งเป็นก็จะต้องเป็นเขาเรียกว่าปัจจัยในส่วนของการปลูกทั้งหมดนะคะถ้าผลผลิตไม่มีไนเตรตก็จริงแต่ถ้ามันลูกเล็กแทะแกรนเกิดจากการขาดน้ำเกิดจากการที่อากาศมันร้อนเกินไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้ปัดไปเป็นสับปะรดตกเกรดได้
0: ค่ะงั้นก็นำมาสู่เรื่องที่เราจะมาคุยกันหลักๆประเด็นวันนี้เลยก็คือในเรื่องของการทำเกษตรแม่นยำอันนี้เชิญอาจารย์อธิบายถึงเรื่องของคอนเซ็ปต์ให้หน่อยค่ะว่าคือทำยังไงก่อนเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนค่ะคืออะไรแล้วก็ทำ
1: คอนเซ็ปต์ของเรานะคะก็เหมือนประมาณว่าอย่างที่เราบอกมาตั้งแต่เบื้องต้นเนาะเราดูเรื่องน้ำเรื่องดินเรื่องปุ๋ยนะคะเราก็มองคอนเซ็ปต์ว่าจริงๆทุกอย่างมันต้องพอดีแล้วก็จำเป็นอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของเราเลยก็คือแบบว่าให้น้ำเนี่ยเท่าที่จำเป็นแล้วก็ใส่ปุ๋ยเท่าที่พืชต้องการนะแล้วก็สุดท้ายก็คือเราก็จะต้องทำในเวลาที่เหมาะสมทำไมถึงมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถึงเราจะมีน้ำมีปุ๋ยที่ดีแต่ว่าถ้าเราให้ในเวลาที่ไม่เหมาะเช่นเราเติมปุ๋ยในตัวเจนตอนที่มันออกผลแล้วอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือถือว่าเวลาไม่เหมาะ
2: นะคะก็จะมีส่งผลกระทบต่อการสะสมไนเตรตได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: อันนี้ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ของเราประมาณนี้ค่ะ
2: เราก็จะจัดการจัดการปุ๋ยแล้วก็จัดการดินค่ะ
0: ค่ะงั้นโกทรูคร่าวๆให้ได้ไหมคะว่าแต่ละการจัดการแต่ละอย่างเนี่ย3อย่างที่พูดไปเนี่ยคือมีหลักการวิธีการทำยังไงบ้างอะคะ
2: ในส่วนของตัวแรกนะคะที่เป็นตัวจัดการดินนะคะก็คือเราก็ต้องทำให้ดินร่วนซุยเนาะก็คือใช้รูปแบบของการระเบิดดินนะคะเป็นตัวที่มาปรับปรุงแปลงดินหรือว่าการเติมสารปรับปรุงดินไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการถ่ายกบนะคะก็ถ่ายกบเป็นปุ๋ยหมักนะคะถ่ายกบเป็นปุ๋ยหมักที่แปลงก็จะทำให้ดินเนี่ยจากที่เป็นดินดานเนี่ยก็จะเกิดความร่วนซุยมากขึ้นอันที่สองในเรื่องของการจัดการน้ำการจัดการน้ำเนี่ยเราดูระบบของน้ำนะคะจริงๆมันจะมีทั้งหมด3ระบบที่เราใส่ลงไปแต่ว่ารูปแบบของตัวระบบน้ำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าแปลงที่ไปทำเกษตรเนี่ยมีแหล่งน้ำธรรมชาติมีแหล่งน้ำที่มันเหมาะสมในรูปแบบไหนซึ่งเราจะทำทั้งหมด3รูปแบบนะคะก็คือเป็นแบบสปริงเกอร์เป็นแบบพ่นฝอยแล้วก็เป็นแบบท่อพุ่งนะคะรูปแบบเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแบบสปริงเกอร์เนี่ยก็อย่างเป็นหัวสปริงเกอร์ทั่วไปนะคะจริงๆก็คือทั้ง3แบบเนี่ยเป็นรูปแบบการให้น้ำแต่การที่จะได้มาซึ่งแต่ละรูปแบบเนี่ยมันต้นทุนมันต่างกันก็คือต้นทุนอย่างสปริงเกอร์อาจจะต้นทุนเยอะหน่อยถ้าเกษตรกรบ้านไหนแบบสะดวกที่จะใช้รูปแบบที่ต้นทุนสูงสามารถจ่ายได้ก็สามารถที่จะเอารูปแบบนี้ไปใช้ได้หรือว่ามีแปลงอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำธรรมชาติที่เขาสามารถสูบน้ำขึ้นมาแล้วเคลื่อนแปลงได้เลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะง่ายต่อการจัดการน้ำแต่ถ้าบางพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติเลยก็อาจจะใช้บ่อบาดาลหรือว่าอาจจะต้องมีการซื้อน้ำที่แบบขนเป็นถังใส่รถไปเพื่อที่จะฉีดสับปะรดอย่างเงี้ยค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของแปลงนะคะว่าแบบว่าเบื้องต้นเนี่ยเขามีอะไรอยู่แล้วพื้นฐานมีอะไรอยู่แล้วแล้วก็มีการพัฒนาตรงนี้มากขึ้นตัวที่3ก็คือปุ๋ยนะคะปุ๋ยเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเราปัจจัยการทำปุ๋ยเนี่ยก็จะแบบว่าให้มีการใส่ตามระยะเวลานะคะก็คือดันช่วงเวลาการปลูก1รอบเนี่ยอยู่ที่18เดือนฉะนั้น18เดือนเนี่ยเราจะต้องดูว่าเราจะบังคับดอกเมื่อไหร่นะคะการบังคับดอกก็จะอยู่ที่ประมาณ10เดือนแรกเนี่ย8ถึง10เดือนตรงนี้เราจะมีการให้ปุ๋ยไนโตรเจนเยอะๆหน่อยเพื่อที่จะบำรุงต้นพอบำรุงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการบังคับดอกแล้วก็มีการบำรุงผลพวกเนี้ยก็จะมีการลดปุ๋ยไนโตรเจนลงแล้วก่อนเก็บเกี่ยวเนี่ยก็จะมีการลดการให้น้ำแล้วก็ให้ปุ๋ยเพื่อที่จะทำให้ระบบนะคะอย่างให้ร่างกายของตัวให้ต้นพืชเนี่ยสามารถที่จะกำจัดพวกไนเตรตได้เองนะคะอันนี้ก็จะเป็น3อย่างที่พูดถึงในการจัดการในส่วนนี้ค่ะ
0: ทีนี้ในเรื่องของผลลัพธ์บ้างนะคะเรามีการทำในส่วนของตรงนี้ไปเนี่ยอันนี้อยากจะทราบก่อนที่จะไวผลลัพธ์กันว่ามีการทดลองใช้จริงอะค่ะแค่ไหนยังไงบ้างแล้วอะค่ะ
2: คือตอนที่เราทำนะคะเราก็มีแปลงทดลองนะคะใน2กลุ่มเกษตรกรที่มีพื้นที่ที่แตกต่างกันพื้นที่แบบเป็นพื้นที่ราบนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ภูเขาในการที่เราจัดการในส่วนนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเกษตรกรต้นแบบของเราซึ่งเราก็ขยายผลไปนะคะในพาร์ทต้นแบบที่เสร็จลงเนี่ยเราก็สามารถขยายผลได้ประมาณ20รายนะคะที่ร่วมโครงการอยู่กับเราในตอนนี้
0: ก็คือเป็นเกษตรกรต้นแบบ20รายใช่ไหมคะณตอนน
2: ี้มีเกษตรกรต้นแบบและเกษตรกรร่วมอะค่ะรวมประมาณ20ราย
0: อืมค่ะแล้วผลลัพธ์ที่เราสามารถวัดได้อะค่ะไม่ว่าอาจจะเป็นในเรื่องของตัวผลผลิตเองเนาะคุณภาพขนาดต่างๆแล้วก็รวมถึงเรื่องของต้นทุนด้วยเพราะว่าในเรื่องของการทำธุรกิจขายไปก็ต้องมีเรื่องของต้นทุนอันนี้ค่ะเราวัดผลออกมาได้มันช่วยเหลือได้แค่ไหนบ้างคะ
2: อย่างถ้าพูดในเรื่องของการจัดการน้ำนะคะการจัดการน้ำเนี่ยเราก็จะทราบว่าเราจะต้องให้น้ำเข้าไปในแปลงสับปะรดเนี่ยเท่าไหร่ซึ่งค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่11ถึง22ลูกบาศก์เมตรต่อไร่นะคะอันนี้ก็คือปริมาณของตัวน้ำที่เราให้ไปพอเราให้น้ำที่เหมาะสมก็สามารถที่จะจัดการเรื่องของการให้ปุ๋ยได้การให้ปุ๋ยหรือว่าการกำจัดวัชพืชเนี่ยก็เป็นหนึ่งรายจ่ายที่เกษตรกรจะต้องจ่ายเหมือนกันถ้าเราให้ปุ๋ยเกินความจำเป็นมันก็ส่งผลได้ถึงยอดที่มันเกินความจำเป็นไปปุ๋ยก็ใส่เกินผลผลิตก็
3: ปัดไปเป็นตกเกรดนะคะเพราะว่าถ้ามีไนเตรตสะสมเยอะ2ก็คือมันก็สิ้นเปลืองนะคะตรงนี้เราให้เกษตรกรรู้จักในเรื่องของการจัดการแปลงในส่วนนี้นะคะซึ่งเดิมเนี่ยการจัดการแปลงจะมีรายจ่ายอยู่ที่30,000 นะคะ299บาทต่อไร่นะคะซึ่งตอนนี้ก็คือถ้ามันมีการจัดการน้ำจัดการปุ๋ยนะคะเขาก็จะลดเหลืออยู่ที่ประมาณ 29,445 บาทต่อไร่ซึ่งก็จะประหยัดไปที่854บาทต่อไร่นอกจากในส่วนของตัวราคาที่มันลดลงจริงๆเรามองว่ามันเป็นราคาที่มันเหวี่ยงๆนะเพราะว่าราคาของต่างๆเนี่ยมันไม่ได้คงที่อยู่แล้วปีนี้ปุ๋ยอาจจะถูกปีหน้าปุ๋ยอาจจะแพงประมาณนี้เราก็เลยมองอีกหนึ่งผลลัพธ์ที่เราวัดเหมือนกันก็คือเป็นเรื่องของผลผลิตนะคะจากเดิมเนี่ยผลผลิตของสับปะรดก่อนที่จะใช้เทคโนโลยีตัวนี้จะอยู่ที่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณไร่หนึ่งเนี่ยจะได้ผลผลิต 3-5 ตันแต่ว่าพอใช้ระบบน้ำระบบตรงเนี้ย
0: ฟังดูก็คือน่าทำตามคือถ้าเป็นเกษตรกรก็คงจะแบบตื่นเต้นที่จะรู้หลักการต่างๆแล้วค่ะในอนาคตจะมีแผนในเรื่องของการขยายผลไปให้มันกว้างขึ้นกว่าเดิมไหมคะยังไงบ้าง
3: ก็มีแผนนะคะตอนนี้ก็พอเกษตรกรในกลุ่มที่เราทำเป็นเกษตรกรต้นแบบเนี่ยเขาเริ่มมีผลผลิตเนาะแล้วเรามีการรายงานผลแบบนี้เราก็มีการขยายในส่วนของการบริการวิชาการลงไปมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในกลุ่มอื่นๆที่เกษตรกรที่เขาเหมาะสังก็มีทุกคนก็มีความเอแบบมันน่าสนใจที่น่าจะลองนะบางคนเขาก็เอาไปลองแล้วในแปลงเกษตรของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็มีการเริ่มมีจุดเล็กๆในการที่จะเริ่มเอาเทคโนโลยีของเราไปปรับใช้ต้องใช้คำว่าปรับใช้นะคะเพราะว่าแปลงแต่ละคนสภาวะเดิมมันไม่เหมือนกันฉะนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะบุกลงไปได้เลยว่าคุณจะต้องทำเป็นสปริงเกอร์นะคุณจะต้องใส่ปุ๋ย5กรัม10กรัม20กรัมอะไรเงี้ยมันจะบอกไม่ได้เพราะว่าต้นทุนเดิมของแต่ละแปลงไม่เหมือนกันแต่อีกหนึ่งอย่างที่มันทำให้จุดเปลี่ยนที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาก็มองกลับมาแล้วว่าเขาจะต้องมีการจัดการแปลงนะจัดการเรื่องน้ำจัดการเรื่องปุ๋ยจัดการเรื่องดินเพื่อที่จะทำให้ผลผลิตของเขาอ่ะมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะ
0: ก็คือเท่ากับว่าแต่ละคนมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไปต้องมาศึกษากันเองก่อนด้วยแล้วก็นำไปปรับใช้ใช่ไหมคะค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะปัจจุบันเนี้ยจะมีช่องทางไหนที่สามารถทางเกษตรกรสามารถเข้าถึงหน่วยงานได้หรือว่าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของการทำตัวสมาร์ทฟาร์มิ่งเกษตรแม่นยำตรงนี้บ้างอะค่ะ
3: ค่ะอย่างถ้าอันดับแรกนะคะก็คือเราก็มีกลุ่มเนาะถ้าเป็นกลุ่มที่เราทำงานอยู่ด้วยแล้วเนี่ยก็จะรู้แล้วแหละว่าจะต้องติดต่อที่ไหนยังไงเพราะว่าอย่างที่มหาลัยอะค่ะคือมหาลัยราชภัฏจำเริญก็คือมีหน่วยงานที่จะต้องดูแลในส่วนนี้อยู่แล้วแล้วก็มีทีมนักวิจัยที่เขาดูแลเรื่องเกษตรเนี่ยค่อนข้างหลากหลายด้านนะคะก็สามารถเข้าไปปรึกษาในส่วนนี้ได้หรือว่าสามารถที่จะศึกไปติดต่อทางด้านเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดก็ได้ที่เราทำแบบว่าที่เราทำงานร่วมกันไว้นะคะเพราะว่าปัญหาตรงนี้มันไม่ได้เป็นปัญหาจากการที่เราเดินเข้าไปแล้วเราไปเจอได้เลยจริงๆมันเป็นปัญหาสะสมมาเกษตรกรอาจจะไปปรึกษาทางเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดแล้วหรือว่าเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของพวกเหล่านี้อยู่แล้วในการคุยกันในกลุ่มของเขาเองเนี่ยค่ะมันก็อาจจะต้องเป็นวงของผู้ปลูกของแต่ละชนิดของพืชด้วยอะค่ะเขาก็จะเจอปัญหาเจอพวกนี้แล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันฉะนั้นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยนอกจากจะเป็นเวทีที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของเกษตรกรเองแล้วเนี่ยยังมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการต่างๆด้วยอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เกษตรกรสามารถที่จะแลกเปลี่ยนในส่วนนี้ได้ค่ะ
0: ค่ะได้เลยค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะเดี๋ยวเราเดินทางมาสู่คำถามสุดท้ายละผมถามแขกรับเชิญทุกคนเหมือนกันเลยนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมีคีย์เมสเซจอะไรอยากจะฝากให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมของเราบ้างหรือเปล่าค่ะ
3: ค่ะจริงๆก็อยากจะฝากนะคะว่าจริงๆอยากให้มองว่าการทำเกษตรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการผลิตที่ให้มากที่สุดเพียงอย่างเดียวนะคะแต่มันเป็นเรื่องของการผลิตยังไงให้ได้คุณภาพนะคะการใช้น้ำใช้ปุ๋ยหรือว่าทรัพยากรอย่างเหมาะสมเนี่ยจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพแล้วก็สร้างรายได้ให้มันมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะ ผลงานวิจัยที่เราทำนะสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้กับหลายพื้นที่โดยเริ่มจากการสำรวจสภาพดินสภาพแหล่งน้ำหรือว่าเป็นการวางแผนการให้น้ำการจัดการปุ๋ยตามชนิดของพืชการบันทึกข้อมูลผลผลิตอย่างต่อเนื่องนะคะพวกนี้มันจะทำให้มันเกิดระบบของการปลูกที่ดีนะคะจะช่วยยกระดับเกษตรกรไทยให้แข่งขันในระยะยาวได้แล้วก็จะสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับภาคเกษตรกรของไทยของเราได้ด้วยค่ะอยากฝากตรงนี้ไว้ค่ะ
0: ได้ค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอบพระคุณทางอาจารย์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะจบรายการเดี๋ยวไปหาสับปะรดบ้านข่าวมาลองชิมดูหลังจากนี้นะคะ
3: ลองชิมนะคะจะได้ตามสโลแกนเลยนะคะ
0: หวานฉ่ำไม่กัดลิ้นนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะและนี่นะคะก็ถือเป็นการจัดการการทำเกษตรโดยที่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วยนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนเปิดใจนะคะรับสิ่งใหม่ๆที่สำคัญคือเป็นสิ่งใหม่ที่มีการค้นคว้าวิจัยมาแล้วว่าดีนะคะก็จะทำให้ท้ายที่สุดเนี่ยเราได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพราคาขายดีขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนไปได้เยอะมากๆโดยนั่นเองค่ะสัปดาห์หน้านะคะรายการ JS Rynex ของเราจะมาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจเรื่องอะไรติดตามได้ในตอนถัดไปวันนี้ฝนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นั่นก็เป็นรายการ JS Right Next นะครับขอบคุณทางคุณศศิยมนต์นะครับและขอบคุณแขกรับเชิญด้วยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทธิรักษ์อ้วนสิริจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนะครับติดตามรายการ JS Right Next ได้นะครับทุกวันเสาร์เวลาประมาณ 9:15 นและดูย้อนหลังได้ทาง YouTubeJS Roy Radio Official นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะ Waiver ทำได้ไงอะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โอ้เร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: ฝุ่นควัน PM2.5 มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับทางด้านของรฟม.มีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรนะครับในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับช่วงต่อปูนราชบูรณะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับทางด้านของรฟม.มีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรนะครับในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับช่วงต่อปูนราชบูรณะครับ

ากถึงโรงเรียนศึกษานารีครับเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับงานโครงสร้างผนังชั้นใต้ดินรวมถึงอาคารทางขึ้นลงนะครับของสถานีสะพานพุทธครับระหว่างวันที่1กรกฎาคมนะครับถึง31ธันวาคมเวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปดำเนินงานตลอด24ชั่วโมงนะครับผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรครับการปิดเปลี่ยนงานจราจรดังกล่าวนะครับเพื่อดำเนินงานอาจทำให้ผู้ได้รับผลกระทบนะครับก็คือผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวอาจจะมีเสียงดังรบกวนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันในช่วงวันแล้วก็เวลาดังกล่าวดังนั้นครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเปลี่ยนจราจรได้ที่หมายเลข08-0065-1138นะครับติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.mrta.purplesouth.com นะครับ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะนะครับหรือที่ LINE @mrtpurpleline นะครับขอบคุณทางรฟม.ด้วยนะครับคุณฟังมีรับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับถนนกาญจนาภิเษกที่ทางด้านขาออกนะครับกิโลเมตรที่28+350นะฮะจุดเกิดเหตุอยู่หน้าเดอะพาซิโอพาร์คกาญจนาภิเษกนะครับเกิดเหตุเมื่อช่วง 9:07 นาทีครับมีรถชนกัน3คันนะขวางอยู่ช่องทางขวานะครับของช่องทางหลักเลยและตอนนี้มีผลกระทบนะครับมีท้ายสะสมอยู่ประมาณ2กิโลนะครับกาญจนาภิเษกนะครับวงแหวนตวนตกรถติดนะครับคุณผู้ฟังหน้าเดอะพราซิโอกาญจนาภิเษกเนี่ยนะฮะมีอุบัติเหตุนะครับทำให้การจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับชนกันถึง3คันนะครับติดสะสมอยู่ในช่องทางหลักขวางไป2ช่องทางด้านขวานะครับลาดพร้าวมีอุบัติเหตุเหมือนกันนะครับรับแจ้งทางไลน์@js100ลาดพร้าวบริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวในฝั่งขาเข้าครับมีรถเมย์ชนกับรถจักรยานยนต์ที่เกิดเหตุมีคนเจ็บตอนนี้รถก็เริ่มเคลื่อนตัวช้าเหมือนกันนะครับเห็นบอกว่ามีท้ายเริ่มสะสมแล้วเหมือนกันนะทางด้านของลาดพร้าวนะครับโอ้ติดนะจุดดังกล่าวเนี่ยเป็นฝั่งขาเข้าบริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวตอนนี้ท้ายเนี่ยสะสมอยู่ล่าสุดนะครับท้ายอยู่สถานีรถไฟฟ้าMRT ภาวนานะตรงนี้ก็ปกติเข้าแยกเนี่ยถ้าเป็นณเวลานี้ก็ไม่ค่อยติดนะแต่ว่าพอมีอุบัติเหตุก็เลยทำให้รถมีท้ายยาวนะครับนะก็เป็นรถเมย์ชนกับรถจักรยานยนต์มีคนเจ็บด้วยนะครับฝั่งขาเข้าลาดพร้าวแยกรัชดาลาดพร้าวนะครับวิภาวดีรังสิตมีคุณเจนจิรานะครับแจ้งข้อมูลมานะบอกว่าเห็นมีลูกแมวนะครับสีดำเนี่ยตกลงมาจากรถนะก่อนขึ้นทางด่วนดินแดงครับก่อนขึ้นทางด่วนดินแดงประมาณ500เมตรในฝั่งขาเข้านะครับวิภาวดีแต่ไม่ทราบว่าตกมาจากรถคันไหนนะครับลูกแมวสีดำขวางอยู่ช่องทางด่วนเลนกลางด้วยนะครับโอ้รถนี่เข้าด่านน่าจะมีปริมาณมากด้วยนะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับส่วนทางคุณประโมทนะครับกด SOS เข้ามาครับรายงานถนนสุวินทวงศ์ช่วงระหว่างแยกมหานครนะครับมุ่งหน้าแยกหลวงแพ่งการเคลื่อนตัวได้นะครับฝั่งกลับกันก็เคลื่อนตัวได้เพิ่มเติมคือที่แยกร่วมพัฒนาลำต้อยติ่งเนี่ยนะฮะมีรถเมย์จอดอยู่ในช่องทางซ้ายนะครับรวมแล้วประมาณ100คันเลยนะครับไม่แน่ใจว่ามาจอดทำอะไรคือเหมือนกับว่าตรงนั้นจะเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่4แต่วันนี้เขาปิดทำการนะก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมาจอดทำอะไรเป็นร้อยคันเลยนะฮะแยกร่วมพัฒนานะครับเอ้าก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆไปตรวจสอบสภาพรถหรือเปล่าวันคือวันเสาร์เอ๊ะแต่ว่าทางขนส่งนี่เขามีการแจ้งมานะเรื่องของวันเสาร์นี่เปิดเพิ่มนะถ้าเป็นขนส่งใหญ่เนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจว่าขนส่งตรงนี้เปิดหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้มีคนไปต่อใบขับขี่กันเยอะมากเขาก็เลยเปิดวันเสาร์ด้วยนะที่เปิดเพิ่มตามข้อมูลที่เราได้รับมาก่อนหน้านี้นะแต่ต้องเดี๋ยวต้อง

ตรวจสอบนะครับอาจจะไปตรวจสอบสภาพรถหรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงนั้นใกล้กับสำนักงานขนส่งนะครับพื้นที่ที่4นะณเวลาที่ท่านใดที่ใช้เส้นทางอยู่เพิ่มเติมได้นะครับยังเห็นอยู่จำนวนมากหรือเปล่ารถเมย์ที่ไปจอดอยู่ตรงนี้นะครับสันนิษฐานนะครับอาจจะไปตรวจสอบสภาพรถนะ เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเดี๋ยวติดตามกันนะครับ 9:56 นาทีนะครับสวัสดีคุณชวันด้วยนะครับบอกว่าเส้นทางกาญจนาพิเศษมุ่งหน้าบางใหญ่รถติดอะไรคือมีอุบัติเหตุด้วยไงนะฮะตรงฝั่งทางด้านของเดี๋ยวนิดนึงนะที่ผมแจ้งไปเมื่อครู่นะครับด้านขาออกนะฮะหน้าเดอะพลาซิโอพาร์คนะครับมีรถชนกันขวางช่องทางด่วนนะครับขวางไป2ช่องทางขวานะครับก็กิโลเมตรที่28+350นะตรงนั้นทักทายเพิ่มเติมกันมานะครับคุณ NJ นะครับคุณจิรวัตรนะคุณจิรวัตรนะครับแล้วก็มีพิจุกระเบียบด้วยนะครับบอกว่าฟังอยู่ทำงานไปด้วยทับฟังไปด้วยนะครับสวัสดีพี่หนูพินด้วยนะครับบอกว่ารักคิดถึงเหมือนเดิมนะครับเช่นกันนะครับแวะมาส่งกำลังใจให้เหมือนเดิมเลยคุณต้นรักนะครับบอกว่ามีน้ำไหลบนทางเท้าปากซอยสุขุมวิท33ใช่ครับที่มีเพื่อนสมาชิกช่วยกันแจ้งมานะที่เราเพิ่มเติมมาไปก่อนหน้านี้ครับนะล่าสุดนี้เป็นอย่างไรท่านใดใช้เส้นทางสุขุมวิท33ก็เพิ่มเติมได้นะครับนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีแจ้งมานะครับบอกว่าท่อประปาแตกแล้วน้ำพุ่งเยอะมากนะครับน้ำขังบนถนนนะครับที่คุณวิมลเพิ่มเติมมาให้นะมีเจ้าหน้าที่เขานำเอากลวยมากั้นบริเวณที่เกิดเหตุแล้วอัปเดตได้นะครับล่าสุดเป็นอย่างไรเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับหลัง10 นาฬิกาเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อมีเรื่องของกรณีที่ตำรวจเนี่ยเขาไปบุกช่วยนักศึกษาที่เป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจมากคุณผู้ฟังเรื่องของเล่ห์เหลี่ยมในการหลอกเนี่ยเป็นอย่างไรอันเนี้ยต้องฟังไว้เลยนะครับเพราะว่ายังมีให้เห็นแล้วก็ยังมีคนที่หลงเชื่อแล้วเนี่ยเป็นนักศึกษาด้วยเดี๋ยวเราติดตามกันเพราะว่าชั่วโมงหน้าเนี่ยน่าจะได้พูดคุยกับทางด้านของพันตำรวจโทเสรภพบัวหลวงนะครับท่านรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีด้วยพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคาดสามารถเปิดการจราจรบางส่วนแยกวงเวียนใหญ่ถึง4แยกบ้านแขกได้ตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัด
3: ๆวายฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
5: ้เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: สิริพงษ์เผยสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงแยกวงเวียนใหญ่โดยรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นสั่งเฝ้าระวังเพิ่มเติมต่ออีก2วันคาดจะสามารถเปิดการจราจรบางส่วนได้ในเช้าวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม69ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ว่าได้รับรายงานจากรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและกองบัญชาการตำรวจนครบาลว่าล่าสุดปริมาณน้ำที่รั่วซึมหรือไหลเข้าสู่อุโมงค์มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญขณะเดียวกันการทรุดตัวของอาคารและสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งรอยแตกร้าวในพื้นที่โดยรอบมีอัตราที่คงที่ต่อเนื่อง5วันสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์โดยรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นสถานการณ์ได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอุโมงค์และการก่อสร้างใต้ดินว่าอาจจะสามารถเปิดจราจรบางส่วนให้ใช้งานได้เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการซ่อมแซมและเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนอย่างไรก็ตามกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องอีก2วันเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยสูงสุดก่อนดำเนินการคืนพื้นผิวจราจรบางส่วนทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเปิดจราจรบางส่วนได้ในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยในระยะแรกจะเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าแยกบ้านแขกในรูปแบบการเดินรถทางเดียวเพื่อลดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่และรักษามาตรฐานความปลอดภัยโดยจะจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการการสัญจรอย่างเต็มที่ในช่วงเริ่มต้นอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการบรรเทาผลกระทบและการเยียวยาประชาชนในพื้นที่ต่อเนื่องสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: รักที่สุดในจักรวาล นิทรรศการฮิวใจที่จะพาเราไปค้นพบนิยามของความรักที่อาจเปลี่ยนมุมมองความรักของทุกคนไปตลอดกาลติดตามได้ในจิจะพาเที่ยวกับคุณอิคณินบุญประเสริฐค่ะ
9: หากคุณกำลังมองหากิจกรรมในกรุงเทพที่ให้ทั้งความสวยงามความเพลิดเพลินและชวนตั้งคำถามกับหัวใจของตัวเองถึงนิยามที่แท้จริงของความรักนิทรรศการ Love in the Universe รักที่สุดในจักรวาลคืออีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดนิทรรศการ Immersive Love Experience แห่งนี้นะครับจะเป็นการเดินชมงานศิลปะให้กลายเป็นการเดินทางสำรวจความหมายของความรักผ่านแสงสีเสียงและ Interactive Experience ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมในทุกช่วงของการเดินทางตลอด5โซนของนิทรรศการผู้เข้าชมจะค่อยๆสำรวจความสัมพันธ์ในแต่ละมิติก่อนจะค่อยๆเดินมาถึงคำถามสำคัญที่ว่าเราได้รักตัวเองมากพอแล้วหรือยังหนึ่งในโซนที่น่าประทับใจนั่นก็คือ Love Yourself Like Sunshine ที่ชวนให้ตระหนักว่าการรักตัวเองไม่ใช่เรื่องของความเห็นแก่ตัวแต่คือพลังที่หล่อเลี้ยงให้เราพร้อมมอบความรักให้แก่ผู้อื่นได้อย่างเต็มหัวใจขณะที่โซน Orbit of Love เปิดโอกาสให้เราได้จัดเรียงจักรวาลแห่งความรักของตัวเองใหม่โดยให้ตัวเราเป็นศูนย์กลางเพื่อค้นหาความสมดุลระหว่างการดูแลคนอื่นกับการดูแลตัวเองจิจ้าไปเที่ยวขอบอกว่าหากคุณกำลังมองหาสถานที่ฮิวใจในช่วงนี้ลองแวะไปสำรวจจักรวาลแห่งความรักที่ Love in the Universe รักที่สุดในจักรวาลที่ RCB Galleria 5ชั้น3 River City Bangkok ตั้งแต่วันนี้จนถึง2สิงหาคมแล้วคุณอาจค้นพบว่าความรักที่สำคัญที่สุดในชีวิตไม่ได้อยู่ไกลจากเราเลยแต่เริ่มต้นจากการมอบความรักให้กับตัวเองก็ได้นะครับ
10: อุ๊ย หวาน100ไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ว่า
0: จ้ะ
1: เรียบร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: 10:10 นะครับมาติดตามไปต่อกับจอสร้อยนะครับกรณีที่คุณประโมทแจ้งมานะครับว่าไปเห็นรถเมย์เนี่ยจอดอยู่ร่วมประมาณ100คันนะบริเวณแถวแยกมหานครมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกหลวงแพ่งนะครับถนนสุวินทวงศ์ด้านฝั่งขาออกนะฮะแยกร่วมพัฒนาลำต้อยติ่งตรงนั้นเนี่ยนะครับคือใกล้กับสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่4นะครับจริงๆอย่างที่ผมเพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับว่าทางกรมการขนส่งเนี่ยเขามีการเปิดบริการทำใบขับขี่เฉพาะวันเสาร์ด้วยนะกรณีทำบัตรใหม่และต่ออายุเริ่มนะครับเนี่ยเริ่มมาสักพักหนึ่งแล้วนะจนถึงวันที่1สิงหาคมที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่1-5แต่ผมไม่แน่ใจว่ารถเมล์เนี่ยเขาคือไปตรวจสภาพรถหรืออะไรยังไงนะตรงนั้นเนี่ยแล้วไม่แน่ใจว่าเขามีการเปิดตรวจสภาพรถด้วยหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เปิดเฉพาะวันเสาร์คือกรณีทำใบขับขี่นะครับจริงๆเริ่มมาตั้งแต่วันที่13มิถุนายนละนะจนถึงวันที่1สิงหาคมตั้งแต่8:30 นถึง15:30 นอันนี้ก็เลยไปค้นข้อมูลมาให้นะครับเผื่อใครที่แบบจะทำใบขับขี่หรือวันธรรมดาอาจจะแน่นผมไม่ไปมาแล้วนะครับที่ขนส่งจตุจักรนะครับก็ไปวันธรรมดานั่นแหละแต่วันเสาร์เนี่ยเขาเปิดเพิ่มให้นะครับจนถึงวันที่1สิงหาคมนะอันนี้ก็เพิ่มเติมเป็นข้อมูลให้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวส่งข่าวกันหน่อยมีเรื่องของกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับก็เชิญชวนทุกท่านเลยนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีครับของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับงานเนี่ยจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคม2569นี้ครับภายในงานก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยนะครับเชิญชมนิทรรศการตามรอยพระบาทพลิกฟื้นผืนทรายสู่ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนิทรรศการจากนิทรรศการวิชาการนะครับจาก16หน่วยงานบูรณาการนะครับมีกิจกรรม DIY ด้วยนะครับอย่างเช่นการทำก้อนจุลินทรีย์นะครับแล้วก็มีกิจกรรม The Little Planter เป็นกิจกรรมมหัศจรรย์นักปลูกรุ่นจิ๋วงานมัดย้อมมัดใจจากสีธรรมชาติกิจกรรมทำกระถางจากกิ่งไม้เปลี่ยนถุงชำกล้าไม้นะครับการทำพวงกุญแจจากหญ้าแฝกกิจกรรมตักปลาสวยงามคาซาวะคุกกี้อาร์ตนะเป็นการตกแต่งคุกกี้ด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะครับมีบริการนั่งรถเที่ยวชมงานรอบศูนย์ฟรีด้วยนะครับแล้วก็มีการแจกกล้าไม้กล้าผักเมล็ดพันธุ์ผักปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพนะครับและอื่นๆอีกมากมายแจกฟรีนะครับงานนี้คุณจะได้ชมการแสดงจากโรงเรียนหมู่บ้านรอบศูนย์ทุกค่ำคืนด้วยได้เลือกซื้อผลผลิตนะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากศูนย์เรียนรู้และเกษตรกรต้นแบบรวมถึงร้านค้านะครับหมู่บ้านรอบศูนย์ซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่ก็จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกด้วยนะครับนะก็วางโปรแกรมไว้เลยนะครับคุณผู้ฟังระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคมนะครับที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็สามารถไปร่วมงานกันได้ย้ำนะครับ7ถึง12สิงหาคมที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรานั่นเองน่าสนใจนะครับก็เป็นกิจกรรมที่เชิญชวนทุกท่านนะครับไปร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับก็ส่งข่าวกันด้วยนะครับขอบคุณทางสำนักงานกปร.นะครับมีอุบัติเหตุแจ้งมานะครับจากทางคุณวินะครับบอกว่าทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับทิศทางจากด่านปากน้ำมุ่งหน้าทางเชื่อมวงแหวนอุตสาหกรรมประมาณกิโลเมตรที่18+700รถกระบะตู้ทึบชนกับรถบรรทุก4ล้อขวางช่องทางซ้ายนะครับมีท้ายแถวสะสมประมาณ4กิโลนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าแล้วนะครับคุณฟังอย่างที่เกริ่นไว้เมื่อท้ายชั่วโมงที่แล้วนะครับคือมีกรณีของน้องนักศึกษานะครับถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกครับคุณผู้ฟังหลอกให้ไปกักขังนะครับซึ่งทราบมาว่ามีเรื่องของการเรียกค่าไถ่แล้วก็สูญเงินไปหลายแสนทีเดียวซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่า เล่ห์เหลี่ยมของมิจฉาชีพเนี่ยเราต้องตามให้ทันโดยเฉพาะน้องๆ นะครับซึ่งอาจจะอยู่ในวัยเยาวชนหรือว่าวัยนักศึกษานะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องรู้เท่าทันนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเป็นประเด็นที่เรียกได้ว่าน่าตกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าตามเนื้อเรื่องเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดเรื่องนี้กันดีกว่านะไปเพิ่มเติมกับทางด้านของพันตำรวจโทศิรภพบัวหลวงนะครับท่านรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีนะครับสวัสดีครับท่านรองผู้กำกับครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมแหมก็เห็นข้อมูลเบื้องต้นนะฮะที่ท่านนำกำลังไปบุกช่วยน้องนักศึกษา2คนให้ท่านรองเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับท่านรอง
1: อ๋อครับคืออย่างนี้ครับของผมครับเป็นล้อมกับสืบสวนนะครับสพประคองรังสิตนะครับก็จริงๆแล้วก็คือลงพื้นที่นะครับก็ในวันที่14เนี่ยครับ14กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับมีเป็นลูกพี่ลูกน้องของเหยื่อคนหนึ่งนะครับเข้ามาแจ้งความกับเราช่วงประมาณ 6:00 น.โดยประมาณนะครับว่ามีเหยื่อคนหนึ่งที่เป็นน้องนักศึกษาชั้นปีที่2เนี่ยครับถูกลักพาตัวเรียกค่าถ่ายนะครับแล้วก็มีภาพให้เราดูนะครับเป็นภาพของน้องเนี่ยถูกมัดมือมัดเท้าด้วยผ้าขนหนูนะครับแต่ว่าเรามาดูพิจารณาจากเรื่องของภาพแล้วเนี่ยเราดูว่ามันไม่สมจริงการมัดเนี่ยปมมัดหน้าร่องรอยการทำร้ายไม่มีแล้วนะเหมือนเนี้ยมันจะเป็นแพทเทิร์นที่เราเคยช่วยเหลือมาก่อนหน้านี้แล้วต้องบอกก่อนคดีแบบเนี้ยเราเคยถ่ายมาแล้วทางโรงพักเราก็เราจะประมาณได้ว่ามันไม่น่าจะเป็นการอุ้มเรียกถ่ายจริงไม่ใช่เป็นพวกค่าถ่ายทิปอย่างเงี้ยครับแกนคอนเซนเตอร์นะครับทางเราเองเมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นว่าตัวเป้าหมายชื่อนี้นะครับแล้วก็เราจึงได้ทำการประสานเข้าไปครับไปกับทางมหาวิทยาลัยครับประสานกับรองศาสตราจารย์ร้อยตัวเอกดร.จอมเกตจอมเดชตีเมฆนะครับท่านเป็นผู้ช่วยอธิการฝ่ายตำรวจมหาวิทยาลัยมอลังสิตนะครับขออนุญาตครับว่าเมื่อการประสานกันเสร็จแล้วเนี่ยเราจึงได้ข้อมูลของน้องว่าน้องพักที่ไหนตัวเหยื่อนะครับในวันนั้นเราก็ไม่ได้รอครับเราก็ไปทันทีครับเพื่อไปถึงที่ห้องพักดังกล่าวของน้องครับไปถึงแล้วไม่พบตัวเป้าหมายตัวเหยื่อไม่อยู่นะครับเราจึงทำการเปิดเข้าไปในห้องครับประสานกับนิตินะครับเมื่อเปิดเข้าไปห้องเราก็ไปเจอตรวจสอบในห้องพักของเหยื่อแล้วเนี่ยพบว่าไปเจอสคริปต์นะครับเป็นกระดาษ A4 สองใบเขียนบทนะครับว่าเกี่ยวกับการได้รับทุนต้องบอกพ่อแม่ยังไงเพื่อได้เงินอันนี้จริงเชื่อได้ว่าจุดนี้ครับเป็นแก๊งคอนเซนเตอร์แล้วนะครับ เราจึงการประสานทางพ่อแม่ครับต้นทางของน้องเนี่ยว่าหยุดโอนห้ามโอนในเด็ดขาดไม่ต้องเพิ่มเงินเข้าไปอีกแล้วนะครับให้อยู่อย่างนั้นนะครับแต่ขั้นตอนการติดตามเนี่ยเราก็สอบถามพยานแวดล้อมครับพยานบุคคลก็คือพวกรปภ.อะไรเงี้ยครับก็ทราบว่าพบเห็นน้องสุดท้ายในประมาณเที่ยงคืนของคืนวันอาทิตย์นะครับหลังจากนั้นก็เห็นน้องเดินขึ้นไปบนตึกนะครับหลังจากนั้นก็ไม่พบอะไรจนต้องรอตอนเช้าเพราะที่เราไปเนี่ยกลางคืนแล้วนะครับศูนย์กล้องของหอพักดังกล่าวเนี่ยปิดไปแล้วจนเวลา7:00 AMของที่15เนี่ยครับทางทีมงานสืบสวนเรานะพร้อมด้วยตัวผมเนี่ยครับจึงไปลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งไปไล่กล้องจำปิดนะครับจนพบว่าวันที่14นะครับ14ช่วงมา11:00 AMคือวันจันทร์นะครับน้องเนี่ยหรือเหยื่อเนี่ยครับได้ขับรถจักรยานยนต์ออกจากที่พักของตัวเองเนี่ยไปนะครับซึ่งพูดง่ายว่าขับไปคนเดียวนะครับไม่มีการบังคับขู่เข็นอะไรต่างๆนานะครับเราเป็นการไล่ตรวจสอบกล้องจะติดต่อนะตามเส้นทางต้องบอกก่อนว่าเคสนี้นะครับหนึ่งก็คือเหยื่อเนี่ยมีการเปลี่ยนเบอร
0: ์
1: จับดูคนร้ายหลอกลวงให้เปลี่ยนเบอร์นะครับให้ปิดเบอร์เก่าไปจึงทำให้เราไม่สามารถตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์ได
0: ้
1: นะครับเลยทำให้จุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่ยากในการติดตามตัวน้องในตอนแรกนะครับเราจึงต้องรอในการไล่กล้องจับติดในช่วงเช้านะครับจากการไล่กล้องจับติดไปเนี่ยก็ออกเหยื่อเนี่ยครับออกจากหอพักของตัวเองไปเนี่ยระยะทางประมาณ1กิโลกว่าๆโดยประมาณ1กิโลกันนะครับเราได้กล้องจำปิดเราเจอว่าน้องเนี่ยไปเปิดห้องพักรายวันนะครับอยู่เราเองเข้าไปตรวจสอบห้องพักดังกล่าวกับกลายไปว่าเปิดจริงแต่ไม่ได้พักนะครับเปิดใช้ชื่อเล่นเปิดจริงครับแต่เปิดไปแล้วเนี่ยอยู่แค่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ออกไปเลยนะครับกับกลายว่าเราก็ต้องไปตรวจสอบต่อว่าน้องหลังที่ว่าเปิดห้องไปไหนต่อเราต้องตรวจสอบตามกล้องจำปิดต่อนะครับจึงไปพบว่าอีกประมาณสัก800 เมตรเป็นรีสอร์ทไต้หวันนะครับตอนนี้เราไปพบตัวน้องที่นั่นนะครับเพราะว่าพูดง่ายเหมือนแก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยหลอกให้น้องเนี่ยนะครับมีการเปิดห้องไว้สองห้องไม่ใช่เปิดทีเดียวนะครับเขาก็คงจะพอรู้เกี่ยวเรื่องการจะติดตามของตำรวจนะครับแต่ก่อนที่เราเคยช่วยเหลือก็คือ น้องไปที่เดียวให้จบเลยอันนี้กลายว่าไปเปิดห้องรอก่อนแล้วก็ไปเปิดอีกห้องนึงนะครับอันนี้เขาใช้เวลาไล่กล้องอยู่ประมาณสัก2ชั่วโมงโดยประมาณก็จึงเจอตัวน้องนะครับเมื่อเรารู้รีสอร์ทที่น้องพักแล้วรู้ห้องที่แน่นอนแล้วนะครับการเข้าช่วยเหลือเนี่ยจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างที่ต้องรัดกุมนิดนึงคือการเข้าช่วยเหลือน้องมันไม่ใช่การเข้าไปจับคนร้ายครับเป็นการเข้าช่วยเหลือเหยื่อแต่เหยื่อเนี่ยในแต่ละคดีที่เราเคยทำคดีมาเนี่ยครับเหยื่อจะโดนหลอกนะครับหรือพูดง่ายๆคือโดนกล่อมหลานสมองจนรู้สึกว่าเขาจะบอกเลยว่าเครือข่ายที่เขาเกี่ยวข้องพวกมันด้วยเนี่ยยาเสพติดอะไรต่างๆนานาเนี่ยครับ จะมีตำรวจในพื้นที่มีนักการเมืองมีคนมีสีเนี่ยในพื้นที่เป็นเครือข่ายคอยช่วยเหลือพวกมันอยู่ก็กลายว่าจะบอกว่าตำรวจที่จะมาหรืออ้างเป็นตำรวจพื้นที่เนี่ยจะมาทำร้ายหรือมาเอาตัวน้องไปทำร้ายครับทำให้น้องหรือเหยื่อเนี่ยกลัวครับเราจึงต้องใช้ขั้นตอนในการให้เจ้าที่ของหอพักหรือต่างเนี่ยเข้าไปตรวจสอบแล้วก่อนนะ
0: ครับ
1: เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราสามารถเข้าได้โดยตรงนะครับคือมีอย่างว่าหอพักแห่งนี้นะครับไอ้ขอโทษครับรีสอร์ทแห่งเนี้ยไม่มีล็อกภายในใช้กุญแจจากของทางเจ้าที่เปิดได้เลยนะครับเราจึงเปิดและชาร์จตัวน้องเข้าไปนะครับเมื่อเราไปเจอน้องเนี่ยก็ช่วงเวลาประมาณสิบโมงโดยประมาณนะครับสิบโมงเช้าของวันที่15แล้ว
0: ครับ
1: เมื่อเข้าไปเจอตัวเป้าหมายเราจริงๆเรารับเอารับแจ้งจากทางญาติว่า1คนถูกไหมครับเป้าหมายเราเข้าไปหาคือ1คนแต่กลับกลายว่าเข้าไปในห้องเราไปเจอเป้าหมาย2คนนะครับตอนแรกก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะชุดปฏิบัติของเราครับเข้าไป
0: ครับ
1: จากเป้าหมาย1คนกลายเป็น2คนได้อย่างไรครับก็ยังไม่ทราบว่าตอนแรกน้องอีกคนเป็นใคร
0: เป็นใคร
1: นะครับเราเข้าไปอีกคนเนี่ยนั่งอยู่ข้างเตียงนะครับในห้องเนี่ยจะเป็นสภาพของห้องพักรายวันทั่วไปครับมีเตียงเพียงเดียวมีห้องน้ำและน้องอีกคนนั่งอยู่บนเตียง
0: ที่พื้นข้างเตียง
1: เราเข้าไปช่วยใช่แล้วอีกคนนั่งอยู่ข้างพื้นแล้วก็จะมีผ้าขนหนูมัดข้อเท้าไว้นะครับแล้วก็มัดมือไว
0: ้
1: เราก็สันนิษฐานได้เลยว่าอันนี้คงไม่ใช่เรียกว่าไม่ใช่คนร้ายหรอกน่าจะเป็นเหยื่อเหมือนกันนะครับพอเราเข้าไปเสร็จแสดงตัวไปเจ้าที่ตำรวจเนี่ยครับเหยื่อไม่เชื่อมันเป็นเรื่องปกติแล้วเหยื่อจะไม่เชื่อเราเป็นตำรวจเหยื่อจะยังอยู่ในภวังค์เชื่อในสายแก๊งคอมพิวเตอร์อยู
0: ่
1: นะครับยังเชื่อว่าทางโน้นของจริงทางย่อเข้าไปเป็นของปลอมนะครับต้องมีการอธิบายพูดเกลี้ยกล่อมให้น้องจนน้องเข้าใจว่าน้องเข้าใจแค่นั้นก็อย่างที่ตามภาพคลิปนะครับก็มีการร้องไห้ก็คือน้องกดดันมาหลายวันนะครับ
0: คร
1: ับ ครับแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยแก๊งคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องบอกก่อนเขาคอวีโอคออยู่ตลอดเขาเห็นการทำงานเราหมดว่าเราเข้าไปช่วยแล้วนะครับแต่ขั้นตอนปฏิบัติของเราเนี่ยครับก็มีขั้นตอนอย่างหนึ่งคือแตะตัวน้องหนึ่งทีมอีกทีมหนึ่งไปแตะพวกสื่อเทคนิคไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์แท็บเล็ตเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นนะให้ได้ก่อนซึ่งตอนนี้เราก็ทำครบองค์ประกอบทั้งหมดครับ
0: ครับ
1: นี่คือเป็นการช่วยเหลือตัวน้องได้นะครับ
0: วันนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งอะไรที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรคือลักษณะของการหลอกของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหล่านี้ทำที่ทำให้เด็กเชื่อหรือว่าเหยื่อเนี่ยหลงเชื่อว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงตามที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์มันหลอกตรงนี
1: ้ใช่ครับคืออย่างนี้ครับขออนุญาตนะครับก็คือเบื้องต้นนะครับเราจะมาบอกเราคงต้องมองในมุมว่าทำไมถึงเชื่อดีกว่าถูกไหมทำไมถึงเชื่อทั้งที่ว่าเคยเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาหลายครั้งแล้วออกภาพสื่อภาพข่าวเยอะแยะไปหมดครับทำไมเยาวชนระดับนี้หรือนักศึกษาระดับนี้นะครับซึ่งไม่ใช่เด็กแล้วถึงเชื่อนะครับจริงๆผมมองอยู่สองสามประเด็นแต่อันนี้เป็นประสบการณ์ก่อนที่จะไปพูดถึงขั้นตอนของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับคือหนึ่งนะครับเด็กพวกนี้นะครับคือน้องนักศึกษาเนี่ยต้องเข้าใจว่าน้องกับพาร์ทจากม.6ซึ่งตอนอยู่ม.6หรือมัธยมปลายเนี่ยเขาอยู่กับครอบครัวนะครับและเด็กที่มาเรียนในมหาลัยแถวๆนี้ครับมหาเอกชนเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากต่างจังหวัดและก็มาเช่าหอพักอยู
0: ่
1: ครับใช้คำนี้เลยก็ได้มาอยู่คนเดียวนะครับซึ่งน้องทุกคนเนี่ยเราสอบถามน้องที่เป็นเหยื่อแล้วนะครับน้องทุกคนตอบได้เหมือนกันหมดว่าเขารู้ว่ามีแก๊งคอมพิวเตอร์อยู
0: ่
1: รู้ไม่ใช่ไม่รู้ครับแต่เขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้ว่ากระบวนการทำงานของเจ้าที่ตำรวจเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าตำรวจมีทำงานแบบนั้นคือแบบวีโอคอมหาเขาและสั่งเขาและต่างนานะครับคำถามแรกว่าทำไมถึงเชื่อนะครับเชื่อว่าเป็นตำรวจเขาต้องบอกว่าเยาวชนเนี่ยเขาไม่ทราบกลไกการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเขาเข้าใจแบบที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับแล้วเมื่อเห็นเอกสารอะไรฮะเอกสารราชการที่มีชื่อตัวเองอยู่หรือตาประทับปอบนะครับจึงเกิดความตกใจนะครับกลัวตัวเองจะมีความผิดจริงนะครับอันนี้คือขั้นตอนแรกทำให้น้องเขาเชื่อให้เหยื่อเชื่อนะครับ
0: คร
1: ับ ก็คือคนร้ายจะเริ่มด้วยวิธีง่ายๆเลยครับโทรมาอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายโทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็แล้วแต่ครับอ้างมาเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าที่เครือข่ายโทรศัพท์แล้วบอกว่าน้องเนี่ยครับหรือเหยื่อเนี่ยมีการไปเปิดเบอร์นะครับ มีคนร้ายนะครับพูดง่ายตัวเองอ่ะไปเปิดเบอร์ที่ภาคเหนือไหมที่อันนี้ไหมครับน้องก็จะตอบแบบไม่มีครับแล้วก็จะไปเชื่อมโยงกับสารที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าอ้างนะครับว่าตัวเองเป็นตำรวจนะเป็นโน่นนี่นั่นนะเอ้ยขอโทษครับอ้างจะเครือข่ายโทรศัพท์แล้วก็โอนสายโอนสายไปให้ปปง.ปปช.ครับแล้วก็โอนสายมาให้ของเจ้าที่ตำรวจสพเมืองเลยครับคืออันแรกก็คือสายเปิดตัวที่ผมบอกคือสายเครือข่ายโทรศัพท์
2: สายเครือข่าย
1: ต่อมาเป็นที่สองคือเขาเรียกว่าละครโทษครับละครโรงใหญ่ก็คือเล่นกันเป็นฉากละครเนี่ยเหมือนหนังทีวี
2: เป็นเจ้าที่ตำรวจก็เป็นตัวปลอมนั่นแหละที่มาหลอกเป็นตำรวจ
1: ใช่ครับครับเมื่อน้องหลงเชื่อแล้วต่อมาคือขั้นตอนของการตัดขาดและการควบคุมทางจิตวิทยาตลอด24ชั่วโมง
2: อ
1: ันนี้เป็นขั้นตอนสำคัญนะครับคนร้ายจะบังคับให้น้องเนี่ยต้องเปิดวีดีโอคอลโดยตลอดห้ามปิดนะครับต้องทำอย่างนั้นอยู่ตลอดนะและคำชับว่าห้ามบอกบุคคลอื่นหรือบอกพ่อแม่โดยเด็ดขาดถ้าสายหลุดหรือมีความลับรั่วหลายแต่น้องจะโดนเดินคดีและครอบครัวจะโดนไปด้วยพ่อแม่กับตรงนี้จึงเป็นคำถามต่อมาว่าทำไมเด็กถึงยอมทำตามนะครับคือตรงนี้ผมว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับเมื่อเด็กถูกบังคับให้อยู่ในสายตลอดเวลาจะเหมือนมีคนร้ายมองอยู่ตลอดนะครับไม่เกิดภาวะขาดอิสระภาพในความคิดนี่คือสิ่งที่เราประเมินมาตลอดที่เราทำคดีแบบนี้ครับ
2: ครับ
1: เด็กจะพูดง่ายตัดขาดจากโลกภายนอกเลยครับไม่มีโอกาสทำอะไรเขาเหมือนโดนตัดขังตัวแต่ตอนนั้นนะครับ
2: เหมือนเขาเชื่อ
1: คนในก่อนที่จะอธิบายต่อครับครับผม
2: เหมือนเขาเชื่อโดยสนิทใจเลยตอนนั้นเลยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะซึ่งเป็นมาในคราบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยแต่ว่าน้องๆจะเชื่อแบบสนิทใจเลยว่าเป็นตำรวจ
1: ถูกต้องครับแล้วก็โดนตัดตอนนี้คือเขาโดนควบคุมตัวนะแต่ควบคุมตัวเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนเราที่เอาไปมีคนร้ายไปล็อกไว้ไม่ใช
2: ่
1: ควบคุมตัวทางออนไลน์นะครับแล้วพูดง่ายคือตัดขาดจากโลกภายนอกทันทีนะครับจุดนี้นะครับที่ทำให้เหยื่อเนี่ยเริ่มอยู่ระวังแล้วครับและเหยื่อทั้งสองคนเนี่ยโดนกักขังตัวกว่าตำรวจไปช่วยได้จริงๆ5 วันนะไม่ใช่วันเดียวนะที่เขามาแจ้งความนะน้องเขาโดนมาก่อนหน้านั้นแล้วกว่าพ่อแม่จะเอ๊ะเนี่ยใช้เวลา4 วัน
2: ซึ่งการควบคุมตัวเองการมัดก็คือเป็นการดำเนินการของตัวน้องทั้งหมดเลยถูกต้องไหมฮะ
1: ถูกต้องครับ
2: ที่ถูกคำสั่งทางวิดีโอคอลจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ปลอมตัวเป็นตำรวจ
1: ใช่ครับให้ทำตามนั้นนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยครับคืออย่างที่บอกสายแรกแต่แล้วครับสายโรงละครแต่แล้วครับต่อมาที่เป็นเรื่องของการรีดทรัพย์ครับรีดทรัพย์เนี่ยคือยังไงหลังจากที่น้องโดนควบคุมออนไลน์แล้วนะครับ ก็คือจะให้น้องเนี่ยแสดงความสุขใจว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับไอ้เครือข่ายที่น้องมีเอาชื่อไปเปิดเบอร์นะนะครับน้องมีเงินเท่าไหร่เอามาตรวจสอบก่อนเดี๋ยวเราจะคืนให
2: ้
1: อย่างนักศึกษาทั่วไปเนี่ยมีเงินในบัญชีไม่เกิน10,000นะครับ1,000-2,000-3,000ครับว่าเราตรงนี้ไปเสร็จว่าน้องเริ่มโอนครั้งแรกมันจะมีครั้งที่สองที่สามถ้าเริ่มบันไดแรกได้คือได้เงินแรกแก๊งเตอร์มันมองว่าหลอกได้แล้วมันก็จะหลอกไปเรื่อยหลอกให้จบนะครับคราวนี้ว่าน้องเงินหมดปัญหาต่อมาคือเขาบอกว่าตัวน้องเนี่ยนะครับมีชื่อไปเปิดซิมโทรศัพท์ซึ่งใช้ในการหลอกลวงเหยื่อ38 รายเกี่ยวกับยาเครือข่ายยาเสพติดซึ่งในความเสียหายประมาณเป็นล้านบาทน้องตกใจสิ่งที่จะปิดนี้ได้คือเอาเงินมาเคลียร
2: ์
1: นะครับส่วนเงินของน้องเนี่ยเคลียร์คดีให้จบเลยนะพ่อแม่ได้ไม่โดนเองไม่โดนด้วยน้องก็จะบอกอ่ะคราวนี้จะเริ่มหลอกถามข้อมูลตัวเด็กแล้วว่าพ่อแม่ทำงานอะไรชื่ออะไรอันนี้คือเหยื่อเป็นคนบอกเองทั้งนั้นนะครับช่วงรายเรื่องตัดขังตัวเนี่ยจะเริ่มเดินดูข้อมูลนี้ไปจากนั้นจะเริ่มทำเอกสารปลอมจากทางเครือข่ายทางแก๊งคอนเทนเตอร์เนี่ยเขาก็จะมีหลังบ้านเขาทำเอกสารปปง.ปลอมหมายเรียกปลอมอะไรแบบนี้ส่งให้น้องดูนะครับส่งมาให้น้องทางเนี่ยทางวีโอคอเนี่ยดูนะแล้วคุณอ่านนะว่าแบบนี้นะจะได้ลบเลยนะครับลบออกไปจากนั้นน้องก็ไม่ได้เซฟไว
2: ้
1: บางคนฉลาดหน่อยก็จะเก็บไว้ในเครื่องนะครับลบจริงนะแต่ตัวเองเซฟไว้แต่ไม่ลบในเครื่องออกไปก็ยังเหลือตัวเองไว้เราถึงได้หลักฐานบางอย่างส่วนขั้นตอนต่อมาคือการหลอกผู้ปกครอง
2: นะครับตรงนี้
1: ถามว่าผู้ปกครองเราทุกวันนี้ครับอายุเกิน40 ปีขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่รู้เท่าทันเพราะอะไรเพราะเสพข่าวเสพสื่อทั่วไป
2: เ
1: ห็นทุกอย่างว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ถามว่าสิ่งนี้ที่ผู้ปกครองโดนเนี่ยไม่โดนแก๊งคอหลอกโดนลูกตัวเองเนี่ยหลอกนะครับลูกตัวเองเนี่ยพูดง่ายตัวเองส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยฐานะครอบครัวค่อนข้างดีลูกไม่เคยเดือดร้อนเรื่องเงินนะครับหมายความว่าอะไรอยู่บ้านก็ไม่เคยเดือดร้อนของเงินของทองเขาไม่เดือดร้อนเขาแล้วสิ่งที่ลูกพูดมาเนี่ยผู้ปกครองมองว่าเด็กไม่ใช่เด็กเกย์นะครับเขาเชื่อโดยสนิทใจนะครับโดยคนร้ายเนี่ยจะให้เหยื่อเนี่ยครับเขียนสคริปต์ในกระดาษเขาจะบอกเลยว่าเดี๋ยวคุณต้องพูดอย่างนี้นะคุณได้ทุนไปเรียนนะคุณต้องจัดแต่งเต็มไปอย่างนี้นะคุณต้องบอกพ่อแม่ให้ถ้าพ่อแม่ถามที่คุณต้องตอบอย่างนี้นะนี่คือสิ่งที่เราไปเจอในห้องของนักศึกษาที่เราไปช่วยตอนแรก
2: คร
1: ับก็เริ่มไปถูกขั้นตอนของการได้รับทุนไปการศึกษา จากน้องจะโทรไปบอกผู้ปกครองบอกว่าแต่ตอนนี้หนูดีใจมากเลยหนูได้ทุนไปเรียนต่ออเมริกานะออสเตรเลียนะสองคนที่มาช่วยตอนแรกได้ทุนไปออสเตรเลียกับอเมริกาจากทางมหาลัยนะไม่ต้องเสียเงินอะไรเลยนะมหาลัยออกให้หมดเลยครับหนูมีการเรียนที่ดีพ่อแม่ก็เริ่มเชื่อเริ่มดีใจที่ลูกได้ไปอย่างนั้นแต่ก็มีคำว่าแต่มาทีแต่หนูต้องมีเงินมาแต่งสเตทเมนต์นะต้องให้มีเงินในบัญชี 450,000 นะครับแต่ต้องวิ่งทำเลยเพราะเนี่ยโควต้าสุดท้ายแล้วต้องภายในวันนี้พรุ่งนี้ไม่เกินวันนี้พรุ่งนี้อยู่อย่างนี้ครับผู้ปกครองมาได้รับสายจากลูกชายนะหรือต่างๆเนี่ยทุกคนจะแบบต้องรีบทำเพื่อลูกแล้วเงินบางครั้ง400,000-500,000เขาไปได้เขาก็ทำเขาก็รีบโอนมาเลยครับแต่ทางแก๊งโอเทอร์เพื่อนของเอกสารปลอมคืออะไรครับเอกสารจะทำหาอะไรลงชื่อรับบดีทุกอย่างเหมือนหมดเลยครับคล้ายๆเลยแล้วก็ส่งมาให้เดียก็ส่งมาให้ผู้ปกครองดูผู้ปกครองก็ยิ่งหลงเชื่อเข้าไปใหญ
2: ่
1: แต่ตรงนี้ครับเราก็ฝากไว้จริงการเงินต้องตรวจสอบว่ามีจริงไหมมหาลัยมีทุนจริงไหมครับแต่ทุกคนอ่ะว่าลูกชายพูดมาว่าลูกเองพูดมาเนี่ยก็ค่อนข้างเชื่อเป็นสนิทใจแล้วก็เลยดำเนินการทำต่อไปตามนั้น
2: ครับ
1: ถามว่าขั้นตอนเนี้ยทำไมเหยื่อถึงเชื่อและยอมทำตามนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเรื่องพวกนี้ครับที่ว่าทำไมเหยื่อถึงเชื่อทำตามเพราะเหยื่อนะครับคิดว่านี่คือทางออกเดียวที่จะเร่งเงินมาเคลียร์คดีให้จบแล้วจะได้วางสายเสียทีคุยง่ายเลยได้จบเรื่องนี้สักทียินยอมเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงเงินพ่อแม่เพื่อมาปิดคดีที่ตัวเองโดนหลอกลวงนะครับ
2: คร
1: ับอันนี้ขั้นตอนนี้พ่อแม่จะเริ่มเสียเงินแล้วนะครับแล้วก็โอนไปให้ลูกชายโอนให้ลูกตัวเองนะครับเสร็จแล้วลูกถึงจะมีการโอนกระจายออกไปตามบัญชีที่คนร้ายบอก
2: ครับ
1: นะครับ
2: ก็คือเชื่อมาตั้งแต่แรกเลยอ่ะสำหรับตัวเหยื่อว่าตัวเองเนี่ยไปพัวพันอยู่ในคดีที่เขาว่าอย่างนั้นก็ต้องการเคลียร์ตัวเองออกมาก็เลยต้องหลอกพ่อแม่โอ้โหนี่คือแบบมันวางสเต็ปได้ยังแบบ
1: ใช่ครับ
2: แนบเนียนมากเลยนะครับท่านรอง
1: แล้วอย่าลืมนะครับว่าเขาไม่ได้โดนแค่วันชั่วโมง2ชั่วโมงก็โดนมา3 4วัน5วัน
2: โดนกล่อมมาตลอดอ่ะนะจนมาถึงจุดพีคก็คือไปหลอกผู้ปกครองตอนเนี้ย
1: ใช่ถูกต้องครับไม่ลืมว่าเหยื่อเนี่ยแค่ไม่ได้นอนเลยนอนชั่วโมงหนึ่งว่าเห็นเหยื่อหลับตั้งชั่วโมงเนี่ยคนร้ายจะเริ่มปลุกอ่ะ
2: ครับ
1: ปลุกข้าวเนี่ยไม่ได้กินเลยดีกว่าครับผมสอบถามน้องทั้งสองคนนี้ผมไปช่วยมาตอนแรกนะครับไม่ได้กินข้าวเลย
2: ครับ
1: ข้าวไม่ได้กิน 3-4 วันอยู่ได้ก็ที่สุดแล้วล่ะ
2: คือไม่ได้ออกไปไหนเลยใช่ไหมอยู่แต่ในห้องนั้นเลยไม่ได้ไปไหนเลยฮะใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องกับในห้องตอนแรกคือเอาง่ายครับเหยื่อสองคนอ่ะต่างกันคือวันศุกร์เนี่ยน้องคนหนึ่งโดนแต่วันศุกร์คือวันที่11อีกคนโดนวันที่12กว่าจะออกจากห้องได้เนี่ยคือวันที่14นะครับ3วัน4วันโดนขังตัวเองในห้องตัวเองก่อน
2: เดี๋ยวนะท่านเดี๋ยวนะท่านรอง
1: วัน
2: ศุกร์เป็นวันที่10นะ10 11นี่วันเสาร์วันที่11เนาะตั้งแต่วันเสาร์อันนี้คนแรก
1: จะมีคนแรกในวันที่10คร
2: ับ วันที่10
1: วันที่11คร
2: ับอ๋อต่อเนื่องกันเลยศุกร์เสาร์เลย
1: ต่อเนื่องกันเลย2คนครับต่อมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับต่อมานะครับก่อนที่พอเสร็จแล้วเนี่ยว่าคนร้ายเริ่มได้เงินจากผู้ปกครองไปเยอะเข้าเนี่ยครับต่อมาผู้ปกครองหลายๆทุกคนนะครับจะเริ่มเอะใจละพอเสียเงินไปเยอะๆเข้าทำไมไม่จบไม่สิ้นสักทีไหนบอกเอาแค่นี้แค่นี้แล้วมีเพิ่มไปเรื่อยๆครับคราวนี้เริ่มเป็นการเอะใจพอเมื่อไหร่ที่ผู้ปกครองเอะใจเนี่ยคนร้ายจะเปลี่ยนบททันทีเลยนะจะบอกกับเหยื่อเลยว่าเฮ้ยตอนเนี้ยไอ้เครือข่ายยาเสพติดพวกเนี้ยมันมีตำรวจในพื้นที่เนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นสายนะมีตำรวจนอกเครื่องแบบเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้ามาทำร้ายเรานะเพราะตอนนี้ข้อมูลของเราที่คุยกันตอนนี้เริ่มหลุดแล้วเพราะมาหลายวันแล้วที่อันนี้จะช่วยเหลือตอนนี้น้องต้องออกจากห้องพักตัวเองไปอยู่ที่อื่นเหยื่อก็เชื่อกลัวจะโดนทำร้ายเพราะตัวเองพักที่นี่ตำรวจต้องรู้แน่เลยในประมาณนี
2: ้
1: ก็ถึงมีการย้ายที่พักไปหาเช่าที่โรงแรมหรือรีสอร์ทใกล้เคียง
2: อ
1: ันนี้เหยื่อคนหาเองทั้งนั้นนะครับคนร้ายไม่ได้บอกคนร้ายไม่รู้หรอกว่าเหยื่อตรงนั้นมีที่พักอะไรบ้างเหยื่อก็จะไปเซิร์ชตาม Google เอาถ้าว่าตรงไหนมีที่พักใกล้ฉันรายวันใกล้ฉันก็ไปนะครับ
2: ครับ
1: เมื่อไปถึงห้องพักแล้วสิ่งต่อมาคือคราวนี้บทจะเปลี่ยนไปเป็นฉากจบสุดท้ายสุดโหดอยู่แล้วครับคือการจับขังหรือเรียกค่าไถ่ทิพย์นะผมใช้คำนี้ว่าเรียกค่าไถ่ทิพย์คือโดนอุ้มทำร้ายละเมื่อไปถึงเนี่ยครับเหยื่อต้องทำสิ่งที่คนร้ายบอกให้เหยื่อทำคืออะไรครับคุณต้องไปถึงแล้วคุณเอามัดมือมัดเท้านะคุณถ่ายคลิปวิดีโอส่งให้ผมส่งมาให้ทางแก๊งคอนะครับอันนี้แก๊งคอจะเริ่มวิธีใหม่คือจะโทรไปหาผู้ปกครองโดยตรงเดี๋ยวเอาเบอร์จากเหยื
2: ่อ
1: นะมีการแอดไลน์ส่งคลิปที่ลูกตัวเองถูกทำร้ายนะถูกควบคุมตัวนะทั้งที่จริงมันไม่มีการทำร้ายมีแต่น้องร้องโวยวายเอง นะครับแล้วก็สร้างบทละครขึ้นมาเหมือนที่คนร้ายบอกให้ทำเพื่อไปหาผู้ครองแล้วคราวนี้คนร้ายจะบอกว่าให้เอาเงินมาถ้าใหญ่ลูกปลอดภัยไม่งั้นจะเอาลูกไปฆ่าจะทำร้ายลูกคราวนี้เป็นขั้นตอนที่เหมือนวัดดวงของคนร้ายละถ้าผู้ครองคนไหนหลงเชื่อนะครับก็ต้องโอนเลยแต่ถ้าผู้ครองไหนเลิกเอ๊ะก็จะติดต่อตำรวจอันนี้ก็จะเป็นทิศทางที่ทำให้ผมวันนั้นน่ะถึงเข้าไปช่วยน้องได
2: ้
1: เพราะตำรวจรู้ครับตอนแรกเราไม่ทราบเลยนะครับ
2: ครับ
1: คำถามอีกคำถามนึงทำไมว่าเด็กถึงยอมทำตามขั้นตอนนี้ทั้งที่จริงๆเราจะมองว่ามันน่าจะต้องเอ๊ะแล้วหรือว่าไม่ต้องทำแล้วทำไมต้องทำแล้ว อย่าลืมนะครับว่าขั้นตอนนี้ครับเด็กเนี่ยถูกควบคุมทางหัวสมองทางจิตวิทยาเนี่ยครับมาหลายวันเขาอ่อนล้าแล้วนะครับเขาหวาดกลัวสุดขีดคิดว่าจะทำตามคำสั่งสุดท้ายเนี่ยเพราะคุณนายจะบอกขอแค่ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับได้เงินอีกเท่านี้จะจบแล้วครับเด็กถึงยอมทำตามเพื่อทุกอย่างมันจบเขาไม่อยากอยู่ผวังนี่แล้วนี่ครับที่เราสอบถามเด็กมาทั้งหมดก็จะได้ประมาณนี้ครับที่เราก็ไปช่วยน้องส่วนน้องสองคนที่เราก็ไปช่วยเหลือนะครับสูญเสียไปคนละ400,500ก็รวมแล้วประมาณ900,000
2: โอ้คนละ400,500นะ
1: ครับใช่ครับแล้วทั้งสองคนเนี่ยครับมีการก็เรียกอะไรโอนเงินออกไปหรือเอาไปให้คนร้ายทั้งหมด14บัญชี
2: ครับ
1: ครับอันนี้เรารู้บัญชีม้าทั้งหมด14คนแล้วตั้งแต่ตอนที่เราทำงานเพราะเราได้ข้อมูลมาเสร็จแล้วก็มีการประสานกับทางทีมงานสืบสวนจังหวัดสืบสวนภาคหนึ่งนะครับ แล้วก็ทางสำนักงานตำรวจชาตินะครับทางส่วนกลางนะครับมีการมอนิเตอร์นะครับก็มาดูเรื่องของเส้นเงินกันแต่ตอนวันแรก
2: ในส่วนของจำนวนเงิน450,000คนละเนี่ยคนละ450,000เนี่ยมันเกิดจากการโอนของผู้ปกครองนะที่น้องไล่ตามสคริปต์ว่าตามสคริปต์ของคนร้ายเนี่ยนะฮะแล้วก็รวมไปถึงเงินที่แบบคนร้ายมันเรียกค่าถ่ายเพิ่มเติมจากผู้ปกครองด้วยไหมครับตรงนี
1: ้เงินค่าถ่ายไม่ได้ครับที่คนแรกเนี่ยที่เขามาหาตำรวจเนี่ยครับที่ลูกน้องเขาเนี่ยที่มาแจ้งความเนี่ยอันนี้คืออยู่ขั้นตอนการเรียกค่าถ่ายแล้วแต่พ่อแม่ไม่ได้โอนเพราะเราบอกว่าห้ามโอนแต่ตำรวจแจ้งไปแล้วว่าให้พ่อแม่ห้ามโอนคือมันเหมือนกับว่าดวงสุดท้ายแล้วเพราะเหยื่อพูดง่ายว่าทางพ่อแม่เริ่มรู้ตัวแล้วนะคนร้ายถึงใช้วิธีการที่ว่าเรียกค่าถ่ายเลยคร
2: ับในจังหวะที่ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยตอนนั้นคนร้ายก็ยังวิดีโอคอลอยู่เรา
1: ครับ
2: จังหวะนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับทางนั้นบ้างครับท่านรองได้พอทราบไหมว่าไอ้ที่เขาวิดีโอคอลอยู่เนี่ยเขามีในเรื่องของพฤติกรรมยังไงบ้างเพราะเขารู้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปบุกช่วยน้องแล้วเนี่ย
1: ครับก็จะมีส่วนหนึ่งก็คือไอ้ที่เราเห็นนะเขาเห็นอยู่แล้วครับว่าเราเข้าไปนะครับไอ้ส่วนเก็บข้อมูลการทำงานพื้นฐานเบื้องต้นของตำรวจเราทำงานขั้นตอนหมดแล้วคนร้ายนะครับมีการโทรกลับเข้ามาเพื่อรีเช็คอีกรอบว่ามีการช่วยเหลือแล้วจริงหรือไม่ครับก็เป็นสิ่งที่ผมรับสายก็จะเห็นตามคลิปที่ว่ามีการด่ากันอะไรเงี้ยนิดหน่อยนะครับคือจริงๆจะพูดไงเดี๋ยวมันก็คนชั่วโจ้นะครับคงไม่ต้องไปพูดดีกับมันหรอกไปเข้าข้อมูลเบื้องต้นเราได้มาหมดแล้วนะครับคนไทยด้วยกันมึงหลอกคนไทยด้วยกันนี่ก็ที่สุดแล้วนะแล้วยิ่งมาหลอกเด็กให้เด็กมาหลอกพ่อแม่เนี่ยผมว่ามันก็เกินคนแล้วนะไอ้พวกนี้ไม่สมควรพูดดีด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเราเอาหมดแล้วไอ้ตัวที่เขาโทรกลับมาเนี่ยวิวไอ้โทรคอกลับมาเนี่ยคือแค่ต้องการรีเช็คตำรวจจริงไหมเหยื่อหรือมีโอกาสหลอกเหยื่อได้อีกไหมแค่นั้นเองครับ
2: ครับอย่างแก๊งนี้ครับท่านรองมันเป็นแก๊งเดิมที่เคยก่อเหตุใช่ไหม
1: คือจะให้ผมบอกว่าขบวนการรูปแบบพฤติกรรมพฤติกรรมเหมือนเดิมแต่จะเป็นแก๊งไหนอย่างเงี้ยเราคงตอบได้ยากครับแต่อยู่ส่วนการทำเนี่ยเราเชื่อว่าเนี่ยจะเป็นกระบวนการเดิ
2: ม
1: ครับ
2: ซึ่งหลังจากนี้ก็
1: ต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวก็ย่าเสือกนิดนึง
2: ค
1: ือจริงๆแล้วเคสเนี่ยว่าเราช่วยเหลือเสร็จแล้วนะครับเราก็มีการประสานกับทางมหาลัยต้นสังกัดของน้องครับแล้วมีการทำประชาสัมพันธ์ออกตอนนั้นเลยครับในช่วงประมาณผมช่วยเหลือเสร็จตั้งประมาณ11 โมงเช้านะครับของวันที่15กับกลายว่ามหาลัยประชาสัมพันธ์ไปช่วงประมาณ4 โมงเย็นโดยประมาณของวันเดียวกันนะมหาลัยโทรกลับมาครับท่านรองศาสตราจารย์นะครับท่านจอมเดชนะครับโทรกลับมาว่าน่าจะมีอีก2 คนโดนครับท่านรองในวันเดียวกันนะครับก็กลายเป็นว่านะครับเราก็เช็คข้อมูลหาอะไรก็ไปช่วยเด็กได้อีก2 คนนะเป็นปีหนึ่งเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายอีก2 คนเราไปช่วยได้ในตอนวันเดียวกันตอนเย็นครับอันนั้นก็เหมือนกันกับผู้ปกครองยังไม่รู้ตัวเลยนะครับแต่ทางมหาลัยเนี่ยเริ่มสะกิดใจว่าน้องติดต่อไม่ได้ครับเพื่อนบอกว่าเงียบหายไปนะครับให้ตำรวจไปดูหน่อยผมว่าลักษณะคล้ายๆกันแล้วมีเพื่อนๆโทรมาสอบถามว่าน้องได้ทุนไปเรียนมันแปลกๆนะเราจึงเข้าไปตรวจสอบกันครับแล้วก็ไปช่วยน้องได้อีกในวันเดียวกันนั่นแหละ
2: มีการโอนเงินไปหรือยังเคส2 คน
1: เรียบร้อยคนโอนไป500,000โดยประมาณครับ
2: ทั้งหมดก็4 คนนะครับเนี่ย
1: 4 คนสี่คนครับ
2: คือได้เห็น
1: ก็สุดท้ายผมสรุปนิดนึงครับว่า
2: ได้ครับ
1: 4 คนเนี่ยทั้งหมด14 บัญชี 18บัญชีขอโทษครับ18บัญชีนะครับที่กดที่เหยื่อเนี่ยโอนออกไป4เคสเนี่ยและเมื่อคืนนี้นะครับทางการทำงานโดยท่านพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนะครับท่านเป็นผู้จัดการภาคหนึ่งนะครับก็มอนิเตอร์มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ส่งให้ทีมงานเร่งรัดจนเมื่อคืนเนี่ยทางทีมงานสืบสวนภาคหนึ่งเนี่ยไปจับกลุ่มคนร้ายบัญชีมาได้หนึ่งบัญชีแล้วครับอันนี้ครับที่ร่วมขบวนการครับ
2: นะครับก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วก็แหมกวาดล้างให้หมดขยายผลให้มันเยอะจริงๆทุกวันนี้แล้วก็แหมเหยื่อนี่ก็เป็นเด็กแล้วก็เป็นเยาวชนด้วยโอ้โหผู้ปกครองด้วยนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ตอนนี้คนฟังจสร้อยทุกท่านที่มีลูกผู้ปกครองฟังอยู่ตรงนี้ท่านรองมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมให้กับพวกเขาเหล่านี้บ้างครับตรงนี
1: ้ครับจริงๆครับสุดท้ายนี้ครับผมก็ขออยากฝากบอกพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านนะครับคือหน่วยงานรัฐนะครับหรือค่ายมือถือต่างๆเนี่ยไม่มีนโยบายแอดไลน์ครับข่มขู่หรือให้โอนเงินตรวจสอบเนี่ยไม่มีแน่นอนครับนะครับขอให้เชื่อไว้เลยถ้ามีเหตุการณ์ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับให้แอดไลน์ข่มขู่หรือให้โอนเงินตรวจสอบเนี่ยของปลอม 100% นะครับและอีกอย่างครับหากลูกหลานของท่านเนี่ยครับเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับอย่าไปดูด่านะครับอย่าไปซ้ำเติมเขาอย่าไปว่าเขาเชื่อครับเพราะสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยผมสอบถามเด็กทุกคนที่ไปเนี่ยเขาทำไปด้วยความรักครับแล้วอยากปกป้องครอบครัวของเขาครับให้ตั้งสติให้คุยกับเขาดีๆนะครับให้เข้าใจว่าเขาคือเหยื
2: ่
1: อนะครับแล้วก็อย่างประชาชนทั่วไปคนที่เสพข่าวนะครับในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆครับบางคนไปว่าน้องทำไมโง่อย่างนี้เชื่อครับตรงนี้เขาคือเหยื่อทำให้ผู้กระทำผิดครับและขอให้กฎหมายครับเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเป็นพวกเดียวกับท่านนะครับเข้ามาหาเราครับให้เราช่วยในการดำเนินคดีคนร้ายจับกลุ่มให้หมดครับ อย่างน้อยการให้เราทำการสืบสวนเพื่อลากคอยพวกนี้เขาคุกให้หมดครับเขาอยากจะฝากผู้ปกครองไว้แล้วก็นะสมาชิกของเพื่อนๆต่างๆครับที่มาช่วยกระจายข่าวทั้งผู้ปกครองเองก็ต้องรู้เท่าทันคนร้ายทุกวันนี้ไอ้การขอทุนอะไรพวกนี้นะครับ มันต้องตรวจสอบก่อนตัวเด็กเองก็เหมือนกันครับเมื่อไหร่ที่มีการหลอกว่าเป็นตำรวจหลอกว่าเป็นอะไรต่างๆให้มีการโอนมาตรวจสอบเชื่อไว้เลยครับพวกนี้มันไม่จริงนะครับ
2: นะครับแหมก็ได้ฟังแล้วก็ได้ดูจากคลิปนะครับต้องเรียกได้ว่าท่านรองใจดีมากแล้วก็อ่อนโยนกับเด็กๆด้วยตอนที่คุยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าการให้คำแนะนำแบบผู้ปกครองนะครับว่าอย่าไปซ้ำเติมเด็กเพราะว่าตัวน้องก็ได้รับผลกระทบทางจิตใจมากพอสมควรอย่าง2คนแรกนี่ก็5วันโอ้โหเรียกได้ว่าหนักสำหรับเขาแล้วนะครับว
1: ัน
2: น
1: ี้
2: จสร้อยขอบพระคุณท่านรองมากๆเลยนะครับที่มาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วก็อย่างน้อยเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ปกครองแล้วก็น้องๆนะครับว่ามันมีแง่มุมมันมีเล่ห์เหลี่ยมแบบเนี้ยต้องระวังตัวเองด้วยอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบพระคุณครับท่านรองสวัสดีครับขอบคุณนะครับพันตำรวจโทศิรภพบัวหลวงนะครับรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีหลายท่านสะท้อนเข้ามาทาง YouTube ด้วยนะครับบอกว่าสงสารเด็กๆสงสารน้องๆเนี่ยนะฮะคุณอินกาซีก็บอกว่าไม่น่าจะหลงเชื่อขนาดนี้คือเด็กด้วยแหละนะครับแล้วก็บางทีผู้ใหญ่ก็โดนมาแล้วนะนะครับคนที่มีการศึกษาก็โดนมาแล้วนะเดี๋ยวนี้มันมีจิตวิทยาในการล่อหลอกในการพูดคุยทำให้เหยื่อเนี่ยหลงเชื่อนะครับขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยที่ช่วยสะท้อนเข้ามาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านจ

0: ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
1: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมนะฮะกับทางคุณบุษบงบุษบาวนิชนะครับกรณีกองทัพเรือยืนยันเรือที่ถูกยิงที่ช่องแคบฮอร์มุซนะครับไม่ใช่เรือไทยตามที่สื่ออิหร่านรายงานเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันนะครับคุณบุษบงสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณพัช
0: ค่ะครับ
1: ก็มาอัปเดตสถานการณ์กันนะคะเพราะว่าก็เป็นประเด็นที่ว่าสื่อของทางด้านของอิหร่านเองนะคะรวมไปถึงอัลจาซีเราะเองก็บอกว่าเรือสินค้าเนี่ยถูกโจมตีเมื่อคืนนี้ตามเวลาประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการอ้างอิงว่าเป็นเรือสินค้าของประเทศไทยค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของกองทัพเรือค่ะโดยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือนะคะเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือได้ประสานการตรวจสอบข้อมูลในระบบการติดตามเรือกับศูนย์ปฏิบัติการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือว่าสปก.สอนชนนะคะแล้วก็ศูนย์ของกรมเจ้าท่าค่ะพบว่าเรือที่ปรากฏตามข่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทยนะคะ
0: คร
1: ับ นอกจากนี้ค่ะจากการตรวจสอบเรือสินค้าไทยที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อ่าวโอมานปัจจุบันนี้มีจำนวนเพียง1ลำเท่านั้นนะคะและได้มีการประสานตรวจสอบผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของเรือแล้วค่ะได้รับการยืนยันว่าเรือและกำลังพลประจำเรือมีความปลอดภัยการเดินเรือและการปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามปกตินะคะ
0: คร
1: ับกองทัพเรือขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยตรวจสอบผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของเรือแล้วค่ะได้รับการยืนยันว่าเรือและกำลังพลประจำเรือมีความปลอดภัยการเดินเรือและการปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามปกตินะคะ
0: คร
1: ับกองทัพเรือขอ

0: องกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านได้รายงานว่าได้โจมตีเรือพาณิชย์ของไทยลำหนึ่งขนาดแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซเมื่อวันศุกร์โดยอ้างว่าเรือลำดังกล่าวเพิกเฉยต่อคำเตือนและพยายามเดินเรือผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะโดยมีการอ้างอิงว่ากองทัพเรือของ IRCC เนี่ยได้โจมตีเรือพาณิชย์ที่ชักธงไทยลำหนึ่งขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซโดยอ้างว่าเรือดังกล่าวเพิกเฉยต่อคำเตือนและพยายามเดินเรือผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะซึ่งสื่อของ IRCC ยังเผยแพร่วิดีโอที่อ้างว่าเป็นภาพความเสียหายของเรือนะคะหลังถูกโจมตีแต่จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นอิสระว่าวิดีโอดังกล่าวเป็นเรือที่ชักธงไทยจริงหรือไม่และยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตบนเรือลำดังกล่าวนี่ค่ะ
1: ครับ
0: ก็เป็นสถานการณ์ร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้เลยนะคะแล้วก็ทำให้สถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านดูเหมือนว่าจะฉีกข้อตกลง60วันไปแล้วโดยปริยายนะคะก็ต้องอัปเดตสถานการณ์กันต่อเพิ่มเติมนะคะคุณพัชค่ะ
1: ครับผมนะฮะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เพิ่มเติมค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณบุษบงครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณคุณบุษบงบุษภาวันนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นคำยืนยันออกมาแล้วนะครับจากทางด้านของท่านโฆษกนะครับของทัพเรือนะฮะก็เรียกได้ว่ากองทัพเรือก็ยืนยันนะครับว่าไม่ใช่เรือสัญชาติไทยนะครับที่ถูกยิงที่ช่องแคบฮอร์มูซนะฮะก็อัปเดตล่าสุดเลยนะครับส่วนช่วงนี้นะครับฝากคุณผู้ฟังกันไว้ด้วยนะครับในส่วนของโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับโรคอัลไซเมอร์เนี่ยอาจจะทำให้ผู้ที่เป็นนะครับโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเขาลืมโรคทั้งใบนะครับแต่ว่าการดูแลของเราเนี่ยผู้ฟังจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับสถานีวิทยุจสร้อยของเรานะครับร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้มีภาวะสมองเสื่อมอยากเชิญชวนญาตินะครับหรือผู้ที่ดูแลเข้าร่วมโครงการการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับงานการอบรมเนี่ยจะมีเกิดขึ้นในวันพุธที่2กันยายนนะครับณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.งานนี้สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับและสิทธิพิเศษนี้นะครับสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมโครงการของจสร้อยเรารับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นนะครับภายในงานเนี่ยผู้เข้าอบรมก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมการดูแลพฤติกรรมอารมณ์การดูแลกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยความปลอดภัยและการศึกษานะครับพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายผู้ดูแลนะครับสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดได้ทางเพจ Facebook JS Roy Radio นะครับหรือว่าโทรสอบถามได้นะครับที่ดอกจัน1808หรือ1137นะครับนะก็รับจำนวนจำกัดนะครับเพียง50ท่านเท่านั้นนะครับย้ำว่าสมัครฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นผู้ดูแลนะครับถ้าคุณมีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะครับมีภาวะสมองเสื่อมโทรมาได้เลยนะครับดอกจัน1808หรือ1137สำคัญนะครับเรื่องของการที่เราจะได้รับความรู้การดูแลผู้สูงอายุคนที่มีภาวะสมองเสื่อมเรื่องของการจัดการอารมณ์นะครับสิ่งแวดล้อมต่างๆการสื่อสารนะฮะพฤติกรรมต่างๆที่เราต้องเรียนรู้นะครับอารมณ์ของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมก็สำคัญมากๆคุณฟังเข้าร่วมอบรมก็จะได้เข้าใจนะครับนะจะได้นำไปดูแลกิจวัตรประจำวันดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยที่บ้านของเราได้เลยนะครับโทรมาได้นะครับสอบถามเพิ่มเติมก่อนก็ได้ดอกจัน1808หรือ1137นะครับคุณฟังมีแจ้งอุบัติเหตุนะครับถนนราชพัฒนาช่วงบริเวณซอยราชพัฒนา29นะครับหน้าคลินิกทันตกรรมพายิ้มมีรถเก๋งชนคลินิกเอ้ากระจกแตกนะครับยังไม่ทราบรายละเอียดนะว่ามายังไงการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับกลับกันเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้คุณปราโมทรายงานมาบอกว่าราชพฤกษ์ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุเหมือนกันก่อนถึงโฮมโปรราชพฤกษ์เล็กน้อยฝั่งขาเข้านะครับมีกระบะ

ชนกับรถเก๋งขวางช่องทางด่วนเลนซ้ายช่วงนั้นการจราจรก็เคลื่อนตัวช้านะครับส่วนทางคุณวิรายงานเข้ามาบอกว่าทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะช่วงบริเวณด่านปากน้ำนะครับมุ่งหน้าทางร่วมปู่เจ้าประมาณกิโลเมตรที่17+700นะครับที่มีรถกระบะตู้ทึบชนกับรถบรรทุก4ล้อนะครับขวางช่องทางด้านซ้ายนะณเวลานี้เท่าที่ตรวจสอบผลกระทบการจราจรเนี่ยก็ยังมีตกค้างอยู่นะคุณผู้ฟังในตอนนี้นะครับในด้านที่มาจากทางด่านปากน้ำมุ่งหน้าไปทางวงแหวนอุตสาหกรรมเนี่ยท้ายยาวเหมือนกันนะครับเนี่ยมีท้ายสะสมอยู่โอ้โห7-8 กิโลเลยครับ7 กิโลเมตรนะครับถึง8 กิโลเมตรเศษฝั่งกลับกันขาเข้านี่ก็มีติดข้ามสะพานกาญจนามาทางร่มปู่เจ้านะครับเนี่ยบริเวณจุดที่เกิดเหตุเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็ติดเหมือนจะรอดูหรือเปล่าเนี่ยนะยังมีสะสมอยู่นะครับสำหรับกรณีที่คุณวิรายงานอุบัติเหตุมาเมื่อต้นชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันนะครับชั่วโมงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนนะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับสรมนธรรมรัฐค่ะกองทัพเรือยืนยันเรือที่ปรากฏในข่าวถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซไม่ใช่เรือสินค้าสัญชาติไทยและสลดเพลิงไหม้บ้านย่านสำเรสามีภรรยาสำลักควันเสียชีวิตพร้อมแมวในกรงอีกหลายสิบตัวสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: พระกรุณาที่คุณกรุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: มันแค่ต้องแรงยิ่งฟ้าดื่มแรงเรื่องนกเธ
3: อกองทัพเรือตรวจสอบแล้วยืนยันเรือสินค้าที่ปรากฏในข่าวถูกโจมตีไม่ใช่เรือสัญชาติไทยโดยเรือสินค้าไทยในพื้นที่ยังคงปลอดภัยคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์เรือพาณิชย์ในบริเวณอ่าวโอมานจนทำให้เกิดกังวลว่าอาจจะเป็นเรือสัญชาติไทยนั้นศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือได้ประสานการตรวจสอบข้อมูลในระบบติดตามเรือกับศูนย์ปฏิบัติการศูนย์อำนวยการการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและศูนย์ Vessel Traffic Service กรมเจ้าท่าพบว่าเรือที่ปรากฏตามข่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทยแต่อย่างใดนอกจากนี้จากการตรวจสอบเรือสินค้าไทยที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อ่าวโอมานซึ่งปัจจุบันมีจำนวน1ลำโดยได้ประสานตรวจสอบกับผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของเรือแล้วได้รับการยืนยันว่าเรือและกำลังพลประจำเรือมีความปลอดภัยการเดินเรือและการปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามปกติกองทัพเรือขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้พร้อมยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลอย่างใกล้ชิดและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลความปลอดภัยของเรือไทยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลนัทนันท์เรืองศิลป์รายงาน
3: เมื่อช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.สำเรรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินแขวงสำเรเขตธนบุรีกทม.จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงกู้ภัยตลาดพลูและอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่เกิดเหตุมีลักษณะเป็นทาวน์โฮม3ชั้นเหตุเกิดบริเวณชั้นที่1เจ้าหน้าที่เร่งใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงใช้เวลาไม่นานเพลิงสงบแต่เมื่อเข้าตรวจสอบภายในห้องบริเวณชั้นที่2พบผู้เสียชีวิต2รายเป็นชายและหญิงสูงอายุนอกจากนี้ยังพบซากแมวตายกว่า30ตัวในกรงเลี้ยงโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทั้งอาคารและสามารถช่วยแมวลงมาได้อีกรวม13ตัวซึ่งเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติเวชจะเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดต่อไปการจับมือผู้นำชุมชนลงแรงสร้างและต่อเติมบ้านพักให้หญิงยากไร้เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเป็นอีกภารกิจที่สำคัญของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49ติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: ความสุขที่ได้มีบ้านที่มั่นคงโดยกำลังพลชุดช่างและชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49ได้ร่วมกับผู้นำท้องที่สละแรงกายแรงใจเข้าช่วยเหลือสร้างและต่อเติมบ้านพักอาศัยให้กับนางสาวสีตีมีเนาะแต่เมาะซึ่งเป็นประชาชนผู้ยากไร้ณบ้านดาหงตำบลเชิงคีรีอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสการระดมแรงสร้างบ้านในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยแล้วยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมทั้งกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับคนในชุมชนตอกย้ำความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนภายใต้แนวคิดที่ว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
7: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: 11:16 นครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรยังอยู่ด้วยกันนะครับกับผมพัฒน์อภิธนการด้วยนะครับในชั่วโมงนี้ใกล้เที่ยงแล้วการจราจรหลายเส้นทางรถเยอะขึ้นแล้วนะครับในตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเพิ่มเติมในแต่ละเส้นทางนะครับส่วนเรื่องของอุบัติเหตุมีแจ้งเข้ามานะครับทางด้านของคุณสาครแจ้งมานะบอกว่าถนนพหลโยธินนะครับด้านฝั่งขาออกบริเวณหน้ากรมพัฒนาที่ดินมีรถเมย์ครีมแดงนะครับสาย107เฉี่ยวรถเก๋งเฉี่ยวชนรถเก๋งนะครับซึ่งเป็นรถของคุณสาครเองด้วยนะเป็นผู้แจ้งนะครับกีดขวางอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะครับล่าสุดมีผลกระทบนะการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับพหลโยธินนะครับด้านฝั่งขาออกหน้ากรมพัฒนาที่ดินมีอุบัติเหตุนะครับตรงจุดนี้การจราจรก็ชะลอนะครับช่วงก่อนเข้าแยกเกษตรนี่นะครับส่วนทางคุณอุทัยนะครับรายงานเข้ามานะบอกว่าถนนทางหลวงหมายเลข314ช่วงแยกไฟแดงหน้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉะเชิงเทรามีรถติดสะสมค่อนข้างมากนะครับจากสัญญาณไฟก็อยากให้ประสานเจ้าหน้าที่นะครับเข้ามาช่วยระบายรถให้หน่อยนะครับช่วงสายๆแบบนี้คนก็น่าจะไปเดินห้างด้วยนะครับรถก็เข้ามาใช้เส้นทางเพิ่มเติมด้วยบอกว่ารถติดนะครับช่วงแยกไฟแดงโรบินสันฉะเชิงเทราติดสะสมนะครับรถค่อนข้างมากจากสัญญาณไฟอาจจะดูแล้วไม่สัมพันธ์กับปริมาณรถอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมนะฮะเรื่องของแม่ฟุตบอลโลกนะครับโดยเฉพาะนัดชิงชนะเลิศแม่มีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะน้องหมูเด้งนะฮะบอกว่าเลือกทีมไหนยังไงเดี๋ยวไปคุยกันกับทางคุณบุษบงบุษปาวนิชนะครับคุณบุษบงครับคุณบุษบงครับ
2: จริงๆมันเครียดมากครับได้ยินชัดเจนไหมคะ
1: ชัดเจนครับได้ยินแล้วครับ
2: ค่ะค่ะก็ต้องเปลี่ยนบรรยากาศเมื่อกี้ก็เอาเรื่องเครียดมาบอกคุณผู้ฟังแต่ว่าแหมมันก็สีสันบรรยากาศสำหรับบอลโลกเดี๋ยว4พรุ่งนี้เช้าเนี่ยก็จะเป็นรอบชิงที่3ใช่ไหมคะอังกฤษจะเจอกับฝรั่งเศสอันนี้เด้งยังไม่ได้เลือกนะ
1: ก็เขาก็
2: แต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นแฟนคลับเด้งอ่ะหมูเด้งคิดโปโปชื่อดังของเราเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าถ้าเด้งเลือกใครให้เลือกทีมตรงข้าม
1: เหรอ
2: เพราะว่าเด้งเลือกมากี่รอบกี่รอบทีมที่เด้งเลือกแพ้หมด
1: อ
2: ันนี้เป็นเทคนิคนะคะแต่ว่าเอาเป็นสีสันบรรยากาศต้องบอกว่าทางด้านของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะวันนี้ในส่วนแสดงฮิปโปเนี่ยทางผู้อำนวยการสวนสัตว์นะคะนายณรงค์วิชช้อยก็สร้างสีสันบรรยากาศให้กับนักท่องเที่ยวค่ะด้วยการเปิดกิจกรรมไทยผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนกับทีมชาติอาร์เจนตินานะคะก็ท่านผอ.ก็บอกว่ากิจกรรมนี้จัดเพื่อความสนุกนะความสุขค่ะแล้วก็สร้างสีสันบรรยากาศให้กับนักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ค่ะโดยใช้ผลไม้เป็นอาหารเสริมพฤติกรรมนะคะกระตุ้นให้สัตว์ได้ออกกำลังกายลดความเครียดนะคะแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติแล้วก็รับอาหารในปริมาณที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการด้วยค่ะก็ใช้วิธีการเตรียมผลไม้นะเป็นอาหารเสริมพฤติกรรมแล้วก็แกะสลักทีมชาติสเปนกับอาร์เจนตินาอย่างสวยงามนะคะแล้วก็ปักธงชาติของทั้งสองประเทศบนผลไม้นะคะซึ่งพี่เบนซ์เนี่ยที่เป็นคนดูแลฮิปโปโปแคสก็ร่วมกันเตรียมอาหารเสริมพฤติกรรมนะโดยปล่อยให้หมูเด้งเนี่ยขวัญใจมหาชนเนี่ยออกมาฮิปโปขวัญใจมหาชนออกมาเลือกว่าทีมไหนจะคว้าแชมป์นะคะหมูเด้งก็เดินโตออกมาเลยทันทีเลยนะเอียงไปทางอาร์เจนตินาเลยไม่ลังเลเลย
1: เอา
2: แ
1: ล้วเต้
2: ไม่ลังเลเลยไม่ลังเลเลยนะคะท่ามกลางเสียงเชียร์แล้วก็รอยยิ้มของนักท่องเที่ยวนะคะที่มาลุ้นผลการทำทายของหมูเด้งครั้งนี้นะคะก็ปรากฏว่าตามภาพนี่แหละค่ะอาร์เจนตินาค่ะจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026ไปครองนะคะ
1: ขอให้แบบอย่าเป็นไปตามครั้งก่อนๆนะเพราะผมเชียร์อาร์เจนอยู่เนี่ยอย่าเด้งนะไม่เอานะ
2: ไม่แต่รอบทางด้านคนอื่นเขาก็บอกว่าแชมป์โลกปีนี้จะมีสีแดงนะ
1: เหรอ
2: โอ้ว่าขึ้นหรอไม่ควรใช่ไหมไม
1: ่
2: ควรเน
1: า
2: ะ
1: อังกฤษไงก็มีแดงนะตกไปแล้ว
2: แต่ขาวเยอะอ่ะแต่ขาวเยอะนะคะเพราะว่าเพื่อมองเป็นสีสันบรรยากาศจริงๆแล้วก็คืนนี้ก็เชียร์ไปก่อนสำหรับทีมไหนจะคว้าแชมป์ที่3นะคะอังกฤษกับฝรั่งเศสนะคะซึ่งทางด้านของผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็บอกว่าไม่ว่าผลการแข่งขันจะจริงจะตรงกับการเลือกของหมูเด้งหรือไม่กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อความบันเทิงและรอยยิ้มนะคะรวมถึงแฟนฟุตบอลทั่วโลกโดยการทายผลของหมูเด้งเป็นเพียงกิจกรรมเพื่อเสริมความบันเทิงและการประชาสัมพันธ์นะคะไม่สนับสนุนให้เล่นพนันนะ
1: ไม่เอานะ
2: นะเพราะการเล่นพนันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะควบครึ่งเลยอย่างเงี้ยไม่ควรใช่ไหม
1: ใช่
2: ไม่ควรจะเป็นนะ
1: ไม่ได้ไม่ได้
2: ตำรวจก็ไปตามตำรวจจับก็บ่อยเลยรู้เรื่องเลยนะคะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันค่ะว่าเด้งแก้มือสำเร็จหรือไม่นะคะ
1: แก้มือสำเร็จนี่หมายถึงว่าอาเจนก็จะได้เป็นแชมป์ใช่ไหม
2: ใช่แก้มือสำเร็จคืออาเจนจะเป็นแชมป์แต่ถ้าเกิดยังเป็นเด้งเหมือนเดิมก็คือเลือกทีมไหนขึ้นทีมไหนทีมนั้นแพ
1: ้ไอตอนที่เขาปล่อยตัวเด้งเนี่ยทำไมเขาปล่อยตัวไม่อยู่ระหว่างกลางไงเห็นแบบเดินยังมาทางอาเจนอ่ะ
2: ก็เขาเด้งอ่ะเขาย้ายคอกไปคอกเขาจะมีส่วนแสดงของเขาเข้าไปข้างในเด้งจะอยู่กับแม่แล้วก็ไอ้ตัวที่ยืนอยู่ระหว่างที่ไปวางแตงโมเนี่ยเป็นพ่อนะคะก็เด้งก็ออกมาแล้วก็เด้งก็เดินมาแต่เด้งตอนแรกก็ดูลังเลว่าจะเป็นสเปนนะดิฉันก็ดูคลิปตั้งแต่ต้นเลยลองเปิดคลิปดูสิคะ
1: มี
2: คลิปไหมเราได้เปิดคลิปดูกันไหมแต่คลิปค่อนข้างก็จะยาวสักนิดหนึ่งนะคะ
1: เนี่ยฮะกำลังเปิดเลย
2: ดูคลิปเพลินๆไปดูคลิปเพลินๆไปได้อยู่นะคะก็น่าจะนี่แหละก็เนี่ยเขาเนี่ยเตรียมเนี่ยพอเดินไปเปิดประตูให้เด้งนะอยู่ข้อส่วนตัวของเด้งนะเด้งก็มาเด้งมาแล้วเด้งมาแล้วมาแล้ว
1: เดินเอียงซ้ายมาเลยอ่ะเอียงมาทางอาเจน
2: คุณเชียร์อาเจนนะสิคุณก็เลยเป็นแบบนี
1: ้
2: เด้งก็เดินมานะเด้งก็พยายามเห็นไหมล่ะ
1: ไม่มาขวาเลยไม่มาขวาเลยอ่ะตรงมาเลยตรงมาที่ธงสีฟ้าเลย
2: หรือว่าเขาอาจจะแบบได้เหมือนกับสัมผัสได้กลิ่นเพราะพี่เบนซ์เป็นคนถือธงอาเจนเนี่ย
1: อ๋อเหรอ
2: พี่เบนซ์คนเลี้ยงเขาถือธงอาเจนมา
1: พี่เบนซ์ไม่น่า
2: เดินมาละมาละมาละ
1: เริ่มไม่ลังเลละโอ้ย
2: เด้งเลยเด้งไม่ลังเลอะใครเลยนะ
1: มีหันสเปนนิดนึงนะมีดมอือโอ
2: ้ยเด้งเห็นไหมล่ะดูดมตะกะดูดมตะแกรงสิยังบอกว่าอาเจนดีไหมสเปนหรือสเปนจะดี
1: อาจจะได้กลิ่น
2: หรืออาเจนจะดี
1: มีลังเล
2: ก็ลังเลเล็กน้อยนะคะแหมมีคุณละพีเขาถามมาด้วยนะว่าดุสบงชิดกับดีเจพัทเชียร์ใครคุณดีเจพัทเขาเชียร์อาร์เจนตินาค่ะคุณละพี
1: แล้วคุณบุสบงเชียร์ทีมไหน
2: อ๋อดิฉันเชียร์ทีมไหนเหมือนหมูเด้งอะค่ะทีมนั้นแพ้
1: แสดงว่าตกรอบไปแล้ว
2: ไม่รอรุ้นตกรอบไปแล้วก็คือเรียนอังกฤษอะไรแล้วถึงที่3ก็ยังหวังว่าอังกฤษจะแหมก็เล่นดีเนาะแต่ว่าพออีรอบตัดเชือกเจออาร์เจนตินาสิไม่น่าพลาดนะคะไปตั้งรับไปเยอะไปนะจริงๆแล้วเกมเขาค่อนข้างดีกว่าค่อนข้างเขาดีเลยแหละไอ้รอบที่เข้ามาสู่รอบรองชนะเลิศเนี่ยถือว่าดีเลยเอาแล้วงับแล้ว
1: เนี่ยเรียบร้อยเลย
2: งับแล้วงับแล้วงับแล้วนี่คนเขาไปเชียร์กันเยอะเลยนะคะเขาไปดูเห็นไหมนี่เนี่ยเคลียร์นี่กีเด้งมีแฟนคลับอาร์เจนตินาไปด้วยนะไม่เน่
1: แฟนคลับน่าจะเฮกันเยอะเลยนะอาเจนแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นตรงกันข้ามแบบเดิมหรือเปล่า
2: บ้านนี่ไงง่ำง่ำเลยง่ำเลย
1: เมสซี่ไม่แผงฤทธิ์แล้ว
2: นะเบน
1: เมสซี่หมดฤทธิ์แล้วตอนนี้ดู
2: แล้วมันน่าเอาก็เป็นสีสันบรรยากาศนะคะเนยอ้าปากกว้างเลยโหขู่แล้วต่างหากเอาพอทงออกแล้วเดี๋ยวเด้งได้กินแน่นอนนี่ไง
1: ครับ
2: ก็เป็นสีสันบรรยากาศนะคะ
1: อาเจนเขาจะชิงก็คือเช้าวันจันทร์เนาะก็คือคืนวันอาทิตย
2: ์แต่ว่าเดี๋ยวคืนตอนตีสี่ของวันจันทร์ค่ะตีสี่วันจันทร์นะแล้วก็คือตีสี่พรุ่งนี้ก็จะเป็นชิงที่สาม
1: อังกฤษกับแคนาด
2: าก็เดี๋ยวดูว่าละกันว่าเสมาจะเป็นยังไงบ้างว่าเสมาเขาก็เขาเทียร์เซนมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆทีมที่ ที่เชียร์กันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยตกรอบไปหมดแล้วนะคะ
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: ก็เป็นมาทิ้งท้ายสีสันบรรยากาศนะคะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกก็จะปิดฉากลงแล้วในสัปดาห์หน้าในวันจันทร์นี้แหละนะคะ
1: ได้ครับขอบค
2: ุ
1: ณมากเลยครับคุณผู้ชม
2: นะคะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยน่ารักมากนะครับน้องหมูแดงตัวใหญ่แล้วเนาะโอ้ตัวโตแล้วเดี๋ยวนี้นะฮะเดินมาแบบชิดซ้ายมาเลยอะซ้ายมาทางธงของอาร์เจนตินานะคุณผู้ฟังใครดู YouTube ทาง JS100 นะฮะก็เนี่ยแหละน่ารักดีนะครับตอนนี้เรายังเปิดให้ดูอยู่นะเนี่ยไม่เอียงขวาเลยคือขวามือเป็นธงของสเปนไงซ้ายมือของหมูเด้งอะนะฮะก็เป็นอาร์เจนโอ้โหตรงมาที่อาร์เจนเลยแต่มีแอบลังเลเล็กน้อยนะมีเอ้ยเอาลูกไหนดีเนี่ยตอนนี้จังหวะเนี้ยเอาลูกสรุปหมูเด้งขี้เกียจเดินเอาลูกที่ใกล้ที่สุดนั่นแหละก็คือลูกซ้ายมือเขานั่นแหละเพราะเขาเดินตรงมาแล้วไงทีนี้ถ้าไปสเปนเขาจะต้องแบบหักเลี้ยวไงก็ต้องหักเลี้ยวเขาขี้เกียจเนี่ยไม่มีอะไรหรอกเอาลูกใกล้ตัวนั่นแหละก็ปรากฏว่าเป็นอาร์เจนตินาเอาจริงๆถ้าเอาสเปนมาวางด้านเนี้ยหมูเด้งก็เลือกสเปนเหมือนกันนะดูแล้วเนี่ยไม่รู้นะเนาะเอาแหมคือนัดชิงของอาร์เจนตินากับสเปนเนี่ยคือถ้าอาร์เจนตินาชนะนะครับก็จะเป็นการคว้าแชมป์2สมัยติดต่อกันนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วนี่เขาเป็นแชมป์เก่านะส่วนสเปนนี่ก็เคยคว้าแชมป์ได้นะครับนัดที่เข้าชิงเหมือนกันสเปนก็คว้าแชมป์เลยโอ้ก็ถ้าสเปนเข้าชิงนัดนี้ก็แสดงว่า 100% ของสเปนที่เข้าชิงได้เป็นแชมป์โลกทุกครั้งว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับแม่ลุ้นกันนะมีพี่จุกนี่บอกว่าน่ารักนะคะดีใจอาร์เจนตินาชนะนะครับแสดงว่าอ๋อดีเจพัทดีใจผมก็จริงๆลุ้นเมสซี่มาตลอดเพราะชอบเทคนิคการเล่นของเขานะครับชอบเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนทั่วโลกนะฮะมากมายทั้งดุ่นพี่เจเมสซี่เจใช่ไหมของเรานี่ก็แหมเป็นแฟนคลับของเมสซี่จนได้ฉายาว่าเมสซี่เจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นเทคนิคการเล่นแต่ว่าทีมสเปนนี่เขาก็มีทีมเวิร์คที่ดีมากนะต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับก็ไม่ง่ายเหมือนกันที่อาร์เจนจะผ่านนะครับนี่เอาไม่รู้หมูเด้งจะทายถูกทายผิดยังไงเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับคุณผู้ฟังคู่ชิงคืนนี้นะครับชิงอันดับ3อังกฤษกับฝรั่งเศส4:00และเดี๋ยวเช้าวันจันทร์นะครับ2:00นะสเปนชิงกับอาร์เจนตินานะครับก็เป็น2คืนติดต่อกันเลยนะครับนะชิงที่3ก่อนคืนนี้4:00แล้วก็ชิงชนะเลิศ2:00เช้าวันจันทร์นั่นแหละนะเช้ามืดวันจันทร์นะครับหลายท่านก็ต้องอดนอนอีกแล้วนะนัดชิงก็ต้องดูให้ได้ใช่ไหมก็ถือว่าเป็นคู่ชิงที่โอ้โหเรียกได้ว่าสมศักดิ์ศรีนะเคยเป็นแชมป์โลกกันมาทั้งคู่นะครับแต่ที่น่าเสียดายคือแฟนๆชาวไทยที่ลุ้นอังกฤษอกหักตลอดเลยอะไปไม่ถึงฝันแต่ผู้สันทัดกรณีก็บอกว่าการเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายของอังกฤษถือว่ามาได้ไกลแต่ต้องยอมรับว่ารอบแรกๆอาจจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เข้าร็อกอะไรมากเท่าไหร่แต่พอรอบหลังๆมาอังกฤษทำได้ดีนะนะครับก็ยิงคู่แข่งแล้วยิงเฉียบคมด้วยโดยเฉพาะจูสเบอริงแฮมนะครับเล่นดีมากนะครับแต่เสียดายนัดที่เจอกับอาเจนรอบก่อนรองใช่ไหมก็เรียกได้ว่ารอบรองก็ไปพลาดนิดนึงวางแผนผิดอะไรแบบนี้บางท่านก็โอ้โหแบบเล่นแบบตั้งรับเกินไปอะไรแบบดูน่าเบื่อนะครับก็นั่นแหละไม่เป็นไรนะก็ลุ้นอาร์เจนตินากันไปนะครับใครลุ้นสเปนก็ลุ้นกันไปนะครับอังกฤษก็ยังได้ชิงที่3กับฝรั่งเศสนะครับนะก็สนุกเหมือนกันนะคืนนี้4:00อังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับอีกฝั่งนึงก็มีคิลิแอนเอ็มบัปเป้นะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าลุ้นดาวซันโบเหมือนกันนะครับลุ้นแล้วก็เชียร์กันเชียร์ฟุตบอลให้เป็นกีฬานะครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการพนันท้ายที่สุดชีวิตเราจะหมดสนุกเพราะการพนันครับนะช่วงนี้ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับสำหรับท้าให้ลองนะครับแม่ประนอมเขาแจกจริงผลิตภัณฑ์ใหม่น้ำปลาร้าปรุงรสขนาด255กรัมนะครับมูลค่า56บาทเมื่อซื้อครบ150บาทขึ้นไปนะครับแม่ประนอมเขาจัดโปรเด็ดนะครับเพียงแค่ซื้อผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมครบ150บาทต่อ1ใบเสร็จ ที่ช่องทางออนไลน์นะครับร้านแม่ประนอมแบรนด์ออฟฟิเชียลบนแพลตฟอร์ม Shopee รับฟรีทันทีนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่น้ำปลาร้าปรุงรสนะครับขนาด255 กรัมมูลค่า56 บาทที่รับประกันเรื่องความแซ่บรสชาติเข้มข้นกลิ่นหอมปลาร้าถึงเครื่องช่วยยกระดับความแซ่บนัวให้กับทุกเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นส้มตำยำขนมจีนแกงอ่อมหรือจานไหนๆก็อร่อยครบได้ในขวดเดียวน่าลองนะครับนะน่าลองขนาดนี้ต้องรีบไปช็อปกันแล้วนะครับระยะเวลาโปรโมชั่นครับตั้งแต่วันนี้เลยนะฮะจนถึง31 กรกฎาคม 2569นี้เท่านั้นผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติปราศจากสีผงชูรสและวัตถุกันเสียได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกนะครับติดตามข่าวสารของแม่ประนอมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.maepranom.com/th/homepage นะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมด้วยนะครับมาติดตามกันต่อครับมีข้อมูลจากทางคุณณภานะครับคุณณภานี่แจ้งมานะบอกว่ากำแพงเพชร6อ้าวมาอีกแล้วสาวประเภท2ลักษณะแต่งตัวดีไว้ผมบ๊อบสั้นสีทองสวมชุดดำทั้งชุดกระเป๋าสีทองยืนอยู่กลางถนนขอเงินรถที่ผ่านไปหลายคันเลยรถที่ผ่านไปมานี่ก็เรียกให้จอดแล้วก็ขอเงินนะฮะก็เลยเตือนนะครับให้ระมัดระวังด้วยนะครับกำแพงเพชร6นะครับบริเวณตรงข้ามกับวัดเสมียนนารีระวังด้วยคุณผู้ฟังใครที่ผ่านแจ้งเพิ่มเติมได้ว่าเป็นคนเดิมหรือเปล่านะครับเป็นคนเดิมไหมหลายท่านบอกเคยเจอแล้วนะครับเป็นคนเดิมหรือเปล่าเพิ่มเติมได้ทางหลวง314ฉะเชิงเทราบางประกงนะครับนะที่มีสัญญาณไฟค่อนข้างหนาท่านใดใช้เส้นทางตรงนี้ก็เพิ่มเติมได้ที่คุณอุทัยแจ้งมานะฮะแต่รถอาจจะเยอะเพราะว่าช่วงผ่านหน้าห้างด้วยแล้วนี่ก็เป็นแยกใหญ่ด้วยนะครับตรงนั้นน่ะคุณสมชายครับแจ้งมาบอกว่าอิสรภาพช่วงระหว่างแยกลาดย่ามุ่งหน้าสี่แยกบ้านแขกตั้งแต่แยกลาดย่านะครับต่อเนื่องมาทางแยกบ้านแขกมีพบรถจอดข้างทางหลายคันเลยครับทำให้รถติดขัดเพราะว่ารถเขาก็ต้องเลี่ยงมาใช้กันนะฮะเนื่องจากถนนประชาธิปกมีการปิดการจราจรนะครับรบกวนให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบกวดขันเรื่องของการจอดด้วยนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณภานะครับคุณภาครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะดีเจ
1: ครับผมไม่แน่ใจคุณภาเคยเห็นคนเดิมไหมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนเดิมหรือเปล่า
3: คือพี่มาทุกวันแต่ว่าวันนี้เป็นวันเสาร์เพิ่งจะเห็นเขาค
1: ่
3: ะ
1: เพราะว่าคือก่อนหน้านี้ที่ก็มีรายงานเรื่องของสาวประเภท2ไม่แน่ใจว่าเป็นคนเจ้าเดิมหรือเปล่านะ
3: อ๋อ
1: เขาแต่งตัวดีเลยเหรอ
3: วันนี้นะคะเขาขอเป็นคันที่6แล้วของพี่น่าจะเป็นคันที่7ทีนี้เขาไม่มาเคาะเพราะว่าพี่รถพี่เล็กๆอ่ะค่ะเขาเคาะทุกคันเลยแล้วไม่มีใครเปิดกระจกค่ะ
1: อ๋อมีเลือก
3: ทีนี้พี่ก็เลยแอบเปิดกระจกหลังเพราะว่าเขาเดินมาใกล้รถพี
1: ่
3: เขาเป็นคันที่7น่ะเขาพูดบอกว่าขอโทษนะคะขอความช่วยเหลือนะคะหรือนะครับเนี่ยขอความช่วยเหลือไม่มีค่ารถกลับเขาพูดแบบนี้ค่ะ
1: อันนี้เขาคุยกับรถคันหลังเราใช่ไหมเขาคุยกับรถคันหลังเราใช่ไหมที่เราได้ยิน
3: ข้างๆค่ะข
1: ้างๆเพราะ
3: พี่ก็ไม่กล้าเปิดกระจกพี่ก็เลยแง้มจนได้ยินเสียงอ๋อขอตังค์ในระหว่างขอนี่ก็กดโทรศัพท์ไปด้วยแบบเหมือนกับจะแชทอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับทำแชทน่ะแต่ในตัวเองเนี่ยแต่งตัวดีแล้วก็กระเป๋าก็สวยสายสะพายเป็นทองลายไทยอ่ะแล้วมือถือก็ถือนะคะ
1: ผมยาวไหมครับที่บอกเป็นผมบ๊อบเนี่ย
3: ผมสั้นเหมือนบ๊อบนะคะทองค่ะ
1: สั้นสีทองก็เป็นสาว
3: หน้าตาดีเลยค่ะหน้าตาดีแล้วก็หุ่นก็ดีเหมือนกับว่าสุภาพชนธรรมดาเราเนี่ยค่ะที่ดูแล้วเหมือนวัยรุ่นน่ารัก
1: แล้วเขายืนแบบกีดขวางถนนไหมครับหรือว่ายืนบนขอบทาง
3: เขายืนพิงแบรีเออร์ถ้ารถยังไม่มาน่ะพี่มาถึงเนี่ยรถมันยังคันที่3ที่4อะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่เต็มช่องจอดนะฮะเออแล้วเขาก็พิงแบรีเออร์พอพี่พ้นไปแล้วพี่ไฟแดงไฟเขียวแล้วพี่เหลียวไปดูกระจกหลังอ่ะเขาก็ยืนพิงแบรีเออร์เพื่อให้รถแล่นไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะคอยรถใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีความกังวลว่าเอ๊ะมาแบบนี้มันเป็นยังไงหรือว่ามันเป็นคนไม่มีตังค์จริงๆถ้าคิดในทางดีอะค่ะ
1: ที่ผ่านมาเคยเห็นลักษณะแบบนี้บ้างไหมครับเนี่ย
3: ไม่มีค่ะไม่มีพี่มาแทบทุกวันเพราะว่าคุณแฟนพี่เขานอนโรงพยาบาลอยู่นะฮะช่วง10โมงเงี้ยทุกวันไม่มีไม่มี
1: ครับเพราะเพิ่งเห็นวันนี้นะ
3: จะลงมาเสาร์อาทิตย์มากกว่า
1: ครับก็เตือนให้ระมัดระวังด้วยนะครับรถเยอะไหมครับที่ผ่าน
3: มาใช่วันนี้ไม่เยอะค่ะวันนี้สบายสบายเลยกลับมาขับมาดีเบาๆกว่าวันจันทร์ถึงศุกร
1: ์ได้ครับก็เตือนไว้นะนะครับ
3: ใช่ใช่แจ้งเตือน
1: ได้
3: เหมือนเตือนภัยเลยค่ะ
1: ดีแล้วครับก็ช่วยกันเพิ่มเติมข้อมูลกันแบบนี้แหละดีมาก
3: ไม่อีกใจนึงพี่ก็เป็นห่วงเขานะเขาจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะรอไปคุยหน่อยหรืออะไรจับไปถามให้แตก�ฉานเลย
1: คือ
3: เป็นห่วงเขาด้วย
1: เกรงความไม่ปลอดภัยด้วยแหละกลัวรถจะชนอะไรด้วยไง
3: ตังหล่นอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อ
3: ไม่แน่ใจ
1: คิดในทางดีไว้ก่อนอะไร
3: หวังดีมากเลย
1: ครับผมได้ครับถึงที่หมายปลายทางหรือยังครับถึงที่หมายปลายทางหรือยังครับตอนนี
3: ้พี่ถึงนะขึ้นรถนำมาเพื่อจะเข้าโรงพยาบาลมันจะมีรถไฟฟ้าเพื่อมารับ
1: อ๋อครับผมได้ครับขอบคุณมากครับพี่นภา
3: ดีใจค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคนเดิมๆหรือเปล่านะเผื่อว่าท่านใดเห็นอาจจะเพิ่มเติมได้นะครับตอนนี้ยังอยู่จุดเดิมหรือเปล่าตรงข้ามกับวัดเสมียนนารีกำแพงเพชร6เนี่ยนะฮะวันนี้เขาสวมเสื้อเป็นชุดสีดำทั้งชุดเลยนะครับก็แต่งกายดูดีเลยนะครับมีกระเป๋าสีทองกระเป๋าก็ดูดีไว้ผมบ๊อบนะครับผมบ๊อบก็สีทองนะเป็นผมบ๊อบสั้นนะครับโอ้โหเห็นบอกหน้าตาดีด้วยนะท่านใดที่ผ่านก็เพิ่มเติมได้นะครับเขาเปลี่ยนจุดไหมยังไงดอกจัน1808หรือ1137หรือว่าเป็นคนเดิมที่เห็นกันบ่อยๆก่อนหน้านี้หรือเปล่าก็เพิ่มเติมได้นะครับถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินมีเพิ่มเติมมาจากทางคุณปรีชานะบอกว่าตั้งแต่ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน28ถึงโรงพยาบาลทหารเรือมีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาทำงานนะครับมีรถจอดอยู่ประมาณ20กว่าคันนะครับตลอดเส้นทางด้วยอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็รถติดนะถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับช่วงตั้งแต่ซอยตากสิน28ถึงโรงพยาบาลทหารเรือนะก็เป็นข้อมูลกันนะครับรถชะลอตัวนะครับ 11:59 นครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
4: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัยM81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power New Tin พื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับ Go Inter Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานี Power New Tin
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
10: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
11: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metro Grid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
10: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
12: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
13: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
12: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
13: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
12: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
13: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
12: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
14: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

มาติดตามกันในช่วงท้ายนะครับ11:46 นนะครับแหมเมื่อสักครู่บอกเวลาผิดไปนิดนึงนะจะย้อนเวลาไปชั่วโมงที่แล้วแหละก่อนเบรกนี่บอก10เท่าไหร่10:59ใช่ไหมอ๋อ11ไปบอก11เนาะ59เลยโอ้จะจบชั่วโมงเลยใช่ไหมทีมงานนึกว่าอะไรแบบดูนาฬิกานึกว่านาฬิกาเอ๊ะข้างนอกนาฬิกาตายหรือเปล่าผมบอก11:59ก็เชื่อผมเนี่ยผมไปดูนาฬิกามันยังไม่ถึงเนี่ยจะเปลี่ยนฐานแล้วข้างนอกบอกนะครับเอายังตอนนี้เพิ่ง11:47ไหนใครฟังทันบ้างทาง YouTube ฟังทันไหมเขามาช่วยยืนยันหน่อยนะฮะอ่ะมาติดตามกันนะครับในช่วงท้ายปลายชั่วโมงแล้วคุณผู้ฟังกรณีของอุบัติเหตุ304ด้านขาเข้าที่มีเหตุ2เหตุนะฮะกรณีตั้งแต่ตีหนึ่งนะครับที่มีเหตุแรกก็คือรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกยางอัดก้อนนะครับเสียหลักแล้วรถเนี่ยเกิดพลิกตะแคงแล้วเกิดเหตุเพลิงไหม้ผู้ขับขี่เสียชีวิตนะครับแล้วก็ต่อเนื่องตอนเช้าเนี่ยประมาณสัก8:00 นก็มีเหตุรถบรรทุกเศษเหล็กที่มาพลิกตะแคงนะครับก่อนถึงจุดแรกประมาณ800 เมตรเลยสารปู่โทนมาเหมือนกันทำให้การจราจรเมื่อเช้านี่ติดขัดเลยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เคลื่อนย้ายทั้งรถบรรทุกยางอัดก้อนนะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วก็ตัวของรถบรรทุกเศษเหล็กเนี่ยคือไปพลิกตะแคงอยู่ในฝั่งช่องทางด้านขวาทีนี้ตัวเศษเหล็กก็ไปกองอยู่ฝั่งขาออกด้วยนะครับทำให้การจราจรติดล่าสุดเนี่ยผมเข้าไปดูการเคลื่อนตัวเนี่ยรถเยอะแต่ก็เคลื่อนตัวได้นะครับมีปริมาณรถอยู่แต่ไม่มากนะยังเคลื่อนตัวได้เข้าใจว่าน่าจะยังอยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับสำหรับจุดดังกล่าวที่เราได้ข้อมูลมาเนี่ยปิดการจราจรช่องทางขวานะครับแล้วก็เป็นทางลงเขาผ่านสันปูโทนมาเนี่ยตรงนั้นจะเป็นทางโค้งอันตรายนะครับให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับตอนนี้มีปริมาณรถยังมากอยู่นะเท่าที่เห็นนี่ยังสีแดงอยู่นะครับก็น่าจะต้องรอดำเนินการเคลื่อนย้ายนะคุณผู้ฟังจุดนี้เป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยเป็นจุดเสี่ยงภัยขั้นสุดระดับประเทศเลยนะครับเนื่องจากเป็นทางโค้งลาดชันแล้วก็ยาวต่อเนื่องนะครับรถใหญ่ที่ไม่ชำนาญเส้นทางเนี่ยมักจะเบรกแตกซ้ำซากทีนี้2จุดที่เกิดเหตุเนี่ยได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่นะครับก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากเรื่องของปัญหาหม้อลมเบรกแตกนะครับคือถ้าเราย้อนดูเนี่ยเขาบอกว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยจุดนี้เนี่ยนะสังเวยชีวิตรวมกันไปแล้วเนี่ยหลาย10ศพด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังคือชาวบ้านเนี่ยเขาขนานนามเลยว่าเป็นถนนเรียกได้ว่าสายมรณะเลยนะตรงนี้ต้องระมัดระวังนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะรถบรรทุกใหญ่เนี่ยวิ่งกันเยอะท่านต้องระมัดระวังด้วยเตือนกันหลายรอบนะครับเรื่องของการตรวจเช็คสภาพรถระบบเบรกต่างๆคือเท่าที่ย้อนไปดูเหตุการณ์ที่มีความสูญเสียเนี่ยนะฮะสาเหตุก็คือเกิดจากปัญหาเรื่องของระบบเบรกนะครับแล้วก็ของที่บรรทุกมานะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ต้องแบบว่ากากบาทไว้เยอะๆเลยนะครับว่าให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงกลางคืนนะครับลงเขาและเป็นทางโค้งด้วยทัศนวิสัยไม่ดียิ่งถ้าเป็นฝนตกช่วงที่ฝนตกถนนเปียกลื่นเนี่ยโหยิ่งอันตรายนะครับจุดนี้ยังมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับแต่ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่เขาก็เตรียมในเรื่องของการเคลื่อนย้ายนั่นแหละตั้งแต่เช้าแล้วนะครับยังใช้ได้1ช่องทางด้านซ้ายนะครับฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยครับก็เพิ่มเติมกันไว้นะฮะสำหรับโครงการคนรักรถนะครับช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยรวมกับจสร้อยนะครับจัดทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุก็สืบเนื่องมาจากปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนี่แหละครับทำอย่างไรที่จะทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์มีจิตสำนึกในการขับขี่ที่ปลอดภัยเคารพกฎวินัยการจราจรถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆช่วยกันสร้างค่านิยมในการขับรถดีเชิญชวนเลยนะครับคุณผู้ฟังเข้าร่วมสังคมคนขับรถดีขับรถดีมีเงินคืนให้นี่คือโครงการทำอย่างไรที่จะทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์มีจิตสำนึกในการขับขี่ที่ปลอดภัยเคารพกฎวินัยการจราจรถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆช่วยกันสร้างค่านิยมในการขับรถดีเชิญชวนเลยนะครับคุณผู้

0: บัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถต้องไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกสามารถผ่อนได้ 0% นาน3เดือนนะครับส่วนรถที่อายุเกิน7ปีนะครับก็มีทางเลือกให้นี่คือการทำประกันประเภท3นะครับสมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลรถกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์ด้วยนะครับก็มีเงินกองทุนคืนให้เช่นกันนะครับถ้าหากสินใหม่ทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษให้ด้วยผ่อนได้ 0% 3เดือนนะครับประเภทที่3ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมใครสนใจต่อสายเพิ่มเติมข้อมูลกันสอบถามก่อนได้ครับขับรถดีมีเงินคืนปรึกษาสอบถามค่าเบี้ยนะครับชนิดรถของคุณที่จะเข้าร่วมการทำประกันเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021500888นะครับ021500888ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยครับมีกุรพีบอกว่าฟังทันดีเจพัดสับสนเวลาอยากให้กลับไปตอน10โมงสงสัยไม่อยากกลับบ้านนะประมาณนั้นนะฮะไม่สิผมนึกว่าจะเลิกแล้วใช่ไหมเอาไม่เป็นไรนะครับแหมมีบ้างมีบ้างแหละขอบคุณทุกท่านเลยนะครับมีพี่จุกมาขำด้วยนะฮะติดตามฟังกันทุกเม็ดเลยนะเนี่ยนะครับฟังทันค่ะแต่ไม่กล้าบอกค่ะคุณพัชนีเขาเหรอบอกได้บอกได้ครับบอกได้นะบางทีผมก็ไม่รู้ตัวไงนะครับจะกลับอยู่แล้วเสียงยังใสเลยพี่จุกขอบคุณนะครับนะฮะคุณพินโยนะครับบอกว่าอะไรนะนิดหนึ่งข้อมูลเมื่อวานที่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องอะไรอะที่กาญจนาพิเศษใช่ไหมมีหลายคนเลยนะครับทักทายเข้ามานี่ทางคุณน้ำนะฮะคุณน้ำเนี่ยบอกว่าดูต่อไปค่ะเชียร์ฝรั่งเศสครับนะดูต่อไปเชียร์ฝรั่งเศสครับบางพลัดฝนมันคลุ้มๆฝนมาแล้วนะดังนั้นนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่คุณมดเอ็กนะครับสวัสดีครับคุณมดเอ็ก
1: สวัสดีครับคุณพัชครับ
0: คุณมดเอ็กทางบางพลีสุขสวัสดิ์เน
1: า
0: ะ
1: ทางด่วนครับ
0: เป็นยังไงครับ
1: บางพลีสุขสวัสดิ์นะครับผมขึ้นจากด่านตรงสุขสวัสดิ์นะครับ
0: อ๋อครับ
1: ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาก็มีปัญหาเล็กน้อยตรงจุดที่บรรจบกับทางที่จะมาจากพระรามสามนะครับ
0: ครับ
1: พ้นจากจุดนั้นไปที่จะออกไปทางบางนานี่เคลื่อนตัวได้ดีนะครับรถปานกลางเท่านั้น
0: ครับ
1: แต่ฝั่งกับกันวันนี้ค่อนข้างจะเป็นปัญหานะครับไม่ทราบว่าเป็นเหตุอะไรก่อนจะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
0: ก่อนข้ามสะพานกัน
1: ตรงน
0: ั้
1: นเป็นหัวแถวอะครับท้ายแถววันนี้อยู่กม 7.5 นะครับก็คือขึ้นจากเทพรักษ์มาประมาณสักกิโลเมตรครึ่งก็จะเริ่มติดขัดตัวแล้วก็กระดึบกระดึบกันไปเรื่อยๆนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้ค่อนข้างจะติดขัดพอสมควร
0: คือก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะครับตรงกิโลเมตรที่18บวก700ก็ที่มาจากทางด่านปากน้ำจะไปทางเชื่อมปู่เจ้าทางร่วมปู่เจ้าไปวงแหวนนะมีกระบะตู้ทึบนะชนกับ4ล้อบรรทุก4ล้อนะครับก่อนหน้านี้ท้ายยาวนะครับแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคุณมดเอ็ก
1: เมื่อคู่ผมเพิ่งผ่านมาเนี่ยครับ
0: อ๋อนิดนึงยังไม่ดียังไม่ดีมาจากเทพรัตน์นี่ติดยังไม่ดีเอ๊แต่จริง
1: ๆใครมาก็ต้องทดเวลากันหน่อยคร
0: ับ จริงๆตรงนี้ผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะเพราะว่าอาจจะรถเยอะอย่างเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าอาจจะมีอีกเหตุหรือเปล่าร
1: ถใหญ่เยอะครับวันนี้รถใหญ่เยอะมาก
0: เพราะว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเลยทางด้านของด่านปากน้ำไปนะ
1: ครับ
0: ด่านปากน้ำก็สุขุมวิทนั่นแหละช้างสามเสียน
1: ครับพอขึ้นสะพานได้ก็โล่งนะครับขาที่จะไปทางพระราม2นะครับ
0: ตอนนี้ถึงไหนแล้วนะครับคุณมดเอ็กเนี่ย
1: ผมตอนนี้ผมออกมาเส้นมอเตอร์เวย์ครับที่จะไปบางปะอินนะครับ
0: อ๋อใช้ขาเข้าใช่ไหม
1: ผมใช้ขาออก
0: เดี๋ยวก่อนคุณ
1: ที่ออกไปรามอินทราครับ
0: ไม่ฮะหมายถึงว่าใช้บางพลีสุขสวัสดิ์ขาเข้าใช่ไหมตอนแรกอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: มุ่งหน้าบางนานะครับ
1: ผมย้อนเข้ามา
0: คร
1: ับ แต่จอนด้านฝั่งนี้ก็มอเตอร์เวย์ฝั่งนี้ก็สบายๆนะครับรถน้อยคล่องตัวครับก็มีเจ้าหน้าที่กวดขันจราจรอยู่นะครับ ใครที่เป็นรถใหญ่แล้วไปวิ่งขวาก็ระวังกันให้ดีๆนะครับ
0: ดีแล้วฮะเจ้าหน้าที่กวดขันแบบนี้ดีจะได้สบายใจด้วยครับได้ครับเดินทางไปไหนครับวันนี้คุณวัดเอ็ก
1: วันนี้จะไปแถวๆมีนบุรีครับ
0: อ๋อได้เลย
1: อากาศก็ร้อนดีครับ
0: แดดจ้าเหมือนกันเนา

0: นะตอนนี
1: ้ครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวถ้าปลอดภัย
1: เชียร์ทีมอะไรครับ
0: ผมเชียร์อาร์เจนตินาครับ
1: อ๋อก็ต้องอยู่ตรงข้ามกันหน่อย
0: แต่ผมว่าสเปนน่าจะได้แชมป์อ่ะดูแล้วพวกมาดีมาก
1: ผมว่าสเปนเขารูปแบบการเล
0: ่
1: นหลากหลายมากกว่านะ
0: ใช่
1: ผมว่า
0: ใช่เนี่ย
1: แต่ว่าแล้วแต่ใครจะชอบจะเชียร์ครับได้โอเคครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับหลายท่านก็เชียร์อาเจนใช่ไหมเห็นมีแชร์เข้ามาทาง YouTube เนี่ยคุณอิสระบอกว่าผมเชียร์อาเจนนะครับคุณพาร์ทเชียร์ใครก็เหมือนกันนะครับผมชอบเมสซี่อยู่แล้วนะครับจริงๆผมชอบมาตั้งแต่เขาผมติดตามเขามานานแล้วนะเมสซี่เนี่ยก็เชียร์มาตลอดนะครับก็เวลาเล่นเกมผมก็เล่นอาร์เจนตินาเหมือนกันหมายถึงว่าเล่นเกมผมก็นั่นแหละใช้เหลียวเนลเมสซี่เหมือนกันนะแล้วก็มีทางคุณน้ำหรือคุณหนุ่มผมว่าน่าจะคุณหนุ่มนะคุณหนุ่มก็บอกว่าผมเชียร์อาร์เจนตินาเหมือนกันนะครับก็ลุ้นกันนะครับคืนนี้เนาะสำหรับชิงอันดับ3ก่อนอังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับนะข้อมูลที่แจ้งคนบอกว่ารถขอเงินคุณพินโยคุณพินโยเพิ่มเติมได้นะไม่แน่ใจว่าไปใช้เส้นทางดังกล่าวหรือเปล่าตรงข้ามกับวัดเสมียนนาลีนะครับคุณตะวันที่บอกว่าเชียร์สเปนนะแต่ผมว่าสเปนน่าจะชนะแหละผมใจผมนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเขาเล่นดีเล่นดีรูปแบบเกมดีนะครับวางแผนดีทีมเวิร์กดีนะครับแต่ว่าอาเจนอาจจะใช้ความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะสวัสดีคุณลูกเจ้าพ่อเฮงเจียด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นึงช่วงหน้าเดี๋ยวยังไม่ไปไหนเดี๋ยวส่งต่อหน้าที่พักกันสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะทหารกองกำลังผาเมืองยิงปะทะคาราวานยาเสพติดยึดยาบ้า7,700,000 เม็ดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สำนักงานกสทช.เผยผลการประชุมล่าสุดมีมติอนุมัติจัดสรรคลื่นความถี่ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เพื่อใช้ในระบบป้องกันและตรวจสอบอากาศยานไร้คนขับหรือแอนตี้โดรนในการดูแลความปลอดภัยรอบบริเวณโรงไฟฟ้าบางปะกงยังมีประสิทธิภาพครับนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกรวมจำนวน29คลื่นความถี่ทั้งระบบ FM และAM ตามคำขอก่อนวันสิ้นอายุใบอนุญาตโดยให้กองทัพบกดำเนินการรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ์ออกอากาศให้แล้วเสร็จภายใน30วันรวมถึงได้อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับระบบ IoT เพื่อใช้สำหรับบริการภายในโครงข่ายและบริการเชื่อมต่อทั่วไปอีกด้วยครับทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อการบริหารทรัพยากรคลื่นความถี่และเลขหมายโทรคมนาคมของประเทศให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุดต่อทุกภาคส่วนต่อไป
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
4: ์สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ทหารกองกำลังผาเมืองยิงปะทะคาราวานลักลอบลำเลียงยาเสพติดชายแดนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้า 7,780,000 เม็ดคุณชัชวาลวังที่ยองรายงานค่ะ
6: หน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพกองกำลังผาเมืองได้จัดกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุยิงปะทะกันระหว่างทหารชุดลาดตระเวนกองร้อยทหารม้าที่2กับกลุ่มคาราวานลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าประเทศบริเวณช่องทางแนวชายแดนบ้านแกน้อยตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หลังจากทหารชุดลาดตระเวนได้ตรวจสอบพบกลุ่มคาราวานลักลอบลำเลียงยาเสพติดจำนวนประมาณ30คนเดินเท้าสะพายเป้กระสอบฟางดัดแปลงข้ามชายแดนเข้ามาในเขตไทยและได้เกิดการยิงปะทะกับทหารชุดลาดตระเวนนานประมาณ5นาทีจากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุไม่พบศพผู้เสียชีวิตแต่พบเป้กระสอบฟางดัดแปลงตกกระจายอยู่กลางป่าจำนวน37เป้ภายในมียาบ้าบรรจุอยู่รวม 7,780,000 เม็ดทางหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพจึงลำเลียงยาบ้าทั้งหมดส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนาวายดำเนินการตามกฎหมายต่อไปชัชวาลวังที่ยองรายงาน
1: ด้านหน่วยเฉพาะกิจราชมนูญสกัดรถกระบะ5คันลอบขนน้ำมันดีเซลรวม 10,000 ลิตรในพื้นที่อำเภออุ้งผางจังหวัดตากเตรียมส่งไปเมียนมาคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
7: หน่วยเฉพาะกิจราชบุรีโดยหมวดปืนเล็กที่3กองร้อยทหารราบที่1422ฐานปฏิบัติการบ้านเปิงเครื่องอำเภออุ้มผางจังหวัดตากได้มีการจัดกำลังพลทำการซุ่มตรวจพบรถยนต์กระบะจำนวน5คันลักลอบขนน้ำมันดีเซลไปยังประเทศเมียนมาโดยบรรทุกน้ำมันดีเซลคันละ 2,000 ลิตรรวมจำนวน 10,000 ลิตรคิดเป็นเงินจำนวน 380,000 บาทซึ่งคนขับรถกระบะทั้ง5คันให้การรับสารภาพว่าจะทำการขนน้ำมันจากตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางจังหวัดตากไปยังฝั่งเมียนมาโดยใช้ช่องทางธรรมชาติในการลักลอบขนน้ำมันดังกล่าวซึ่งได้รับค่าจ้างขนน้ำมันจำนวน 6,000 บาทเจ้าหน้าที่จะมีการทำการตรวจยึดส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไปทุนสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
1: เพศที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
8: สถานการณ์ตะวันออกกลางยังตึงเครียดสหรัฐเดินหน้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านอย่างต่อเนื่องรวมทั้งใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอีกครั้งขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพสหรัฐและพันธมิตรในภูมิภาครวมถึงโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุสและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนว่าทั้งสองฝ่ายจะกลับเข้าสู่การเจรจาอิสราเอลประกาศยุบสภาเตรียมจัดการเลือกตั้งวันที่27ตุลาคมนี้ปิดฉากการทำงานของรัฐบาลผสมภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเกิดดินถล่มครั้งใหญ่ทับบ้านเรือนชุมชนริมแม่น้ำอู่เจียงในนครฉงชิ่งของจีนหลังฝนตกหนักต่อเนื่องเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายขณะที่ฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันในบังคลาเทศทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า50คน ส่วนควันไฟป่ารุนแรงในแคนาดาส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายล้านคนในประเทศและควันพิษยังลอยปกคลุมหลายรัฐของสหรัฐจนต้องประกาศเตือนคุณภาพอากาศรัฐสภาญี่ปุ่นเห็นชอบร่างกฎหมายปรับแก้กฎหมายราชสำนักในรอบเกือบ80ปีเพื่อแก้ไขปัญหาสมาชิกราชวงศ์ที่มีจำนวนลดลงสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
4: การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและด้วยความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2514
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
11: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสนพระทัยและมีความเชี่ยวชาญจนเป็นที่ประจักษ์ในด้านกฎหมายโดยทรงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองดูแลและฟื้นฟูกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมในการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์สำนักงานกปร.ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดทำโครงการบูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำความผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคภายใต้แนวคิดการสร้างภูมิคุ้มกันสารฝันเด็กและเยาวชนณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงองค์ความรู้และแนวพระราชดำริต่างๆมาถ่ายทอดให้แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้เพื่อที่วันหนึ่งพวกเขาจะสามารถนำความรู้ต่างๆกลับออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้ยังมีโครงการที่สำนักงานกปร.ร่วมกับกรมราชทัณฑ์จัดอบรมผู้ต้องขังหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน30ชั่วโมงในรูปแบบออนไลน์ณเรือนจำนำร่องที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งและโครงการบูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคซึ่งร่วมกับสถาบันนิติวัตรสำนักงานอัยการสูงสุดแม้วันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแต่พระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่ออนาคตของผู้ต้องขังหญิงเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะยังคงจารึกในความทรงจำของคนไทยตลอดไป
12: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ว่า
0: จ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ลุ่มเพิ่นเห็นไหมก็โอ้ยป่าเอาไปให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นซอบบ้านนี้เพิ่นมาเริ่มบ่ให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบ้านนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งรับฟังทุกสุขส่งตรวจงานพวกเขาด้วยพระองค์เอง
2: นี่ก็สวยนี่เรียกลายอันก่อนนะขอเป็นตัวอย่างเถื่อเก็บเอาไว้เถื่อขอเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ขอบใจมาก
0: เส้นทางศิลปชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนส่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวผู้ไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นๆที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูผานราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไหมไทย
3: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promote what she does for this country is something that makes me feel really very emotional I was quite surprised is the coloring they are really sensationaland the texture and the design
0: ทุกวันนี้พันรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำฤทธิ์ผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถส่งมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปาชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนาน ก็จะเป็นดั่งแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: 12:33 นะคะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยค่ะมาเจอกันได้นะคะที่ YouTube นะคะ JS100 Radio Official หรือว่าจะฟังผ่านทางวิทยุเนาะหรือว่าแอปพลิเคชันก็ได้นะคะในฟีเจอร์วิทยุหรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียได้เลยนะคะทักทายคุณระพีด้วยนะคะคุณ AA ค่ะมาน้องฝนสามมนมาแล้วนะคะคุณหนูพินคุณกระโปงแดงด้วยนะคะแล้วก็คุณตะวันด้วยนะคะอ่ะส่งคุณพัดเดินทางกลับบ้านกันไปเนอะเดี๋ยวเรามาเดินทางกันต่อเนื่องนะคะยาวๆจนถึง18:00 นเลยสืบเนื่องจากช่วงเช้าวันนี้ใช่ไหมคะก็มีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนกันเนาะในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเดี๋ยวขอย้ำให้ฟังกันอีกทีนึงที่บริเวณทางหลวงหมายเลข304อันนี้น่าจะเป็นจุดที่หลายๆคนก็คือติดตามอยู่เลยเพราะว่ามีถึง2เหตุการณ์ด้วยกันเลยนะคะที่เกิดขึ้นวันนี้วันที่18 กรกฎาคมเนาะแล้วก็เป็นอุบัติเหตุใหญ่ทั้งคู่เลยนะคะแล้วอยู่ห่างกันแบบไม่ได้ไกลมากนะคะเกิดขึ้นเวลาไล่เลี่ยกันด้วยเดี๋ยวไปดูจุดแรกกันก่อนอันนี้เนี่ยคือมีเพลิงไหม้ด้วยนะคะเป็นเหตุที่รถบรรทุกเขาเสียหลักแล้วก็เกิดการพลิกตะแคงแล้วเกิดเป็นเหตุเพลิงไหม้ซึ่งตรงนี้ค่ะคือเป็นเหลือแต่ซากรถซากอะไรเลยนะคะต้องมีการเก็บกู้กันซึ่งมีรายงานในเรื่องของจำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ที่1รายด้วยกันนะคะจุดเกิดเหตุจะอยู่ที่ประมาณกิโลเมตร209ตรงศาลปู่โทนค่ะเป็นทางหลวง304ฝั่งขาเข้านะคะนี้จะอยู่ที่บริเวณอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะในจุดนี้เนี่ยคืออยู่ในระหว่างการรอการเคลื่อนย้ายซากต่างๆที่ทุกคนเห็นตามภาพที่มีการรายงานข่าวไปเลยค่ะเพลิงคือสามารถควบคุมได้แล้วสงบแล้วสักพักหนึ่งเลยนะคะส่วนอีกหนึ่งจุดที่บอกว่าเกิดเคสใหม่เนี่ยอันนี้ก็คือตามหลังกันมาติดๆกันเลยนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นจุดบริเวณ304ค่ะเข้าเหมือนกันที่บริเวณจากวังน้ำเขียวมุ่งหน้าไปอุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งมันจะเลยศาลเจ้าปู่โทนไปเล็กน้อยนะคะเลยศาลเจ้าปู่โทนไปเล็กน้อยจุดแรกเนี่ยจะอยู่ตรงศาลเจ้าปู่โทนนะคะประมาณกิโลเมตรที่209ซึ่งอุบัติเหตุอันนี้นะคะที่เกิดขึ้นไล่เลี่ยกันเนี่ยจะเป็นในลักษณะของรถบรรทุกค่ะตามภาพเลยก็คือเขาเสียหลักเนาะแล้วสิ่งที่เขาขนมาบรรทุกมาเนี่ยมันคือเป็นเหมือนกับเศษเหล็กอะค่ะทุกคนพอเกิดการเสียหลักพลิกตะแคงกันเกิดขึ้นตามที่เห็นเลยนะคะบนท้องถนนก็คือจะมีเป็นเศษเหล็กต่างๆที่เกิดมาจากในเรื่องของการเสียหลักพลิกตะแคงแล้วมันก็หล่นออกมานะคะในอุบัติเหตุจุดนี้ค่ะจะมีการกีดขวางการจราจรด้วยนะคะเป็นการกีดขวางการจราจรอยู่ที่ช่องทางขวาทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกเพราะว่าเหมือนกับว่าตัวเศษเหล็กเนี่ยมันคือตัวรถอยู่ฝั่งหนึ่งแต่ว่าตัวเศษเหล็กที่เยอะๆมากๆเนี่ยนะคะมันกระเด็นไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็เลยไปกีดขวางฝั่งขาออกด้วยเลยทำให้การจราจรเนี่ยก็คือได้รับการกีดขวางไปนะคะฝั่งละ1เลนด้วยกันตรงนี้ทั้ง2เหตุก็คือมีเจ้าหน้าที่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับอุบัติเหตุจุดที่เป็นในเรื่องของเศษเหล็กเนี่ยรู้สึกว่าจะมีได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะแต่เขาบอกว่าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็เลยเหมือนกับไม่ได้ประสงค์จะไปโรงพยาบาลนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเก็บกวาดแล้วก็เคลื่อนย้ายผลการกีดขวางซะมากกว่าใครที่ใช้เส้นทางดังกล่าวอะค่ะสามารถเพิ่มเติมในเรื่องของการจราจรกันมาได้นะว่าสามารถที่จะเคลื่อนตัวได้ยังไงบ้างแต่ดูจากเบื้องต้นเนี่ยก็คือจะมีการนำกรวยนำอะไรไปวางกั้นเอาไว้การจราจรก็คือรถไม่ได้แน่นมากนะคะค่อนข้างที่จะใช้การได้อยู่แค่จะมีในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเลยที่เรานำมาเสนอข้อมูลเอาไว้จะได้เป็นข้อมูลกันนะคะในการเตรียมตัวการเดินทางส่วนในเรื่องของพื้นที่อื่นๆนะคะวันนี้เนี่ย เดี๋ยวขออนุญาตมาดูนี้หน่อยตอนนี้เที่ยง38เนาะเพราะว่ามันเพิ่งสอบเสร็จกันไปรอบแรกนะคะเพราะวันนี้ที่บริเวณมหาวิทยาลัยสวนดุสิตถ้าเป็นไปได้ให้หลีกเลี่ยงการจราจรหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบตัวของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกันไปก่อนก็ได้สำหรับวันเสาร์ที่18นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็มีอีก1วันแต่ว่าเราดูของวันนี้ก่อนวันนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยเองเขาจะเป็นสถานที่จัดสอบนะคะเป็นการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการได้แหละซึ่งคิดว่าน่าจะมีผู้เข้าสอบอะค่ะเดินทางมาที่พื้นที่จำนวนค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยอาจจะทำให้การจราจรโดยรอบเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาแน่นซึ่งตอนนี้เที่ยงกว่าเนี่ยมันจะเป็นรอบแรกเขาเพิ่งสอบกันเสร็จไปนะคะมีผู้เข้าสอบอยู่ที่739คนด้วยกันน่าจะเป็นเวลาที่กำลังจะเดินทางกลับเลยนะคะการจราจรอาจจะเยอะหน่อยในบริเวณโดยรอบตัวของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตส่วนอีกหนึ่งรอบจะมีการจัดสอบในเวลา13นาฬิกาเลิกนะคะเลิกสอบตอน15นาฬิกา30นาทีค่ะอันนี้คนสอบจะเยอะกว่าหน่อยนะคะอยู่ที่ 1,063 คนนะคะก็สรุปมีทั้งหมด2รอบเลิกตอนเที่ยงรอบหนึ่งแล้วก็ไปเลิกตอนบ่ายสามครึ่งอีก1รอบจะได้วางแผนกันได้ว่าต้องเลี่ยงอะไรกันยังไงตอนไหนนะคะนะตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่สวนกันพอดีมีคนที่สอบเสร็จแล้วแล้วก็มีคนที่กำลังเดินทางมาสอบในรอบบ่ายถัดไปด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวในเรื่องของการจราจรอื่นๆนะคะเดี๋ยวกลับมารายงานกันอีกทีนึงหลังสปอตนะคะช่วงนี้พักโฆษณากันสักครู่นึงค่ะ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: แกไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: งั้นไปคาเฟ
3: ่ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
4: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
7: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: วลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
1: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
0: 1330อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: กลับมาเดินทางกันต่อนะคะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของการจราจรกันบ้างค่ะที่บริเวณทางด่วนนะคะทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ทิศทางพระราม2มุ่งหน้าบางนานะคะในช่วงของด่านบางครุถนนสุขสวัสดิ์เนี่ยมุ่งหน้าไปจนถึงเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกนะคะรถปริมาณค่อนข้างเยอะเลยวันนี้นะคะตั้งแต่ตอนประมาณก่อนเที่ยงมาจนถึงตอนนี้ก็คือยังมีประมาณรถเยอะอยู่แต่ว่าเคลื่อนตัวกันได้เรื่อยๆนะคะอันนี้ขอบคุณข้อมูลจากทางคุณมด X ด้วยส่งกันเข้ามาให้ค่ะที่บริเวณสะพานพระราม3ฝั่งขาออกเนี่ยนะคะมีได้รับรายงานในเรื่องของอุบัติเหตุเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันสักนิดนึงคุณสมพรกด SOS กันเข้ามาแจ้งทางรายการนะคะบอกว่าในถนนพระราม3มุ่งหน้าทางลงถนนรัชดาท่าพระนะคะทิศทางฝั่งขาออกบริเวณกลางสะพานเลยนะคะกลางสะพานพระราม3เลยเนี่ยมีอุบัติเหตุเป็นรถชนกันระหว่างรถส่วนบุคคลทั้งคู่นะคะมีรถเก๋งแล้วก็รถ SUV ซึ่งตอนนี้ทั้ง2คันมีการกีดขวางการจราจรอยู่ในช่องทางด้านซ้ายมือก็ให้คนระมัดระวังกันด้วยในเรื่องของการเดินทางนะคะที่ใช้เส้นสะพานพระราม3วันนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวกันบริเวณกลางสะพานเนาะเพราะว่าจะเป็นจุดที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่บริเวณเลนซ้ายสุดนะคะถ้าผ่านจุดเกิดเหตุไปได้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ก็จะมีการชะลอตัวของรถแค่ช่วงก่อนถึงจุดเกิดเหตุเลยนะคะก็ขอบคุณคุณสมพรด้วยนะคะวิ่งผ่านไปแล้วก็กด SOS กันเข้ามาเลยนะคะส่วนในจุดอื่นๆเนี่ยที่บริเวณรามคำแหงนะวันนี้รถติดเหมือนกันคุณชินภัทรแจ้งมาเขาบอกว่าถนนรามคำแหง2ในช่วงของถนนบางนาตราดมุ่งหน้าซอยหมู่บ้านทุ่งเศรษฐีนะคะการจราจรรถติดค่ะเคลื่อนตัวช้าเลยแล้วก็บางช่วงก็คือนิ่งไปเลยก็มีรถค่อนข้างที่จะเยอะตรงบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง2นะคะก็นี่ทางคุณชินภัทรก็เลยแจ้งมาว่าอยากเหมือนกับให้มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาช่วยจัดการจราจรเพิ่มเติมให้หน่อยในบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะผมไม่แน่ใจว่าวันนี้มันมีอีเวนต์งานหรือว่าการจัดสอบหรืออะไรเกิดขึ้นไหมที่มรามคำแหงเดี๋ยวยังไงเช็คให้นะคะแล้วนำข้อมูลมาแจ้งกันอีกทีนึงแต่เอาเป็นว่านะตอนนี้เนี่ยรถค่อนข้างเยอะเลยคุณยุ้ยเจอของหล่นนะคะที่บริเวณทางด่วนขั้นที่1ดินแดงไปบางนาตรงทางแยกไปทางด่วนฉลองรัฐค่ะแล้วก็ทางเชื่อม S1 บุรพาวิถีมุ่งหน้าทางลงถนนทางรถไฟสายเก่าจริงๆแล้วจราจรเนี่ยใช้การได้นะคะแต่ว่าจะมีเจอเป็นเหมือนกับเบาะฟองน้ำสีเขียวนะคะคุณยุ้ยเจอที่เลยทางแยกไปทางด่วนฉลองรัฐเลยไปประมาณ1กิโลเมตรเลยทางแยกไปทางด่วนฉลองรัฐประมาณ1กิโลเมตรที่บริเวณช่องทางกลางเลยนะคะจะมีเป็นเบาะฟองน้ำสีเขียวซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย 2-3 อันแล้วเขาตั้งซ้อนๆกันอยู่ขึ้นไปนะคะตกอยู่ที่ช่องทางกลางค่ะเลยเตือนให้เพื่อนๆสมาชิกระมัดระวังกันด้วยเพราะว่าวันนี้รถโล่งนะคะใช้การได้ทำความเร็วได้อะไรได้ก็ไปเจอแล้วตกใจกันได้เนาะที่เลนกลางเลยนะคะยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายไปไหนอันนี้เพิ่งส่งเข้ามาเมื่อประมาณ10นาทีที่ผ่านมานี่เองเป็นเบาะที่มีขนาดคุณยุ้ยให้ขนาดมาด้วยนะคะเนี่ยวัดทันได้อย่างไรเก่งมากนะคะดูด้วยตาเปล่าเขาบอกว่าประมาณอยู่ที่40x40เซนติเมตรนะคะ 2-3 อันมันตั้งซ้อนกันอยู่ที่เลนกลางนะคะใครที่จะใช้เส้นทางตรงนี้เนี่ยทางด่วน1เนาะดิ้งแดงไปบางนาระมัดระวังกันด้วยเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูในเรื่องของเป็นสายทางคุณเดชาธรแสงอำนาจนะคะผู้อำนวยการจากทางเขตธนบุรีมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะในเรื่องของการใช้งานถนนประชาธิปกนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะในเรื่องของการใช้เส้นทางเนี้ยค่ะวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดให้ใช้แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับคืออย่างนี้เพื่อเนื่องจากว่าเรามีการปิดการจราจรมาตั้งแต่วันที่9ตั้งแต่5โมงเย็นของวันที่9ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ทั้งสองฝั่งเลยปรากฏว่า
0: ทางนี้ค่ะวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดให้ใช้แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับคืออย่างนี้เพื่อเนื่องจากว่าเรามีการปิดการจราจรมาตั้งแต่วันที่9ตั้งแ

0: 10โมงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยครับทุกภาคส่วนก็เห็นพ้องต้องกันว่าคิดว่าการถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้าเมืองที่มุ่งหน้าจากวงเวียนใหญ่ไปสี่แยกบ้านแขกแล้วก็ข้ามไปถนนประชาธิปข้ามไปฝั่งพระนครเนี่ยสามารถเปิดการจราจรได้ก
1: ็
0: เลยจะมีกำหนดให้เปิดพรุ่งนี้วันอาทิตย์เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ
1: ค่ะ6นาฬิกาเป็นต้นไปวันพรุ่งนี้จะเป็นท
0: ิ
1: ศทางฝ
0: ั่
1: งขาออกนะคะฝั่งขาเข้าขออภัยแต่ว่าส่วนฝั่งตรงกันข้ามคืออันนี้ยังเป็นการปิดการจราจรเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับยังให้ใช้เส้นทางเลี่ยงเหมือนเดิมครับฝั่งในฝั่งที่ขาออกจากฝั่งข้ามฝั่งพระนครมาที่มุ่งหน้าเข้าสู่วงเวียนใหญ่ก็ให้ไปใช้ถนนอิสรภาพถนนสมเด็จสมเด็จเจ้าพระยาเช่นเดิมแล้วก็ไปเข้าถนนลาดย่าผ่านวงเวียนใหญ่ได้เหมือนเดิมครับ
1: ค่ะท่านผอ.คะตรงนี้เนี่ยสามารถให้การยืนยันอะไรกับทางประชาชนที่ฟังอยู่นิดนึงได้ไหมคะในเรื่องของความมั่นใจในการใช้รถใช้ถนนในเส้นทางรอบข้างที่เป็นจุดดังกล่าวที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่อะค่ะ
0: ก็ทางผู้รับจ้างนะทั้งรฟม.นะครับทางเจ้าที่ตำรวจเราหลายๆภาคส่วนเราดูแลจากการประชุมศูนย์ติดตามเนี่ยก็เห็นว่ามันมีค่าคงที่มา6ประมาณ1สัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็การดำเนินการในด้านเรื่องอุโมงค์ที่น้ำรั่วเนี่ยตอนนี้ก็มีเงินอัตราการรั่วก็น้อยลงอะไรต่างก็อยู่ในระดับที่ผู้รับจ้างเขาสามารถควบคุมได้และคิดว่าถ้าการเปิดจราจรฝั่งขาเข้าเมืองเนี่ยก็ไม่ได้กระทบมากนักก็เลยมันเขาลุกไปแล้วมีความมั่นใจว่าสามารถดำเนินการได้อยู่แต่เนื่องจากฝั่งขาออกเนี่ยยังเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานในการดำเนินการของผู้รับจ้างอยู่ก็เลยยังไม่เปิดเท่านั้นเองครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณสำหรับข้อมูลมากๆเลยนะคะ
0: ครับครับครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมยินดีครับขอบคุณครับช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับผมครับ
1: เดี๋ยวทางในทางจสร.ทางรายการเรานะคะจะย้ำในเรื่องของการเปิดใช้เส้นทางตรงนี้ให้เรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ทางท่านผอ.ก็คือเพิ่งออกมาจากการประชุมเมื่อช่วงเช้าวันนี้เลยตอนนี้ก็คือ 12:54 นาทีนำข่าวมาแจ้งให้กับทางรายการได้เลยนะคะย้ำกันอีกทีนึงนะคะสำหรับเหตุที่เกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วมีการปิดการเดินทางการสัญจรตั้งแต่วันที่9นะวันนี้วันที่18แล้วนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะวันอาทิตย์เนี่ยค่ะเวลา6นาฬิกาคือช่วงเช้า6โมงเช้าการจราจรที่บริเวณถนนประชาธิปกนะคะฝั่งขาเข้าเมืองนะคะอันนี้มีการเปิดให้ใช้งานได้ตามปกติแล้วนะคะจะเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาในวันที่19กรกฎาคม2569วันพรุ่งนี้นั่นเองเปิดแค่ฝั่งเดียวก่อนนะคะส่วนฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยก็คือยังเป็นการทำงานของทางเจ้าหน้าที่กันอยู่ดังนั้นแล้วก็คือยังมีการปิดการจราจรเหมือนเดิมนะอันนี้เปิดแค่ฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกยังปิดนะคะฝั่งขาเข้าก็คือจะเป็นถนนประชาธิปกจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าไปสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้านะคะเริ่มเปิดให้ใช้งานได้เวลา6นาฬิกานั่นเองอันนี้ก็เป็นสารที่ได้มาจากการประชุมมีการตรวจเช็คต่างๆนะคะแล้วก็การลงความคิดเห็นพ้องต้องการได้ว่าฝั่งขาเข้าเนี่ยเปิดให้ใช้การจราจรได้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดเลยนะคะในเรื่องของเหตุการณ์ที่มีในเรื่องของอุโมงค์น้ำรั่วแล้วก็ถนนสุดตัวกันไปนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราตามกันเรื่อยๆเนาะเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าในเรื่องของการเดินทางมันเกี่ยวข้องอะไรยังไงก็มาที่ทางจสร.ได้นะคะเพิ่มเติมกันได้เรื่อยๆเลยส่วนในเรื่องของเมื่อกี้ที่ติดๆกันค้างๆกันเอาไว้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตมาดูเพิ่มเติมนิดนึงคุณรภัทรดานะคะมีการแจ้งมาบอกว่าที่บริเวณถนนเลียบคลอง13ฝั่งตะวันออกเนาะไฟส่องทางทุกดวงยังเปิดอยู่เลยอ่ะได้ขอบคุณนะคะเดี๋ยวยังไงเราประสานงานต่อให้คุณอัมพรมีแจ้งในเรื่องของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ที่บริเวณถนนพหลโยธินฝั่งขาออกค่ะเป็นช่วงของมหาวิทยาลัยมอกรุงเทพรังสิตไปจนถึงต่างระดับคลองหลวงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะคะการจราจรฝั่งขาออกรถติดเลยนะคะเคลื่อนตัวช้าแล้วก็สลับหยุดนิ่งเลยทีนี้ก่อนที่จะถึงต่างระดับคลองหลวงเล็กน้อยเนี่ยมันจะมีเจ้าหน้าที่ของทางการไฟฟ้าแล้วเขามาเป็นเหมือนกับรถกระเช้าอะค่ะเขาจอดอยู่ที่ช่องทางด้านซ้ายแล้วก็กำลังทำงานกันอยู่ซึ่งมากันหลายคันนะคะตามที่ทางคุณอมพรแจ้งมาเนาะอยู่เลนซ้ายสุดของทางขนา

แล้วก็มีรถใกล้เช้าในปริมาณจำนวนหลายคันเลยทำให้อาจจะกระทบเรื่องของการเดินทางด้วยแหละนะคะรถค่อนข้างติดคุณอัมพรก็เลยบอกว่าแนะนำเนาะไม่อยากให้วิ่งทางขนาดนั้นเพราะว่ารถติดเลยแนะนำให้วิ่งในเลนด่วนน่าจะดีกว่าซึ่งเหมือนกับว่าวันนี้ที่มันติดที่มันรถเยอะเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคือธรรมศาสตร์รังสิตมีการจัดสอบด้วยถ้าเกิดว่าวันนี้จริงๆแล้วหลายมหาลัยเหมือนกันที่มีการจัดสอบนะคะที่มท.รังสิตมีการจัดสอบแล้วภาพที่ทุกคนเห็นเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ก็คือจะเป็นในเหมือนกับว่าคนที่จะไปสอบเนี่ยก็ต้องลงจากรถเพื่อที่จะนั่งรถจักรยานยนต์นะคะมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนาะไปแทนเพราะไม่งั้นไปไม่ทันนะคะอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าสอบวันนี้ให้สามารถไปถึงได้ทันเวลาพอดีนะคะอันนี้ใครฟังอยู่แล้วกำลังเดินทางกันอยู่นะคะออกเลนด่วนเลยเลนขนานมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่แล้วเขามากันหลายคันก็เลยกระทบเรื่องของการเดินทางด้วยไม่ทันอะไรยังไงเรียกแกร็บกระโดดขึ้นวินได้เลยนะคะเดี๋ยวจะถึงห้องสอบไม่ทันเอาอันนี้ฝากเอาไว้ด้วยในช่วงนี้ตอนนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะตำรวจนครบาลบุกทลายผับลับย่านห้วยขวางปิดทึบไม่มีทางหนีไฟไม่เน้นขายเหล้าแต่เน้นขายยาเสพติดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาร
6: องผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำทีมบุกทลายผับลับย่านห้วยขวางเป็นอาคาร4ชั้นปิดทึบไม่มีทางหนีไฟรวบ11ผู้ต้องหายึดยาเสพติดหลายชนิดคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานค่ะ
7: พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำกำลังตำรวจนครบาลร่วมกับสำนักงานปปส.กรุงเทพมหานครบุกเข้าตรวจค้นผับลับภายในอาคารพาณิชย์4ชั้นริมถนนประชาอุทิศเขตห้วยขวางหลังสืบทราบว่าเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกค้าประจำโดยใช้ผ้าใบและรถยนต์ปิดบังหน้าร้านเพื่ออำพรางสายตาเจ้าหน้าที่ผลการตรวจค้นพบยาเสพติดหลายชนิดทั้งยาอี224เม็ดไอซ์กว่า51กรัมเคตามีน326กรัมโคเคนและพอทเครวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมากรวมมูลค่าของกลางประมาณ 300,000 บาทพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหา11คนแบ่งเป็นเจ้าของร้านและพนักงานขายยาเสพติด2คนส่วนอีก9คนเป็นพนักงานและลูกค้าที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายโดยเจ้าของร้านรับสารภาพว่าเปิดผับลับแห่งนี้มานานกว่า1ปีและลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้ลูกค้าที่มาใช้บริการพลตำรวจตรีธีรเดชระบุว่าสถานบริการแห่งนี้มีลักษณะอาคารปิดทึบมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวไม่มีทางหนีไฟเสี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้บริการอย่างมากเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหากับเจ้าของร้านทั้งครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่ายเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง11คนพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางดำเนินคดีและขยายผลถึงเครือข่ายจัดหายาเสพติดต่อไปพงษ์ณพีประพฤติดีรายงาน
6: สุพมาศรับลูกมติกพช.ชี้สคบ.นำร่องคุมค่าไฟอพาร์ตเมนต์ลั่นส่วนลดต้องถึงมือผู้เช่าใครบวกกำไรเจอทั้งจำทั้งปรับคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ได้มีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าใช้ไฟฟ้าให้แก่ประชาชนว่ามาตรการดังกล่าวนั้นสอดรับกับงานคุ้มครองผู้บริโภคที่สคบ.เดินหน้ามาก่อนแล้วโดยเฉพาะการควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นภาระใกล้ตัวโดยมติกพช.ครั้งนี้มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่าโดยตรงคือการปรับลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกหรือ3บาทต่อหน่วยและการขยายนิยามของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์รวมไปถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านให้ใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปแทนอัตราชั่วคราวที่มีราคาสูงกว่าซึ่งกลุ่มผู้ที่รับประโยชน์มากที่สุดคือกลุ่มเดียวกับที่สคบคุ้มครองผ่านมาตรการควบคุมสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่องทางนี้ได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไปขยายผลการตรวจสอบธุรกิจห้องเช่าไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศและให้จับตาเป็นพิเศษในช่วงที่อัตราค่าไฟฟ้าใหม่เริ่มมีผลบังคับใช้พร้อมมอบหมายให้ติดตามความคืบหน้าและรายงานผลอย่างใกล้ชิดรวมไปทั้งบูรณาการข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและศูนย์ดำรงธรรมทั่วทุกจังหวัดเพื่อให้ผู้เช่าได้รับผลประโยชน์จากนโยบายลดค่าไฟอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
9: หยุดการเผาก็เท่ากับช่วยลดมลพิษศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งผลักดันให้เมืองไทยอากาศสะอาด
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02 078 1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: 13:18 นะคะเดินทางกันต่อกับจส100นะคะทักทายคุณผู้ชมคุณฟังด้วยค่ะมีคุณระพีเนาะเข้ามาเช็คชื่อรายงานตัวตอนบ่ายโมงใช่ไหมคะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจสวัสดีนะคะฟุตบอลโลกโอ้โหตีสองใช่ไหมหรือว่ายังไงนะกี่โมงนะคะจะมีแมตช์ที่เป็นสเปนกับอาร์เจนใช่ไหมคะมีคนมาถามใช่แล้วเชียร์ใครยังไม่ตัดสินใจเลยเดี๋ยวรอดูหน้างานเชียร์คนชนะนะคะเดี๋ยววันที่อะไรอ่ะคือวันที่19เนาะพรุ่งนี้ตอนตีสองก็คือเช้าวันจันทร์ที่20นั่นแหละเป็นแมตช์สเปนพบอาร์เจนตินานะคะรู้สึกว่าน้องหมูเด้งคือเลือกไปแล้วใช่ไหมเป็นเหมือนกับเดินให้มาเลือกแตงโมพักเรื่องนี้กันมาก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องนี้กันหน่อยจริงๆแล้วเหตุเนี้ยเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนเช้าที่ผ่านมานี้แล้วนะคะสำหรับเป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนคิดว่าหลายๆคนน่าจะเห็นข่าวนี้กันมาบ้างแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของข้อสรุปต่างๆที่พอมีนะตอนนี้แล้วก็รายละเอียดอื่นๆด้วยนะคะสาเหตุอื่นๆด้วยที่หลังมีการตรวจสอบกันเนาะเดี๋ยวไปพูดคุยกันนะคะกับทางผอ.เขตธนบุรีนะคะคุณเดชาธรแสงอำนาจอยู่ในสายกับเราแล้วเรียบร้อยสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะจะสอบถามในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนะคะที่บอกว่าเป็นเหมือนกับทาวน์โฮมใช่ไหมคะ3ชั้น
2: ใช่บ้านก็บ้านแฝดนะครับ
1: ค่ะ
2: ปลูกติดกัน2หลังนะครับ
1: ค่ะ
2: เจ้าของก็เป็นพี่น้องกันนะครับบ้านต้นเพลิงที่เกิดเนี่ยเป็นบ้านของพี่ชายซึ่งเป็นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีลูกนะครับ
1: ค่ะ
2: ส่วนอีกบ้านหนึ่งเป็นบ้านของน้องชายเนี่ยก็เป็นครอบครัวค่อนข้างใหญ่นะครับมีลูก3คนแต่ว่าพักอาศัยอยู่ที่บ้านที่เกิดใกล้ที่เกิดเหตุเนี่ย2คนแล้วก็มีลูกก็มีหลานแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อค่ะ
2: ครับผม
1: ตัวสรุปแล้วอะค่ะมีผู้เสียชีวิตตัวเลขอะไรยังไงบ้างแล้วก็คนที่สามารถช่วยเหลือมาได้อะค่ะ
2: ผู้เสียชีวิตก็ยืนยันที่2รายก็คือบ้านต้นเพลิงครับเป็นสามีภรรยาที่เสียชีวิตอยู่บริเวณห้องนอนชั้น2นะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ครับผมก็เบื้องต้นก็สันนิษฐานว่าจะเกิดจากการที่ว่าเขานอนหลับอยู่แล้วก็ต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้น1เปลวอะไรพันแปลงไปก็ขึ้นไปบริเวณชั้น2อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้ท่านหลับแล้วก็อาจจะหลับไปเลยหมดสติไปเลย
1: เหมือนก็สูดดมควันเข้าไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
2: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
1: คือภายในบ้านไม่ได้มีเหมือนกับสปริงเกอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าสัญญาณ
2: ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับ
1: เท่ากับว่าตอนนี้จากที่ฟังก็คือบ้านข้างๆที่อยู่ติดๆกันเลยเนี่ยอันนี้คือสามารถที่จะช่วยให้การช่วยเหลือคนที่อยู่ในบ้านตอนเกิดเหตุออกมาได้
2: ใช่ครับคือบ้านที่อยู่ติดกันเป็นบ้านก็อย่างที่บอกอย่างที่เรียนเป็นบ้านของน้องชายซึ่งมีคนพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นประมาณ10คนก็มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับแล้วก็มีคนแก่ที่ว่าเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ว่าป่วยติดเตียงก็เป็นญาติของทางบ้านภรรยาของเจ้าของบ้านนะครับ
1: ค่ะซึ่งนักบวชก็มี
2: เจ้าของบ้านก็มีเด็กเล็กหลานนะครับรุ่นหลานนะครับก็พักอาศัยอยู่ด้วยแต่ก็สามารถพอเกิดเหตุก็มีการเรียกอะไรอย่างเงี้ยพอตื่นมาแล้วเขาก็เหมือนว่ารู้ตัวแล้วก็อพยพออกมาก่อนแล้วถึงมีการโทรแจ้งเหตุนะครับ
1: อ๋อบ้านข้างๆคือเหมือนตื่นแล้วก็รู้ตัวนำตัวมาเองได้เอง
2: ใช่ใช่ครับใช่ครับใช
1: ่
2: คร
1: ับ
2: ก็นำมีการอพยพเอาทั้งคู่คนที่อยู่ในบ้านออกมาได้เรียบร้อยครับ
1: ค่ะเห็นว่าเด็กบ้านข้างๆนี่คืออายุแค่2เดือนเองเหรอคะผอ.คะ
2: ใช่ครับประมาณนั้นครับก็คุณเหมือนกับว่าเรียกอะไรดีก็คือหลานก็คุณอาจจะเป็นที่เรียกก็คือตายายไหมตายายมาตื่นขึ้นมาหรือว่าลุงปู่ย่าเนี่ยตื่นขึ้นมาชงนมให้หลานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเห็นเหตุการณ์ก็เรียกลูกหลานออกมาอพยพออกมาครับ
1: อ๋อค่ะ
2: แล้วมันเป็นช่วงที่ว่าประมาณ6โมงแล้วเช้าแล้วนะครับก็มันก็เริ่มตื่นกันละครับ
1: มาคือมีเด็กเล็กด้วยตื่นมาตอน6โมงเช้า
2: ครับ
1: สรุปแล้วในเรื่องของ
2: ซึ่งก็เด็กนี้ก็ปลอดภัยผู้สูงอายุที่อพยพออกมานี่ก็ปลอดภัยครับ
1: ไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
2: ได้ไม่ได้รับบาดเจ็บครับ
1: ในเรื่องของบ้านต้นเพลิงอันนี้เรารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุเพลิงหรือยังนะคะ
2: ก็ เบื้องต้นก็จำที่สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรบริเวณในตู้ไฟแผงไฟนะครับที่ควบคุมนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็เนื่องจากที่น่าเราใจอีกอันก็คือท่านเป็นคนรักแมวนะครับท่านสอนเป็นคนที่ใจบุญแล้วก็เลี้ยงสัตว์ประเภทแมวเนี้ยไว้ในทุกชั้นของอาคารเลย3ชั้นเนี่ยครับก็เลยทำให้มีสัตว์ แมวเนี่ยที่เราเก็บซากได้เสียชีวิตเนี่ยก็เก็บซากได้เนี่ย73ตัวนะครับแล้วก็มีรอดชีวิตมาประมาณ19ตัวนะครับก็เบื้องต้นที่รอดชีวิต17ตัวเนี่ยทางที่เขตรับมาแล้วนำส่งไปที่ศูนย์เลี้ยงของกทม.ที่ประเวศนะครับแล้วมีอีก2ตัวที่ได้รับบาดเจ็บอะไรเงี้ยก
1: ็
2: มีพลเมืองดีคนผู้ใจบุญเนี่ยนำส่งโรงพยาบาลสัตว์ที่อยู่ใกล้เคียงทำการรักษาอยู่นะครับ
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: ตอนนี้ถ้าเกิดว่าทางคอมเมนต์คนในอินเทอร์เน็ตก็อาจจะมีถามด้วยว่าขอไปรับเลี้ยงต่อได้ไหมอะไรยังไงในเรื่องของแมวที่
2: ก็ตอนนี้ทางเขตเราส่งไปที่ศูนย์ประเวศสั่งให้ไปติดต่อได้ที่ศูนย์ประเวศเลยครับ
1: อืมค่ะสรุปแล้วคือเลี้ยงไว้ร้อยกว่าตัวเลยใช่ไหมคะในภายในบ้าน
2: ก็ถ้าดูตามที่เราตรวจสอบได้เบื้องต้นเนี่ยก็ไม่ถึงร้อยหรือก็ใกล้ๆร้อยนะครับเพราะว่าที่ซากที่เราเก็บได้เนี่ยก็คือ73แต่เราไม่รู้จำนวนที่แท้จริงแล
1: ้
2: วก็ที่บอกว่ารอไปเนี่ยก็17กับ73นี่ก็รอบก็ประมาณ90แล
1: ้
2: วและที่บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอีก2ตัวอย่างเงี้ยก็เกือบร้อย
1: ค่ะตอนนี้ยังมีการตรวจสอบอยู่ไหมคะยังมีการนับจำนวนซากของน้องแมวอยู่ด้วยไหมคะ
2: ซากแมวนี่ก็ทางเจ้าที่เขตไปเก็บไปกำจัดเรียบร้อยแล้วครับก็เท่าที่นับได้ก็อย่างที่บอกก็คือ73
1: เป็นจำนวน73เลยไม่ได้มีเพิ่มเติมแล้วนะคะ
2: ครับครับครับแต่ก็ไม่แน่เท่าว่ามีอยู่ในซากที่มันถ้าเราไปลื้อกรงอะไรต่างๆที่เวรอื่นๆถ้าก็อาจจะมีไม่แน่ใจอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวยังไงต้องรอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ค่ะเท่ากับว่าตอนนี้นะที่เกิดเหตุยังมีการปฏิบัติหน้าที่อะไรอยู่ไหมอะคะ
2: อ๋อไม่ตอนนี้ก็คือเฝ้าระวังดับไฟให้มันเรียบร้อยครับกันบริเวณครับไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปเกี่ยวครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณทางท่านผอ.มากๆเลยนะคะ
2: ครับครับยินดีครับครับผมขอบคุณครับ
1: คร
2: ับครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณทางท่านผอ.นะคะเขตธนบุรีนะคะผู้อำนวยการเขตธนบุรีทางคุณเดชาธรแสงอำนาจนะคะเพิ่มเติมกันให้เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วตามเนื้อข่าวตอนแรกที่ออกไปช่วงเช้าเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของตัวเลขที่ยังไม่ได้เหมือนกับ finalize ขนาดนั้นนะคะสรุปแล้วเนี่ย เหตุที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในลักษณะของเป็นทาวน์โฮมบ้านอยู่ค่อนข้างที่เหมือนกับจะติดกันเลยนี่แหละใกล้ๆกันมากๆเป็นย่านสำเร็จนะคะเกิดเหตุเมื่อตอนช่วงเช้าวันนี้นะคะตอนประมาณ6โมงเช้าซึ่งบ้านของตัวต้นเพลิงเนี่ยนะคะก็จะเป็นบ้านของพี่ชายบ้านข้างก็จะเป็นบ้านของน้องชายบ้านพี่ชายก็คือจะเป็นตัวพี่ชายคือเป็นสามีแล้วก็มีทางคุณภรรยาอยู่ด้วยไม่ได้มีลูกคือในบ้านก็จะเป็นบ้านที่บอกว่าเลี้ยงแมวเยอะๆนี่แหละนะคะอันนี้เนี่ยตัวของบ้านที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะคือมีการยืนยันแล้วในเรื่องของจำนวนผู้เสียชีวิตนะคะอยู่ที่จำนวน2รายด้วยกันซึ่งในเรื่องของบ้านที่พบผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะจะเป็นเพศชายอายุ65ปีแล้วก็เพศหญิงอายุ55ปีก็อย่างที่แจ้งไปเป็นสามีภรรยากันนี่แหละนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการสันนิษฐานอย่างที่คุยกับทางท่านผอ.เลยว่าก็คือตอนนั้นอาจจะยังหลับอยู่นอนอยู่นะคะซึ่งก็อาจจะเสียชีวิตในเรื่องของการสูดดมควันไฟที่เกิดขึ้นไปนั่นเองตอนนี้ก็คือเดี๋ยวต้องมีการชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดกันต่อไปก่อนภายในบ้านนี่คืออย่างที่แจ้งไปเลยว่าเจอแมวที่เลี้ยงไว้ค่อนข้างเยอะนะคะทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาสมัครก็คือช่วยนำกันออกมาได้เนี่ยทั้งหมดแล้วก็คือ17ตัวที่รอดชีวิตเนาะบางตัวก็คือต้องมีอาการที่ต้องส่งไปยังโรงพยาบาลอย่างเช่นสำลักควันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง ตัว2ตัวส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ที่เหลือเนี่ยคือตอนนี้ก็คืออยู่กันกับที่ทางประเวศนะคะของทางกทมเขาอันนี้ก็คือสำหรับผู้มีผู้ใจบุญอื่นๆนะที่ตอนนี้อาจจะเห็นในช่องทางคอมเมนต์หรืออะไรต่างๆนะคะเวลาที่ลงข่าวว่าให้การช่วยเหลือน้องแมวที่เหลือได้ไหมอะไรยังไงคือสามารถติดต่อกับทางประเวศได้เลยโดยตรงได้เลยนะคะทางท่านผอ.ก็แจ้งมาแบบนี้ได้เลยอ่ะทีนี้นะคะคือแมวที่เหลือเนี่ยที่แจ้งไปก็คือจะพบเจออยู่ในกรงบ้างในอะไรบ้างที่ถูกไฟไหม้นั่นแหละนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะช่วยเหลือออกมาได้ทันเพราะว่าในขณะที่บ้านข้างๆกันเนี่ยจะเป็นบ้านที่เป็นครอบครัวค่อนข้างใหญ่เลยคือมีทั้งลูกเด็กเล็กแดงนะคะมีเด็กอายุ2ขวบแล้วก็มีเป็นเพศหญิงติดเตียงด้วยนะคะซึ่งบ้านหลังเนี้ยคาดการว่าณตอนนั้นน่ะน่าจะเหมือนกับตื่นพอดีแล้วก็เลยตะโกนเรียกๆกันพอเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยสามารถที่จะออกมาจากตัวบ้านได้ก่อนนะคะก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้นก็เลยรอดชีวิตหมดนะคะออกมาได้ปลอดภัยไม่ได้มีได้รับการบาดเจ็บเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวของน้องชายเนาะแล้วก็ในเรื่องของเด็ก2ขวบแล้วก็มีทางผู้ป่วยติดเตียงท่านหนึ่งด้วยนะคะอันนี้ก็คือสามารถออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะตรงนี้เนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่ก็ถือว่าสามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้เนี่ยเร็วแล้วนะคะใช้เวลาแค่ประมาณอยู่ที่15นาทีเองหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุคือตอนไปถึงเนี่ยตัวของเพลิงไหม้อ่ะค่ะก็คือเริ่มต้นที่ชั้น1แล้วก็กำลังจะลามขึ้นไปในชั้น2ก็เลยมีการเร่งฉีดน้ำควบคุมเพลิงกันไปนะคะตอนช่วงเช้าวันที่18กรกฎาคมนี้นั่นเองอันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากๆเลยถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญหลายคนเลยเนาะก็คือมีทั้งมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็ยังมีในเรื่องของสัตว์เลี้ยงอีกหลายชีวิตเลยนะคะที่เสียชีวิตไปกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะคะสำหรับเหตุการณ์ตรงนี้เรานำมาเสนอกันส่วนอีกเรื่องราวนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเราได้รับแจ้งในเรื่องของพบเจอเป็นศพปริศนาโดนโบกปูนทับอยู่ใต้โบสถ์เป็นวัดโบสถ์ชื่อดังย่านเอกมัยอันนี้จุดไหนอะไรยังไงไปคุยกับเจ้าหน้าที่กันอีกทีนึงแล้วก็รายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกันกับทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะนคร45นะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสมานทองหมอและชาวบ้านบอกว่าสมาน
1: ลาวสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณฝนครับและท่านผู้ฟังเก่าสลายทุกท่านครับ
1: ค่ะสรุปแล้วเนี่ยคือที่เจอเป็นศพปริศนาโดนโบกปูนทับนี่คือมีรายละเอียดอะไรบ้างอะคะหลังตรวจสอบ
4: มันเป็นอย่างนี้ครับก็คือวันนี้ทางวัดธาตุทองนะครับ
1: วัดธาตุทองเนาะ
4: ได้ใช่ครับวัดธาตุทองได้ทำการยกดีดโบสถ์เขาเรียกเหมือนยกอุโบสถสูงขึ้นนะครับจะทำการดีดพื้นโบสถ์ให้สูงขึ้นก็เลยช่างเนี่ยช่างก็คือเข้าไปดำเนินการทุกจุดก็คือพร้อมก็ยกพื้นพระโบสถ์ขึ้นแต่ว่าระหว่างที่ยกขึ้นก็ค่อยสำรวจข้างในก็พบเป็นเหมือนแท่งปูนนะเป็นแท่งปูนโบกอยู่ตรงกลางของโบสถ์นะครับพื้นโบสถ์ก็เลยช่างก็เลยไปเจาะดูว่าเปิดข้างในจะมีอะไรหรือเปล่ามีวัตถุมงคลหรือมีอะไรหรือเปล่าก็ไปพบเป็นลักษณะซากเป็นโครงกระดูกคือมันใส่หีบศพเอาไว้ครับใส่ลงศพไว้แต่ว่าเนื่องจากเวลามันน่าจะนานหลายสิบปีนะครับเพราะสภาพคือโลงนี่ผุหมดเลยครับโลงเป็นเหมือนกองอยู่ที่พื้นหมดเลยแล้วก็พบมีร่างโครงกระดูกมนุษย์อยู่ก็เลยประสานเนี่ยก็เลยต้องรีบแจ้งร้อยเวรของสน.คลองตัน
1: ค่ะ
4: สน.คลองตันพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็วันนี้วันเวรมูลที่ร่วมกันอยู่ก็ส่งกำลังนะครับส่งเจ้าหน้าที่ของอาสาร่วมกันเลยว่ารถนอกเขตในพื้นที่เข้าไปร่วมตรวจสอบครับในจุดเกิดเหตุตอนนี้ก็ยังเจาะให้เจ้าหน้าที่เห็นรูปร่างให้ชัดเจนนะจากนั้นก็ส่งสภาพเดิมไปก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติเวชของโรงพยาบาลจุฬามาร่วมตรวจสอบครับ
1: ค่ะ ก็คือเท่ากับว่าตอนนี้คือเราสามารถบอกอะไรเกี่ยวกับตัวของซาก
4: คือตอนนี้คือทั้งป่าทางเจ้าวาดก็ดีหรือเจ้าหน้าที่ทางวัดต้องบอกว่ายังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ศพนี้นะครับไม่มีข้อมูลใดๆเลยนะครับก็ได้แต่เพียงสันนิษฐานก็ผมจัดการศพถ้าเป็นผมสันนิษฐานก็น่าจะเป็นนี่ส่วนตัวนะครับยังไม่ระบุอะไรก็เราเจ้าหน้าที่เองก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเจ้าของที่นะน่าจะเป็นเจ้าของที่หรือเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นบุกเป็นพ่อของเจ้าของที่หรืออะไรหรือเปล่าที่มีการมอบที่ให้ทำวัดอะไรเงี้ยแล้วก็สร้างโบสถ์และครอบร่างเอาไว้นะครับเพื่อเป็นกุศลอะไรอย่างเงี้ยนะครับสันนิษฐานแบบนั้นได้ก่อนนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยการตรวจสอบว่าเป็นชายหรือเป็นหญิงอันนี้จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของตรวจการและแพทย์นิติเวชส่งร่างไปตรวจกับแล็บนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะตรวจเบื้องต้นได้นะครับแค่ชันสูตรสภาพในจุดเกิดเหตุได้เท่านั้นครับ
1: จริงๆแล้ววัดธาตุทองนี่อายุประมาณกี่ปีอะคะที่คุยกับทาง
4: ไม่มั่นใจครับผมยังไม่มั่นใจข้อมูลนะครับเพราะว่าถ้าถามคนนี้อย่างน้อยก็มีมาตั้งแต่ก่อนเราอยู่ก่อนเราเกิดแล้วนะวัดธาตุทองแล้วก็น่าจะเป็นหลักร้อยปีนะครับน่าจะเป็นหลักร้อยปีครับ
1: ค่ะโอเคแต่ว่าก็ยังไม่รู้อายุของโครงกระดูกด้วย
4: ใช่ครับหรือว่าจริงๆถ้าลูกฟังจะสร้อยใครที่มีนะใครเป็นญาติผู้ใหญ่ใครเป็นคนเก่าแก่ที่นี่มีข้อมูลอะไรรบกวนด้วยนะครับก็จริงๆแล้วตอนนี้ในจุดเกิดเหตุก็มีเจ้าหน้าที่ร่วมมือที่ร่วมกันอยู่นะครับเจ้าหน้าที่รักษาร่วมกันอยู่แล้วก็เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยถึงแล้วกำลังตรวจสอบกำลังเตรียมหลักฐานอยู่แต่ว่าในจุดเกิดเหตุยังรอแพทย์นิติเวชอีกทีมหนึ่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวก็ร่วมกันอยู่จะช่วยนำร่างเนี่ยแพทย์แล้วก็นำไปส่งให้ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาครับ
1: ได้ค่ะซึ่งสรุปแล้วว่าตอนนี้ข้อมูลที่ได้ก็คือมาจากกรณีที่จะมีการยกพื้นใช่ไหมคะ
4: ยก
1: พื้นแล้วก็เลย
4: มีการดีดยกพื้นโบสถ์สูงขึ้นและถึงไปพบกับบ่อปูนท่อแท่งปูนที่ข้างในมีโลงศพและมีร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ข้างในคร
1: ับ แล้วอันนี้
4: ก็ยังไม่รู้ด้วยว่ากี่ร่างนะครับตอนนี้เรายังเจาะไปได้เจาะเป็นโพรงไปให้เห็นยังไม่ได้เปิดทั้งหมดนะครับ
1: ถ้า
4: เป
1: ิ
4: ดท
1: ั้
4: งหมดแล้วถ้าเจอจำนวนกะโหลกศีรษะเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราจะพยายามนะครับเจ้าหน้าที่ร่วมกันอยู่จะพยายามช่วยปฏิบัติตามคำสั่งของทางทีมนิติเวชทางแพทย์นิติเวชแล้วก็กองพิสูจน์หลักฐานนะครับเราจะช่วยดำเนินการเกี่ยวกับร่างเนี่ยเพราะว่าจะได้รู้ว่าลักษณะของผู้เสียชีวิตในบ่อปูนเนี่ยมีจำนวนหนึ่งรายหรือว่าจำนวนกี่รายเพราะเดี๋ยวรอให้ทีมทุกทีมพร้อมครบแล้วก็จะเปิดให้กว้างๆและให้เห็นในทำงานสะดวกขึ้นครับ
1: ค่ะแต่คืออยู่ในขั้นตอนที่จะทำกันต่อไปอยู่แล้วเนาะในการตรวจสอบว
4: ่
1: ามีแค่ร่างเดียวหรือเปล่าค่ะค่ะ
4: ใช่ครับ
1: ได้เลยค่ะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าอะไรยังไงเดี๋ยวรายการจะรบกวนอีกทีนึงนะคะ
4: ครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณที่ตลอดและก็ท่านผู้ฟัง
1: อีกนิดนึงได้ไหมคะพอดีหลังไมค์เขาถามมาว่ารอบๆบตัวของโครงกระดูกอะค่ะมันมีทรัพย์สินอื่นๆใกล้อยู่ใกล้ศพ
4: ไหมยังมีอยู่ยังเก็บไว้ให้เป็นหลักฐานทั้งหมดก็จะเป็นเสื้อผ้าคือเนื่องจากตอนนี้กองของเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเหมือนมันเก่ามากมันจะเป็นผงทั้งหมดเลยรวมไปถึงหีบศพนะครับโรงศพเนี่ยเป็นผงไปหมดเลย
1: นะครับ
4: เป็นผงแล้วก็ร่างศพก็อยู่มันอยู่ยังอยู่ในห่อผ้าอยู
1: ่
4: ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่รักษาในกำลังซึ่งในจุดเกิดเหตุเนี่ยต้องลงไปที่พื้นใต้พื้นของโบสถ์นะครับใต้พื้นโบสถ์ซึ่งมีพวกแหลมมีแหลมค้ำยันเนี่ยมีแหลมค้ำยันอยู่สภาพก็คือเป็นโรงเก่าโรงไม้นี่ผุหมดเลยนะครับร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ยังใส่เสื้อผ้าสวมใส่เสื้อผ้าและเดี๋ยวจะตรวจสอบช้าๆว่าภายในเนี่ยมีน่าจะมีพวกสิ่งของอะไรที่เขาใส่มาอยู่ในโรงนั้นด้วยครับ
1: อ๋อค่ะค่ะได้ๆเดี๋ยวยังไงเราเข้ามา
4: ตอนนี้เนื่องจากโรงมันผุมากถ้าเดาแล้วผมคิดว่าน่าจะหลายสิบปีมากเลยอาจจะถึงร้อยปีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพอัพให้ดูในเพจของ
3: ข้อม
4: ู
3: ล
4: ที่ห้านะครับ
1: ได้ค่ะ
4: สามารถเข้าไปชมภาพได้
1: ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ
4: ครับผมขอบคุณกันตลอดครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางนครศรีห้าด้วยนะคะมูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะก็เป็นเรื่องราวเลยนะอันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์ไม่ได้จะ อะไรเลยคือจะเป็นเหมือนกับการปรับปรุงพื้นที่ยกพื้นสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือปกติแล้วทางเจ้าที่ก็ต้องมีการตรวจสอบโครงสร้างอะไรเงี้ยก่อนเนาะพอตรวจสอบเท่านั้นแหละเจอเลยนะคะเป็นเหมือนกับโครงกระดูกที่รอบๆก็คืออยู่ในเป็นเหมือนกับหีบศพนี่แหละแต่ว่าตัวหีบตัวอะไรคือด้วยความที่มันผ่านมาแล้วหลายปีมากๆซึ่งจำนวนปีเนี่ยต้องรออีกทีนึงนะคะในการพิสูจน์อีกทีนึงว่าอายุเท่าไหร่แล้วก็ตัวของจะเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าเป็นโครงกระดูกแล้วกันเนาะเพราะมันก็แบบไม่ได้เป็นศพอะไรขนาดนั้นแล้วเป็นเพศอะไรด้วยอะไรยังไงนะคะตรงนี้เนี่ยโอ้โหแล้วเกิดขึ้นที่อันนี้ก็คือเป็นวัดธาตุทองเนี่ยกับหมายนพูดชื่อได้นะคะนี่แหละตอนนี้ก็คือแผนในเรื่องของการปรับปรุงพื้นที่ก็อาจจะต้องมีการพอสเอาไว้ก่อนแล้วก็มาดูที่เรื่องนี้ก่อนเพราะว่าก็ไม่แน่ใจอีกว่ามีแค่โครงกระดูกเดียวหรือเปล่าเป็นร่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าจะมีเพิ่มหรืออะไรยังไงนะคะแต่คอนเฟิร์มแล้วไม่ใช่ศพใหม่นะคะอันนี้คือมีอายุเยอะมากๆมากๆมากๆแล้วเพราะว่าด้วยสภาพที่เข้าไปเจอได้ตาเปล่าเลยยังไม่ต้องมีการพิสูจน์อะไรทั้งสิ้นเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าก็คือเป็นเหลือแค่เศษซากกระดูกเลยเป็นโครงกระดูกเลยนะคะแล้วหีบศพที่ใส่มาเนี่ยก็คือผุแล้วพังแล้วเสื้อผ้าก็แทบจะเป็นผงอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวอันนี้ต้องรอทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็เข้ามาตรวจสอบกันเพิ่มเติมกันต่อไปเบื้องต้นหน่วยงานที่ตอนนี้อยู่หน้างานก็คือจะเป็นในเรื่องของการอำนวยความสะดวกกันไปก่อนในการเปิดพื้นที่ให้เข้าไปตรวจสอบได้นะคะนี่ก็ต้องขอบคุณทางเจ้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูด้วยนครศรีห้าที่เข้ามาเพิ่มเติมให้กับทางจสร้อยด้วยนะคะสำหรับเคสที่เกิดขึ้นอันนี้เราก็เพิ่งได้รับแจ้งมาไม่นานเลยค่ะเดี๋ยวไงเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในขั้นต้นมากๆต้องมีการตรวจสอบอีกเยอะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเนาะเดี๋ยวนำมารายงานกันอีกทีนึงเชื่อว่าหลายๆคนก็ติดตามเคสนี้กันอยู่นะคะฝากเอาไว้ด้วยในช่วงนี้เดี๋ยวตอนนี้13:40 นเราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
3: อ่ะดูนี
2: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
3: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
2: โหเร็วจัง
3: บอกแล้วไงไวไหม

ไวเวอร์ใช่สินี่ M-Flo New Version เลยนะอัปเกรดใหม่ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใช้งานง่ายสมัครก็ง่ายไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นให้ผู้ที่ชำระค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ด้วย M-Flo M-Flo Version ใหม่สะดวกรวดเร็วจะมัวจ่ายค่าผ่านทางด้วยวิธีเดิมๆอีกทำไมดาวน์โหลด M-Flo Version ใหม่ได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android หรือคลิกwww.mflowthai.com สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ตลอด24ชั่วโมง

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

เนาะแต่ไม่เป็นไรเราให้ข้อมูลเอาไว้ก่อนเพราะทิศทางเนี่ยดูแล้วน่าจะไปทางปู่เจ้านะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้เคสลังผลไม้ตกหล่นใช่ไหมคะทางคุณธนกิจโทรมาแจ้งเราประสานงานให้เรียบร้อยแล้วนะกับทางกู้ภัยวงแหวนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าก็น่าจะคลี่คลายกันแหละเสร็จสับนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของในช่วงนี้ค่ะตอนนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะกระทรวงการต่างประเทศย้ำเรือสินค้าที่ถูกโจมตีขนาดผ่านช่องแคบฮอร์มุซไม่ใช่เรือไทยพร้อมขอบริษัทเดินเรือติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเหตุสถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนสูงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดอะไร

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
5: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่มีรายงานข่าวเมื่อคืนวันที่17กรกฎาคม2569โดยสำนักข่าวต่างๆรวมถึงสำนักข่าวของอิหร่านอ้างว่าเรือชักธงไทยลำหนึ่งเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC โดยถูกกล่าวหาว่าพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นกระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเตหะรานและกองทัพเรือเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งทางกองทัพเรือได้ออกมาชี้แจงด้วยแล้วว่าไม่ใช่เรือสัญชาติไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศจะติดตามพัฒนาการเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดต่อไปทางนี้เนื่องจากสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังมีความไม่แน่นอนสูงกระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้บริษัทเดินเรือรวมถึงภาคส่วนต่างๆติดตามข่าวสารและประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดขณะที่พลเรือตีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงมีความไม่แน่นอนและสหรัฐอเมริกาได้ออกประกาศแจ้งเตือนด้านความมั่นคงทางทะเลสำหรับพื้นที่อ่าวเปอร์เซียช่องแคบฮอร์มุซและอ่าวโอมานกองทัพเรือได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำด้านความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการเดินเรือไทยอย่างต่อเนื่อง

0: เรื่องทางนี้เมื่อวันที่17กรกฎาคม2569กองทัพเรือได้มีหนังสือแจ้งไปยังสมาคมเจ้าของเรือไทยเพื่อให้ผู้ประกอบการและเรือพาณิชย์ไทยรับทราบการประเมินระดับความเสี่ยงของพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งยังคงอยู่ในระดับสูงมากกองทัพเรือจึงแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าสู่พื้นที่เสี่ยงหากไม่มีความจำเป็นพร้อมติดตามประกาศคำแนะนำจากหน่วยงานด้านการเดินเรือระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้กองทัพเรือได้กำหนดแนวทางการรายงานข้อมูลการประสานงานและการแจ้งเหตุผิดปกติของเรือไทยเมื่อเดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างการเดินเรือซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เรือพาณิชย์ไทยรวมถึงกำลังพลประจำเรือ
1: ถ้าชอบน้องพี่ต้องมาแบบเต็มร้อยแต่ถ้าอยากจะหวานอีกสักหน่อยขอ 50% พอจ้าให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% ในเครื่องดื่มทุกประเภทนะคะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทางป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของพื้นป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแลวได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพยาอย่างต่อเนื่อง
2: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง
3: พระบุญญามหาราชินีนา
0: ถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของเมือง

0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
1: 14นาฬิกา18นาทีนะคะเดินทางกันต่อนะคะเดี๋ยวแวบมานี่ก่อนเลยประกาศในเรื่องของโปรแกรมฟุตบอลโลก2026นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีชิง2รอบใช่ไหมเป็นชิงอันดับ3ก่อนรอบ1วันนี้นะคะก็คือเช้าวันอาทิตย์ที่19ตอน4:00 นั่นเองเป็นแมตช์ระหว่างทีมฝรั่งเศสนะคะเจอกันกับอังกฤษส่วนวันอาทิตย์คืนอาทิตย์ที่19กรกฎาคมหรือว่าเช้าวันจันทร์ที่20กรกฎาคมเวลา 2:00 น. ตี 2:00 นะคะก็จะมาตัดสินแล้วว่าใครจะได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกปี2026นี้ระหว่างสเปนนะคะ VS อาร์เจนตินานั่นเองไหนแฟนๆของเรามีเชียร์ทีมไหนก็แวะมาเคาะได้นะคะหมูเด้งเคาะไปแล้วว่าเป็นรู้สึกว่าจะเลือกอะไรอ่ะเลือกอาร์เจนไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะมาเคาะกันได้นะคะในคอมเมนต์เรามีคนถามมาใช่ไหมคะว่าพี่ฝนเชียร์ทีมไหนมาตอบกันก่อนว่าแต่ละคนนะเชียร์ทีมไหนกันด้วยสวัสดีคุณปรมินทร์นะคะคุณพาคิอินด้วยนะคะช่วงนี้คุณพาคิอินบอกว่าอะไรนะสเปนอ่ะเคาะแล้วว่าสเปนนะคะมาได้เลยส่งกำลังใจให้อ่ะจริงๆมีใครจะอยู่ดูไหมคะแต่คิดว่าควรนะเพราะว่ามันอีกแค่นิดเดียวก็คือรู้ผลแล้วอะน่าดูมากนะคะจริงๆแล้วตีสี่เนาะพรุ่งนี้เช้าตีสี่ก็เป็นฝรั่งเศสกับอังกฤษจริงๆก็หลายคนก็คือค่อนข้างช็อกเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนฝนเชียร์ฝรั่งเศสเยอะมากแล้วก็คือเข้าใจว่าจะได้ไปสู่แมตช์ชิงชนะเลิศเลยไม่คิดว่าตัวเองต้องแบบมาเชียร์เป็นชิงรอบชิงอันดับที่3นะคะคุณพาเคียอินอ๋อเป็นทีมสเปนใช่ไหมคะกระทิงดุโอเคได้เลยเดี๋ยวต้องมาดูกันดุจริงไหมอะไรยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาเดินทางในตอน14นาฬิกานี้เนาะก็มีหลายท่านเหมือนกันนะคะส่งเข้ามาเดี๋ยวฝนเช็คสักครู่นึงเอาเป็นอุบัติเหตุกันก่อนดีกว่าเพราะว่าจะได้ดูในเรื่องของการจราจรร่วมด้วยไปเลยนะคะเพราะมันน่าจะกระทบอยู่อันนี้เนี่ยจะอยู่ที่ทางด่วนค่ะทางด่วนท่านที่1บางน้ำมุ่งหน้าดินแดงจะเป็นราบบ่อนไก่นะคะที่เป็นจุดเกิดเหตุมันคือทางลงถนนพระราม4มุ่งหน้าราบบ่อนไก่จุดเกิดเหตุเนี่ยจะอยู่ตรงราบบ่อนไก่เลยเป็นรถเมย์นี่แหละนะคะที่เกิดเหตุกันไปดูสิเป็นสาย138เป็นรถเมย์ปรับอากาศนะคะนี้ชนกันกับรถเก๋งซึ่งไม่ใช่แค่คันเดียวด้วยนะคะ3คันเลยทุกคนรถเก๋ง3คันตอนนี้ก็คือมีการกีดขวางช่องทางด้านซ้ายอยู่ชนกันท่าไหนเนี่ยน่าจะเป็นชนท้ายกันนะชนท้ายกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไปจบกันที่รถเก๋ง3คันนะคะตอนนี้การจราจรเคลื่อนตัวช้าแน่นอนค่ะกระทบเลยเพราะว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ที่แถวๆราบป่อนไก่อยู่ที่เลนซ้ายนะคะที่มีการกีดขวางอยู่เป็นรถโดยสารปรับอากาศนะคะสาย138แล้วก็ชนกันกับรถอีก3คันรถเก๋งอีก3คันนั่นเองอันนี้เราก็ย้ำกันให้ในเรื่องของอุบัติเหตุส่วนในเรื่องของการจราจรอื่นนะคะเดี๋ยวไปดูทางคุณอ่ะเดี๋ยวไปคุยกับคุณสิขรก่อนเลยให้เพิ่มเติมเรื่องอุบัติเหตุเมื่อกี้นี้นิดนึงคุณสิขรสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณศักดิ์ชัยเสือยางหมดนะคะ
1: ค่ะที่เจออุบัติเหตุใช่ไหมคะ
2: อุบัติเหตุเนี่ยจากลาบบนไก่มานะฮะคือถ้าจ่ายค่าทางด่วนมาแล้วก็จะมุ่งหน้าไปทางดินแดงเนี่ยจุดเกิดเหตุตรงก่อนเข้าทางวันแบงคอกบนทางด่วนเนี่ยนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็เลนซ้ายทั้งหมด3คันเป็นรถเมย์ปอสีฟ้า138นะฮะชนท้ายไอ้ตรงจุดเนี้ยนะผมฝากท่านผู้ฟังมีสิ่งที่ใช้รถนะฮะก่อนเราจะเลี้ยวเข้าหรืออะไรอ่ะมันต้องทิ้งระยะนิดนึงอ่ะรถใหญ่เขามาลงมันช่วงลงพอดีอ่ะนะมันก็ตกนะฮะเลนซ้ายทั้งหมด3คันก็ชนต่อๆกัน ตอนนี้รถเริ่มติดขัดสะสมมานะเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะมานะผมยังลงลาดบอลไก่มาก็ยังออกพระราม4ยังไม่ได้นะยังติดอยู
1: ่ยังติดอยู่เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับผมจะมุ่งหน้าพระราม4นะยังติดสัญญาณไฟอยู่นะครับก็มองไปตรงข้ามมีรถก็เริ่มหนาแน่นฮะเลนซ้ายนะครับใครที่มาเนี่ยตามหลังมาก็ที่มุ่งหน้าดินแดงนะให้ใช้กลางมากกว่าสะดวกกว่า
1: ได้เลยค่ะเจ้าหน้าที่ยังไม่มาเน
2: าะอีกจุดนึงนะผมแจ้งไว้เลยว่าตอนนี้สุขุมวิทที่เราจะลงเกินจิตเนี่ยจะเข้าสุขุมวิทจะมุ่งหน้าไปเซ็นทรัลเวิลด์อะไรเนี่ยโอ้โหท้ายแถวยาวนะฮะแล้วก็ลงได้น้อยมากนะครับผมว่าความจริงอาจจะลงสุขุมวิททีนี้มันลงไม่ได้ต้องเปลี่ยนมาลงพระราม4นะครับอยู่พระราม4แล้วยังพอจะพอเคลื่อนตัวได้นะแต่สุขุมวิทนี่มันไม่ขยับนะ
1: ค่ะ
2: ครับรถเยอะนะอ้อมหน่อยนะครับเร็วกว่านะครับหาวิธีการแล้วกันโอเคนะครับขับรถระมัดระวังนะครับเพื่อนเพื่อนนะฮะและช่วงนี้แดดจะร้อนด้วยโอเคครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณทางคุณสิขอนด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้2จุดด้วยกันเลยไม่ว่าจะเป็นตรงช่วงของทางลงพระราม4นะคะมุ่งหน้าราบบ่อนไก่ที่มีอุบัติเหตุเป็นรถด้วยสารประจำทางเนาะชนกันกับรถเก๋งนะคะต่อๆกันทั้งหมดเนี่ย3คันรวมรถเมล์ด้วยก็4คันนะคะแนะนำออกนี่เลยช่องทางกลางกับทางขวาเลยนะคะเพราะว่าช่องทางซ้ายก็จะมีในเรื่องของอุบัติเหตุที่อยู่ในจุดนี้ตอนนี้ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้มาเพิ่งเกิดเหตุไม่นานเดี๋ยวยังไงเราประสานงานต่อให้นะคะส่วนอีกหนึ่งจุดก็คือจะเป็นแถวๆนู่นเลยในห้างสุขุมวิทนะคะไปเซ็นทรัลมงเซ็นทรัลเวิลด์กันเผื่อเวลาเยอะๆได้เลยส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูจากทางสำนักงานกสทช.กันนิดนึงคือตอนนี้มันก็ยังมีในเรื่องของมิจฉาชีพไม่แผ่วนะฝนเชื่อว่าหลายๆคนนะจริงๆแล้วอ่ะมีภูมิแล้วเริ่มมีภูมิกันเยอะแล้วเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นคนไทยเนี่ยนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุดมันจะมีเคสหนึ่งของต่างประเทศน่ากลัวมากคือจะเป็นในลักษณะของการปลอมแปลงดีเฟกในเรื่องของเสียงคุณแม่เนี่ยเขาได้รับสายเป็นเบอร์แปลกหน้าก็กดรับเนาะกดรับพอรับเสร็จเนี่ยได้ยินเป็นเสียงเหมือนกับลูกสาวเลยลูกสาวตัวเองเลยเราพูดเสียงสั่นเครือมากพูดทำนองว่าขอบคุณนะคะคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะแม่วันนี้หนูขอโทษด้วยสำหรับทุกๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกับจะสั่งลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็ตกใจมากแล้วก็มีเสียงเป็นน่าจะเป็นทางคนก่อเหตุนั่นแหละนะคะเขาก็บอกประมาณว่าเนี่ยลักพาตัวลูกคุณมาอยู่นะให้ออกมาเจอกันที่นี่ที่นี่แล้วเดี๋ยวจะเรียกเงินได้ค่าถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นกรณีที่จริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้ลักพาตัวแต่คือไปเอาเสียงของลูกสาวที่มีการเหมือนตัวลูกเนี่ย ก็ใช้โซเชียลมีเดียตามปกติถูกต้องไหมคะแล้วบางทีเราอัดคลิปลงคลิปอะไรแล้วมีเสียงพูดด้วยอ่ะเขาไปเอามาจากตรงนี้นี่แหละแล้วทำดีเฟกให้พูดประโยคใหม่แต่เป็นเนื้อเสียงเดียวกันเนื้อเสียงเดียวกับลูกสาวแล้วก็มาหลอกคุณแม่ในลักษณะนี้นะคะอันนี้ก็คือออกข่าวที่น่าจะอเมริกาถ้าฝนจำไม่ผิดล่าสุดแต่ว่าสุดท้ายก็คือน่าจะโอเคอยู่ตำรวจก็เข้ามาช่วยเหลืออะไรไว้ได้นะคะแต่ว่าเอาไว้เป็นอุทาหรณ์กันว่าเมืองนอกเนี่ยเขาก็เริ่มมีในเรื่องของการปลอมแปลงเสียงที่มันเริ่มเนียนมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนในไทยเราเองเนี่ยย้อนกลับมาที่ประเทศเราเนาะจริงๆแล้วในเรื่องของ SMS ต่างๆก็ยังเป็นกลนึงที่คนยังหนุ่มเชื่อเยอะอยู่เพราะว่าบางทีค่ะมันขึ้นมาเป็น SMS ที่ตั้งชื่อคล้ายๆกับหน่วยงานเนาะหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนอะไรก็ว่าไปที่อาจจะมีความน่าเชื่อถือแล้วเราอ่านไวๆอ่านผ่านๆเราไม่ได้คิดว่าเป็นมิจฉาชีพเราคิดว่าเราได้ SMS จากทางหน่วยงานนั้นจริงๆทางกสทช.เขาก็เลยมีการแนะนำมานะคะในเรื่องของอยากจะฝากมาให้ประชาชนอะลองสังเกตดูตามนี้ได้เลยเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเขาอะนะคะอันนี้ก็ทางคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลนะคะรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์แล้วก็กิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะเขาก็มีการเปิดเผยข้อมูลมาตรงกับที่ฝนพูดเลยว่าปัจจุบันอะ SMS ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่มิจฉาชีพใช้หลอกคนอยู่ต่อเนื่องแล้วก็นอกจากหน่วยงานรัฐที่ฝนแจ้งไปเนาะธนาคารก็เยอะค่ะคือปลอมธนาคารหรือเป็นบริษัทขนส่งมันจะขึ้นมาประมาณว่าแบบบริษัทของคุณ ตกค้างอยู่ที่นี่ที่นี่ให้กดลิงก์เข้ามาเพื่อที่จะเช็ค tracking อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอ่ะบางทีอ่ะเรากด 7.7 ไปอย่างเงี้ยสั่งไปตั้งหลายอย่างบางทีไม่ได้ track ว่าซื้ออะไรไปบ้างใช่ไหมคะมันก็สามารถที่จะเสี่ยงต่อการเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ไงหลอกให้กดลิงก์บ้างให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบ้างหรือว่าให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ข้อมูลทางการเงินอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้มันก็อาจจะนำไปสู่ในเรื่องของเงินหายเนาะสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียเงินนะคะก็เลยอยากจะขอเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการสังเกตมากยิ่งขึ้นตรวจสอบง่ายมากๆอันนี้ก็เป็นวิธีที่ฝนใช้ด้วยนะคะอย่างแรกเลยคือเราดูที่ชื่อผู้ส่งก่อนชื่อผู้ส่งสมมติสะกดผิดจริงๆเรารู้แล้วว่าหน่วยงานเนี้ยเขาใช้ตัวย่อว่างี้แต่ว่าไอ้ SMS ที่ได้มาเนี่ยมันสะกดสลับตำแหน่งกันเฉยๆดูไวๆดูไม่ออกแต่จริงๆแล้วสะกดผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือมีการใช้อักษรแปลกร่วมด้วยอาจจะใส่แฮชแท็กอาจจะใส่จุดอาจจะใส่เป็นแดชอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปกติอะถ้าเป็นในเรื่องของมันก็ต้องดูแต่ละที่ไปเนาะว่า official จริงๆอ่ะเขาสะกดยังไงใช้เครื่องหมายอะไรหรือเปล่าถ้ามันผิดแปลกไปก็คือตีเก๋ให้หมดเลยนะคะง่ายๆคือถ้าเกิดว่าเจอในลักษณะนี้สะกดผิดใช้อักษรแปลกหรือว่ามีเนื้อหาหรือลิงก์ที่แน่แบบมันไม่สอดคล้องกับชื่อผู้ส่งแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ส่งมาอาจจะเป็นเบอร์มือถือหรือว่าเป็นเบอร์มือถือที่เป็นชื่อผู้ส่งเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ตีเก๋ไว้ก่อนเลยนะคะต่อไปถ้าเกิดว่ามีการใช้ภาษาผิดปกติหรือว่าเป็นการเรียบเรียงที่ไม่ธรรมชาติอาจจะมีการแปลมาจากภาษาต่างประเทศสมมุตินะคะแล้วใช้ translate แบบไม่ได้มีการ proof อีกทีนึงมันจะดูแข็งๆอะไรอย่างนี้เนาะก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมิจฉาชีพได้หรืออันนี้สังเกตง่ายมากข้อความส่วนใหญ่ที่จะมาหลอกเราอะค่ะเขามักจะสร้างความตื่นตระหนกเขามักจะสร้างความตกใจแล้วก็เร่งด่วนเช่นว่าเป็นในทำนองที่ให้เราอะรีบเช็คทันทีรีบกดยืนยันตัวตนทันทีรีบอะไรทันทีไม่งั้นมันจะเกิดความเสียหายโน่นนี่นั่นหรืออะไรแบบนี้มันมักจะมาในรูปแบบนี้นะคะหรือกรณีที่ว่าบัญชีคุณกำลังจะโดนระงับนะต้องเข้าไปยืนยันตัวตนก่อนวันที่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในสโคปที่เขากำหนดมาว่าเสี่ยงเป็นมิจฉาชีพนอกเหนือจากความรู้สึกที่ฝนเพิ่งแจ้งไปเนี่ยมันก็จะมีกรณีที่กระตุ้นความอยากได้เช่นบอกว่าลุ้นรับทองคำสมมติลุ้นรับเงินรางวัลลุ้นรับของรางวัลเพียงแค่กดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์ยินดีด้วยคุณเป็นผู้โชคดีกับการกิจกรรมตื้อให้คุณยืนยันสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เนี่ยเป็นรูปแบบที่มิจจี้ใช้บ่อยมากๆนะคะณปัจจุบันเนาะในอนาคตเดี๋ยวจะมีกลเม็ดอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาตามกันอีกทีต้องอัปเดตข่าวสารเรื่อยๆซึ่งวิธีทำก็คือว่าง่ายๆเลยเอาไปตรวจสอบกับเจ้าของบริการหน่วยงานเจ้าของบริการโดยตรงก่อนทุกครั้งสมมติว่าเขาปลอมแปลงมาเป็นการไฟฟ้าเราไม่แน่ใจว่าชัวร์หรือเปล่าเราก็แค่เข้าไปยืนยันอีกทีนึงในเว็บของงานไฟฟ้าจริงๆนะคะหรือว่าจะโทรติดต่อทางเจ้าหน้าที่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อรีเช็คข้อมูลกันก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะปัจจุบันนะถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะจริงๆแล้วส่วนใหญ่เขาจะไม่ส่งลิงก์มาที่ผู้รับเลยทุกกรณีเลยนะคะอันนี้ทางสำนักงานกสทช.ยืนยันด้วยตัวเองเลยว่าปัจจุบันหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะไม่มีการส่งลิงก์มานั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นการหลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS ถ้าเกิดยังไม่มั่นใจในแหล่งที่มานะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมที่เดี๋ยวจะขโมยข้อมูลของเราสังเกตก็คือเว็บไซต์ URL เนี่ยมันมักจะสะกดผิดหรือว่าจะเติมตัวอักษรเกินมา1ตัว2ตัวบ้างเนียนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลิงก์จากมิจฉาชีพมักจะเป็นลิงก์สั้นเพราะถ้าลิงก์ยาวบางทีมันจะมีเขียนเอาไว้เยอะๆแล้วมันอาจจะดูแปลกๆแต่พอเป็นลิงก์สั้นนะคะมันอาจจะทำให้เราแบบเหมือนกับมีการไปย่อขนาดลิงก์มาแล้วย่อความยาวลิงก์ไม่ใช่ขนาดย่อความยาวลิงก์มาแล้วเลยดูไม่ค่อยง่ายขนาดนั้นว่าอันนี้ลิงก์ปลอมหรือเปล่านะคะหรือเป็นลิงก์หลอกให้แอดไลน์แต่ว่ากดเข้าไปแล้วไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเกิดบ้านไหนมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่อาจจะไม่ทันในเรื่องของเทคโนโลยีมากนักเพราะอย่างที่ฝนพูดไปเนี่ย เรื่องลิงก์เรื่องการเติมตัวอักษรมันก็ต้องสังเกตในระดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเราควรช่วยกันเนาะใครที่เป็นบุตรหลานก็ให้คำแนะนำสมาชิกในครอบครัวกันได้นะคะทางสำนักงานกสทช.เองก็ฝากมาแบบนี้เลยค่ะถ้าเจออะไรไม่น่าสงสัยก็ไม่ควรกดถ้าไม่กดรับมาอย่างเดียวมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะทุกคนจำง่ายๆแบบนี้ก็ได้แล้วก็ติดต่อสอบถามกับหน่วยงานโดยตรงมันจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดละกันนะคะขอบคุณทางสำนักงานกสทช.ด้วยนะคะเพิ่มเติมแล้วก็แชร์ทริคหลายๆทริคเลยให้เราจะได้ไม่เป็นเหยื่อนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องจากทางส่วนข่าวเขินขันกันสักนิดนึงเพราะว่าเจอเป็นรถเสียนะคะอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโอเคที่บริเวณถนนเพชรหึงขาออกค่ะใต้วงแหวนอุตสาหกรรมมุ่งหน้าจากวัดแดงฝั่งขาออกเนี่ยรถติดเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยแล้วก่อนถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการเจอเป็นรถพ่วงบรรทุกแบ็คโฮลเขาจอดเสียอยู่ที่ช่องทางด้านซ้ายก็เลยทำให้รถตอนนี้ชะลอตัวนั่นเองนะคะขอบคุณข้อมูลมากๆเลยก็ที่มีรถติดรถอะไรกันก็คือมาจากสาเหตุอันนี้เลยนะคะเพชรหึงก่อนถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองรถจอดเสียเป็นรถขนาดใหญ่คุณปรินนะคะคุณปรินบอกว่าถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าช่วงแยกถนนบรมราชชนนีไปจนถึงถนนพรานกกาญจนาพุทธมณฑลสาย4มันจะอยู่ก่อนที่จะถึงออดี้ราชพฤกษ์เล็กน้อยอะค่ะเยื้องๆกับทางเบี่ยงช่องคู่ขนานเข้าช่องด่วนเนี่ยมีรถกระบะมาจอดเปิดท้ายรถขายทุเรียนนะคะอยู่ในช่องทางซ้ายของทางคู่ขนานไม่ได้มาคันเดียวพาเพื่อนมาด้วยมาทั้งหมด2คันก็เลยทำให้รถที่วิ่งผ่านตรงนี้เหมือนกับต้องชะลอจังหวะนิดนึงต้องชะลอตัวนิดนึงก็อาจจะทำให้ชะลอกันเล็กน้อยนะคะในจุดที่แจ้งไปก่อนที่จะถึงศูนย์รถออริราชพฤกษ์เล็กน้อยก็จะเจอเลยจะอยู่เยื้องกับทางเบี่ยงช่องคู่ขนานขาเข้าช่องด่วนเจอรถขายทุเรียนอยู่นะคะอันนี้คุณผู้ฟังเราบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปชะลอแล้วก็ซื้อซะเลยอุดหนุนซะเลยถ้าฝนเคยเจอตลกมากเมืองไทยนี่เป็นอะไรที่ไทยแลนด์ออลลี่มากนะไปขับรถแถวบรรทัดทองอยู่ในซอยจะออกจากซอยเพื่อที่จะไปวิ่งเส้นใหญ่รถติดมากงงทำไมมันไม่ขยับเลยมองข้างหน้าไปอ๋อเป็นรถขายผลไม้เขาขวางทางปักซอยอยู่ก็เลยเป็นรถติดเข้าไปในซอยนะคะคือติดเพราะรถขายผลไม้นี่แหละแล้วก็ไม่ไปไหนด้วยนะต้องรอแบบแป๊บนึงเลยอ่ะฝนจำได้ก็ไม่กล้าบีบแต่ด้วยนะคะอันนี้ก็แบบ Thailand Only คุณบุษราสวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามาดูใน YouTubeหนองแขมอากาศร้อนเพชรเกษม110ครับบ้านเราอยู่ไม่ไกลกันมากเลยนะคะก็ไกลนิดนึงแต่ว่าไม่ห่างมากนะคะหนองแขมอากาศร้อนใช่ไหมปกติแถวนั้นโซนนั้นจะฝนตกก่อนเพื่อนเลยจริงๆวันนี้ไม่ตกยังไม่ตกแถวนี้ก็ร้อนเลยค่ะลงไปซื้อข้าวเมื่อกี้ทานข้าวกลางวันแดดระอุมากนะคะคุณพาเคอินชุดลายสกอตสวยค่ะขอบคุณนะคะเกือบจะใส่ไม่ได้แล้วนะจริงๆสภาพผมรู้สึกว่าเริ่มตัวเล็กๆกันไปหมดแล้วหรือว่าเราตัวใหญ่ขึ้นก็ไม่รู้นะคะคุณพาคีเอ็นมาบอกว่าอ๋อจริงๆแล้วเชียร์เยอรมันเหรอคะอ๋อใช่เหมือนคุณพ่อฝนเลยเนาะแต่จริงเมื่อก่อนพ่อฝนมันเขาดีมากเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือเหมือนกับปีนี้ก็คือตกรอบไปแหละไปหลายวันแหละใช่ไหมคะต้องรอลงอีก4ปีข้างหน้าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกลับมาเชียร์กันใหม่ท่านอื่นๆด้วยนะคะสวัสดีทักทายกันเลยค่ะอยู่ที่ไหนก็เข้ามารายงานกันได้นะเรื่องอะไรก็ได้จะเป็นสภาพอากาศการจราจรหรือว่าเหตุที่เจอก็ได้นะคะได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวใครที่วิ่งเส้นทางไหนอะไรยังไงเนาะแล้วอยากจะโทรศัพท์มาแจ้งก็ติดต่อเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะ1137ได้เลยหรือว่าดอกจัน1808ก็ได้มี2เบอร์ด้วยกันมาดูคุณโอกันหน่อยนะคะบอกว่าให้ส่งเข้ามาได้เลยส่งเข้ามาเลยคุณโอบอกว่าทางด่วน1เนาะบางนาไปดินแดงเนี่ยอันเนี้ย ช่วงโค้งวัดสะพานมุ่งหน้าทางลงท่าเรือนะคะก่อนที่จะลงท่าเรือเล็กน้อยเจอเป็นอุบัติเหตุระหว่างรถตู้กับรถกระบะชนกันแล้วก็มีการกีดขวางช่องทางด้านซ้ายค่ะเลยทำให้การจราจรนะคะชะลอตัวไปเลยตรงนี้รถติดนั่นเองแต่ผ่านจุดเกิดเหตุไปได้เนี่ยใช้การได้แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือจะมีรถตู้กับรถกระบะชนท้ายกันอยู่ที่เลนซ้ายสุดทางด่วนขั้นที่1ก่อนที่จะถึงทางลงท่าเรือเล็กน้อยนะคะก็แถวๆนี้เองเนาะอาจจะมีการชะลอตัวเล็กน้อยค่ะผ่านไปได้ก็สามารถใช้การได้ดีตามปกติเลยไม่มีปัญหาอะไรนะคะวันนี้แถวพระราม4คลองเตยใช้การได้อยู่อาจจะไปแน่นๆแถวโซนพระราม1สุขุมวิทอโศกสมากกว่านะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะ
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

อ่ะเดินทางกันต่อเนื่องเลยนะคะท้ายชั่วโมงนี้อยากให้จบชั่วโมงด้วยความแบบความหายความสุขล้นออกมานะคะในเรื่องของฝีมือคนไทยเยาวชนไทยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีกระแสที่ของทาง American Scott Talent ใช่ไหมคะน้องเนเน่ของเราที่ไปโชว์ศักยภาพแล้วคือทางช่องของตัวของช่อง Official Fanpage ของทางรายการเองอะลงคลิปเนเน่เยอะมากนะคะแล้วแต่ละคลิปใน TikTok ในแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยยอดวิวน่าจะสูงกว่าคลิปอื่นเยอะมากๆคือแบบเป็นหลายๆล้านเลยนะคะจริงๆแล้วส่วนหนึ่งก็คือมาจากคนไทยด้วยกันเองที่ช่วยดูช่วยเชียร์ด้วยแล้วก็ชาวต่างชาติก็มาแสดงความยินดีในเรื่องของการชื่นชมเลยเยอะมากๆจริงๆไม่ใช่หน้าหมาเลยนะคะอันนี้คือเป็นคนต่างประเทศต่างชาติที่เขาก็เห็นถึงศักยภาพจริงๆทีนี้นอกเหนือจากเคสของน้องเนเน่แล้วที่ได้รับโอ้โหสปอตไลท์เยอะมากๆนะตอนนี้อ่ะจริงๆอยากจะแบ่งสปอตไลท์นะคะไปที่นี่เลยคือก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนให้ความสนใจเยอะมากเหมือนกันเพราะว่าเขาว่าเพิ่งกลับมาที่ประเทศไทยนะคะเป็นคนไทยที่เพิ่งกลับมาที่บ้านเนี่ยกลับมาไทยเนี่ยประมาณน่าจะ3วันที่แล้วนะคะสำหรับน้องๆของทางวงโยธวาทิตโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยนะคะนี่ก็เป็นลูกหลานย่าโมเนาะคือเขาเนี่ยน้องๆเพิ่งไปคว้าแชมป์มานะคะเก่งมากๆอันนี้เก่งมากๆจริงๆคว้าถึง4แชมป์ด้วยกันวงโยธวาทิตโลกที่ประเทศเยอรมนีแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะคะในเรื่องของดีเทลรายละเอียดเนี่ยคือไปแข่งมาค่ะแล้วก็สร้างชื่อเสียงกลับมาให้กับประเทศไทยมากๆเลยนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเนาะเห็นไหมชื่อนี้ก็คือราชสีมานี่เลยนะคะเป็นชื่อโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมานั่นเองไปสร้างประวัติศาสตร์ในการคว้ารางวัลชนะเลิศค่ะในการแข่งขัน World Music Contest 2026ประเภท Marching นะคะที่เนเธอร์แลนด์เมืองแกรกาเดอร์นั่นเองนะคะในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อ3วันที่ผ่านมาเนี่ยก็กลับมาที่เมืองไทยกันแล้วบรรยากาศที่สุวรรณภูมินี่ก็คือคึกคักมากๆคนก็มาต้อนรับนะคะฝนเห็นภาพเป็นภาพที่น่าอบอุ่นมากๆเพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็คือโอ้โหน่าปลื้มปิ่มดีใจมากเราไม่ได้แค่ครอบครัวเนาะก็คือเป็นเพื่อนๆในโรงเรียนเดียวกันก็มารอรับด้วยนะคะสำหรับวงโยธวาทิตของทางโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยนั่นเองที่ไปแข่งขันแล้วคว้ารางวัลชนะเลิศที่1เลยนะคะทุกคนที่1เลยซึ่งก็บอกว่าในการแข่งขันอันนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้มาได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าเขาก็ต้องซ้อมกันอย่างหนักต้องมีความทุ่มเทเนาะแล้วก็ไหนจะเรื่องของวินัยความสามัคคีนะคะแล้วก็การได้รับการสนับสนุนจากหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางโรงเรียนเองทางผู้ปกครองสมาคมศิษย์เก่านะคะแล้วก็หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนด้วยแล้วก็คนไทยทุกคนที่ร่วมส่งกำลังแล้วก็แรงใจเนี่ยให้กับคณะวงโยธวาทิตตลอดเส้นทางที่ผ่านมาเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆอีกหนึ่งเรื่องซึ่งคำขวัญของลูกราชสีคือของเขาเนี่ยคือมานะวินัยคือหัวใจของลูกราชสีพอดีด้วยนะคะคือสมกับคำขวัญพอดีเลยเนาะอันนี้ก็คือจากโคราชสู่เวทีโลกแล้วก็จากความพยายามสู่การเป็นแชมป์โลกได้นะคะอันนี้เด็กไทยเราเก่งมากๆจริงๆคือดูหน้าค่าตาแล้วเนี่ยน้องๆก็คือเป็นเยาวชนอยู่ค่ะเด็กอยู่เลยนะคะก็คือเรียนโรงเรียนนี่แหละแต่เก่งมากๆจริงๆเนี่ยยังมีคนไม่เชื่อสายตาเลยนะคะยังมีคนมาถามเลยว่าเป็นแชมป์โลกเลยหรอในใต้คอมเมนต์นะคะก็มีคนมาตอบว่า4ประเภท4แชมป์โลกเลยเก่งมากๆนะคะได้ถ้วยแชมป์ไปที่4ก็คือถือว่าเป็น4แชมป์เลยสุดยอดนะคะอันนี้คนเข้ามาแสดงความยินดีเยอะมากถล่มทลายทำอะไรจริงตอนนี้เนี่ยเมืองไทยเราเนาะก็สร้างบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงหลายคนมากๆนะคะที่ไปด้วยความสามารถของตัวเองนี่เลยแล้วก็การสนับสนุนจากหลายฝ่ายเนาะถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีแล้วก็
จะได้นำมาเสนอการนำมาเล่าให้ฟังกันนั่นแหละนะคะเพราะว่าพี่ๆศิษย์เก่าเขาก็วันที่ไปรับที่สนามบินเนี่ยมีร้องเพลงด้วยนะเป็นร้องเพลงมาร์ชนะคะรอรับต้อนรับน้องๆรุ่นน้องรุ่นน้องนะคะหนูก็เป็นไอดอลมาถึงสนามบินแล้วคนมารอรับเยอะมากๆจริงนะคะส่วนอีกเคสนึงเนี่ยจริงๆแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับรางวัลมาเหมือนกันนะคะโอ้เดี๋ยวนี้เด็กไทยเราสุดยอดมากเป็นชาวภูเก็ตนะคะเป็นเด็กชาวภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้กับภูเก็ตแล้วก็ประเทศไทยด้วยซึ่งอายุ9ขวบเองนะทุกคนอายุ9ขวบเลยนะคะเดี๋ยวเป็นการคว้าแชมป์ในเรื่องของโคดดิ้งนะคะ9ขวบโคดดิ้งได้แล้วเก่งเกินไปไหมอันนี้คืออายุแค่9ขวบซึ่งน้องเนี่ยมาจากโรงเรียนที่ภูเก็ตนั่นแหละนะคะแล้วคว้าแชมป์มาได้2แชมป์เลยด้านโคดดิ้งพร้อมกับเวิลด์แรงค์ด้วยนะคะอันนี้ภาพน้องเห็นไหมยังเด็กอยู่เลยมาจากโรงเรียนที่ภูเก็ตนั่นแหละนะคะแล้วคว้าแชมป์มาได้2แชมป์เลยด้านโคดดิ้งพร้อมกับเวิลด์แรงค์

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะนายกรัฐมนตรีผนึกกำลังเอกชนไทยให้คำมั่นรัฐบาลเป็นลู่ทางสร้างโอกาสใหม่ดันสินค้าไทยบุกตลาดจีนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ที่นครฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาร่วมกิจกรรมพบหารือกับ140ผู้บริหารระดับสูงไทยซึ่งเป็นภาคเอกชนไทยที่มาลงทุนในจีนจากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่พบปะกับภาคเอกชนไทยพร้อมเผยว่าการเดินทางมาเยือนอย่างเป็นทางการของรัฐบาลในครั้งนี้ถือเป็นทริปที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันในอุตสาหกรรมใหม่นายกรัฐมนตรีย้ำความพร้อมของไทยว่ารัฐบาลมีหน้าที่แสวงหาความร่วมมือสร้างโอกาสให้กับภาคเอกชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลจึงขอเอกชนมีความมั่นใจว่าไทยมีความพร้อมและเชื่อมั่นรัฐบาลชุดนี้ที่จะอำนวยความสะดวกและเป็นลู่ทางการลงทุนของเอกชนไปสู่เป้าหมายที่สูงสุดให้แข็งแกร่งเติบโตไม่เพียงตลาดจีนแต่ยังรวมถึงตลาดทั่วโลกจากนั้นนายกรัฐมนตรียังได้เป็นประธานเปิดงาน Thailand China เสฉวน Investment and Economic Forum 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษและพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ นครฉิงตูโดยมีผู้ว่าการมณฑลเสฉวนผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศนักลงทุนและผู้แทนภาคเอกชนไทยจีนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำว่ารัฐบาลมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นระบบใน3มิติได้แก่ความเร็วและการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจผ่านโครงการ Thailand Fast Pass การยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรไทยผ่านกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้ BOI และ Skill Bridgeและการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในผ่านการมีมาตรการเศรษฐกิจระยะสั้นเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยเฉพาะในด้านพลังงานและการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลปิดท้ายที่กรมการขนส่งทางบกแนะผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดรีบยื่นอุทธรณ์พร้อมเช็คข้อมูลทางทะเบียนฟรีคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: นายสารพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าทางกรมได้เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งพบว่าส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการซื้อขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่าตนเองมีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถ

0: ดังนั้นประชาชนผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาไว้และต้องการที่จะมีการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถของตนเองสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์ในรถได้ฟรีโดยสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องวอล์กอินมายังสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศพร้อมกับการดำเนินการคู่ขนานในการยื่นทบทวนหรืออุทธรณ์โดยประชาชนสามารถดำเนินการผ่านช่องทางของกระทรวงการคลังได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมสภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: ไก่ทอดกล้วยทอดแสนโอชาส้มตำปูปลาร้าก็น่ากินขนมกรุบกริบอร่อยลิ้นแต่ทั้งโซเดียมทั้งไขมันชำเลยรณรงค์คนไทยลดโซเดียมลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ช่วงนี้มาดูจากธนาคารออมสินกันนะคะสำหรับในเรื่องของเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนค่ะเริ่มออมง่ายๆวันนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ก็ทำได้แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้นะคะออมได้ฟรีสไตล์ทางเลือกไหนก็ได้ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนค่ะจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีนะคะหรือเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปจะได้รับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1% ต่อปีค่ะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนถ้าเกิดว่ามีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีค่ะเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.29% ต่อปีนะคะไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็สามารถรับผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจสามารถฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่31สิงหาคม2569โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้นะคะที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center หมายเลข1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรากลับมาทูต่อกันในเรื่องของการเดินทางกันนะคะมีในเรื่องของอุบัติเหตุ2จุดนะคะเพิ่มเติมกันในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ระยะเวลาประมาณนึงแล้วแหละนะคะเกิดตั้งแต่ช่วงเวลาตีหนึ่งที่บริเวณทางหลวงหมายเลข304ฝั่งขาเข้ากิโลเมตรที่217อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเป็นรถบรรทุกยางพาราที่เกิดการพลิกตะแคงแล้วก็มีเป็นเหตุเพลิงไหม้ด้วยนะคะมีผู้เสียชีวิตจำนวน2รายซึ่งล่าสุดเรามีการสอบถามไปเมื่อตอน20นาทีที่แล้วกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงปราจีนบุรีว่าเหตุการณ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างคืบหน้ายังไงบ้างนะคะเพราะว่าก็ต้องมีการดับเพลิงไหม้กันแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเศษซากของตัวรถบรรทุกอะค่ะที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายกันแล้วใช้เวลาสักระยะเวลาประมาณหนึ่งนะคะตรงนี้ทางเจ้าที่ตำรวจก็มีการแจ้งมาแล้วว่าณตอนนี้อุบัติเหตุอ่ะก็คือมีการนำรถเข้าข้างทางซ้ายไม่ได้มีการขีดขวางการจราจรแต่อย่างใดนะคะสำหรับเส้นทางหลวง304ใช้การได้แต่กำลังรอรถเครนมายกออกเพราะว่าตั้งแต่ตอนเกิดเหตุมาค่ะรถก็คือจะอยู่ที่ช่องทางเหมือนเป็นข้างทางไปเลยไม่ได้ขึ้นมาบนพื้นถนนอันนี้ก็เป็นการที่ทางเจ้าที่เขาจัดทำให้เพื่อที่จะไม่ได้กระทบต่อการเดินทางมากนักนะคะเส้นทางวิ่งได้ตามปกติคิดว่าก่อนที่ทางรถเครนจะมาแล้วก็มายกออกไปเนี่ยน่าจะเสร็จสิ้นกันในช่วง18นาฬิกาเป็นช่วงเย็นไปเลยนะคะก่อนช่วง18นาฬิกาส่วนอีกหนึ่งจุดเนี่ยที่เกิดขึ้นตอน8โมงเช้าทางหลวงหมายเลขเดียวกันเลย304ฝั่งเดียวกันด้วยนะคะขาเข้าเป็นเคสของรถบรรทุกเศษเหล็กที่เขาเสียหลักแล้วพลิกตะแคงพอพลิกตะแคงปุ๊บไปอยู่ใกล้ๆกับแท่งแบรีเออร์เศษเหล็กต่างๆมันก็เลยกระเด็นลอยไปอีกฝั่งหนึ่งของถนนในฝั่งขาออกนะคะทำให้ตอนแรกเนี่ยกีดขวางการจราจรเนาะจุดแรกเนี่ยไม่ได้กีดขวางแต่จุดเนี่ยกีดขวางนะคะในเลนขวาของทางฝั่งขาเข้าขาออกนั่นเอง เราก็เลยสอบถามไปเหมือนกันเวลาเดียวกันเลยนะคะตอนบ่ายสามว่าเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็คือสรุปแล้วเนี่ยรถยกมาแล้วแล้วก็กำลังมีการเคลื่อนย้ายรถกันอยู่นะคะคาดว่าตอนประมาณบ่ายสามครึ่งบ่ายสามสี่สิบน่าจะแล้วเสร็จตอนนี้ไม่ได้กีดขวางจราจรแล้วเส้นทางวิ่งได้ตามปกติแล้วเช่นเดียวกันนั่นเองอันต่อไปนะคะเดี๋ยวมีในเรื่องของอุบัติเหตุที่แถวบริเวณประชาชื่นด้วยนะคะเดี๋ยวให้ทางคุณพันพูดคุยหน้าใหม่กันนิดนึงคุณพันสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณฝน
2: ค่ะคุณพันคะอันนี้เป็นอุบัติเหตุแถวประชาชื่นช่วงไหนอะคะ
3: เลยแยกพงเพชรขาเข้าครับเลยแยกพงเพชรประมาณนั้น200เมตรอยู่เลนซ้ายรถ
2: ค่ะ
3: ไรเดอร์ครับไรเดอร์ชนท้ายรถ Honda CRV ครับผม
2: อ๋อเป็นรถจักรยานยนต์ไรเดอร์ชนท้ายรถเก่งใช่ไหมคะ
3: ครับผมเล็กน้อยครับไม่เยอะเท่าไหร่ครับรอประกัน
2: ค่ะ
3: แต่ว่าจากขาออกนี่ขาออกติดแยกพงเพชรนะครับผมที่จะเลี้ยวเข้างามวงวานครับผม
2: ค่ะแล้วฝั่งขาเข้าจุดที่เกิดเหตุอันนี้รถติดไหมคะ
3: ไม่ติดครับผม
2: ไม่ติดเลยเน
3: า
2: ะอ
3: ยู่ตรงข้ามกับรถตัดพอดีครับผม
2: ได้ค่ะจะไปติดกันฝั่งขาออกโอเคเลย
3: แดดร้อนครับแดดร้อนมาก37องศาคร
2: ับ ใช่วันนี้ดูน่าจะฝนไม่ตกละร้อนมากๆจริง
3: คร
2: ับค่ะคุ
3: ณ
2: พัน
3: คุณผมจากบ้านคุณผมจากบ้านก็เสียงแน่นอนหกโมงเย็น
2: หรือเปล่าไม่รู้อาจจะร้อนก็ได้วันนี้ขอบคุณนะคะ
3: คร
2: ับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณทางคุณพันธ์นะคะเพิ่มเติมกันให้สำหรับอุบัติเหตุที่บริเวณประชาชื่นนะคะที่เกิดเหตุเดี๋ยวจะเป็นฝั่งขาเข้าเนาะหน้าโลตัสเลยแยกพงเพชรไปประมาณ200เมตรเองนะคะก็เจอเลยแต่ว่าถ้าเป็นจุดที่จะรถติ่งจริงอ่ะจะเป็นฝั่งขาออกมากกว่าที่เป็นตรงแยกพงเพชรพอดีนะคะเพราะฝั่งขาเข้าที่เกิดเหตุไม่ได้รถติดอะไรต่อไปนะคะคุณอันนี้ฝนอ่านไปหรือยังนะขอรีเฟรชสักครู่หนึ่งแถวบริเวณมอเตอร์เวย์สาย7เนาะฝั่งขาออกช่วงต่างระดับศรีนครินทร์มุ่งหน้าต่างระดับเข้าออกสนามบินสุวรรณภูมิกิโลเมตรที่12บวก746การจราจรเคลื่อนตัวได้แต่ว่าจะมีชะลอตัวบริเวณทางลงร่มเกล้าเล็กน้อยนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณชัยรัตน์ด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยตอนต้นชั่วโมงไม่นานนี้เลยนะคะมีอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์เขาเสียหลักล้มอยู่ที่ถนนกำแพงเพชร6นะคะในอุโมงค์บางซื่อค่ะเสียหลักบาดเจ็บ1คนไม่ได้มีคู่กรณีนะคะอันนี้เราประสานงานกับทางสน.ตะปูให้แล้วเรียบร้อยรถไม่ติดนะคะสามารถใช้การได้สำหรับกำแพงเพชร6ฝั่งขาออกในอุโมงค์บางซื่อแต่จะให้ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุที่กีดขวางอยู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรนิดนึงนะคะใครที่อยู่ที่บริเวณถนนเพชรบุรีนะคะหรือว่าต้องเดินทางแถวๆนั้นเนี่ยเพชรบุรีบริเวณซอยเพชรบุรี20ทับ1ไปจนถึงบริเวณซอยเพชรบุรีที่20นะคะจะมีการดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีประตูน้ำ OR09 ซึ่งก็เป็นสถานีของทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะตั้งแต่วันที่4กรกฎาคม2569เวลา22นาฬิกาไปจนถึง30พฤศจิกายนเวลา24นาฬิกาค่ะตลอด24ชั่วโมงทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าทางรฟม.นะคะมีการแจ้งว่าบริษัทชอการช่างซึ่งเป็นผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มุ่งหน้าศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบริเวณถนนเพชรบุรี2ช่องจราจรด้วยกันนะคะก็คือเป็นการปิดเบี่ยงทั้งหมด2ช่องจราจรบนถนนเพชรบุรีบริเวณซอยเพชรบุรีที่20ทับ1ไปจนถึงบริเวณซอยเพชรบุรีที่20ค่ะระยะทางก็ไม่ไกลมากนะคะเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินหรือว่าไดฟาแกรมวอลล์นั่นเองตรงที่บริเวณสถานีประตูน้ำ OR09 ตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมเวลา22นาฬิกาจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะคะไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเลยนะคะทุกคนอันนี้เวลา24นาฬิกาตลอด24ชั่วโมงนั่นเองค่ะ ส่งผลให้ในเรื่องของการเดินทางนะคะมาดูการเดินทางกันอันนี้เนี่ยเพชรบุรีบริเวณที่มีการปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกประตูน้ำแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีจะสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรโดยประชาชนเนี่ยสามารถเข้าที่พักอาศัยได้ตามปกตินะคะทางนี้การปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางด้วยแล้วก็รวมถึงอาจจะมีแสงดังรบกวนพื้นที่บริเวณที่ใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวดังนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีความจำเป็นนะคะอยากจะให้หลีกเลี่ยงเส้นทางกันไปก่อนไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนั่นเองค่ะทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะส่วนผู้ใช้เส้นทางเนี่ยสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0632176532ได้เลยนะคะย้ำกันอีกทีนึง0632176532ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้เลยก็ขอบคุณข้อมูลจากทางรฟม.ด้วยนะคะเพิ่มเติมกับทางรายการให้ดังนั้นแล้วเนี่ยพอพูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวขออนุญาตมาย้ำอีกทีนึงในเรื่องของวันพรุ่งนี้นะคะขอดูสักครู่หนึ่งดูดีเทลสักครู่หนึ่งอ่ะจากที่ทุกคนจำได้เนาะในเรื่องของวงน้ำรั่วแล้วก็มีเหตุซุดตัวกันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะที่บริเวณถนนประชาธิปกก็จะมีการเตรียมเปิดให้ใช้งานบางส่วนนะคะเป็นการเดินทางเดินรถวันเวในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะผมคุยกันกับทางท่านผอ.เขตมาแล้วท่านก็แจ้งมาว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้6โมงเช้าเส้นประชาธิปกนะคะจะสามารถเปิดให้ใช้งานได้ตามปกติแล้วตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงที่ประชาธิปกฝั่งขาเข้านะคะฝั่งขาเข้าเนื่องมาจากว่าหลังจากที่มีการประชุมติดตามความคืบหน้าของเหตุการณ์ค่ะทางรฟม.คือสามารถควบคุมสถานการณ์น้ำรั่วซึมใต้ดินแล้วก็ตรวจไม่พบการทรุดตัวของถนนและอาคารเพิ่มเติมต่อเนื่องกันเป็นเวลาถึง5วันแล้วนะคะก็เลยมีมติในที่ประชุมว่าในวันพรุ่งนี้จะเริ่มมีการเปิดใช้รถใช้ถนนได้บนบริเวณถนนประชาธิปกในทิศทางฝั่งขาเข้าทั้งหมด3เลนด้วยกันนะคะส่วนในกรณีอีกฝั่งนึงเนี่ยที่เป็นประชาธิปกขาออกค่ะก็จะยังคงปิดใช้งานอยู่เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังทำงานปฏิบัติงานกันอยู่นะคะในการซ่อมแซมกันต่อไปจะอยู่ที่ฝั่งขาออกย้ำกันอีกทีนึงฝั่งที่ใช้งานได้จะเป็นฝั่งขาเข้าค่ะส่วนในเรื่องของฝั่งขาออกนะคะเส้นทางเลี่ยงก็มีเหมือนกันค่ะที่จะมุ่งหน้าไปวงเวียนใหญ่เดินทางจากสะพานพระปกเกล้าหรือถนนอิสรภาพเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่วงเวียนใหญ่หรือว่าถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินเนี่ยนะคะสามารถใช้เส้นทางเลี่ยงได้ตามนี้เลยค่ะพอเวลาถึงแยกบ้านแขกให้เลี้ยวเข้าสู่ถนนประชาธิปกหรือตรงผ่านแยกหากมาจากอิสรภาพนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนท่าดินแดงและเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดยาเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่แยกวงเวียนใหญ่ตามปกตินั่นเองอันนี้ก็เป็นในเรื่องของเส้นทางเลี่ยงสำหรับฝั่งขาออกนะคะเพราะว่าก็จะยังคงปิดไม่ให้ใช้งานกันไปก่อนนะคะในช่วงนี้แล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ที่มีแจ้งมาว่าที่บริเวณธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตรถติดเนาะเนื่องจากว่ามีการทำงานของทางเจ้าที่เขาซ่อมแซมเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าอยู่ด้วยนะคะมีมาเป็นรถกระเช้าเลยเองเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ที่มท.ศูนย์รังสิตอะค่ะเป็นสนามสอบด้วยเหมือนกันเป็นสนามสอบวันนี้เนี่ยจริงๆน่าจะเป็นช่วงที่หลายกรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้ามารับเป็นเจ้าที่พนักงานเนาะราชการกันไปก็เลยทำให้ทั้งมท.รังสิตเองก็เป็นที่จัดสอบเช่นเดียวกันกับที่บริเวณมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะ ซึ่งที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเนี่ยณขณะนี้เลยณตอนที่ฝนพูดอยู่คือเป็นเวลาเลิกสอบพอดีค่ะบ่ายสามครึ่งจะมีนักเรียนขออภัยนะคะจะมีผู้เข้าสอบอยู่ที่จำนวน 1,063 คนด้วยกันที่กำลังเดินทางออกมาจากบริเวณมหาวิทยาลัยสวนดุสิตดังนั้นแล้วนะคะแนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบมหาลัยได้เลยเพราะว่าคนเยอะแล้วก็จะกระทบเรื่องของการจราจรด้วยนั่นเองอันนี้เราก็แจ้งไว้ให้เป็นข้อมูลนะคะส่วนในเรื่องของการจราจรกับอุบัติเหตุอื่นๆเนี่ยฝนขออนุญาตมาเพิ่มเติมใน X ของเรากันบ้างนะคะสักครู่หนึ่งวันนี้เองเนี่ยนะคะการจราจรที่บริเวณถนนพหลโยธินฝั่งขาออกแล้วซ้ายเข้าถนนหอวังค่อนข้างรถเยอะเลยมีท้ายแถวสะสมอยู่ที่5แยกลาดพร้าวแล้วนะคะส่วนเส้นพระรามหนึ่งฝั่งขาเข้าแยกราชประสงค์ไปแยกปทุมวันการจราจรนิ่งแล้วก็ติดขัดนานเลยค่ะมีผลกระทบมาจนถึงเพลินจิตเลยนะคะส่วนทางพิเศษมหานครนะคะฉบับมหานครฝั่งขาเข้าทางลงเพลินจิตมีท้ายแถวนะคะสุขุมวิทขาเข้าไปแยกนานาเพลินจิตก็มีท้ายแถวเหมือนกันท้ายแถวจะอยู่ที่บริเวณ BTS ทองหล่อรถติดมากแล้วก็อยู่นิ่งแบบค่อนข้างนานเลยนะคะวันนี้จากที่ดูในแมปเองแล้วก็ที่มีคนรายงานกันเข้ามาด้วยนะคะว่าแน่นแบบนิ่งนานเลยสำหรับเส้นพระรามหนึ่งแยกราชประสงค์ปทุมวันนะคะศรีนครินทร์ค่ะมาดูศรีนครินทร์กันบ้างอันนี้เนี่ยฝั่งขาออกมุ่งหน้าแยกศรีเทพานะคะมีการจราจรที่ค่อนข้างที่จะแน่นตรงบริเวณซอยศรีด่าน24ท้ายเนี่ยจะอยู่บนสะพานศรีเอี่ยมตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมนั่นเองค่ะราชพฤกษ์นะคะราชพฤกษ์ฝั่งขาออกมุ่งหน้าบางบัวทองสะพานข้ามคลองบางกอกน้อยแล้วก็สะพานข้ามคลองอ้อมนุนมีอุบัติเหตุเป็นรถเป็นอุบัติเหตุที่อยู่ท้ายแถวเนี่ยมีท้ายแถวแล้วนั่นเองนะคะรถติดเลยจากอุบัติเหตุจุดนี้สะสมไปจนถึงอุโมงค์พระรามห้าเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าคืบหน้าในเรื่องของ อุบัติเหตุที่แถวบริเวณถนนราชพฤกษ์ให้จุดอื่นๆเทพรัตน์มุ่งหน้าพหลโยธินก่อนถึงแมคโคร50เมตรมีอุบัติเหตุเลนขวานะคะเป็นรถบรรทุกตู้ทึบค่ะไม่แน่ใจว่ามีคู่กรณีหรือเปล่านะคะแล้วก็มีการนำกลวยเนี่ยมาวางกั้นเอาไว้แล้วก็เป็นสัญลักษณ์นอกสัญญาณให้เห็นด้วยดูสิมีข่าวล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของการปิดล้อมนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องข่าวมาดูการจราจรนะคะแล้วก็เหตุต่างๆที่เกิดขึ้นที่บริเวณทางด่วนทางที่2กันกับทางคุณรุ่งวิทย์สวัสดีค่ะ
4: คร
2: ับ
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: คร
2: ับ
4: ค
2: ุ
4: ณผู้ฟังครับสวัสดีครับขออนุญาตรายงานนะครับขออนุญาตรายงานนะครับขณะที่กำลังเดินทางบนทางด่วนขั้นที่2นะครับบริเวณจากขึ้นมาจากทางบางปูนนะครับก็พบชายอายุประมาณ50ปีนะครับใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงขา3ส่วนใส่รองเท้าแตะเดินอยู่บริเวณริมทางด่วนนะครับด้านขอบทางด่วนด้านซ้ายมือบริเวณทางก่อนจะลงทางลงสีสมานครับ
2: ค่ะ
4: เดินอยู่ผมก็ลักษณะผิดปกติดูลักษณะรู้สึกผิดปกติหน่อยนึงนะครับ
2: หมายถึงว่าตัวของคนที่เดินอยู
4: ่ใช่
2: ไหมคะอาจจะดูเหมือนกับสติไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหรอคะ
4: ครับผม
2: ได้
4: จะรีบรายงานสจ.200เลยครับผมให้ดูเพราะกลัวจะเป็นอันตรายต่อบุคคลที่จะขับรถบริเวณนั้นนะครับ
2: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงรีบประชาสัมพันธ์ให้จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะ
4: ได้ครับ
2: ค่ะ
4: ครับ
2: ค่ะคุณรุ่งวิทย์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณทางคุณรุ่งวิทย์ด้วยนะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาให้คุณดงกมลที่แจ้งมาตอนแรกคือน่าจะอยู่ในรถคันเดียวกันนี้เลยนะคะแล้วก็แจ้งกันมาก่อนเจอเป็นคนเดินนั่นแหละนะคะเป็นผู้ชายที่อาจจะมีในเรื่องของสติสตางอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะขึ้นมาบนทางด่วนเนาะแล้วเขาก็เดินกันอยู่ก่อนที่จะถึงทางลงสีสมานเล็กน้อยใส่เสื้อผ้าอะไรกันตามปกตินี่แหละนะคะเดินหยุดในช่องทางด้านซ้ายมือให้ใครก็ตามแต่ที่ใช้เส้นทางเดียวกันระมัดระวังกันด้วยนะคะจะได้เป็นการเลี่ยงอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวในช่วงนี้ก่อนเดี๋ยวเรื่องข่าวเนี่ยฝนกลับมารายงานให้ฟังกันอีกทีนึงหลังโฆษณานะคะช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
10: .1330 รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
0: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ทุกคนค่ะใครที่บ้านเนาะมีผู้สูงวัยนะคะตอนนี้เนี่ยทางโครงการนะคะสถานีวิทยุเจ้าสอร้อยร่วมกันกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะร่วมกันเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนเนาะญาติหรือว่าผู้ดูแลที่สนใจจะเข้าร่วมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในวันพุธที่2กันยายนนะคะปีนี้ที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 4:30 น.ซึ่งเป็นการอบรมที่อบรมให้ความรู้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็สำหรับผู้ดูแลที่มีภาวะสมองเสื่อมอะค่ะหมายถึงว่าผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยที่เข้าร่วมอยู่ในโครงการของสถานีวิทยุจสร้อยรับจำนวนจำกัดเพียงแค่50ท่านเท่านั้นนะคะอันนี้ภายในงานก็จะมีการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของภาวะสมองเสื่อมมากยิ่งขึ้นเนาะการดูแลด้านพฤติกรรมอารมณ์นะคะการดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยแล้วก็การสื่อสารพร้อมกับแลกเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้แล้วก็สร้างคอนเนคชั่นสร้างเครือข่ายผู้ดูแลนั่นเองค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook CS100 Radio หรือว่าสอบถามมาที่หมายเลข1137หรือดอกจัน1808ได้เลยนะคะอันนี้ต้องขอบพระคุณในเรื่องของสปอนเซอร์ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีเงินและสายสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยและอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะก็อย่าลืมที่บอกอันนี้เรารับสมัครเพียงแค่50ท่านเท่านั้นนะคะที่มาจากสมาชิกของเรานั่นเองเนาะก็คือหมายถึงว่าใครที่ฟังจสร้อยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นมีสมัครเข้ามาในโครงการของเราแล้วเนี่ยนะคะสามารถที่จะไปงานอบรมนี้ได้เรารับสมัครอยู่ที่50ท่านเท่านั้นสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอย่าลืมนะนี่จะเป็นการอบรมผู้ดูแลนะคะเป็นการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของจราจรของนิดนึงนะคะว่าค้างตกค้างอะไรอยู่ไหมคุณโยมพยายังมีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุกันเข้ามาบอกว่าวิภาวดีรังสิตขาเข้าตรงช่วงฐานทัพอากาศไปสนามบินดอนเมืองมีรถเก๋งชนกัน3คันนะคะขีดขวางช่องทางขวาการจราจรจะมีชะลอตัวนะจุดเกิดเหตุนิดนึงเลยไปแล้วก็ใช้การได้ค่ะฝั่งกับการขาออกเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งจุดที่สปอตไลท์บางปูเนาะแจ้งมาบอกว่าบริเวณศาลแขวงสมุทรปราการเกิดอุบัติเหตุใหญ่นะคะเป็นกระบะชนท้ายรถตู้ทึบส่งผลให้รถตู้ทึบเนี่ยพลิกคว่ำแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยเล็กน้อยนะคะอยู่ที่4รายเป็นการได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการสอบถามเนี่ยเขาบอกว่ากำลังจะยูเทิร์นนะคะมันจะกลับรถแล้วมีรถกระบะพุ่งชนท้ายตัวเองอย่างแรงเลยก็คือตัวรถตู้ทึบเนี่ยกำลังจะยูเทิร์นแล้วรถกระบะก็มาพุ่งชนท้ายอย่างแรงจนทำให้รถเนี่ยเกิดการพลิกคว่ำเกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้ก็คือทางเจ้าหน้าที่ก็เป็นการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอยู่นะคะทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะคะด้วยแม่ประนอมกันสักหน่อยดีกว่าอันนี้เนี่ยเป็นการท้าให้ลองเลยเพราะว่าเรารู้แล้วว่าแม่ประนอมก็ทำหลายโปรดักต์มากเนาะเราก็เคยลองเองทั้งน้ำจิ้มไก่ใช่ไหมน้ำพริกเผานะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาทำเป็นน้ำปลาร้าค่ะแซ่บๆนะคะน้ำปลาร้าปรุงรสขนาด255กรัมนะคะอันนี้เนี่ยเขามีการจัดโปรโมชั่นด้วยถ้าเกิดว่าซื้อผลิตภัณฑ์ครบ150บาทต่อ1ใบเสร็จอะค่ะที่ช่องทางออนไลน์เนาะแพลตฟอร์ม Shopee ชื่อว่าแม่ประนอมแบรนด์ Official นะคะรับฟรีไปเลยผลิตภัณฑ์ใหม่น้ำปลาร้าปรุงรสมูลค่า56บาท
ที่รับประกันเรื่องความแซ่บแล้วก็รสชาติเข้มข้นแล้วก็กลิ่นหอมของปลาร้าถึงเครื่องช่วยยกระดับความแซ่บนัวให้ทุกเมนูนะคะบ้านไหนชอบตำส้มตำทานเองเนาะทานยำขนมจีนแกงอ่อมหรือว่าจานไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยคือจบได้ด้วยตัวของปลาร้าปรุงรสอันนี้เลยค่ะแล้วดูแพคเกจจิ้งขวดเขาใช้งานง่ายนะคะหมุนๆเปิดแล้วก็บีบแค่นั้นเลยส้มตำแกงเปรอะน้ำพริกปลาร้าแจ่วอะไรอย่างเงี้ยเอามาทำอาหารทานกันได้เลยค่ะซึ่งโปรโมชั่นตรงนี้ที่ช็อปครบ150เราจะได้รับไปทานฟรีนะคะอันนี้เนี่ยถึงวันที่31กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ของทางแม่ประนอมก็คือสบายใจได้เลยเพราะว่าเขาเนี่ยปราศจากสีผงชูรสแล้วก็วัตถุกันเสียได้รับมาตรฐานระดับสากล นั่นเองค่ะแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกนะคะฝากเอาไว้ในช่วงนี้ตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: สัญญาจ้างมสว.ทบทวนความโปร่งใสทั้งระบบสักครู่มาติดตามค่ะ
1: เทพไทยหรอปากสะอาด
2: แม่เทพไทยปากสะอาด
3: เทพไทยปากสะอาด
1: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
2: เทพไทยปากสะอาดจริง
4: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
8: สนับสนุนโดย
9: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
0: รองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากทม.ได้ยกระดับความโปร่งใสในการจัดสอบบรรจุข้าราชการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นกรณีการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและสำนักงานการเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการออกข้อสอบวิธีการสอบการประมวลผลคะแนนรวมถึงการรักษาความปลอดภัยทบทวนกระบวนการจัดสอบใหม่ทั้งหมดพร้อมศึกษา TOR และข้อกำหนดต่างๆของกรุงเทพมหานครอย่างละเอียดเพื่อให้การสอบมีความโปร่งใสรัดกุมมากที่สุดสำหรับการจัดสอบรอบต่อไปเดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง18กรกฎาคม2569แต่กรุงเทพมหานครได้ประกาศเลื่อนการสอบไปแล้วก่อนหน้านี้โดยแจ้งให้ผู้สมัครสอบรับทราบตั้งแต่เมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าจะเลื่อนการสอบออกไปเป็นช่วงกลางเดือนกันยายน2569เพื่อทบทวนระบบการจัดสอบใหม่รวมทั้งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนโดยก่อนหน้านี้ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดสอบคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแต่กรุงเทพมหานครเห็นควรให้มีการทบทวนกระบวนการจัดสอบใหม่จึงได้มีการหารือกับอธิการบดีเพื่อขอยกเลิกสัญญาจ้างการดำเนินการจัดสอบซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็เข้าใจและไม่ขัดข้องสำหรับความคืบหน้าการจัดสอบนั้นคาดว่าภายในวันที่15สิงหาคมนี้จะมีความชัดเจนเรื่องระบบการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อดำเนินการจัดสอบและภายในช่วงปลายเดือนสิงหาคมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบอย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีผู้สมัครสอบประมาณ 7,000 คนหากผู้สมัครสอบรายใดไม่สะดวกเข้าสอบตามกำหนดใหม่หรือประสงค์จะไม่เข้าสอบสามารถแจ้งขอคืนค่าสมัครได้โดยกทม.จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไปปิดท้ายที่โฆษกกองทัพบกแจ้งคืบหน้าเหตุทหารเหยียบทุ่นระเบิดเก่าจังหวัดศรีสะเกษส่งทหารช่างหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเก็บกู้จนพื้นที่ปลอดภัยแล้วหลังพบทุ่นระเบิดเก่า PMN1 อีก19ทุ่นคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
10: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีที่กำลังพลทหารไทยเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงและปรับปรุงฐานปฏิบัติการบริเวณแนวชายแดนอำเภอกันทารักจังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่17กันยายนเนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่บุกเบิกใหม่เพื่อวางกำลังพลและยังไม่ได้สำรวจทุ่นระเบิดโดยละเอียดประกอบกับเป็นพื้นที่ศึกษาลบเก่าที่ฝั่งกัมพูชาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์นานแล้วจึงมีทุ่นระเบิดตกค้างซึ่งระเบิดดังกล่าวเป็นชนิดเก่ากลไกการทำงานไม่สมบูรณ์แต่ยังคงทำให้กำลังพลบาดเจ็บล่าสุดกองทัพภาคที่2ได้ส่งหน่วยทหารช่างร่วมกับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดตามมติธรรมที่3เข้าปิดกั้นและตรวจสอบพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่าชนิด PMN1 เพิ่มเติมอีก19ทุ่นและได้ทำการเก็บกู้จนพื้นที่กลับมาปลอดภัยเรียบร้อยแล้วทันนี้โฆษกกองทัพบกระบุว่าทางกองทัพภาคที่2ได้กำชับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจปรับปรุงฐานในทุกจุดให้เพิ่มมาตรการความระมัดระวังตรวจเช็คพื้นที่อย่างละเอียด ดยเฉพาะจุดที่ยังไม่เคยมีการสำรวจเก็บกู้ระเบิดมาก่อน

0: ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียซ้ำซ้อนวิทยาจันทราในงาน
1: การเสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำหากดื่มน้ำไม่พออาจทำให้เหนื่อยง่ายเป็นตะคริวและประสิทธิภาพการออกกำลังกายลดลงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแตะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่ที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปรับจ้างการไปที่ไหนบ่อยๆเนาะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านที่ไม่มาไปไหนส่วนมากจะไปทำงานที่นี่เราจะได้เงินได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: ๆแล้วก็ชาวบ้านก็ได้ความรู้มาเผยแพร่ชาวบ้านผมมีพืชผักครับมีผักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมพ่อครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแตะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่างสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: 16นาฬิกา19นาทีนะคะเดินทางกันต่อค่ะเข้าสู่ช่วง4โมงเย็นกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะสวัสดีคุณปรมินทร์ด้วยค่ะแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยนะคะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะคะเดี๋ยวนะคอมเมนต์ยาวมากคนอ่านอยู่โอเคคุณพาเคอินสวัสดีนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้นะคะมาดูเคสนี้กันหน่อยขอความช่วยเหลือทุกๆคนเลยนะคะคุณนิรุธได้ค่ะเดี๋ยวฝนเข้ามาข้อมูลอีกทีนึงรายงานกันให้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยไปคุยกันกับทางคุณวิภาวรรณกันก่อนนะคะเป็นในกรณีเรื่องของการตามหาคนหายนั่นเองคุณวิภาวรรณสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณวิภาวรรณอันนี้ตอนนี้ออนแอร์เรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะให้ช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนิดนึงอะค่ะว่าเป็นเหตุการณ์ไปมายังไงแล้วก็ตามหาพ่อหายคุณพ่อหายอยู่ใช่ไหมคะตอนนี
2: ้ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: คุณพ่อออกจากบ้านไปประมาณบ่ายโมงครึ่งอะค่ะไปกับหลานแล้วคุณพ่อมีอาการเหมือนหลงลืมอะค่ะแล้วตอนนี้คือยังหาไม่เจอเลยไปขับรถกระบะไปอะค่ะ
1: ค่ะคุณพ่ออายุเท่าไหร่อ่ะคะ
2: คุณพ่ออายุประมาณ70กว่าค่ะ78อะค่ะ
1: 78แล้วก็มีอาการหลงลืมร่วมด้วยมีโรคประจำตัวอื่นๆด้วยไหมคะที่ต้องทานยาหรือว่าที่คน
2: ดูแลค่ะ
1: ไม่มีนะคะตรงนี้ค่ะข้อมูลที่ฝนได้มาบอกว่าเหมือนคุณพ่ออาศัยอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีเหรอคะ
2: ใช่ค่ะอุทัยธานี
1: คือหายที่จังหวัดอุทัยธานีเนาะได้ค่ะ
2: ใช่ค
1: ่ะค่ะได้ค่ะงั้นช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนิดนึงค่ะคือหายไปตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งของวันนี้หายไปจากบ้านซึ่งบ้านนี่จะอยู่แถวไหนอะคะ
2: ตำบลเกาะเทโพค่ะจังหวัดอุทัยธานีค
1: ่
2: ะ
1: เป็นเกาะเทโพนะคะจังหวัดอุทัยธานีโอเค
2: ใช่ค่ะ
1: มันจะอยู่ในอำเภอเมืองไหมอะคะอันนี้
2: อยู่ในอำเภอเมือง
1: อยู่ในอำเภออ
2: ุทัยธานี
1: อำเภอเมืองเลยเนาะได้ค่ะตามข้อมูลบอกว่าปกติแล้วเนี่ยคุณพ่อเวลาจะไปไหนคือเหมือนต้องพาคุณแม่ไปด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่วันนี้ผิดปกติไป
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วคุณพ่อไปคนเดียวไหมคะครั้งนี้
2: พาหลานไปด้วยค่ะหลานอายุ4ขวบ
1: อ๋อพาหลานไปด้วยขับรถข
2: ับ
1: รถออกไปเหรอคะ
2: ใช่ค่ะขับรถออกไปค่ะ
1: งั้นช่วยให้ข้อมูลรถนิดนึงได้ไหมคะ
2: รถกระบะค่ะเชฟโรเลตสีฟ้าทะเบียน7กไก่ยหญิง5572ค่ะ
1: ทะเบียน7กไก่ยหญิง5572ป้ายทะเบียนจังหวัดอะไรอะคะ
2: กร
1: ุ
2: งเทพค่ะ
1: กทมนะคะได้เลยแล้วคุณพ่อใส่เสื้อผ้าแต่งกายยังไงบ้างอะคะวันนี
2: ้คุณพ่อน่าจะใส่เสื้อกล้ามสีขาวค่ะแล้วก็กางเกงขาก๊วย
1: โอเคได้เลยปกติแล้ว
2: คุณพ่อร่างกายไม่แข็งแรงคือคุณพ่อจะแบบพิการขาด้านขวาค
1: ่
2: ะ
1: หมายถึงว่าเวลาเดินจะดูออกใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเวลาเดินจะดูออกค่ะ
1: ได้
2: ค
1: ุ
2: ณพ่อใส่ขาเทียม
1: ค่ะได้เป็นข้อมูลเอาไว้ขอบคุณนะคะอันนี้เนี่ยปกติแล้วคุณพ่อมีพฤติกรรมลักษณะนี้ไหมอะคะที่หมายความว่าขับรถออกไปเองนอกบ้านเองทำธุระอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ไม่ค่อยอะค่ะเพราะว่าพออายุเยอะเขาก็จะไม่ค่อยขับรถแต่วันนี้ไม่รู้ยังไงนะคะเพราะว่าไม่ได้ตอนที่เขาหายไปไม่ตัวไม่ได้อยู่ด้วยอะค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะแต่ไปกับหลานหลานนี
2: ่
1: เป็นหลานชายเหรอคะ
2: โอเคผู้ชายค่ะ
1: หลานชายอายุ4ขวบ
2: 4ขวบค่ะ
1: จะได้เป็นเหมือนกับจุดสังเกตอีกทีนึงเนาะว่ามีเด็กไปด้วยโอเคแล้วก็ตอนนี้มัน4โมงแล้วยังไม่กลับมาเลยที่ออกไปอะค่ะติดตัวเนี่ยมีกระเป๋าไปด้วยไหมคะแบบบัตรอะไรแสดงตนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: น่าจะมีกระเป๋าตังค์ไปอะค่ะ
1: โอเคมีกระเป๋าสตาแต่ว่าไม่ได้มีโทรศัพท์ใช่ไหมคะ
2: ไม่มีโทรศัพท์ติดตัวไปอะค่ะ
1: โอเคได้เลยค่ะแล้วปกติคุณพ่อนี่มีสถานที่ที่ชอบไปเป็นพิเศษไหมคะหรือว่าในอดีตเนี่ยเคยไปกับหลานมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยพาไปเที่ยวพาไปกินขนมอะไรอย่างเงี้ยมีไหมอะคะ
2: ไม่แน่ใจเลยอะค่ะ
1: โอเคไม่เป็นไรค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้แต่ว่าคุณพ่อยังสื่อสารได้ตามปกติเนาะ
2: ปกติค่ะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเราประชาสัมพันธ์ให้นะคะนี้มีไปแจ้งเจ้าที่ตำรวจมาไว้ด้วยไหมคะโอเคค่ะได้ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมทีมงานติดต่อกลับไปทีนึงนะคะ
2: ได้เลยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ข ขอบคุณทางคุณวิภาวันด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงค้างภาพทางคุณพ่อคุณวิชิตผันทองไว้ให้ก่อนนะคะอายุ70กว่าปีแล้วก็มีอาการหลงลืมร่วมด้วยค่ะหายออกไปจากบ้านนะคะที่บริเวณบ้านเกาะเทโพตำบลสะแกกรังอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีวันนี้ตอน 13:30 นาทีโดยขับรถกระบะเชฟโรเลตสีฟ้าป้ายทะเบียน7กกยหญิง5572ป้ายทะเบียนเป็นกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งตอนที่คุณพ่อออกไปจากบ้านเนี่ยก็คือพาหลานชายวัย4ขวบออกจากบ้านไปด้วยค่ะวันนี้นะคะตัวของทางคุณพ่อเองเนี่ยนะคะมีการใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเป็นเสื้อกล้ามสีขาวแล้วก็กางเกงขาก๊วยค่ะจุดสังเกตเวลาเดินนะคะพอเป็นกางเกงขาก๊วยคือน่าจะเห็นอยู่คุณพ่อใส่เป็นขาเทียมนะคะด้านขวาจะได้เป็นจุดสังเกตกันอันนี้ชื่อว่าคุณวิชิตผันทองนะคะสามารถพูดคุยสื่อสารได้มีอาการหลงลืมร่วมด้วยแต่ว่าสามารถถามตอบได้ตามปกติอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เจอคุณพ่อในลักษณะนี้ที่ขึ้นภาพไว้ให้อยู่นะก็มีใส่แว่นด้วยนะคะผมเป็นแบบรองทรงสูงเนาะนะคะรองทรงสั้นขออภัยแล้วก็ผมก็คือเริ่มสีขาวออกสีขาวแล้วรูปร่างค่อนข้างผอมเลยหน้าก็จะตอบๆหน่อยนะคะผิวสีเข้มๆหน่อยอันนี้ถ้าเจอในลักษณะนี้เนี่ยคือสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการเข้ามาได้เลยหมายเลข1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะหรือว่าเข้าใจว่าคนฟังของเราเนี่ยจริงๆก็คืออยู่ในกรุงเทพค่อนข้างเยอะเนาะถ้าเกิดว่าใครที่มีญาติคนรู้จักที่อยู่ที่อุทัยธานีแชร์โพสต์นี้นะคะไปให้คนในพื้นที่หน่อยจะได้ช่วยกันตามหากันด้วยนะคะสำหรับเคสตามหาคนหายนะคะซึ่งภาพอันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีนำไปโพสต์ลง Facebook ที่ชื่อว่า JS100 Lost and Found ด้วยนะคะจะได้เข้าไปดูกันได้แชร์ภาพกันได้เลยนะคะต่อไปนะคะมาดูเรื่องของการจราจรเพิ่มเติมกันคุณนิรุธมีการแจ้งมาว่าเจ้าหน้าที่มีการปิดถนนบริเวณถนนมหาชัยหน้าเจ๊ฝ่ายไม่ให้รถเข้าครับขอบพระคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะคุณกระปุกแดงมาถึง4โมงเย็นแล้วใช่แล้วค่ะที่บริเวณจังหวัดสมุทรปราการเทพารักษ์เนาะ36องศาเซลเซียสแต่ชนีความร้อน41องศาเลยนะคะแดดก็ค่อนข้างจ้าอยู่วันนี้รักษาสุขภาพกันด้วยนะทุกคนนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเมื่อกี้นี้นะคะกลับมาดูกันต่อเรื่องราวอื่นๆนะคะวันนี้ก่อนหน้านี้ไปเนี่ยนะคะมาดูเรื่องการจราจรแถวนี้กันนิดนึงที่บริเวณถนนรามอินทราฝั่งขาออกจากแยกลาดปลาเขามุ่งหน้าแยกมายาลาบนะคะมันจะมีจุดกลับรถก่อนที่จะถึงซอยรามินทรา25ค่ะเป็นรถบรรทุกขนาดเล็กที่เขาเสียเพราะว่าเหมือนกับตัวของเพลารถมันขาดทางตัวรถเองก็เลยเหมือนกับจอดเสียกันอยู่ตรงบริเวณจุดกลับรถก่อนถึงซอยรามินทรา25ค่ะล่าสุดนะคะคืบหน้าว่าทางสน.บางเขนเคลื่อนย้ายพ้นกั้นกีดขวางแล้วแต่ว่าทำให้เรื่องของการจราจรเนี่ยยังกระทบอยู่ยังมีท้ายแถวสะสมอยู่ไปจนถึงวงเวียนบางเขนเลยอันนี้นะคะดูจากในแผนที่ข้างบนเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นสีแดงเลยนะคะสีแดงยาวอยู่พอสมควรที่มาจากกรณีรถบรรทุกจอดเสียจุดกับรถพอดีเนาะจุดกับรถพอดีก็เลยอาจจะทำให้กระทบเรื่องของการจราจรค่อนข้างเยอะนิดนึงค่ะมาดูกันต่อนะคะที่บริเวณถนนรังสิตปทุมธานีหน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์อันนี้เนี่ยมุ่งหน้าต่างระดับรังสิตทางเข้าฟิวเจอร์พาร์คนะคะการจราจรรถค่อนข้างเยอะหนาแน่นพอสมควรมีท้ายแถวสะสมกันอยู่ที่บริเวณบนสะพานข้ามทางรถไฟนะคะรถค่อนข้างเยอะเลยเปิดกล้องดูนะตอนนี้นั่นแหละนะคะนอกเหนือจากการจราจร2จุดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมนะคะการจราจร ที่บริเวณทางพิเศษกันบ้างดีกว่านะคะช่วงนี้เดี๋ยวไปคุยกันกับทางคุณตรีพลเปรมปรีชาจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเชิญค่ะคุณตรีพลค่ะ
3: สวัสดีครับคุณศัสยมนและท่านผู้ฟังจอสลอยทุกท่านครับ
1: ค่ะ
3: ครับเริ่มต้นที่ทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับจากดินแดงมุ่งหน้าท่าเรือนะครับช่วงนี้หน้าด่านดินแดงนี่มีชะลอตัวนะครับมีท้ายประมาณ100เมตรนะครับผ่านพ้นชำระค่าผ่านทางแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับจะมีช่วงทางลงบนจิตเหนือนะครับช่วงนี้นี่มีท้ายสะสมขึ้นมาบนทางพิเศษนะครับช่วงก้างปลาทางลงนะครับมีท้ายสะสมช่วงทางลงบนจิตเหนือประมาณ900เมตรนะครับรถเคลื่อนตัวช้านะครับรถเคลื่อนได้ตามจังหวะสัญญาณไฟครับส่วนรถในทิศทางที่มุ่งหน้าเข้าไปต่างระดับท่าเรือผ่านช่วงทางราบบอนไก่นะครับช่วงนี้ก็ไม่เป็นปัญหานะครับแต่ว่าผ่านพ้นช่วงพ้นจิตเหนือมาช่วงถึงจุดกลับรถดวงพิทักษ์นะครับช่วงทางราบบอนไก่นี่ช่วงเลนซ้ายที่ยอกทางออกดวงพิทักษ์นี่ก็มีท้ายสะสมอยู่ประมาณ300เมตรนะครับส่วนรถในทิศทางที่มุ่งหน้าไปต่างระดับท่าเรือนี่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะครับส่วนฝั่งกลับกันจากต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้ามาทางดินแดงนี่ก็มีชะลอตัวช่วงทางลาบบอนไก่นะครับต่อเนื่องถึงช่วงเนินพลจิตนะครับช่วงก้างปลาทางลงเพชรบุรีนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับถึงทางลงดินแดงนะครับส่วนทางพิเศษแจ้งวัฒนะขออภัยนะครับทางพิเศษศรีรัตน์นะครับทางพิเศษศรีรัตน์นะครับจากแจ้งวัฒนะเข้ามาต่างระดับพญาไทนะครับผ่านพ้นช่วงด่านประชาชื่นขาเข้านะครับก็มีชะลอตัวเล็กน้อยนะครับอยู่ช่วงทางขึ้นด่านย่านพหลโยธินนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวเคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับถึงต่างระดับพญาไทนะครับพญาไทออกแจ้งวัฒนะนี่ช่วงนี้นี่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับส่วนทางพิเศษกาญจนาพิเศษนะครับจากบางขุนเทียนมุ่งหน้าบางแก้วนะครับมีชะลอตัวอยู่ช่วงขึ้นจากบางคูนะครับช่วงเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาพิเศษนะครับผ่านพ้นช่วงร่วมปู่เจ้าแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับถึงทางออกบางแก้วนะครับบางแก้วมุ่งหน้ามาทางด้านบางขุนเทียนนี่ก็มีชะลอตัวอยู่ช่วงปากน้ำนะครับถึงช่วงเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาพิเศษนะครับในทิศทางที่มุ่งหน้าทางลงบางคูนี่ก็มีชะลอตัวเล็กน้อยนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวก็เคลื่อนตัวตามกันได้ถึงทางออกบางขุนเทียนนะครับส่วนทางพิเศษในสายอื่นนะครับทางพิเศษบุรพาวิถีทางพิเศษฉลองรัฐประจิมรัฐยาอุดรรัฐยาในช่วงนี้ยังคงใช้การได้ครับคุณศัสยมนครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ
3: ฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับพบรถเสียนะครับอุบัติเหตุสิ่งของตกหล่นนะครับจัดเดินบนทางคุณเดินบนทางนี่สามารถแจ้งมาที่เบอร์1543นะครับหรือจสร้อยได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณตรีพลค่ะ
3: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณตรีพลเปรมปรีชาด้วยนะคะที่สามารถเพิ่มเติมในเรื่องของการจราจรภาพรวมนะคะทางพิเศษหลายๆเส้นทางมาให้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเจอเหตุอะไรขอความช่วยเหลือต่างๆบนทางด่วนเนาะสามารถที่จะติดต่อที่สายด่วนเขาได้เลยนะคะ1543ได้เลยอันนี้จำแม่นขึ้นใจมากเบอร์เพราะว่าเมื่อประมาณไม่กี่วันก่อนเพิ่งรู้ว่าน้องที่ออฟฟิศเนี่ยป้ายทะเบียนรถเป็น1543ตอนนั้นฝนเขาถามว่าทำไมเลขมันขุ่นจังเลยน้องบอกว่าก็เป็นเบอร์ของทางกทพไงพี่ก็เลยแบบลิงก์เข้ามาเลยเพราะว่าพูดเบอร์นี้อยู่ทุกวันเสาร์นะคะเลยจำได้เนาะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวไปดูเคสนี้กันหน่อยแป๊บหนึ่งนะคะสำหรับกรณีเรื่องของเพลิงไหม้เนาะวันนี้มีเหตุเพลิงไหม้ค่อนข้างที่จะหลายจุดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูอันนี้กันขอดูเรื่องของรายละเอียดเนื้อข่าวสักครู่หนึ่งเป็นบ้านย่านแพรกษานะคะเป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านย่านแพรกษาซึ่งตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นคือเขาบอกว่าคาดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์ลัดวงจรค่ะเกิดเหตุตอน14รายการที่ผ่านมาเนี้ยนะคะอยู่ที่หมู่บ้านละลินนะคะซอยมังกรขันดีตำบลแพรกษาใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองแพรกสามใหม่ก็มีการนำรถดับเพลิงเข้าไป2คันด้วยกันใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ20นาทีแล้วก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะจากการตรวจสอบนะคะเพิ่มเติมเขาบอกว่าเพลิงลุกไหม้เนี่ยจากบริเวณลานจอดรถชั้นล่างก่อนที่จะเข้ามาในตัวบ้านได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดขณะเกิดเหตุนะคะเจ้าของบ้านเนี่ยอยู่ภายในบ้านสามารถที่จะวิ่งหนีออกมาได้แล้วไม่ได้มาแค่คนเดียวมาพร้อมกับสุนัขอีก2ตัวซึ่งน้องก็คือยังเป็นเด็กๆเป็นแบบขนาดเล็กๆอยู่เลยนะคะเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุอะค่ะได้ยินเสียงระเบิดถึง3ครั้งจากจุดที่มีการติดตั้งแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานของระบบโซลาร์เซลล์นะอันนี้เป็นจุดติดตั้งแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์พอได้ยินเสียงระเบิด3ครั้งเนี่ยก็เกิดเหตุเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงขณะที่เพื่อนบ้านแล้วก็ชาวบ้านนะคะให้ข้อมูลตรงกันว่าได้ยินเสียงคล้ายแบตเตอรี่ระเบิดหลายครั้งก่อนที่จะเกิดไฟไหม้นั่นเองค่ะเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการลงมติสันนิษฐานกันนะคะว่าสาเหตุเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการลัดวงจรของแบตเตอรี่ที่กักเก็บพลังงานระบบโซลาร์เซลล์อย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนะคะต้องมีการเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเนาะเพื่อที่จะหาสาเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเป็นสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรอันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลจากทางข่าวสารเมืองปราการด้วยเป็นบ้านเดี่ยวปกติได้เลยนี่แหละค่ะมีรั้วมีอะไรกันทั่วไปแต่ว่าคือภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนี่ก็คือหลังคงหลังคาเหมือนแบบละลายลงมาเลยนะคะแล้วอุปกรณ์ต่างๆที่ตั้งเอาไว้ในชั้นล่างเนี่ยเสียหายทั้งหมดเป็นกองสีดำเป็นกองขยะสีดำเลยโชคดีมากๆที่เคสนี้ก็คือสามารถที่จะวิ่งออกมาจากตัวบ้านได้ทันแล้วก็เจ้าของบ้านนี่คือเขาน่าจะเลี้ยงหมาด้วย2ตัวเนาะก็เอาออกมาได้ทันน้องนี่คือฝนไม่แน่ใจว่าพันอะไรหน้าตาเหมือนปอมหน้าตาคล้ายปอมบางมุมเหมือนปอมเลยเนี่ยรูปนี้เหมือนปอมแต่ว่ารูปอื่นๆก็คือดูแบบตัวเล็กๆก็น้องเป็นหมาพันเล็กขนสั้นๆนะคะอาจจะผสมหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นเนี่ยน้องน่ารักมากก็คือออกมาเสร็จก็มากินนมกินน้ำกันเลยนะคะน่าสงสารมากแต่ว่าน้องไม่ได้เป็นอะไรนะอันนี้ไม่ได้บาดเจ็บออกมาทันเจ้าของเนี่ยหิ้วออกมาได้นะคะค่อนข้างที่จะน่ากลัวเหมือนกันอันนี้เกิดเหตุภายในหมู่บ้านจัดสรรนี่แหละนะคะเป็นหมู่บ้านละลินซอยมังกรขันดีตำบลแพรกสามใหม่เพอเมืองสมุทรปราการนั่นเองค่ะเคสนี้โชคดีน้องๆปลอดภัยมี2ตัวก็คืออุ้มมาได้นะคะว่าตัวเล็กก็เป็นเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งเรื่องนะคะวันนี้ก็มีหลากหลายเหตุการณ์เลยเดี๋ยวเราตามดูกันนะคะต่อไปคุณนีน่ามีแจ้งมา2เรื่องนะคะเป็นในเรื่องของการจราจรก่อนคุณนีน่าบอกว่าพัฒนาการขาเข้ารถติดพัฒนาการขาเข้ารถติดนะคะตั้งแต่แยกพัฒนาการไปจนถึงซอย30แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการแจ้งมาในเรื่องของอุบัติเหตุเพิ่มเติมมาให้บอกว่าเจอแล้วสาเหตุที่รถติดเนี่ยก็คือว่าพัฒนาการฝั่งขาเข้าช่วงซอยพัฒนาการ30ไปจนถึงแยกคลองตันก่อนที่จะถึงซอยพัฒนาการ20เล็กน้อยเจอรถกระบะจอดอยู่ในเลนซ้ายแล้วเหมือนมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็กีดขวางช่องทางด้านซ้ายค่ะตอนนี้ล่าสุดมีรถกู้ภัยไปถึงแล้ว 16:32 นาทีเดี๋ยวรอให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เคลื่อนย้ายตัวของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันไปนะคะตรงนี้ไม่ทราบว่ามีคู่กรณีหรือเปล่าไม่ได้คุณนีน่าไม่ได้แจ้งมาในข้อมูลด้วยนะคะสภาพการจราจรเนี่ยค่อนข้างที่จะชะลอตัวเลยที่อย่างที่บอกว่ารถติดก็คือมาจากสาเหตุอันนี้เลยนี่แหละนะคะผ่านไปแล้วถึงจะสามารถเคลื่อนตัวได้ดีนั่นเองค่ะฟังกับการขาออกสามารถที่จะใช้การได้นะคะตามปกติเลยอ่ะขอบพระคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะคุณนีน่าเดี๋ยวตอนนี้16:39 นเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
1: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: กลับมาเดินทางกันต่อนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะมีคุยกันกับทางท่านรองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากกันสักนิดนึงนะคะร้อยตำรวจโทสุพจน์เชิญได้ข่าวอินิสาสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณฝนและคุณพิชิตจอสารวัตรที่รักทุกท่านครับ
0: ค่ะวันนี้ในพื้นที่ของทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีการจัดสอบหรอคะ
1: มีการจัดสอบของนักเรียนใน10ทางบกนะครับวันนี้วันแรกนะครับมีผู้เข้าสอบประมาณ 7,000 เกือบ 8,000 คนนะครับ
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้ก็จะชิ้นการสอบแล้วเริ่มทยอยออกแล้วนะครับและพรุ่งนี้อีกวันพรุ่งนี้ 13,000 กว่าคนนะครับช่วงเวลาเดียวกันนะครับเข้าสอบช่วงบ่ายแล้วก็4 โมง 4 โมงครึ่งจะปล่อยออกมาพร้อมกันทั้งหมดนะครับ
0: ค่ะโอ้เป็นวันอาทิตย์พรุ่งนี้ด้วยตอน 13:00 นถึง 16:00 นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคค่ะ
1: ช่วงนี้หน้ามอรอนี่ค่อนข้างมีปริมาณหนาแน่นนะครับผมเพราะว่ามีงานอีเวนต์อีกชุดหนึ่งก็คือในการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งมีการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำนะครับของ Asian Age Group Championshipนะครับจากวันที่17ถึงวันที่21นะครับ21นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นั่นก็คืองานอีเวนต์อีกชุดหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็มีสอบที่มร
0: อ
1: นะครับช่วงนี้เริ่มทยอยออกเริ่มมีปริมาณหนาแน่นนะครับคุณฝนช่วงน
0: ี้ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับทั้งหน้ารามทั้งหลังรามนะครับช่วงนี
0: ้ค่ะ
1: ช่วงนี้ระหว่างเร่งระบายนะครับ
0: ค่ะ
1: จากที่ตำรวจเร่งระบายในจุดดังกล่าวนะครับทั้งพื้นราบแล้วก็หลังมรอนะครับก็คงอีกสักพักหนึ่งนะครับน่าจะคลี่คลายนะครับ
0: ค่ะให้ทยอยกลับบ้านเลยก่อนนะคะได้
1: ถ้าไม่มีธุระจำเป็นนะครับอยากให้หลีกเลี่ยงนะครับให้ไปใช้ถนนพระราม9จะสะดวกที่สุดนะครับหรือถ้าไปพื้นราบให้ขึ้นยกระดับรามคำแหงทั้งเข้าทั้งออกเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าไม่มีธุระจำเป็นอะไรใส่หน้ารามช่วงนี้อยากให้งดนิดนึงนะครับเพราะวันนี้วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีตลาดนัดทั้งสองอกท.ทั้งที่โรงเรียนเทพยุฬา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับคนข้างเยอะนะครับมีพี่น้องประชาชนมาใช้บริการก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับคุณฝนครับ
0: ค่ะได้เลยค่ะขอบพระคุณนะคะ
1: ครับยินดีครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณทางท่านร้อยตำรวจโทสุพจน์เชิญให้ข่าวด้วยนะคะรองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากนะคะก็สรุปแล้วในพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบของทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงวันนี้เนาะเริ่มมีการจราจรที่ค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะคะเนื่องจากว่าผู้เข้าสอบเนี่ยที่มีกว่า 7,000 กว่าคนตอนนี้ก็คือได้เวลากลับบ้านกันพอดีทยอยออกมาจากในตัวของมหาวิทยาลัยกันแล้วสู่ท้องถนนกันแล้วนะคะก็สามารถที่จะใช้เส้นทางเลี่ยงนะคะตามที่ทางท่านรองสารวัตรแจ้งไว้ได้เลยนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้เองก็เดี๋ยวจะมีการจัดสอบอีกเหมือนกันค่ะเวลา 13:00 นถึง 16:00 นภาพบรรยากาศก็จะคล้ายๆลักษณะเดียวกันเลยอยากให้ทุกๆคนที่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปในละแวกนั้นเนาะมีการเผื่อเวลาสักนิดนึงนะคะหรือว่าเป็นไปได้เนี่ยหลีกเลี่ยงในช่วงก่อนสอบนะคะแล้วก็ช่วงหลังสอบจะดีที่สุดเพราะว่าเขาจะเป็นช่วงเดินทางเงินพอดีเนาะแต่ว่าตอนช่วงสอบเนี่ยไปได้ตามปกติเลยนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะต่อไปนะคะฝนขออนุญาตย้อนมาดูเรื่องนี้กันหน่อยอยากให้ทุกคนได้ทราบข่าวกันแล้วก็มีการรายงานข่าวกันไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะสำหรับเรื่องของบ้านที่เป็นในลักษณะทาวน์โฮมที่เกิดไฟไหม้เกิดขึ้นนะคะที่เป็นเหตุเพลิงไหม้แล้วมีผู้เสียชีวิตจำนวน2รายเป็นสามีภรรยาค่ะแล้วก็มีแมวอีกหลายตัวเลยนะคะที่เสียชีวิตเหมือนกันนะที่ตายเหมือนกันในพื้นที่เกิดเหตุนั่นแหละจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอ่ะไปถึงภายใน6นาทีแล้วก็ใช้เวลาในการดับเพลิงรู้สึกจะ15นาทีแต่ก็เพลิงมันก็มีการลุกลามไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยนะคะในเรื่องของตัวของประเด็นเรื่องแมวเองเนี่ยที่มีหลากหลายตัวมากๆ17ตัวที่รอดชีวิตออกมาได้เนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยก็มีการให้ข้อมูลมาเบื้องต้นนะคะว่ามีแมวที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็รอดชีวิตออกมาได้19ตัวด้วยกันโดย2ตัวเนี่ยส่งไปที่โรงพยาบาลสัตว์อยู่เพราะได้รับบาดเจ็บอีก17ตัวปลอดภัยนะคะก็เลยส่งไปที่ทางสำนักงานเขตธนบุรี ซึ่งเดี๋ยวล่าสุดเนี่ยนะคะจะมีการนำตัวส่งไปที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครคือที่ประเวศซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าน้องๆจะอยู่ที่ประเวศกันหมดแล้วนะคะหรือว่าบ้านน้องหมาน้องแมวประเวศนั่นเองซึ่งที่ประเวศเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับการที่จะเปิดให้ผู้ใจบุญนะคะสามารถที่จะรับอุปการะได้นะคะใครที่สนใจที่จะรับเลี้ยงแมวที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้ค่ะสามารถที่จะติดต่อได้ไปที่ทางศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครวงเล็บประเวศหรือบ้านน้องหมาน้องแมวประเวศนะคะใช้ชื่อนี้ได้เลยหรือสามารถไปติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ในวันเวลาทำการนะคะเพราะว่ามันก็ยังเป็นเหมือนกับศูนย์ของทางราชการวันเวลาทำการก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาสามารถที่จะเดินทางไปเพื่อติดต่อสอบถามรายละเอียดได้หรือถ้าเกิดไม่สะดวกนะคะสามารถที่จะติดต่อทางโทรศัพท์หรือว่าทาง Facebook ก่อนได้ค่ะที่เบอร์โทรนะคะหมายเลข023287460นะคะ023287460ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะไปรับมาเลี้ยงต่อเนาะหรือ Facebook BKK Adopter นะคะใช้ชื่อว่า BKK Adopter ได้เลยอันนี้ก็เจอพอ search เข้าไปเนี่ยลอง search ไปพร้อมๆกับทุกคนเลย BKK Adopter นะคะ BKK เหมือนกรุงเทพนั่นแหละแล้วก็ Adopter ADOPTER นะคะขึ้นมาอันแรกเลยนะคะซึ่งในเรื่องของการขอรับอุปการะน้องหมาน้องแมวจากที่ทางศูนย์ควบคุมอันนี้ค่ะทางผู้ที่จะรับอุปการะเองก็ต้องผ่านเกณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งก็คือได้รับความเห็นชอบจากคนในครอบครัวก่อน2มีความรู้เบื้องต้นในการเลี้ยงสัตว์นะคะ3มีสถานที่ที่มีรั้วรอบขอบชิดไม่ได้เลี้ยงเปิด4สามารถที่จะรับไปแล้วเนี่ยดูแลค่าใช้จ่ายได้ตลอดรอดฝั่งนะคะในการเลี้ยงสัตว์5ต้องเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาแล้วก็รักสัตว์จริงๆนะคะเขาก็จะมีการสกรีนนั่นเองซึ่งน้องๆทุกตัวนะคะจะได้รับการฉีดฝังไมโครชิปแล้วก็จดทะเบียนสุนัขหมาแมวฟรีนะคะอันนี้ก็ใครที่สนใจที่อยากจะเปิดใจรับสมาชิกใหม่เข้าบ้านไปเนี่ยก็เข้าไปเยี่ยมชมได้จริงๆก็อยากจะให้ไปดูตัวจริงกันเนาะก่อนที่เราจะเลือกไปอะไรเงี้ยนะคะแล้วให้เขาเลือกเราด้วยเหมือนกันเหมือนให้เขาเห็นเราแล้วชอบกันจริงอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเพจที่สามารถที่จะติดต่อเข้าไปได้นะคะพอเข้าไปเนี่ยเราก็จะเจอเหมือนกับการรายงานความคืบหน้านะคะแต่ว่าอันล่าสุดนี้ผลยังไม่เห็นเขาลงในเรื่องของเหตุการณ์เคสล่าสุดนะคะอาจจะยังไม่ได้มีการโพสต์อะไรก็เข้าไปติดต่อทางอินบ็อกซ์ก็ได้หรือว่าโทรเบอร์ที่ฝนแจ้งไว้ให้เลยนี่แหละน่าจะเวิร์กที่สุดนะคะในเรื่องของการช่องทางการติดต่อนะตอนนี้อันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะใครที่บ้านมีพื้นที่เนาะเลี้ยงได้นะคะก็ไปขอรับเลี้ยงกันได้ช่วยๆกันได้เลยเพราะว่าก็มีน้องรอดออกมาเนี่ยที่ตอนนี้อยู่ที่ประเวศเนี่ย17ตัวอีก2ตัวต้องคือดูอาการก่อนเพราะว่าอยู่โรงพยาบาลกันอยู่เห็นรูปน้องๆแมวส่วนหนึ่งนะคะน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ขอให้อีก2ตัวก็คือไม่เป็นอะไรมากเนาะคุณหมอช่วยรักษากันเอาไว้ได้นะคะสำหรับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้มีใครเกิดเนาะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยซึ่งในเรื่องของสาเหตุอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีการตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่ก็ฝากเอาไว้ด้วยในช่วงนี้นะคะ 16:57 น.เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
1: ผ่อนนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้ง

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: นายกรัฐมนตรีอนุทินเผยสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนอาสาเป็นกาวใจปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาแจงปมส่งรถถังให้กัมพูชายืนยันไม่กระทบความมั่นคงด้านจีนรับไม้ต่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแม่โขงล้านช้างซึ่งเดิมไทยเป็นเจ้าภาพแต่เพื่อป้องกันความไม่สะดวกใจในการเข้าร่วมของประเทศสมาชิกโดยเฉพาะกัมพูชาจีนจึงเสนอตัวเป็นเจ้าภาพแทนเพื่อให้การดำเนินงานเดินหน้าต่อไปได้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเพิกถอนบัญชีผู้สอบแข่งขันกว่า 5,924 รายหลังตรวจพบผลคะแนนผิดปกติพร้อมยกเลิกประกาศขึ้นบัญชีเดิมทั้งหมดก่อนจะทำบัญชีใหม่จากผลคะแนนที่ตรวจสอบแล้วยืนยันไม่จะสอบใหม่และคาดประกาศบัญชีใหม่ได้ในช่วงต้นสัปดาห์หน้ามสว.สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงบุคลากร1คนหลังผลตรวจสอบพบหลักฐานมีมูลเพียงพอปมทุจริตสอบท้องถิ่นยันดำเนินการเด็ดขาดหากพบกระทำผิดกทม.ยกเครื่องสอบข้าราชการใหม่ยกเลิกสัญญาจ้างมสว.ทบทวนความโปร่งใสทั้งระบบพร้อมเดินหน้าสอบทุจริตต่อตั้งกรรมการสอบ17โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายขีดเส้นทราบผลภายใน30วันกทม.ยกระดับความปลอดภัยขั้นสุดงัดเช็คลิสต์มาตรฐานใหม่ตรวจลึกกว่าเดิมทั้งโครงสร้างอาคารระบบไฟถังดับเพลิงและทางหนีไฟสแกนทุกจุดเสี่ยง919ร้านทั่วกรุงกระทรวงการต่างประเทศและกองทัพเรือยืนยันเรือสินค้าไทยในอ่าวโอมานยังปลอดภัยหลังมีข่าวถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซย้ำไม่ใช่เรือสัญชาติไทยพร้อมขอบริษัทเดินเรือติดตามข่าวสารใกล้ชิดสถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนสูงขณะที่กองทัพเรือประกาศเตือนภัยความมั่นคงทางทะเลระดับสูงมากในช่องแคบฮอร์มุซย้ำเรือพาณิชย์ไทยเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงรัฐบาลเปิดทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 17-31 กรกฎาคมนี้ผ่าน4ช่องทางย้ำแก้ไขข้อมูลได้ถึง16สิงหาคมเพื่อรักษาสิทธิ์กระทรวงคมนาคมติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงแยกวงเวียนใหญ่สถานการณ์โดยรวมคงที่ยังสั่งเฝ้าระวังต่ออีกด้านกทม.เตรียมเปิดจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณวงเวียนใหญ่ตั้งแต่6โมงเช้าพรุ่งนี้ย้ำเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำรั่วเข้าอุโมงค์คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดปลัดมหาดไทยสนองข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสถานบริการและอาคารสาธารณะทั่วประเทศกำชับเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน30วันหากพบข้อบกพร่องให้เร่งแก้ไขหากไม่ได้มาตรฐานห้ามเปิดเด็ดขาดและพบผู้ฝ่าฝืนดำเนินคดีตามกฎหมายไม่มีละเว้นสลดไฟไหม้บ้าน3ชั้นพบร่างชายหญิงสูงวัยนอนเสียชีวิต2รายซากแมวตายกว่า30ตัวในกรงเลี้ยงเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือรอด13ตัวเร่งสอบหาสาเหตุทหารกองกำลังผาเมืองยิงปะทะคาราวานลักลอบลำเลียงยาเสพติดชายแดนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้า 7,780,000 เม็ด
4: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02

0: สถานีวิทยุจส.ร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ด
1: ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
4: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
5: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
6: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจส.ร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจส.ร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส.ร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
5: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 17:18 นะคะเดินทางกันต่อกับจสร้อยนะคะเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวต้นชั่วโมงนี้นะคะไปคุยกับทางคุณวิภาวันนิดนึงถ้าใครยังจำได้ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการฝากให้ช่วยตามหาคุณพ่อใช่ไหมคะคุณวิภาวันสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะมีความคืบหน้าอะไรไหมคะ
2: ค่ะคุณพ่อขับรถกลับมาแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อขับกลับมาเองเลยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีจังเลยค่ะแล้วตอนนี้อยู่กับคุณพ่อได้เลยไหมคะ
2: เปล่าค่ะตัวลูก
1: อ๋อยังอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะกำลังจะไปตามอยู่แต่ว่าเขาแจ้งที่บ้านทางบ้านแจ้งว่าคุณพ่อขับรถกลับมาแล้ว
1: อ๋อค่ะแล้วกลับไปบ้านนี่เจอครอบครัวอยู่ที่บ้านไหมอะคะ
2: ใช่ค่ะก็รอกันอยู
1: ่แล้วก็อยู่เนาะ
2: พี่ชายอยู่ที่โรงพัก
1: ค่ะแล้วได้พูดคุยกันหรือยังอะคะ
2: พูดคุยกันคร่าวๆค่ะ
1: คุณพ่อเขาขับไปไหนมาคะ
2: หลงไปถึงสุพรรณเลยค่ะ
1: โอ้เดี๋ยวนะ เพราะว่าตอนแรกนี่จริงๆบ้านคืออยู
2: ่อยู่ที
1: ่อุทัยใช่ไหมอยู่อำเภอเมืองอุทัยแล้วก็ไปสุพรรณบุรี
2: ใช
1: ่โอ้แล้วเหมือนกับว่าเจอเงินด้วยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะเจอเงินที่รถค่ะ
1: กี่บาทอะคะ
2: 1,000ค่ะก็เลยเติมน้ำมันกลับมา
1: โอ้ก็คือเงินที่ติดตัวกันไปด้วยแล้วคุณพ่อได้เล่าไหมว่าจริงๆแล้วแกจะไปไหนอะค่ะ
2: ไม่ได้แจ้งเลยค่ะ
1: เหมือนขับไปเรื่อย
2: ๆไปกับหลานใช่ค่ะ
1: ขับไปเรื่อยๆแล้วหลานเป็นยังไงตกใจไหมอะคะน้อง
2: น้องไม่ตกใจค่ะน้องก็เล่าให้ฟังว่าตาขับวนหาทางกลับบ้านอะไรเงี้ย
1: ค่ะอ๋อค่ะแล้วทำไมถึงสุดท้ายแล้วถึงกลับมาถูกอะคะ
2: อยู่ดีๆเขาคิดออกเองค่ะเขาเอขึ้นมาเองแล้วเขาก็วนกลับมา
1: อ๋อแต่คือไม่ได้มีการไปขอความช่วยเหลืออะไรก็คือกลับมาได้ตัวเองเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคได้เลยก็ยินดีด้วยนะคะดีใจด้วยนะคะ
2: ขอบคุณมากนะคะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ค
1: ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณวิภาวันด้วยแล้วก็ดีใจกับทางครอบครัวด้วยนะคะคือสรุปสุดท้ายเนี่ยคือคุณพ่อนะคะก็คือสามารถที่จะเหมือนกับตำทางกลับบ้านได้เองเนาะแต่จริงๆแล้วก็ไปไกลข้ามจังหวัดกันเลยนะคะอันนี้เนี่ยไปจนถึงสุพรรณบุรีเลยแล้วก็พาหลานวัยรู้สึกน่าจะ4 ขวบไปด้วยนะคะน้องเป็นเด็กอยู่เลยตอนแรกฝนก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะน้องจะกลัวหรือเปล่าตกใจหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เนาะแต่ก็ไม่ได้ตกใจน้องก็เห็นแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าคุณตาก็ขับวนไปวนมาจะพยายามหาทางกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่อาจช่วยแชร์ช่วยอะไรด้วยสำหรับโพสต์ตามหาคุณวิชิตนะคะสรุปกลับมาบ้านได้แล้วกลับมาได้ตนเองเลยขับกลับมาเองนี่แหละนะคะคือแกมีอาการหลงลืมร่วมด้วยแล้วเหมือนอาจจะต้องรอให้มันแบบคลิกขึ้นมานิดนึงเพื่อที่จะจำอะไรหลายๆอย่างได้เนาะก็คือเลยสามารถที่จะขับกลับบ้านมาได้เองอ่ะไม่เป็นไรนะคะเคสนี้เจอแล้วก็ดีใจด้วยเดี๋ยวเราไปดูเคสของหายคนหายอื่นๆกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องราวอื่นๆเนาะเดี๋ยวขอเชิญทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้กันหน่อยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47 ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนค่ะอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะระหว่างวันที่7-12 สิงหาคม 2569นี้นั่นเองซึ่งภายในงานกิจกรรมเนี่ยก็จะมีเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนิทรรศการนะคะตามรอยพระบาทพลิกฟื้นผืนทรายสู่ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนั่นเองหรือเป็นนิทรรศการวิชาการจาก16หน่วยงานบูรณาการนะคะแล้วก็กิจกรรม DIY อื่นๆค่ะอย่างเช่นนะ DIY ที่เราจะได้ถ้าเกิดว่าไปงานเนี่ยก็คือจะได้ทำตนเองนะคะเช่นการทำก้อนจุลินทรีย์แล้วก็ปลูกนะคะ The Little Planter มหัศจรรย์นักปลูก รุ่นจิ๋วปลูกอะไรต้องเดินทางไปที่งานเนาะมัดย้อมนะคะทำมัดย้อมมัดใจจากสีธรรมชาติทำกระถางจากกิ่งไม้เปลี่ยนถุงชำกล้าไม้พวงกุญแจจากหญ้าแฝกแล้วก็กิจกรรมปักปลาสวยงามนะคะคาซาวะคุกกี้อาร์ตตกแต่งคุกกี้ด้วยน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็มีการบริการนั่งรถเที่ยวชมงานรอบสวนฟรีค่ะแจกกล้าไม้กล้าผักเมล็ดพันธุ์ผักปุ๋ยหมักแล้วก็น้ำหมักชีวภาพแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนี้ก็ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันมีการชมการแสดงนะคะจากโรงเรียนหมู่บ้านรอบสวนทุกค่ำคืนค่ะและเลือกซื้อผลผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพจากศูนย์เรียนรู้และก็เกษตรกรต้นแบบรวมถึงร้านค้าหมู่บ้านรอบศูนย์ด้วยซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็กระซิบมาบอกว่าเขาร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus อีกด้วยนะคะเก็บสิทธิ์นะไปช็อปกันได้เลยภายในงานนี้นะคะงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั่นเองค่ะจัดขึ้นวันที่7ถึง12สิงหาคมนี้นะคะที่ศูนย์ศึกษาของเขาเลยอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราใครสะดวกเดินทางไปก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมกันได้นะคะขอบคุณข้อมูลจากทางสำนักงานกปร.ด้วยนะคะมีกิจกรรมดีๆเนาะก็ให้เรามาแจ้งประชาสัมพันธ์กันนะคะคุณกระปุกแดงมาบอกว่าขอบคุณจสร้อยเป็นสื่อกลางค่ะสำหรับเคสเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะตามหาคนหายเนาะดีใจที่เจอแล้วนะคะคุณเอแวะมาส่งคุณฝนยังไม่ไปค่ะอีกแป๊บหนึ่ง6โมงก่อนนะคะคุณกระปุกแดงส่งกำลังใจให้มาถึง5โมงเย็นแล้วถูกต้องนะคะคุณนายสวัสดีค่ะเขาบอกว่าทางด่วนลงอโศกเหรอคะสุขุมวิทรถติดมากเลยติดอยู่เป็นชั่วโมงแล้ววันนี้คนพูดถึงแถวสุขุมวิทอโศกค่อนข้างเยอะนะว่ารถเยอะนะคะแล้วก็มีทางด่วนนะคะที่ลงเพลินจิตฝั่งเหนือก็รถติดเป็นชั่วโมงแล้วเหมือนกันโอ้ไหนขอเข้าไปดูในแผนที่เพิ่มเติมอีกสักนิดนึงคุณนิรุธใช่ไหมคะคุณนิรุธสวัสดีนะคะใช่แต่ว่าวันนี้คนพูดถึงในเมืองเยอะเหมือนกันนะ 3-4 ท่านแหละที่บอกว่ารถค่อนข้างที่จะติดนะคะเดี๋ยวเราว่าแล้วก็ไปดูการจราจรกันสักหน่อยดีกว่านะคะขอมาดูแป๊บหนึ่งมีท่านที่แจ้งเข้ามาเพิ่มเติมตอนต้นชั่วโมงนี้เป็นทางคุณดนัยคุณดนัยบอกว่าสีลมแยกคอนแวนมุ่งหน้าแยกศาลาแดงนะคะการจราจรเคลื่อนตัวช้าเลยสลับหยุดนิ่งในฝั่งขาเข้าเนาะแต่ว่าขาออกเนี่ยอันนี้ใช้กันได้ปกตินะคะเคลื่อนตัวได้รถไม่ติดจะติดแค่สีลมฝั่งขาเข้าช่วงแยกคอนแวนไปแยกศาลาแดงส่วนทางคุณอุไรพรนะคะคุณอุไรพรเนี่ยวิ่งเส้นอังรีดูนังที่จะไปแยกเฉลิมเผ่าอะค่ะคุณอุไรพรก็บอกว่าเส้นทางนี้รถค่อนข้างที่จะติดเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะก็น่าจะมาจากเคสเดียวกันนี่แหละเพราะว่าอังรีไปเฉลิมเผ่าก็ไปออกพระรามหนึ่งได้เนาะดังนั้นแล้วแถวนั้นก็เป็นห้างด้วยนะคะรถก็จะเยอะๆหน่อยช่วงเย็นๆแบบนี้เพราะว่าหลายคนวันเสาร์อาทิตย์ก็พักผ่อนกันนะคะกับการขาออกนี่ใช้การได้นะคะรถไม่ติดเลยที่เป็นหน้าตำรวจอะนะคะที่เป็นตึกตรงนั้นน่ะอันนั้นน่ะคือไม่ติดใช้การได้แต่ว่าตรงที่บริเวณฝั่งขาเข้าเนี่ยอันเนี้ยรถเยอะนะคะในจุดอื่นๆนี่ไงเห็นไหมมีการสอบถามเข้ามาหลายคนนะคะหลังไมค์ด้วยที่ไม่ได้ออกหน้าไมค์แล้วก็ไม่ได้แจ้งมาผ่านทางคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าเส้นในเมืองวันนี้รถเยอะจังเลยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นสุขุมวิทเพลินจิตชิดลมนะคะพระราม1เนาะที่บอกไปแล้วก็อังรีดูนังก็รถเยอะคุณอรัยพรแจ้งมาเราก็เลยสอบถามไปให้แล้วกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของทางสน.ที่ดูแลค่ะก็จะเป็นปทุมวันกับลุมพินีเขาบอกว่าไม่ได้มีเหตุอะไรเลยนะวันนี้ไม่ได้มีเป็นอุบัติเหตุหรือว่าการทำงานหรืออะไรเลยแค่รถเยอะเฉยๆเห เหมือนรถแบบเข้าห้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละนะคะก็เป็นสาเหตุกันไปอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการจราจรในเมืองวันนี้นะคะคนเข้ามาดูที่พื้นที่แผนที่ก่อนอ่ะทุกคนเรานอกเหนือจากในเมืองเองเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะไปดูแผนที่อีกทีนึงนะมาดูนี้กันหน่อยที่บริเวณ304ที่บอกว่ามันมีอุบัติเหตุไปอะค่ะตอนนี้รถยังติดอยู่นะคะขอวัดการจราจรให้สักครู่หนึ่งเป็นเหตุที่ยาวนานมากจริงๆสำหรับ304ตรงช่วงของศาลเจ้าปู่โทนเพราะว่าเกิดไปตั้งแต่ช่วงเช้าๆสายๆแล้วอะแล้วมันมี2เหตุการณ์ติดต่อกันด้วยหมายถึงว่าอยู่ใกล้ๆกันยังมีรถติดอยู่ขึ้นเป็นสีแดงเลยท้ายแถวประมาณ2กิโลนะคะแล้วก็ในพื้นที่นี้ก็ยังมีแจ้งเตือนอยู่ว่ารถเยอะแล้วก็มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่บริเวณ304นะคะติดแค่ตรงนี้เลยศาลเจ้าปู่โทนแค่นั้นเลยก็คือจุดเกิดเหตุนี่แหละคิดว่าก็ยังคงต้องมีการทำงานอยู่นะคะเหมือนถ้าคุยที่คุยล่าสุดไปเขาบอกว่าจะเสร็จตอน6โมงเย็นอ่ะอันนี้เดี๋ยวยังไงก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงเนาะว่าเสร็จจริงไหมอะไรยังไงเพราะว่าเป็นรถที่เขาเกิดเพลิงไหม้แล้วรถมันก็เลยเหมือนกับต้องมีการขนย้ายเคลื่อนย้ายเคลื่อนถ่ายกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะขนถ่ายกันไปจะอยู่ตรงศาลปู่โทนช่วงกิโลเมตรที่209นั่นเองค่ะส่วนอีกจุดนึงเนี่ยจะอยู่ตรงวังน้ำเขียวมุ่งหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานเลยศาลเจ้าปู่โทนไปเล็กน้อยก็เจอเลยแต่ว่าอันนี้เคลียร์แล้วอันนี้ไม่ได้มีกีดขวางอะไรเยอะขนาดนั้นแล้วนะคะจะเหลือประมาณเคสหนึ่งที่ต้องรอรถมาอยู่ในจุดอื่นเข้ามาดูในพื้นที่ในเมืองกันบ้างนะคะถนนพระรามที่4จริงๆแล้วรถก็ชะลอตัวนะทุกคนตรงโซน3ย่านนะคะรถก็ชะลอตัวอยู่แต่อาจจะไม่ได้ติดเท่าแบบพี่ๆเขาพี่ๆสุขุมวิทหน้าสนามมวยติดมากตรง4แยกเนี่ยสันฮันเวิลด์สยามยาวไปจนถึงเส้นอโศกเลยค่ะเทอร์มินอลเอ็มควอเทียร์รถค่อนข้างจะติดขัดทั้งสองฝั่งค่ะเข้าขาออกเลยแต่ว่าเลยคอเทียไปแล้วใช้การได้แล้วใช้การได้ดีขึ้นนะคะไม่ได้ติดนานแต่ก็ยังมีปริมาณรถเยอะอยู่นะคะอันนี้ก็เผื่อละกันทุกคนจะได้จิ้มว่าเย็นนี้จะไปห้างไหนเนาะไหนดูซิจุดอื่นปทุมวันพญาไทยรถก็เยอะอยู่ตลาดประตูน้ำก็รถเยอะนะคะถ้าไม่อยากเลี่ยงรถติดถ้าอยากเลี่ยงรถติดจริงๆเนาะก็ไม่ต้องเข้าห้างก็ได้เย็นนี้เพราะว่าคนเยอะอยู่เหมือนกันบนท้องถนนหรืออาจจะรอค่ำๆหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้มันอาจจะเป็นช่วงทานข้าวเย็นอะไรอย่างงี้กันพอดีเนาะนะคะนี่ก็ฝากเอาไว้สำหรับการจราจรในเมืองส่วนในพื้นที่อื่นๆเมื่อกี้นี้ฝนจะดูอะไรแป๊บหนึ่งนะคะจะดูเรื่องอุบัติเหตุให้มันจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ถนนเศรษฐกิจคุณประสงค์เนี่ยแจ้งมาเขาบอกว่าถนนเศรษฐกิจอ้อมน้อยมุ่งหน้าสมุทรสาครช่วงกระทุ่มแบนไปจังหวัดสมุทรสาครนะคะจุดเกิดเหตุเนี่ยมันจะอยู่แถวแถวหน้าโลตัสคลองครุเกิดอุบัติเหตุค่ะเป็นในเรื่องของรถตู้ทึบเสียหลักแล้วปีนเกาะกลางนะคะซึ่งทางคุณประสงค์บอกว่าเหมือนน่าจะมีเป็นเสาอะค่ะที่มันล้มแล้วก็ไปกีดขวางฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปกระทุ่มแบนด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้คือนอกเหนือจากตัวของอุบัติเหตุเองแล้วเนี่ยก็คือยังมีในเรื่องนี้ด้วยตรงนี้เนี่ยทำให้การจราจรกระทบแน่นอนการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้านะคะตามที่ทางคุณประสงค์เขารายงานกันมาให้อันนี้เราก็เป็นอุบัติเหตุอันล่าสุดเลยนะคะ คุณคนอุบลนะคะคุณคนอุบลมีแจ้งอุบัติเหตุมาทางคอมเมนต์ YouTube บอกว่ารถไม่ใช่คุณอุบัติเหตุแต่บอกว่าที่บริเวณแยกราชประสงค์เนี่ยรถติด1ชั่วโมงแล้วนะคะให้ตำรวจมาดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวประสานงานต่อให้นะคะอันนี้เนี่ยอันนี้ก็คืออีกหนึ่งที่ที่บอกว่าเมื่อกี้ที่ดูในแมปก็เห็นเลยว่ารถเยอะจริงตรงแยกราชประสงค์แบบเป็นสีแดงเข้มเลยนะคะมีรถอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างมากค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยทีเดียวแล้วก็จริงๆแล้ววันนี้เส้นในเมืองหลายจุดเลยนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยู่อ่ะติดมากี่ชั่วโมงแล้วเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะหรือว่าถ้าไปเจอเหตุอะไรมาก็แจ้งเข้ามาได้เหมือนกันแต่ว่าเบื้องต้นที่เราถามเจ้าที่ตำรวจอ่ะเขาบอกว่ามันไม่ได้มีเหตุอะไรเป็นรถเยอะเฉยๆนะคะเนี่ยเพราะว่ามีทางคุณอุไรพรก็แจ้งมาตอน 5:18 ตอนต้นชั่วโมงว่าถนนอังรีดูนังรถเยอะใช่ไหมที่จะไปแยกเฉลิมเผาแล้วก็มีท่านนึงก็แจ้งมาเป็นจุดตำแหน่งพิกัดเดียวกันเลยว่าอังรีดูนังไปเฉลิมเผารถเยอะนะคะรถเยอะแค่ฝั่งขาเข้าขาออกไม่ได้เกี่ยวอะไรอยู่แล้วอันนี้ขาเข้านี่คือรถเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งตั้งแต่ตอน 5:00 มาจนถึงตอนเนี้ยจะ 5:30 แล้วเนี่ยนะคะก็ยังปริมาณรถสัญจรเอาเรื่องอยู่นะคะทุกคนเราก็ย้ำเรื่องนี้อีกทีนึงนะคะเดี๋ยวแถวช่วงเย็นวันนี้เนี่ยแถวๆมหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งมอราม1แล้วก็มอราม2มันจะเป็นการเป็นสนามจัดสอบของนายสิบทหารบก 7,000 กว่าคนนะคะพรุ่งนี้อีก 13,000 แล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการเข้าสอบช่วง 13:00 ถึง 16:00 นะดังนั้นแล้วตั้งแต่ตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงเลี่ยงเลยรอบ1แล้วก็ตอน 16:30 เป็นต้นไปก็เลี่ยงไปเลยอีก1รอบเพราะว่าคนก็จะทยอยกลับกันนะคะณวันนี้เนี่ยนะตอนนี้ที่เรากำลังพูดคุยกันเนี่ยค่ะก็มหาวิทยาลัยรามคำแหง1เนี่ยหนาแน่นเลยนะคะเพราะว่านอกเหนือจากการจัดสอบแล้วเองเนี่ยก็คือมีเป็นเหมือนการแข่งขันกิจกรรมไปจนถึงวันที่21นะคะไปจนถึงวันที่21เลยแนะนำในเรื่องของเส้นทางเลี่ยงไปใช้พระราม9ดีกว่าหรือว่าใช้ยกระดับจะสะดวกกว่านะคะจะได้ไม่ต้องมาเจอรถติดคนเยอะเนาะเพราะว่าวันนี้เขามีเป็นเหมือนกับการจัดสอบแล้วก็การแข่งขันกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะให้ดูเพิ่มเติมเรื่องของเมื่อกี้บอกว่าจะดูของหายคนหายให้นะคะเพราะว่ามีตามเจอละ1เคสนะคะเดี๋ยวไปดูอันนี้หน่อย

เป็นเซ็นทรัลเวิลด์เพิ่มเติมอีกที่เดี๋ยวก็มีงานเช่นเดียวกันดังนั้นแล้วถ้าไม่จำเป็นนะทุกคนใครฟังอยู่แล้วยังไม่ได้เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำว่าถ้าใช้รถส่วนตัวไม่ค่อยอยากจะแนะนำเท่าไหร่ด้วยความที่ว่าที่จอดรถเองก็ไม่ได้หาง่ายๆอ่ะคือเต็มตั้งแต่เที่ยงบ่ายๆแล้วนะคะที่ที่พอเข้าไปจอดได้นะตอนนี้คือเหมือนเป็นต้องวนเอาแล้วรออาศัยจังหวะเอานะคะถ้าเกิดเป็นไปได้แล้วมันหาที่จอดรถจุดอื่นนั่งรถ BTS ดีกว่านะคะทั้ง2ที่เลยวันนี้เดี๋ยวฝนดูแป๊บนึงของเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลเวิลด์รู้สึกว่าจะมีเป็นเหมือนกับงานเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะแล้วมีศิลปินคุณรู้ลาเนาะมาตอน6โมงนี่แหละตอนนี้นั่นแหละนะคะมันเป็นจริงใจฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนะคะของทางเซ็นทรัลเวิลด์เขาจัดแล้วเขาก็เหมือนกับเชิญศิลปินมาด้วยอยู่ที่ชั้น1นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่คนค่อนข้างเยอะเลยในพื้นที่นั่นเองเดี๋ยวพักเรื่องห้างเครื่องอะไรกันแป๊บหนึ่งมาดูอันนี้กันหน่อยเป็นในเรื่องของการส่งอวัยวะหัวใจนะคะนี้ดวงนี้ก็เป็นดวงที่176แล้วนะคะสำหรับภารกิจของทางตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริกองบังคับการตำรวจจราจรนะคะจะมีการขนส่งเอาไว้ว่าหัวใจอันนี้เนาะวันที่18นี้นะคะก็คือวันนี้นี่แหละเวลาประมาณ2ทุ่ม20นาฬิกาค่ะเลยมาแจ้งไว้ล่วงหน้าเลยขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางทุกท่านนะคะให้ถ้าเจอรถแอมบูเลนซ์เนี่ยแล้วก็ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริที่เขานำขบวนเนี่ยก็ให้หลีกทางด้วยนะคะซึ่งเส้นทางที่เขาจะมีการเดินรถกันก็คือตั้งแต่โรงพยาบาลระยองขวาท่าประดู่มาแยกเกาะกลอยมาส่งต่อที่เขตติดต่อชลบุรีมาขึ้นมอเตอร์เวย์ด้านด่านโป่งมอเตอร์เวย์บางปะกงลงด่วนยมราชแล้วก็เข้าแยกจปรมุ่งหน้าสะพานพระราม8นะคะถ้าเกิดว่าเจอรถพยาบาลแล้วก็รถจักรยานยนต์ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโปรดช่วยกันเปิดทางให้ด้วยชิดซ้ายชิดขวากันได้เลยนะคะอำนวยความสะดวกได้เลยเพื่อให้รถพยาบาลสามารถที่จะผ่านไปได้อย่างปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วที่สุดด้วยแต่จะเดินทางกันเนี่ยช่วง2ทุ่มนะคะ2ทุ่มโดยประมาณที่จะเริ่มเดินทางออกมาจากทางโรงพยาบาลระยองขวาท่าประดู่นั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้ฝนฝากไว้ให้กับดีเจท่านถัดไปด้วยเนาะจะได้ช่วยย้ำกันอีกทีนึงนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงเย็นเลยนะคะล่าสุดการจราจรก็อาจจะไม่ได้มีเพิ่มเติมกันเข้ามาแล้วแต่ว่าจะเป็นพื้นที่ในเมืองเลยพระราม1ราชประสงค์นะคะอังรีดูดังที่รถเยอะเพลินจิตชิดลมด้วยนะคะรถเยอะกันหมดเลยในช่วงเย็นนี้เนาะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเหตุอื่นๆหรือว่ามันเริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มการจราจรโฟลว์มากขึ้นเดี๋ยวเรารายงานให้ฟังกันเรื่อยๆนะคะส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยฝนก็มีการแจ้งครบแล้วเนาะอันล่าสุดก็น่าจะเป็นที่สมุทรสาครเป็นรถตู้ทึบเสียหลักปีนเกาะกลางนะคะแล้วก็มีเสาล้มไปกีดขวางอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวรอการเคลื่อนย้ายกันแต่ว่าประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ให้แล้วเรียบร้อยนะคะขอบคุณทุกการติดตามเลยใครบ้างนะคะคุณระพีสวัสดีค่ะมาทักทายเนาะช่วงท้ายชั่วโมงเลยคุณอามซ่าสวัสดีค่ะคุณทำซ่ามาช้าแต่มานะครับแล้วก็พี่จะมาอดเปิดกล้องเพราะว่าอังกฤษใช่ไหมอ๋อที่ตอนนั้นเดิมพันเอาไว้ตอนนี้เป็นโมฆะไว้แล้วรอบชิงไงรอบชิงอันดับ3กับรอบชิงชนะเลิศเนี่ยมีวางเดิมพันกันอีกไหมคะขำๆนะทุกคนอันนี้คุณพักแค่อินสวัสดีด้วยนะคะแล้วมีกลุ่มฝนแล้วเหรอคะอ๋อแถวเพชรบุรีกับสุพรรณบุรีเนาะในเมืองน่าจะยังนะดูท้องฟ้าสว่างโปร่งใสมากแล้วก็คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยเช่นเดียวกันที่รับฟังกันมาเรื่อยๆเลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามเลยเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ

0: อัลกอไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
2: ขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
3: อ่ะดูนี
2: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
3: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
2: โหเร็วจัง
3: บอกแล้วไงไวไหม
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายอะให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
6: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
7: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
4: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
8: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
9: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
10: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่ครับโทษดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกะเหรี่ยงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: ไหมแต่ถึงครับ
0: แล้วบ้านนี้ถึงไหมแจ๊คถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กับทางที่บ้าน
2: บ้านกับที่นี่

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18นาที11นาทีนะคะเดินทางกันกับจสร้อยในช่วงนี้ต้อนรับทางคุณณัฐยาด้วยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: มาดูเรื่องราวเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นกันนะคะในเรื่องของความคืบหน้าต่อเหตุการณ์ต่างๆด้วยก่อนหน้านี้ไปเนี่ยคือจริงๆแล้วจะมีอุบัติเหตุที่บริเวณทางหลวงหมายเลข304 2จุดที่เราก็รอการเคลื่อนย้ายกันไปนะคะจุดแรกเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณศาลเจ้าปู่โทนไปเล็กน้อยนะคะเลยไปเล็กน้อยที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นเหตุที่รถบรรทุกเขาเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็เกิดเหตุเป็นเพลิงไหม้มีผู้เสียชีวิตด้วย1รายนะคะแล้วก็อีกจุดนึงจะอยู่ที่ทางหลวง304เหมือนกันจากวังน้ำเขียวมุ่งหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานเลยศาลเจ้าปู่โทนไปเล็กน้อยก็จะมีเหตุที่เกิดขึ้นเลยซึ่งเป็นรถบรรทุกเศษเหล็กเสียหลักพลิกตะแคงแล้วตัวของเศษเหล็กเนี่ยก็กระเด็นไปอีกฝั่งหนึ่งของถนนอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะทำให้กีดขวางช่องทางขวาทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยค่ะจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะการจราจรก็ตอนแรกๆนี่ก็คือเคลื่อนตัวช้าล่าสุดนะคะก่อน6โมงนิดเดียวมีการเคลื่อนย้ายแล้วเรียบร้อยอันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดนอกเหนือจากนี้นะคะในเรื่องของการจราจรจุดที่จะมีปัญหาเรื่องของรถติดในช่วงเย็นนี้จะเป็นพื้นที่ในเมืองทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพระราม1สุขุมวิทเพลินจิตชิดลมอังรีดูนังนะคะสาเหตุก็คือมาจากรถเยอะตามสภาพการจราจรในวันเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วก็ประกอบกับที่บริเวณห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆอย่างเช่นพารากอนแล้วก็เซ็นทรัลเวิลด์วันนี้มีงานคอนเสิร์ตนะคะเลยทำให้มีคนเดินทางไปค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ตัวของงานเนี่ยก็น่าจะเริ่มกันในช่วงเวลาตอนนี้แหละนะคะที่กำลังพูดคุยกันอยู่เลยใครที่จะไปแนะนำให้ใช้รถโดยสารสาธารณะจะดีกว่าเพราะว่าที่จอดรถเต็มกันหมดแล้วนะคะหาที่จอดรถค่อนข้างยากมากๆจะมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคอยดูแลในเรื่องของการจราจรอยู่นะคะส่วนใครที่ประสบปัญหาหรือว่าตรงไหนมันติดมากๆๆก็สามารถรายงานมาที่ทางรายการได้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากการจราจรในจุดดังกล่าวแล้วเนี่ยของวันพรุ่งนี้ก็มีที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าตอนช่วงเช้าตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปนี่แหละนะคะจะมีการเปิดให้ใช้งานถนนประชาธิปกแล้วจากกรณีเรื่องของที่มีน้ำรั่วซึมแล้วเขาก็ต้องปิดเพื่อที่เป็นการตรวจสอบแล้วก็ซ่อมแซมกันไปวันพรุ่งนี้ประชาธิปกฝั่งขาเข้าจะเปิดใช้การได้ตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าทางรฟม.ก็คือแจ้งว่าควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแล้วก็ไม่พบการสุดตัวของถนนแล้วก็ของอาคารเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้เพิ่มมาติดต่อกันต่อเนื่อง5วันแล้วก็เลยจะลงมติในการเปิดให้ใช้รถใช้ถนนได้ในขณะที่ฝั่งขาออกเองอะค่ะขาออกเนี้ยยังมีการทำงานอยู่ดังนั้นก็จะเป็นการปิดใช้งานอยู่เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะมีข้อมูลเรื่องของเส้นทางเลี่ยงด้วยฝากทางคุณณัฐยาดูแลต่อในจุดอื่นๆจะมีกรณีเรื่องของคนหายที่มาขอความช่วยเหลือจากทางรายการล่าสุดก็สามารถเจอตัวได้แล้วก็คือขับรถกลับมาที่บ้านเองเลยอันนี้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่ะแล้วก็จะมีที่เป็นกรณีเรื่องของวัดธาตุทองอันนี้ก็น่าสนใจค่ะคือที่บริเวณวัดธาตุทองเนี่ยจะมีการเหมือนปรับปรุงสถานที่ก็เลยทำให้ช่างเนี่ยเขาต้องเข้ามาแล้วก็รื้ออะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะตรวจสอบโครงสร้างเนาะกลายเป็นว่ารื้อไปรื้อมาเจอเป็นโครงกระดูกนะคะที่มันเหมือนกับฝังเอาไว้อยู่แล้วสภาพเนี่ยคือเก่าแก่มากๆเพราะว่านานมากๆแล้วไม่ได้เป็นศพใหม่นะคะตอนนี้นี่ก็คือต้องมีการตรวจสอบกันอยู่ฝนก็ไม่แน่ใจว่าคืบหน้าเนี่ยเป็นยังไงก็อาจจะฝากดูนิดหน่อยเพราะว่าเป็นแบบศพปริศนามากๆเลยที่ทางเจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกตัญญูเขาอยู่ในพื้นที่คุณนครศรีห้าเนี่ยเขาก็เลยแจ้งมาโทรมาแจ้งมาเล่าให้ฟังอะนะคะลักษณะที่เจอเนี่ยเหมือนโดนปูนทับอยู่ใต้โบสถ์วัดท่าทองที่เอกมัยนะคะก็ในสถานที่ที่เจอเนี่ยสถานที่เกิดเหตุเนี่ยเจอเป็นตัวของโครงกระดูกเนี่ยจะอยู่ในหีบศพอีกทีนึงซึ่งหีบศพก็คือผุหมดแล้วนะคะผุหมดแล้วแล้วก็สวมใส่เสื้อผ้าที่ก็คือผุแล้วเหมือนกันนะคะส่วนของอื่นๆอันนี้ยังตรวจไม่พบก็คือตอนนั้นได้คุยกับเป็นช่วง เนิ่นๆเลยที่เจอแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาต้องมีการรื้อจุดอื่นๆเพิ่มเติมดูด้วย
2: อันนี้เป็นจุดตรงด้านเดเอเจดีทางด้านหลังใช่ไหมคะหรือว่าไง
1: เขาบอกว่าเป็นในช่วงของพระสุเมรุนะฝนจะไม่ผิดนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นหน้าหรือหลังหรือยังไงแต่ว่าเนี่ยก็อย่างที่แจ้งไปว่าเจอแค่ซากเดียวก่อนตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเจอเพิ่มเติมหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแล้วเขาก็ยังไม่ได้มีการสันนิษฐานอะไรกันขนาดนั้นนะคะว่ามาได้ยังไงเนาะเพราะว่าทางเจ้าอาวาสหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่รู้เลยไม่ทราบเลยในเรื่องนี้มันก็มีการสอบถามไปเหมือนกันว่าตัววัดเนี่ยกี่ปีแล้วเหมือนกับจะได้รู้ว่าเออมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยตัวซากที่เจอเนี่ยนะคะอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้ตอน 6:00 น.เดี๋ยวจะมีสอบเสร็จที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะสอบกันประมาณ 7,000 กว่าคนก็จะเป็นการเดินทางค่ะกลับบ้านกันก็ฝากดูอีกที่นึงในเรื่องของการเดินทางแล้วก็การจราจรส่วนประเด็นใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นอกเหนือจากที่พูดไปทั้งหมดเดี๋ยวก็จะมีเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ด้วยเหตุเพลิงไหม้ที่เป็นทาวน์โฮมที่น้องแมวตายไปหลายชีวิตอะค่ะก็นี่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะรับอุปการะเลี้ยงดูก็คือติดต่อกับทางประเวศได้เลยนะคะเพราะว่าจำนวน17ตัวที่รอดมาได้เนี่ยอีก2ตัวอยู่โรงพยาบาลอยู่ตอนนี้มีทั้งหมด19ตัวที่รอดมา17ตัวก็อยู่ที่ประเวศกันอยู่นะตอนนี้นะคะฝากเอาไว้ด้วยในช่วงนี้ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ

0: 18:24 นะคะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏฐยาอเนกคณะเศษค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามจสร้อยผ่านทาง YouTube Live นะคะที่ JS 100 Radio รวมถึงทาง X นะคะที่ JS 100 Radio เช่นเดียวกันก็สามารถที่จะส่งข้อความนะคะหรือว่าจะเป็นภาพนิ่งเป็นคลิปได้หมดเลยนะคะที่ทางหมายเลขโทรศัพท์ทางแอดไซน์ของเราคือ JS 100 Radio นะคะที่ส่งเข้ามาได้ทั้งภาพนิ่งทั้งคลิปนะทาง X รวมถึงทาง YouTube ก็ที่ช่อง Channel ที่ JS 100 Radio เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางกรุงเทพมหานครตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะใจกลางเมืองรถติดนะรถติดมากเลยค่ะโดยเฉพาะแถบทางด้านของถนนพระราม1ช่วงจุดที่ผ่านทางด้านของหน้าห้างพารากอนนะคะซึ่งเขามีการแสดงคอนเสิร์ตวันนี้นะคะก็เลยทำให้รถค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะคะแล้วก็ตอนช่วงนี้นะคะมีคุณสันค่ะแจ้งสภาพการจราจรเข้ามาบนถนนบรมชนีฝั่งขาเข้าค่ะช่วงบริเวณพุทธมณฑลสาย5มาถึงสาย4การจราจรไม่เป็นปัญหานะคะแต่เพิ่มเติมมาบอกว่าที่บริเวณหน้าวัดหทัยนเรศมีรถกระบะตู้ทึบจอดเสียอยู่ทำให้กีดขวางในช่องทางซ้ายของช่องด่วนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกันที่ร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในเขาค่ะรองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีตอนเย็นครับคุณนาฏยาและสมาชิกจสร้อยที่รักทุกท่านครับ
0: ค่ะตอนนี้เขาสอบเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะตอนนี
1: ้สอบเสร็จเรียบร้อยนะครับช่วงนี้ทั้งรถทั้งคนออกจากมรอหมดแล้วนะครับเรามีหมดเกลี้ยงเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เหลือเก็บตกถนนลานอีกนิดนึงนะครับช่วงนี
0: ้ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะแล้วการจราจร
1: โดยภาพรวมแล้วก็สภาพการจราจรคลี่คลายแล้วนะครับตอนนี
0: ้
1: ตรงหน้ามรอหลังมรอครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับ
0: ทางฝั่งที่จะออกไปขาออกก็ใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหานะคะ
1: ขาออกใช้การได้นะครับช่วงนี้ก็จะหนาแน่นในช่วงจากหน้ารพ.รามถึงลำสาลีนะครับเพราะก่อนหน้านั้นลำสาลีขึ้นสามแยกค่อนข้างได้รอบสั้นนะครับก็ประสานทางรัฐบาลให้รับเพิ่มแล้วเนื่องจากมีพี่น้องประชาชนมาใช้บริการที่ห้างเดอะมอลล์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามีงานเทศกาลอาหารด้วยนะครับ
0: อ๋อค่ะค่ะเดอะมอลล์นี่คือเดอะมอลล์บางกะปิเนาะไม่ใช่อันใหม่ที่เขาเปิดเนาะไม่ใช่นะคะ
1: เดอะมอลล์บางกะปิครับถ
0: ้
1: าที่ใหม่เนี่ยก็เขาเรียกว่า
0: 1981
1: นะครับตัวโซนนะครับตรงนี้ก็ตอนนี้ก็มีประชาชนมาใช้บริการอยู่เหมือนกันนะครับในเรื่องของ1981
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เราจะหนาแน่นในช่วงโซนนู้นนะครับลำสาลี
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ก็ให้เจ้าที่ดำเนินการจราจรด้านหลังแล้วก็ประสานทางสนอราดเท้านะครับให้เพิ่มรถให้นะครับผมช่วงนี
0: ้ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรค่ะ
1: ครับพรุ่งนี้มีอีกนะครับ1วันนะครับ
0: อีก1วัน
1: ค่ะนะครับอีก1วันพรุ่งนี้คนจะเยอะกว่านี้นะครับ 13,000 กว่าคนนะครับ
0: ค่ะค่ะเลิกเวลาประมาณนี้เหมือนกันนะคะ
1: เอาเวลาเดียวกันทั้งหมด
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: ทั้งรามหนึ่งแล้วก็รามสองนะครับ
0: ค่ะอ๋อค่ะ
1: ค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี
0: ้ค่ะ
1: ครับผม
0: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะก็เป็นพื้นที่ของสน.หัวหมากนะคะซึ่งวันนี้เขามีสนามสอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคนก็ออกมาจากภายในมหาวิทยาลัยกันหมดแล้วนะคะตามที่ท่านรองสาวัตรได้บอกตอนนี้สภาพการจราจรตรงช่วงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงฝั่งขาเข้าเนี่ยใช้การได้ดีเลยนะคะแต่ส่วนฝั่งขาออกก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณตรงแถวๆตรงข้ามโรงพยาบาลรามนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกลำสาลีส่วนฝั่งถนนศรีนครินทร์ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาแยกลำสาลีช่วงนี้ก็จะมีท้ายแถวติดขัดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกลำสาลีท้ายก็จะอยู่ช่วงใต้ต่างระดับกรุงเทพกรีฑานะคะส่วนฝั่งกับการฝั่งขาออกมายังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะช่วงนี้เราจะไปกันที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะคุณพัทรพันธ์พิบูลรังสรรค์นะคะคุณพัทรพันธ์สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณนรยาครับ
0: ค่ะ
2: ครับผมทราบรายงานทราบการจราจรมาทำเสร็จช่วงเย็นนี้นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของตัวเมืองที่มีการติดขัดอยู่บ้างครับ
0: อืมค่ะ
2: ครับผมขอเริ่มจากทำเสร็จเฉลิมมหานครนะครับ
0: ค่ะ
2: ครับผมทิศทางนะครับจากฝั่งของหน้าด้านดินแดงครับมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือนะครับช่วงนี้หน้าด้านดินแดงเนี่ยรถน้อยไม่เป็นปัญหาครับผ่านด่านเข้ามาแล้วก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีเลยครับแต่ว่าพอสักถึงช่วงลาดบันไก่จะเป็นในจุดของบริเวณที่เป็นทางออกถนนดวงพิทักษ์ครับที่ตรงนี้อาจจะมีการชะลอตัวสักประมาณ1กมได้ครับเสียตรงทางออกครับผมครับแต่ว่าพอผ่านพ้นตรงจุดที่เป็นจุดเสียทางออกดวงพิทักษ์ไปแล้วเนี่ยหายตัวแล้วครับไม่มีชะลอตัวเลยครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ในฝั่งกลับกันครับจากต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้าไปดินแดงฝั่งนี้รถน้อยใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาครับแล้วก็ต่อเนื่องครับจากต่างระดับท่าเรือครับมุ่งหน้าไปทางบางนาครับช่วงนี้ต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้าไปทางบางนาเนี่ยอาจจะมีชะลอตัวตรงช่วงบริเวณทางลงท่าเรือ2สักเล็กน้อยครับผ
0: ่
2: านพ้นตรงบริเวณทางลงท่าเรือไปแล้วก็จะเริ่มใช้งานได้ดีขึ้นครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็จะคล่องตัวโดยตลอดเป็นออกบางนาครับส่วนฝั่งกับกันจากหน้าด่านบางนามุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือครับช่วงนี้หน้าด่านบางนาเนี่ยรถน้อยใช้งานได้ดีไม่เป็นปัญหาเลยครับอาจจะมามีชะลอตัวสักเล็กน้อยบริเวณตรงที่เป็นทางขึ้นที่มาจากถนนอ่างทองครับเบียดเสียดตรงทางขึ้นตรงนี้สักเล็กน้อยท้ายแถวประมาณสัก300เมตรได้ครับผ่านพ้นจุดเบียดเสียดตรงนี้ไปแล้วก็คลายตัวแล้วครับไม่มีชะลอตัว
0: ค่ะ
2: แล้วก็ฝั่งที่เข้ามาจากดาวคะนองครับฝั่งที่เข้ามาจากดาวคะนองไปท่าเรือแล้วก็ฝั่งกับการจากท่าเรือมุ่งหน้าดาวคะนองทั้งสองฝั่งเวลานี้รถน้อยใช้งานได้ดีครับทั้งคู่เลยแล้วก็มาต่อของศรีรัตน์ครับศรีรัตน์จากแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทช่วงนี้ขึ้นจากแจ้งวัฒนะมารถน้อยไม่มีปัญหาครับก็จะคล่องตัวโดยตลอดถึงเข้าพญาไทเลยครับแต่ว่าในฝั่งกับการออกจากพญาไทมานั้นเบียดเสียดตั้งแต่ต่างระดับพญาไทไปต้นไปครับต่อเนื่องจนถึงหน้าบริเวณโรงพยาบาลวิชัยยุทธครับผมผ่านพ้นหน้าโรงพยาบาลวิชัยยุทธไปแล้วก็ขายตัวแล้วครับไม่มีชะลอตัวครับแล้วก็ฝั่งที่เข้ามาจากบางโคครับบางโคเข้าพญาไทแล้วก็กลับกันจากพญาไทไปบางโคเนี่ยทั้งสองฝั่งใช้ได้ดีครับแล้วก็จุดสุดท้ายจะเป็นของฝั่งที่มาจากศรีนครินทร์ครับจากศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าพญาไทเนี่ยจะเริ่มมีท้ายก็ตั้งแต่เหนือบริเวณทางร่วมที่จะลงที่ทางลงเป็นทางลงพระราม9ครับตรงนี้เริ่มมีท้ายแล้วครับแล้วก็จะต่อเนื่องจนถึงบริเวณแหลมโศกครับผมแล้วก็พอผ่านพ้นแหลมโศกไปแล้วจะคลายตัวไปสักระยะหนึ่งแล้วก็จะมีท่าแถวอีกข้อเหนืออนุสาวรีย์ครับต่อเนื่องจนถึงเข้าพญาไทแล้วก็ในฝั่งกับการนั้นจากพญาไทไปศรีนครินทร์เนี่ยเวลานี้ฝั่งกับการรถน้อยใช้งานดีไม่มีปัญหาครับแล้วก็ส่วนของสายทางอื่นครับบุรพาวิถีฉลองรัฐคาจนาเศษตีมรัฐยาแล้วก็ดอรัฐยาเนี่ยรถน้อยใช้งานดีครับรถนอกแล้วก็ขอฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมสักเล็กนะครับก็ของด่วนคาจนาครับผมก็จะเป็นในส่วนของกลางปิดจุดซ่อมแซมและต่อจอยครับช่วงบริเวณกมที่18 600 B ครับก็จะเป็นทิศทางที่ไปจากสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าบางพีครับก็จะปิดจนถึงวันที่19ตอนเที่ยงของวันพรุ่งนี้ครับ
0: วันที่19ก็คือพรุ่งนี้เที่ยงนะคะค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ครับถ
0: ึ
2: งพรุ่งนี้เที่ยงครับ
0: ค่ะ
2: ครับขอบคุณเพียงเท่านี้ครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะบนสะพานกาญจนาภิเษกนะคะเขาก็จะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาไม่มีปัญหานะการจราจรรถน้อยคล่องตัวดีเลยนะคะก็คือสามารถใช้เส้นทางตรงนี้ได้ผ่านไปได้คล่องตัวดีแล้วก็จะทำงานกันจนถึงวันพรุ่งนี้ตอนช่วงเที่ยงนะคะส่วนสภาพการจราจรพื้นราบนะคะคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางในทางด้านของพื้นราบอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางถนนพระราม1ตอนนี้เนี่ยพระราม1รถหนาแน่นมากๆเลยนะคะรถที่มาจากตรงช่วงบริเวณแยกเจริญผลที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกปทุมวันผ่านจากทางด้านของแยกปทุมวันนะคะที่จะมุ่งหน้าผ่านมาตรงช่วงบริเวณที่จะต่อเนื่องมาทางด้านแยกเฉลิมเผ่าต ตอนนี้เนี่ยรถแน่นๆเต็มทุกช่องทางเลยนะคะส่วนทางด้านกลับกันพอเลยจากทางแยกเฉลิมเผ่าที่จะมุ่งหน้าไปที่ทางด้านแยกปทุมวันในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะรถหนาแน่นนะฝั่งถ้าเกิดว่าใครไม่มีความจำเป็นนะก็หลีกเลี่ยงเส้นทางทางด้านของถนนพระราม1ช่วงที่มาจากแยกปทุมวันที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกราชประสงค์ก่อนละกันนะเพราะว่าตอนนี้รถยังหนาแน่นอยู่มากๆเลยนะคะแล้วก็ในเส้นทางทางด้านของพญาไทนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกปทุมวันตอนนี้เนี่ยท้ายแถวนะก็มีการชะลอตัวกันรถที่มาจากทางสามย่านที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกปทุมวันนะคะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวก็ชะลอตัวกันตั้งแต่ก่อนที่จะผ่านทางด้านของซอยจุฬา12นะส่วนพอเลยจากแยกปทุมวันไปแล้วมุ่งหน้าไปทางราชเทวีต่อเนื่องไปถึงพญาไทช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะยังต่อเนื่องตามกันไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะแล้วก็บนถนนเพชรบุรีใน

0: ช่วงเวลานี้ค่ะรถที่มาจากทางด้านมาจากทางอุรุพงศ์มุ่งหน้ามาทางแยกเพชรพระรามต่อเนื่องมาทางราชเทวีรถยังหนาแน่นมากๆเลยนะคะการเคลื่อนตัวเนี่ยยังไปได้ไปรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะพอเลยจากทางด้านของแยกราชเทวีไปแล้วนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านประตูน้ำตรงนี้ก็จะมีการเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆช้าๆนะคะเนื่องจากว่าก็เป็นแนวการก่อสร้างที่ตรงเส้นทางถนนเพชรบุรีตรงจุดนี้นะคะส่วนทางด้านกลับกันมาจากแยกประตูน้ำมุ่งหน้ามาทางแยกราชเทวีอันนี้รถเต็มมาตลอดเลยแล้วก็เคลื่อนตัวช้านะคะตั้งแต่แยกประตูน้ำมาเลยนะคะพอจากราชเทวีมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเพชรพระรามต่อเนื่องไปทางอุรุพงศ์เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็สำหรับรถที่ใช้เส้นทางบนถนนราชดำรินะคะที่มาจากทางแยกราชประสงค์มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกประตูน้ำในช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยรถก็ยังมีปริมาณรถไม่มากนักนะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางประตูน้ำก็ไปได้เรื่อยๆจะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณป้ายรถเมย์ตรงหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะแต่ว่าทางด้านกลับกันที่มาจากประตูน้ำมุ่งหน้ามาทางแยกราชประสงค์อันนี้ก็จะท้ายแถวยาวหน่อยนะท้ายก็จะอยู่ตรงช่วงประมาณแถวๆหน้าบิ๊กซีราชดำริเนี่ยละคะแล้วก็ไปได้ไปรอบๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟส่วนถนนเพชรบุรีช่วงที่มาจากทางอโศกเพชรนะมุ่งหน้ามาทางมิตรสัมพันธ์ต่อเนื่องเข้ามาทางแยกประตูน้ำช่วงนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีท้ายแถวนะคะตรงช่วงบริเวณทางแยกชิดลมที่จะมุ่งหน้าเข้าไปที่แยกประตูน้ำนะคะก็จะเริ่มชะลอตัวติดสัญญาณไฟจากทางด้านของแยกประตูน้ำและส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกไม่เป็นปัญหานะคะยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางแล้วก่อนหน้านี้นะคะมีคุณชัยรัตน์ค่ะรายงานสภาพการจราจรไว้บนถนนฉลองกรุงฝั่งขาออกที่มาจากแยกมอเตอร์เวย์มุ่งหน้ามาตัดกับถนนเจ้าคุณทหารการจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็เป็นการจราจรในถนนฉลองกรุงแล้วก็มีอุบัติเหตุนะคะที่ฉลองกรุงด้วยโอ้เป็นช่วงแยกตัดถนนเจ้าคุณทหารมุ่งหน้ามาทางนิคมอุตสาหกรรมและกระบังตรงบริเวณปากซอยฉลองกรุง35ค่ะไม่ทราบคู่กรณีนะคะแต่ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ในจุดที่เกิดเหตุเห็นมีเจ้าหน้าที่กำลังทำ CPR อยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรถติดขัดท้ายแถวยาวสะสมประมาณสัก1กิโลได้นะเอ๊ะทางคุณชัยรัตน์ผ่านตรงจุดนี้พอดีหรือเปล่าน่าจะติดเพราะอันนี้ด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าคุณชัยรัตน์บอกว่ารถเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งเป็นฝั่งกลับกันเป็นฝั่งขาออกด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ฝั่งกลับกันนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
1: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: ตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

คุณผู้ฟังคะเรากลับมารายงานสภาพการจราจรกันต่อนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเส้นทางทางด้านของถนนสุขุมวิทนะคะมีรถติดขัดมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าที่ห้างเอ็มสเปียร์เขามีคอนเสิร์ตแล้วก็ณขณะนี้เลยนะเพิ่มเติมมาจากทางด้านของสน.ทองหล่อบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนที่จะมาดูคอนเสิร์ตที่ห้างเอ็มสเปียร์ก็เข้าไปทางด้านในกันหมดแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยการจราจรเริ่มดีขึ้นแล้วตอนนี้รถที่มาจากทางด้านแยกอโศกสุขุมวิทที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกพร้อมพงษ์การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยพอหลุดจากทางด้านของแยกพร้อมพงษ์ไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้เลยนะคะส่วนรถที่มาจากทางถนนรัชดาผ่านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไปทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทท้ายแถวยังค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวนะคะยาวมาถึงตรงช่วงบริเวณหน้าสวนเบญจกิตินะคะแล้วก็พอเลยจากทางด้านอโศกสุขุมวิทไปใช้อโศกไปใช้สุขุมวิทฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านแยกนานาช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ส่วนรถที่จะตรงไปทางอโศกมนตรีที่จะมุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรยังมีรถเยอะอยู่นะคะการเคลื่อนตัวนั้นก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะสุขุมวิทฝั่งขาเข้าที่มาจากทางทองหล่อมาพร้อมพงช่วงนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณแยกซอยสุขุมวิท26ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางอโศกสุขุมวิทนะคะก็รถยังหนาแน่นอยู่ตรงช่วงหน้าห้างเอ็มสเปียร์เอ็มควอเทียตรงช่วงตรงจุดนี้เนี่ย 3M ตรงนี้เนี่ยที่ยังมีรถเยอะอยู่เลยนะคะก็แต่ว่าน่าจะดีขึ้นกว่าชั่วโมงที่แล้วที่คนที่กำลังจะเข้าไปดูคอนเสิร์ตนี่ก็จะมากันเยอะเลยทำให้รถหนาแน่นนะแต่ตอนนี้เนี่ยก็เข้าไปทางด้านในแล้วก็เริ่มที่จะเคลื่อนตัวกันไปได้นะคะส่วนถนนพระราม4ตอนนี้รถที่ไปจากทางแยกคลองเตยจากใต้ทางด่วนพระราม4เนี่ยมุ่งหน้ามาทางแยกคลองเตยต่อเนื่องมาตรงบริเวณแยกเกษมราษฎร์ก็ยังมีรถเยอะอยู่เลยนะคะการเคลื่อนตัวของรถนั้นจะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆเนื่องจากว่ารถที่จะผ่านตรงช่วงบริเวณทางโค้งอัฐกวีในขณะนี้เนี่ยก็ยังมีปริมาณรถเยอะอยู่ต้องเลยจากทางด้านของซอยอัฐกวีไปแล้วก็จะเริ่มใช้การได้ดีขึ้นนะคะก็ทำให้รถที่มาจากทางแยกกรมศุลที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกเกษมราษฎร์ในช่วงนี้เนี่ยก็ติดท้ายแถวติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกเกษมราษฎร์ท้ายแถวก็ใกล้ๆกับทางแยกกรมศุลเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านกลับกันที่มาจากแยกเกษมราษฎร์มุ่งหน้ามาทางแยกกรมศุลในช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟเหมือนกันนะคะรถเยอะเหมือนกันแล้วก็สำหรับช่วงที่จากทางด้านของแยกเกษมราษฎร์มุ่งหน้าเข้ามาทางคลองเตยช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะเป็นสภาพการจราจรที่น่าจะมีผลที่แบบต่อเนื่องกันเพราะว่าทางด้านของในซอยสุขุมวิท24ที่จะไปออกทางด้านของสุขุมวิทเนี่ยก็จะมีปัญหาตรงช่วงที่ทางเลี้ยวเข้าซอยไปแต่พอเลยจากทางแยกนะที่จะเป็นทางแยกที่จะไปซอย22หรือซอย24เลยไปแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนรถที่ไปจากทางด้านของซอยอัฐกวีจะไปออกทางสุขุมวิท26ช่วงนี้ข้างในซอยนี้รถหนาแน่นทีเดียวนะคะท้ายแถวนี้มาอยู่ตรงช่วงของบริเวณเดี๋ยวนะคะอันนี้ก็คือเรียกว่าท้ายแถวนี้จะอยู่ตรงช่วงทางแยกที่ตัดกับถนนสุขุมวิท26จัดกับซอยสุขุมวิท26นะคะกับซอยอัฐกวี1ตรงจุดนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆก็คือน่าจะไปชะลอตัวอยู่ตรงช่วงบริเวณแถวๆหน้าโรงแรมโฟวิงที่ในซอยสุขุมวิท26นะคะเดี๋ยวดูการจราจรในจุดอื่นกันบ้างเพิ่มเติมกันนะคะแถวแถวหน้าโรงแรมโฟวิงที่ในซอยสุขุมวิท26นะคะเดี๋ยวดูการจราจรในจุดอื่นกัน

ว่ามีการทำ CPR อยู่นะคะตกลงแล้วเนี่ยเกิดเหตุเนื่องจากว่าคนขับรถเก๋งที่ไปชนต้นไม้คนขับรถเก๋งชนต้นไม้เนื่องมาจากว่าคนขับรถมีอาการโรคหัวใจกำเริบค่ะเลยทำให้รถเนี่ยเสียหลักไปชนเกาะกลางชนต้นไม้ที่อยู่บนเกาะกลางถนนนะคะทำให้คนขับรถนั้นได้รับบาดเจ็บตอนนี้เนี่ยนำตัวคนขับรถส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วนะคะส่วนรถก็ทำการเคลื่อนย้ายแล้วแต่ว่าก็อาจจะทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวคือก่อนหน้านี้เนี่ยรถติดขัดท้ายแถวประมาณสัก1กิโลได้นะคะตรงช่วงบริเวณปากซอยฉลองกรุง35โอ้โหก็อันตรายมากเลยนะคะเป็นโรคหัวใจก็ยังไงขอให้ผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นปลอดภัยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบนถนนลาดกระบังนะตรงเส้นทางถนนฉลองกรุงที่จะเป็นฝั่งขาออกไปนี่ก็ยังรถเยอะอยู่นะคะรวมถึงถนนเจ้าคุณทหารด้วยที่จะมุ่งหน้าออกมาตรงทางแยกเจ้าคุณทหารก็ยังท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวอยู่เหมือนกันแล้วก็ตอนนี้นะคะสภาพการจราจรบนเส้นทางถนนศรีนครินทร์ช่วงบริเวณหน้าห้างซิคอนสแควร์ยังมีรถหนาแน่นอยู่เลยนะคะตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณก่อนที่จะถึงตรงช่วงตรงสถานีรถไฟฟ้าศรีนครินทร์38เนี่ยก็เริ่มชะลอตัวกันแล้วนะคะแล้วก็พอผ่านจากตรงบริเวณหน้าห้างไปก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนทางด้านกลับกันก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณสะพานตรงช่วงอุโมงค์ตรงอุดมสุขนะคะตรงสีอุดมช่วงนี้ก็พอเลยจากตรงช่วงบริเวณแยกซอยพีเมียไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีขึ้นนะคะถนนเฉลิมพระเกียรติร.9ฝั่งขาออกนะคะที่ไปจากแยกศรีอุดมมุ่งหน้าไปทางประเวศจะมีการชะลอตัวนะคะตรงช่วงบริเวณก่อนที่จะผ่านสวนหลวงร.9ก่อนที่จะผ่านทางแยกซอยเฉลิมพระเกียรติร.9ซอย28ตรงแยกสัญญาณไฟตรงนี้ค่ะแต่พอเลยไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ส่วนทางด้านกลับกันก็รถเยอะแต่ว่ายังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

กาศเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวรอสายของคุณชัยรัตน์สักนิดนึงนะคะพอดีคุณชัยรัตน์ก็อยู่แถวๆทางด้านของฉลองกรุงเหมือนกันนะคะน่าจะผ่านตรงจุดที่เมื่อสักครู่นี้มีอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นคุณชัยรัตน์รายงานไว้แล้วพอดีเราเพิ่มเติมไปนะคะสำหรับอุบัติเหตุทางด้านของถนนฉลองกรุงแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนเจริญนครเมื่อสักครู่นี้เห็นมีทางคุณผู้ฟังที่แจ้งเข้ามาผ่านทาง YouTube Live ค่ะคุณแฮปปี้คุณแฮปปี้พลีนะคะบอกว่าไอคอนสยามก็ติดนานนะครับไอคอนสยามใช่ไหมคะเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะทางด้านของถนนเจริญนครนะคะก็แน่นๆเหมือนกันนะคะเนี่ยตรงช่วงบริเวณที่มาจากคลองสารที่จะผ่านทางช่วงบริเวณหน้าไอคอนสยามแล้วก็เลยมาจนถึงตรงช่วงบริเวณใต้ทางสะพานตักสินในช่วงนี้นะคะก็ยังมีรถเยอะอยู่แล้วก็ส่วนทางด้านกลับกันรถที่ไปจากทาง

0: ใต้สะพานตักสินนะที่จะมุ่งหน้าไปผ่านทางด้านของหน้าไอคอนสยามต่อเนื่องไปทางแยกถนนเจริญรัตน์ไปแยกคลองสานในช่วงนี้เนี่ยก็ยังรถแน่นอยู่เลยฝั่งที่จะผ่านหน้าไอคอนสยามที่มาจากคลองสานเนี่ยต้องเลยจากตรงช่วงหน้าไอคอนไปแล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยท้ายแถวอยู่ตรงช่วงบริเวณแยกคลองสานพอดีเลยส่วนทางด้านกลับกันนี่พอเลยจากหน้าไอคอนสยามไปตรงช่วงบริเวณแยกถนนเจริญรัตน์นี่ก็ดีแล้วน่าจะมีปัญหาตรงช่วงของบริเวณจุดกลับรถตรงแถวๆไอคอนเนี่ยแหละค่ะทำให้รถชะลอตัวก็เรียกว่าจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณจุดที่จุดกับรถนะส่วนทางด้านพอเลยจากจุดนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็มาไหมฮะสายคุณชัยรัตน์เมื่อสักครู่นี้สายหลุดไปนะตรงทางสะพานตักสินนะที่จะมุ่งหน้าที่มาจากถนนกรุงธนบุรีมาแล้วคุณชัยรัตน์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัตยา
0: ค่ะ
1: สวัสดีผู้ฟังจอร้อยทุกท่านครับผม
0: ค่ะ
1: เมื่อสักครู่ไปประจนไทยมา
0: ตรงฉลองกรุงเนี่ยนะคะ
1: ใช่พอดีผมวิ่งมาจากทางลาดกระบัง
0: ค่ะ
1: พอดีไปรับงานที่ลาดกระบังซอย4แล้วก็มุ่งหน้ามาฉลองกรุง31/1มันซอยนี้จะเป็นซอยคอนโดคือเลยไฟแดงมานิดนึง
0: โอ้มันก็ใกล้ๆกับที่เขาเกิดอุบัติเหตุเมื่อกี้นี้เลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ทีนี้ก็วิ่งมาตามปกติก็คือวิ่งมาเรื่อยๆแต่พอมาถึงแยกก่อนถึงแยกเจ้าคุณทหารเนี่ย
0: ค่ะ
1: รถมันจอดอยู่เฉยๆแล้วก็ติดวิ่งผิดปกติ
0: ค่ะ
1: ไปนิ่งอยู่ตรงนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะ
0: ค่ะ
1: 200 เมตรห่างจากไฟแดงก็คือไปไม่ได้เลยผมก็เลยโทรไปหาหลังไมค์ก็คือคุณสุภชัยก็แจ้งตลอดเวลาก็ติดมาก
0: ค่ะ
1: ก็ตอนนี้ผ่านมาได้แล้วตอนนี้จุดเกิดเหตุก็ตอนที่ผมไปติดอยู่ตรงนั้นก็เห็นรถมูลนิธิขอทางมา3 คัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เปิดทางให้เขาแต่ตัวเองไปไม่ได้ก็ติดนานปกติผู้โดยสารเขาจะมาไม่เกิน120 บาทวันนี้ล่อไปเกือบ300ครับผม
0: ค่ะ
1: เท่าตัวครับผม
0: อันนี้มันมีความเหตุจำเป็นจริงๆ
1: ใช่ๆต้องที่ว่าเป็นรับงานมิเตอร์บวกเซอร์วิส20 บาทแต่ถ้าเป็นงานเหมานี่สงสัยแย่เลย
0: ค่ะแต่ว่าน่าแต่ว่าน่ากลัวนะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้คือคนขับรถมีอาการโรคหัวใจกำเริบอะค่ะเลยถ้าไปชนต้นไม้เกาะกลางถนนนี่อันตรายมากเลยอะ
1: แล้วจุดนี้จะเป็นตลาดด้วยแล้วก็โรงงานเลิกด้วย
0: ค่ะค่ะ
1: หลายทางตอนนี้รถน่าจะสะสมแต่รออีกสักพักน่าจะขี้คาย
0: ค่ะ
1: เพราะรถที่มาจากเจ้าคุณนี่ก็ไปไม่ได
0: ้
1: จะเลี้ยวซ้ายมาทางฉลองกรุงไปไม่ได้
0: ค่ะ
1: ถ้ารถเลี้ยวขวาไปได
0: ้ค่ะ
1: ครับผมมันก็เลยทำให้สะสม
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ถ้าใครผ่านจากจุดที่มีอุบัติเหตุเมื่อสักพักตอนนี้วิ่งสบายเลยครับผม
0: ค่ะ
1: แต่ทางตรงข้ามไม่กระทบนะคุณนัตยา
0: ค่ะ
1: ไปตรงข้ามเขาสามารถตรงไปได้แล้วก็เลี้ยวขวาได
0: ้ค่ะ
1: ก็เลยไม่กระทบอยู่ฝั่งเดียว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับก็ขอจบรายงานแถวฉลองกรุงประมาณเลยซอย35มานี่แหละครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: ขอบคุณและสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นทางด้านของถนนฉลองกรุงนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุนะคะที่ในพื้นที่ของฉลองกรุงร้อยตำรวจเอกอวยชัยสงอินค่ะรองสารวัตรจราจรสน.ฉลองกรุงนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะรองสารวัตรอุบัติเหตุรายนี้คนขับรถเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: คนขับรถตอนนี้อยู่ในมือหมอเรียบร้อยแล้วครับไปโรงพยาบาลนราธิวาสและกระบังครับ
0: ค่ะแล้วตอนที่เกิดเหตุอะค่ะเขาขับรถมาคนเดียวหรือว่ามีคนอื่นมานั่งมาด้วยอะคะ
1: เบื้องต้นรับแจ้งผู้พบเห็นเหตุคนแรกมาคนเดียวครับ
0: ค่ะ
1: เป็นคนขับครับ
0: ค่ะรถ
1: ชะลอตัวไม่ได้วิ่งเร็วครับ
0: อ๋อค่ะเขาเป็นรถอะไรคะ
1: เป็นรถเก๋งโตโยต้าครับ
0: มี
1: ออสสีขาวทะเบียนบอกได้เลยไหมครับ
0: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร
1: อ๋อโอเคครับ
0: ค่ะเป็นมีออสสีขาวค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ขับ
1: รถมาใช้ความเร็วไม่สูงครับเพราะว่ามีการชะลอตัวเพิ่งออกแบบก็เสียหลักวิ่งขึ้นชนฟุตบาทขอการด้านขวามือครับ
0: อืมค่ะแล้วคนขับรถนี่อายุประมาณเท่าไหร่ได้อะคะ
1: เกิด2504ครับ
0: 2504อ๋อค่ะก็
1: ใช่ครับตอนนี้ยังสอบถามเบื้องต้นไม่ทราบอาการครับนำส่งโรงพยาบาลไปก่อน
0: ตอนที่เกิดเหตุอะค่ะเขาหมดสติไปเลยไหมคะ
1: ถูกต้องครับหมดสติครับผู้พบเห็นคนแรกCPR ช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนครับจนกว่ากู้ภัยจะมารับช่วงต่ออ
0: ืมค่ะค่ะเขาตอนนี้เราติดต่อญาติของทางคนได้รับบาดเจ็บได้หรือยังคะ
1: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับร้อยเวรนำเข้าเจ็บที่โรงพักครับรอประสานกับทางโรงพยาบาลอีกทีนึง
0: ค่ะค่ะโอ้อันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะเนี่ยเกิดอาการกำเริบขึ้นมาอันนี้คือเราทราบได้ไงว่าเขาเกิดอาการโรคหัวใจกำเริบอะคะ
1: ผู้ประสบเหตุคนแรกน่าจะมีการอบรมเกี่ยวกับกู้ภัยเบื้องต้นนะครับก็เลยแจ้งว่าสอบถามไม่รู้เรื่องน่าจะมีเกี่ยวกับเรื่องระบบหัวใจเขาเลยทำ CPR ไปเบื้องต้นประมาณนี้ครับแค่นี้แต่ส่วนว่าจะเป็นโรคประจำตัวอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ทราบได
0: ้ค่ะไม่นอกจากชนต้นไม้แล้วมีเฉี่ยวชนรถคันอื่นด้วยไหมคะ
1: ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนอกจากคนขับคนเดียวเลยครับแล้วคนขับนี่ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถชนนะครับเป็นโรคประจำตัวเกิดก่อนอยู่แล้ว
0: ค่ะแต่ว่าคนที่ไปเจอที่ให้การช่วยเหลือคนแรกก็คือพาตัวออกมาจากในรถก่อนเลยอย่างนั้น
1: ใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับ
0: ค่ะค่ะตอนนี้เคลื่อนย้ายรถไปที่โรงพักเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: เรียบร้อยแล้วครับการจราจรที่คลายแล้วครับเปิดการจราจรเป็นปกติตามช่องทางแล้วครับ
0: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณเช่นกันครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคนขับรถเก๋ง Toyota Vios สีขาวนะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตอนนี้ข้อมูลที่ให้ก็คือว่าเป็นผู้ชายอายุประมาณอายุ65ปีนะครับเกิดพ.ศ. 2504ก็ตอนนี้ถูกนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวก็คงจะได้มีการติดต่อกับทางด้านของญาติอีกทีหนึ่งนะคะว่าตัวคนขับอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าเท่าที่ท่านรองสารวัตรบอกนะบอกว่าคนที่ให้การช่วยเหลือคนแรกนี่น่าจะมีน่าจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องของการให้การช่วยเหลือจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยคุยกันเหมือนกันนะคะเรื่องของการที่ให้การช่วยเหลือคนที่ได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะบาดเจ็บแบบไหนเนี่ยคนที่จะไปให้การช่วยเหลือก็ต้องเรียนรู้ในเบื้องต้นว่าจะให้ช่วยในลักษณะแบบใดด้วยนะคะไปกันที่พื้นที่สน.บุพารามค่ะท่านพันตำรวจโทบุญส่งแสมเถื่อนนะคะสารวัตรจราจรสน.บุพารามค่ะสวัสดีค่ะสารวัตรคะสารวัตรค่ะเชิญเลยค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับคุณนัทยาครับ
0: ค่ะ
2: ครับสภาพการจราจรในพื้นที่สน.บุพารามตอนเย็นวันนี
0: ้ค่ะ
2: รถมีปริมาณน้อย
0: ค่ะ
2: นะครับคล่องตัวครับ
0: ค่ะ
2: ลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าก็รถน้อยคล่องตัวนะครับก็อาจจะมีตรงถนนอิสรภาพนิดนึง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับที่มาจากลาดย่าแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าอิสรภาพไปแยกบ้านแขก
0: ค่ะ
2: เลี้ยวขวาขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าแล้วก็ตรงไปโพสามต้น
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับซึ่งเป็นเส้นทางเลี่ยงจากวงเวียนใหญ่นะครับไปลาดย่าไปอิสภาพไปสมเด็จเจ้าพระยา
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับตอนนี้ก็รถปานกลางนะครับไม่ถึงกับมีท่าแถวสะสมก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับในส่วนของถนนสายอื่นรอบวินใหญ่คล่องตัวครับถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินถนนอิสภาพใหม่ถนนในสายอื่นก็รถน้อยคล่องตัวนะครับก็จะมีอิสภาพนะครับซึ่งเป็นเส้นทางเลี่ยงนะครับก็ประมาณรถค่อน ค่อนข้างมากนิดนึงแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่อง
0: ค่ะค่ะ
2: ครับซึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการเปิดการจราจร
0: ค่ะ
2: จากช่องทางขาเข้าครับถนนประชาธิปกจากวงเวียนใหญ่ไปแยกบ้านแขกไปสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้า
0: ค่ะ
2: 3ช่องทางนะครับเฉพาะขาเข้าครับส่วนขาออกที่ลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้ามาแยกบ้านแขกก็ยัง
0: มี
2: การจราจรยังเลี่ยงเส้นทางเหมือนเดิม
0: อ๋อค่ะค่ะ
2: นะครับเนื่องจากต้องดูในเรื่องของแรงค่าความสั่นสะเทือนความสั่นตัวอีกครั้งหนึ่งแต่ในด้านซ้ายช่องทางซ้ายที่เปิดเนี่ยก็จะไม่กระทบเท่าไหร่นะครับ
0: ค่ะ
2: ซึ่งจะทดลองเปิดใช้3เลนเพื่อช่วยเร่งระบายรถในตอนเช้านะครับรถที่มาจากสมเด็จพระเจ้าตากสินถนนอินทรพิทักษ์ที่จะมุ่งหน้าไปสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าครับ
0: ค่ะ
2: ครับครับในส่วนของสภาพจราจรวันนี้รถยังน้อยคล่องตัวอาจจะเป็นในเรื่องของวันหยุดด้วยนะครับแล้วก็ประมาณรถค่อนข้างน้อยด้วยนะครับผม
0: ค่ะ
2: แล้วก
0: ็ค่ะ
2: แล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับในถนนอิสรภาพ5
0: ค่ะ
2: นะครับซึ่งจะทะลุไปออกประชาธิปกก็จะมีรถมิดจะมีรถยนต์กับรถ3ล้อเครื่องเข้าไป
0: อิสรภาพ5เหรอฮะ
2: ใช่ครับ
0: ใน
2: ซอยนั้นจะเรียกว่าซอยสารพี
0: ค่ะ
2: ซอยสารพี2ซึ่งจะมีรถยนต์กับรถ3ล้อเครื่องเข้าไปทำให้การจราจรติดขัดเนื่องจากเป็นถนนที่แคบ
0: ค่ะ
2: นะครับแต่ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนอาจจะเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวโดยใช้เส้นทางในเข้าซอยอิสรภาพ5ไปทะลุซอยลาดย่า1
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับซึ่งในตอนเย็นก็จะมีประมาณรถจักรยานยนต์ค่อนข้างมากนะครับแต่ถ้ามีรถยนต์หรือรถสามล้อเครื่องเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้การจราจรไม่คล่องตัว
0: ค่ะ
2: ยิ่งถ้ารถยนต์เข้าไปก็จะทำให้เกิดปัญหารถติดนะครับเพราะว่าเมื่อวานก็มีรถยนต์เข้าไปตามGPS
0: คือจริงๆซอยเนี้ยถ้าเกิดมันไม่ใช่คนที่อยู่แถวนี้ก็อาจจะไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมคะว่าเป็นซอย
2: แล้วครับส่วนมากจะเป็นรถจักรยานยนต์ที่ใช้ครับส่วนรถยนต์เนี่ยมันจะเป็นทางที่แคบมากถ้ารถยนต์เข้าไปเนี่ยจะสวนรถจักรยานยนต์จะสวนเข้ามาไม่ได้เลย
0: ค่ะค่ะ
2: นะครับแต่ก็จะมีรถสามล้อรถยนต์เข้าไปบ้างคือถ้าเขาคือบางท่านเขาอาจจะเคยชินกับการเข้าไปแล้วในช่วงของยังไม่มีสถานการณ
0: ์
2: นะครับแต่ตอนนี้มันมีสถานการณ์และรถจักรยานยนต์เลี่ยงเส้นทางมากก็ทำให้เกิดปัญหารถติดในซอยดังกล่าวก็ฝากประชาสัมพันธ์ครับรถตอนนี้มีการติดตั้งป้ายเลยครับห้ามรถยนต์รถสามล้อเครื่องเข้าไปในซอยดังกล่าวนะครับเว้นแต่ว่าผู้ที่พักอาศัยในซอยในซอยอุตสาหะในซอยสารพี
0: โอ้แต่จริงๆซอยมันแคบจริงๆนะคะเนี่ย
2: แคบ
0: มาก
2: ใช่ครับผม
0: จักรยานยนต์คือสมมุติถ้าเกิดมันมีรถเข้าไปจอดเสียอยู่สักคันนี้แย่เลยนะคะเนี
2: ่
0: ย
2: แย่ครับถ้าเป็นจริงจริงครับเป็นรถยนต์เพราะว่าผมไปเจอกับตัวเองมาแล้ว
0: อ๋อค่ะ
2: คือพอรถยนต์ไปเนี่ยครับรถอื่นไปไม่ได้เลยครับ
0: ค่ะใช่
2: ก็ฝากประชาสัมพันธ์ตรงจุดนี้ครับว่าในซอยดังกล่าวช่วงนี้ก็ขอความร่วมมือในการที่จะห้ามเข้าในซอยดังกล่าว
0: คือ
2: นะครับก็คือจากซอยอิสรภาพ5เข้าไปในซอยอิสรภาพ5เป็นซอยสารพีแล้วก็จะออกด้านข้างที่โรงเรียนไทยซิกครับ
0: ตรงบนถนนประชาธิปกหรือว่าเป็นฝั่งทางลาดย่าค่ะอันนี้ทางโรงเรียนไทยซิกเนี่ยค่ะอ๋อตรงข้าง
2: จะทะลุไปลาดย่า
0: ลาดย่า
2: ทะลุลาดย่า1
0: ค่ะค่ะ
2: ไปทะลุซอยลาดย่า1ซึ่งก็จะมีรถที่เลี่ยงเส้นทางจากวงเวียนใหญ่มาอยู่แล้ว
0: ค่ะ
2: รวมทั้งรถที่เลี่ยงจากแยกบ้านแขกเพื่อจะไปวงเวียนใหญ่ก็จะใช้เส้นทางนี้จำนวนมากครับ
0: ค่ะ
2: ทำให้การจราจรค่อนข้างคับข้างนิดหนึ่งโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์นะครับซึ่งถ้ามีรถยนต์เข้าไปสามล้อเข้าไปก็จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ยิ่งถ้ารถยนต์เข้าไปก็จะติดเลยครับ
0: ค่ะ จะคือจะห้ามไม่ให้เข้าไม่ให้รถเข้าก็ไม่ได้เพราะว่าข้างด้านในมีบ้านเรือนประชาชนอยู่จำนวนมากพอสมควรเลย
2: ใช่คร
0: ับ
2: เป็นเส้นทางที่แคบอะครับ
0: อืมค่ะ
2: แต่ประชาชนก็จะใช้เพราะว่าเป็นเส้นทางเลี่ยงไปวงเวียนใหญ่แล้วก็เป็นเส้นทางเลี่ยงจากลาดย่ามาอิสระภาพ
0: ค่ะ
2: นะครับแต่ถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ก็ยัง
0: วิ่งไปได้เนาะปกติ
2: ไปได้ใช่ครับใช่ครับผมแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้ก็ในเรื่องของรถยนต์รถสามล้อเครื่องก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึง
0: ค่ะค่ะ
2: นะครับส่วนในเรื่องของการเปิดการจราจรก็ในพรุ่งนี้หกโมงเช้าเดี๋ยวสถานการณ์เป็นยังไงจะได้รายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
0: เปิดตั้งแต่หกโมงเช้าเลยนะคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วก็ย้ำว่าเปิดเฉพาะฝั่งเดียว
2: ใช่ครับเปิดฝั่งเดียวก่อนเพราะว่ายังกังวลในเรื่องของ
0: แรงสั่นสะเทือนนะคะ
2: แรงสั่นสะเทือนของรถที่จะกระทบกับพื้นผิว
0: ค่ะ
2: ครับผมครับผม
0: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรคะขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณนักจัญญาครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพรุ่งนี้นะคะทางด้านของทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีการเปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งที่มาจากวงเวียนใหญ่ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านแยกบ้านแขกนะคะตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปเลยนะคะส่วนฝั่งที่มาจากทางสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าพอมาถึงแยกบ้านแขกแล้วนะคะจะต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาไม่สามารถตรงผ่านเข้ามาทางด้านของวงเวียนใหญ่ได้นะคะยังต้องเลี่ยงอยู่พื้นที่ฝั่งที่มาจากแยกบ้านแขกมุ่งหน้ามาวงเวียนใหญ่ในช่วงนี้เนี่ยยังปิดการจราจรอยู่นะคะเส้นทางที่มาจากสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธมุ่งหน้ามาทางถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินให้เลี้ยวซ้ายที่บริเวณแยกบ้านแขกต่อจากนั้นก็ให้ตรงไปที่ทางด้านท่าดินแดงก็คือเข้าเส้นทางเข้ามาทางด้านของลาดย่าเหมือนเดิมนะส่วนรถที่มาจากทางวงเวียนใหญ่ที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกบ้านแขกในช่วงนี้ก็สามารถใช้การได้นะคะก็ตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปเลยนะทั้งนี้ที่เปิดให้วิ่งในช่องทางที่มุ่งหน้าขึ้นมาทางแยกบ้านแขกได้เนื่องจากว่าเขามีการทดสอบดูแล้วนะคะเรื่องของแรงสั่นสะเทือนอะไรตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีรวมถึงในส่วนของการเฝ้าระวังเรื่องของการเคลื่อนตัวของสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆโดยรอบ30เมตรเนี่ยเขาก็ไม่พบการเคลื่อนตัวของอาคารนะคะทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็มีการจัดทีมวิศวกรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบความมั่นคงความปลอดภัยของบริเวณถนนดังกล่าวก็ไม่พบว่ามีการซุดตัวเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยจะมีการเปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกในฝั่งขาเข้านะคะที่มาจากทางวงเวียนใหญ่ที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกบ้านแขกตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปนะส่วนฝั่งกลับกันก็ยังปิดอยู่เหมือนกันนะคะก็ในส่วนตรงนี้เดี๋ยวคิดว่าพรุ่งนี้ตอนเช้าคงไม่น่าจะมีปัญหานะไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์แล้วก็ที่เมื่อสักครู่นี้ท่านสารวัตรจราจรบุพารามท่านสารวัตรบุญส่งขอความร่วมมือก็คือว่าเส้นทางที่มาจากทางอิสระภาพ5นะที่จะมาออกทางลาดพร้าวขอไปลาดย่าซอย1ตรงช่วงที่จะมาออกลาดย่าซอย1เนี่ยขอความกรุณารถแบบที่เป็นรถตุ๊กๆรถสามล้อรถตั้งแต่สามล้อขึ้นไปเนี่ยขอความกรุณาว่าให้เลี่ยงเพราะว่าในซอยนี้เนี่ยเป็นถนนที่แบบว่าเป็นซอยแคบมากเป็นซอยแคบมากเลยแค่รถจักรยานยนต์วิ่งเนี่ยก็พอสวนกันได้รถยนต์นี้เข้าไปหนึ่งคันเต็มซอยเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขอความร่วมมือนะคะว่าสำหรับใครที่คือเข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบคนที่ส่วนหนึ่งคือคนที่เป็นคนในพื้นที่ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ก็จะรู้จักเส้นทางลัดตรงนี้หรืออีกจุดหนึ่งก็คือคนที่มาตาม GPS อันนี้ GPS เขาก็จะพาลัดเลาะเข้าตามตรอกตามซอกอะไรต่างๆนะคะตรงนี้เนี่ยก็ขอความกรุณาเลยไม่ต้องไปทางลัดนะไปทางอิสรภาพโดยตรงเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มาออกที่ตรงบริเวณถนนลัดย่าจะดีที่สุดเลยนะไม่ต้องไปแบบว่าข้างในซอยแคบอะไปแล้วมันสวนกันไม่ได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาเพิ่มเติมคุณดนัยรายงานสภาพการจราจรไว้ก่อนหน้านี้ที่บนถนนสีลมฝั่งขาออกค่ะมาจากทางแยกสารแดงมุ่งหน้ามาทางแยกคอนแวนต์รถนี้ยังคงเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งนะคะยังไม่เป็นปัญหาสำหรับสภาพการจราจรบนถนนสีลมแล้วก็มี เดี๋ยวนะคะคุณผู้ฟังคะอันนี้เนี่ยได้รับแจ้งเข้ามานะคะจากทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างพรกุศลจังหวัดระยองค่ะขอความร่วมมือกับเพื่อนร่วมทางนะคะในเวลา 20:00 นจะมีขบวนรถพยาบาลนำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่176มาจากโรงพยาบาลระยองปลายทางก็คือที่โรงพยาบาลศิริราชเส้นทางที่เขาจะใช้ก็คือที่บริเวณถนนจันทอุดมมาทางบายพาส36เข้ามอเตอร์เวย์แล้วก็มาลงที่ยมราชซ้ายที่บริเวณแยกจปร.นะคะแล้วก็จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม8ปลายทางก็คือที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะก็ขอให้เพื่อนร่วมทางช่วยเปิดทางด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเจอขบวนรถพยาบาลนะน่าจะเป็นคือไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเขาใช้รถพยาบาลของโรงพยาบาลระยองมาหรือเปล่านะน่าจะเป็นรถของโรงพยาบาลระยองเป็นการนำส่งอวัยวะหัวใจเป็นดวงที่176นะคะก็ช่วยเปิดทางกันนะคะเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ส่งต่อชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยที่รออยู่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่ค่ะ

คุณผู้ฟังคะคืนนี้เห็นบอกว่าจะมีการฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลบอลโลกเนี่ยชิงอันดับ3ใช่ไหมชิงที่3เป็นทีมระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษเตะกันตี4นะใครเป็นแฟนบอลก็รอดูแล้วกันพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์หลายคนน่าจะรอดูในส่วนของคู่ของฝรั่งเศสกับอังกฤษนะไม่แน่ใจว่าใครเชียร์ใครกันแน่นะคะใครเชียร์ทีมไหนกันบ้างนะคะก็ส่งเสียงส่งข้อความมาพูดคุยกันได้นะคะก็สำหรับฟุตบอลบอลโลกนี่ก็ใกล้จะจบแล้วนะคะมาเป็นคู่ชิงที่3แล้วแล้วก็มีกีฬาอีกประเภทหนึ่งอยากรายงานอันนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลเนี่ยคุณผู้ฟังนี่ไม่แน่ใจว่าได้ข่าวกันแล้วหรือยังนะในส่วนของการแข่งขันฟุตบอลวอลเลย์บอลชายนะไม่ใช่ฟุตบอลขออภัยเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลชายนะCV Cup 2026อันนี้แข่งกันที่ฟิลิปปินส์ค่ะโดยวันนี้เนี่ยเป็นการแข่งกันในรอบรองชนะเลิศนะเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยเป็นทีมชาติไทยนะเป็นทีมอยู่ในอันดับที่67ของโลกแล้วก็ยังมีดีกรีเป็นแชมป์ซีเกมด้วยนะคะในปี2025และที่สำคัญก็เป็นแชมป์เก่าสนามนี้รายการนี้เนี่ย3สนามด้วยกันนะแชมป์เก่ารายการนี้ถึง3สนามแล้วพบกับทีมชาติกัมพูชาซึ่งเขาอยู่ในอันดับที่125ของโลกนะก็วันนี้เจอกันที่ฟิลิปปินส์ผลการแข่งขันโดยเซตแรกนะคะทางกัมพูชาเขาบอกว่าได้เซตนำไปก่อนนะก็คือ25-21ส่วนเซตที่2ค่ะทีมชายไทยนี่มาแก้เกมได้นะในเซตที่2ตีเสมอมาเป็น1-1เซต25-16ค่ะส่วนเกมที่3ปรากฏว่าทีมของกัมพูชาเนี่ยเขาพลิกมาเอาชนะไปได้อย่างหวุดหวิดนะต้องบอกว่าหวุดหวิดเลยก็คือ25-23อันนี้สูสีนะสำหรับเกมนี้ก็เลยทำให้กัมพูชานั้นขึ้นนำเป็น2-1เซตค่ะสุดท้ายอันนี้เนี่ยก็มาต้องมาตัดสินกันในเซตที่4ปรากฏว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทีมของเราเนี่ยหมดแรงหรือว่าวางแผนมาผิดหรืออะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะปรากฏว่าถูกกัมพูชาพลิกชนะไปคือจะบอกว่าพลิกก็พลิกนะเพราะว่าจะบอกว่าแบบไม่คาดก็ได้เพราะว่าชนะไปแบบขาดลอย25-17ก็คือทีมชายกัมพูชาเอาชนะทีมชาติไทยทีมวอลเลย์บอลชายไปได้นะ3-1เซตด้วยกันนะคะแล้วก็พอจบการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศในครั้งนี้นะคะก็เลยทำให้ทีมชาติไทยตกไปอยู่ในอันดับจะต้องรอไปรอเล่นชิงอันดับที่3โดยจะไปรอพบกันระหว่างอินโดนีเซียกับเวียดนามที่เขาจะแข่งขันกันนะก็รอดูว่าระหว่างอินโดกับเวียดนามเนี่ยคือตอนนี้เขากำลังแข่งกันอยู่19 นาฬิกานะส่วนกัมพูชาเขาก็ผ่านเข้าไปรอบชิงชนะเลิศนะก็ไปรอว่าเขาจะไปเจอกับทีมใดระหว่างอินโดนีเซียกับเวียดนามคุณผู้ฟังยังไงบ้างนะเรารายงานให้ทราบนะกีฬานะกีฬามันมีแพ้มีชนะนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมากันที่โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะจัดทำประกันภัยนะคะในโครงการคนรักรถขึ้นมาเนี่ยซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทเป็นประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ส่วนสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะสำหรับประกันภัยประเภท1เนี่ยสำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีแล้วก็นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะคุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหักสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยในกรณีที่คุณไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นฝ่ายถูกทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อม20 วันนะอันนี้สำหรับประกันภัยประเภท1
ส่วนประกันภัยประเภท3นะคะก็สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์สิทธิประโยชน์ก็เหมือนกับทางด้านของประกันภัยประเภท1เลยนะคะแต่ว่าไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมหากคุณไปเกิดอุบัติเหตุนะคะสำหรับใครที่สนใจค่ะเบี้ยประกันภัยประเภท1เนี่ยสามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนส่วนเบี้ยประกันภัยประเภท3ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะคะ 0% เป็นระยะเวลา3เดือนสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะก็ใครสนใจนะคะกำลังมองหาในเรื่องของประกันภัยอยู่นะคะก็ลองโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: เร็วโตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
6: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
7: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: เบาๆ
9: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

ช่วงนี้ค่ะเรากลับมารายงานสภาพการจราจรกันต่อนะคะคุณผู้ฟังถนนเจริญนครเนี่ยที่มาจากคลองสานที่จะผ่านหน้าไอคอนสยามมาตรงบริเวณแยกเจริญนครที่จะเลี้ยวเข้าถนนกรุงธนบุรีขึ้นสะพานตักสินตรงนี้เนี่ยยังรถเยอะอยู่เลยนะคะแล้วก็ฝั่งกลับกันที่มาจากทางใต้สะพานตักสินผ่านตรงช่วงบริเวณหน้าไอคอนสยามมาถนนเจริญรัตน์ตอนนี้ท้ายแถวก็ยังอยู่ตรงช่วงบริเวณใต้สะพานตักสินหน้ารถเยอะจริงๆเลยการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยจะไปได้ไปรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะส่วนถนนเจริญนครที่จะมุ่งหน้ามาตรงบริเวณแยกบุคโลในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะไม่เป็นปัญหาบนถนนเจริญกรุงมาจากแยกถนนตกค่ะมุ่งหน้ามาทางแยกถนนจันทร์ก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณหน้าเอเชียทีคนะฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันตรงบริเวณจากแยกถนนจันทร์ที่จะมุ่งหน้ามาทางถนนมาแยกถนนตกก็จะเริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่ช่วงซอยเจริญกรุง85เลยนะคะที่จะผ่านตรงบริเวณหน้าเอเชียทีคพอผ่านจากหน้าเอเชียทีคไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็ตอนนี้บนถนนพระราม4นะคะช่วงที่จะมีรถเยอะๆเนี่ยก็น่าจะเป็นตรงบริเวณช่วงที่มาจากสามย่านที่จะมุ่งหน้ามาทางสาระแดงตอนนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้เรื่อยๆนะรถเยอะเหมือนกันทางฝั่งที่มาจากสามย่านที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของบริเวณแยกสาระแดงตอนนี้ฝั่งขาออกขึ้นสะพานข้ามสะพานไทยญี่ปุ่นนะช่วงนี้เนี่ยก็รถยังต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆเลยตลอดเส้นทางนะคะมาจนถึงตรงช่วงของบริเวณแยกสามย่านแล้วก็มาที่ตรงบริเวณสาระแดงคือพอขึ้นสะพานไทยญี่ปุ่นมาแล้วเนี่ยก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะดีกล้องวงจรปิดที่ตรงบริเวณตามทางแยกต่างๆนี่จะเห็นเหมือนกับว่าเป็นช่วงสั้นๆก็เลยมันมองไม่ได้ครอบคลุมสักเท่าไหร่นะคะก็พอเลยจากทางสาระแดงมาแล้วเนี่ยก็ใช้การได้นะคะต่อเนื่องกันไปตลอดเส้นทางเลยมาดูที่ตรงบริเวณทางด้านของถนนเพชรบุรีตอนนี้เนี่ยฝั่งขาออกยังรถหนาแน่นนะคะช่วงเพชรพระรามมาทางด้านราชเทวีต่อเนื่องมาทางประตูน้ำส่วนฝากกับการที่ไปจากประตูน้ำมุ่งหน้ามาทางราชเทวีช่วงนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็ไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟแล้วก็ย้ำคุณผู้ฟังนะคะสำหรับที่จะมีการนำหัวใจมาส่งที่โรงพยาบาลศิริราชโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำริขอความร่วมมือผู้ใช้ทางนะคะบอกว่าตอนเวลาประมาณ20นาฬิกาเนี่ยหากว่าพบเห็นรถพยาบาลแล้วก็รถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริขอความกรุณาเปิดทางด้วยนะคะโดยรถพยาบาลเนี่ยจะเป็นรถพยาบาลของโรงพยาบาลระยองแล้วก็จะใช้เส้นทางนะคะเป็นถนนจันทอุดมมาทางบายพาสออกจากโรงพยาบาลระยองแล้วก็เข้ามาที่ท่าประดู่มุ่งหน้ามาทางแยกเกาะกลอยแล้วก็เข้ามาที่ถนนบายพาส36แล้วก็จะเข้าพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีนะคะขึ้นมอเตอร์เวย์ที่ด่านโป่งมาที่มอเตอร์เวย์บางปะกงลงด่วนยมราชนะคะแล้วก็มาที่บริเวณแยกจปร.
มุ่งหน้าสะพานพระราม8ปลายทางอยู่ที่สิริราชนะคะก็ขอความเพื่อนร่วมทางขอความกรุณาด้วยนะคะถ้าเกิดพบเห็นยังไงช่วยเปิดทางให้กับรถขบวนรถพยาบาลด้วยนะคะช่วงนี้นะคะตรงบริเวณเดี๋ยวดูสภาพการจราจรเพิ่มเติมในจุดอื่นกันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างก่อนหน้านี้ตรงบริเวณถนนงามวงวานฝั่งขาออกช่วงสะพานข้ามแยกพงเพชรมาทางบริเวณหน้าเดอะมอลล์งามวงวานยังมีรถหนาแน่นอยู่นะคะแต่พอเลยจากหน้าเดอะมอลล์งามวงวานไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะไม่เป็นปัญหาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

คุณผู้ฟังคะก่อนหน้านี้นี่ที่ได้รับแจ้งนะคะบอกว่าไปเจอเป็นลงศพที่ตรงบริเวณใต้พระวิหารที่วัดธาตุทองแล้วก็พอเปิดมาเนี่ยก็ไปเจอเป็นกระดูกคาดว่าน่าจะเป็นผู้เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า50ปีนะตอนที่เขาไปเจอเนี่ยเนื่องจากว่าที่วัดธาตุทองอะนะคะเขาก็จะมีการเหมือนกับเป็นการดีดตัวพระวิหารขึ้นมาให้สูงขึ้นนะคะโดยคนงานเนี่ยที่เขาเข้าไปทำงานเนี่ยไปเจอเป็นลงศพเป็นลงศพไม้สีแดงฝังอยู่ที่ใต้พระวิหารก็เลยแจ้งกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วนะคะก็พบว่าภายในลงศพเนี่ยก็จะมีโครงกระดูกมนุษย์เป็นเพศหญิงก็คาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า50ปีค่ะจากนั้นก็ไปเจอเป็นพานสแตนเลสก็จะมีเหรียญสตางค์นะคะเป็นเหรียญสตางค์ปีพ.ศ.2500อยู่ภายในพานอันนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีการสันนิษฐานเบื้องต้นนะคะบอกว่าไม่น่าจะใช่เหตุฆาตกรรมแต่ว่าอาจจะเป็นผู้ที่บริจาคเงินสร้างพระวิหารหลังนี้นะเมื่อเสียชีวิตก็เลยนำมาฝังไว้ที่ใต้ฐานพระประธานนะคะก็อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นคำเป็นการสันนิษฐานในเบื้องต้นนะจากกรณีที่ไปเจอโลงศพที่อยู่บริเวณที่ใต้ฐานพระที่วัดธาตุทองนะคะตอนนี้ช่วงนี้นะคะสภาพการจราจรตรงจุดไหนที่มีปัญหานะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะช่วงนี้มีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะคะเป็นถนนเกษตรนวมินทร์คุณณทีค่ะบอกว่าตรงบริเวณด้านหลังโรงเรียนสตรีวิทย์2เป็นรถ SUV ชนกับรถเมย์กีดขวางอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะทำให้การจราจรน่าจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันนั้นเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็คุณอุ้ยนะคุณอุ้ยบอกว่าถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าตรงบริเวณจากสะพานข้ามคลองพระอุดมมาถึงต่างระดับ345หน้าร้านเทลมีคาเฟ่เป็นรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีมีคนเจ็บด้วยนะคะอยู่ในช่องทางซ้ายของทางขนานค่ะจุดนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะก็เป็นอุบัติเหตุรายล่าสุดเลยที่แจ้งเข้ามานะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังผู้ครองรัฐกาตาร์ในการที่เชคฮามัดบินคอลีฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้เชคตะมีมบินฮามัดอัลซานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์กรุงโดฮาหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวการสวรรคตของเชคฮามัดบิลคอลีฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์พระราชบิดาผู้ทรงเป็นที่เคารพยิ่งของฝ่าพระบาทพระองค์จะทรงเป็นที่รำลึกถึงตลอดไปจากการเป็นผู้นำที่มีพระวิสัยทัศน์และการอุทิศพระองค์อย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างสันติภาพความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชนของพระองค์พระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของอดีตเจ้าผู้ครองรัฐไม่เพียงแต่วางรากฐานอันมั่นคงของการพัฒนาประเทศที่เด่นชัดเท่านั้นหากยังเสริมสร้างสถานะอันน่าภาคภูมิของรัฐกาตาร์ในประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วยประชาชนชาวไทยยังคงจดจำด้วยความอบอุ่นใจถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2549ที่ทรงร่วมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งการเยือนดังกล่าวได้กระชับความสัมพันธ์ชันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างของประเทศเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นหม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์รวมทั้งประชาชนชาวกาตาร์สำหรับความสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนพร้อมพระราชทานภัตตาหารเช้าและเพลตลอดจนประโคมย่ำยามมีกำหนด100วันเวลา11นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปทั้งนี้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังส่งทางไปรษณีย์และส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์เหนือราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา17นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื้อรอบเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูป
สำหรับเสียงพระสวดพระอภิธรรมเป็นการแสดงความระลึกถึงและเคารพต่อผู้วัยชนและช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีการประโคมย่ำยามถือเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศตามธรรมเนียมราชสำนักโดยเจ้าพนักงานฝ่ายเครื่องสูงและกลองชนะต้องจัดเจ้าพนักงานมาประโคมยามตามพระอิสริยยศเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศตลอด100วันรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีวันนี้ที่ศูนย์การค้าแปซิฟิกฮอลล์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้นายถากูลพาณิชย์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนพร้อมตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมประมาณ320คนภายในงานมีการบรรยายทางวิชาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องการใช้ระบบสารสนเทศเอดูร่ารวมถึงกิจกรรมฐานการเรียนรู้อาทิสาธิตวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสุนัข กัดข่วนและการใช้เกมเป็นฐานเพื่อประเมินความพร้อมของพื้นที่ในการก้าวสู่การเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนสำหรับจังหวัดชลบุรีมีประชากรสุนัขและแมวรวมประมาณ 29,473 ตัวโดยปีงบประมาณ 2,568 ได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมันแล้ว 2,829 ตัวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 23,530 ตัวและมีสถานสงเคราะห์สัตว์4แห่งเพื่อรองรับการดูแลสัตว์จรจัดอย่างเป็นระบบข้าราชบริพารและหน่วยงานในพระราชดำริจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบรอบปีที่31วันนี้ที่ห้องพิธีชั้น10สำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.เขตป้อมปราบศัตรูพร่ายกรุงเทพมหานครนายแพทย์ยุทธโพธารามิกเลขาธิการมูลนิธิพอ.ศว.เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบรอบปีที่31วันที่18กรกฎาคม2506ซึ่งมูลนิธิพอ.ศว.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในถิ่นทุรกันดารให้มีการศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะสามารถเข้าถึงการแพทย์สาธารณสุขอย่างทั่วถึงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ขึ้นเมื่อปี2512เพื่อทำหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชนที่เจ็บป่วยไม่มีโอกาสได้รับการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันในรูปแบบหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานให้ออกบริการในพื้นที่ชนบททั่วประเทศ
ในปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิพอสวและทรงสืบสานพระราชปณิธานในการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้มีจังหวัดเข้าร่วมเป็นสมาชิกจังหวัดแพทย์อาสาจำนวน63จังหวัดที่ผ่านมามูลนิธิได้สนองพระนโยบายในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดารได้มีโอกาสเข้าถึงการแพทย์ขั้นพื้นฐานโดยไม่คิดค่าบริการสำหรับวันนี้ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวออกให้บริการแก่ประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลใน5จังหวัดได้แก่จังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกระบี่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดวันนี้ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานกรุงเทพมหานครจัดพิธีทำบุญถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์5รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต18กรกฎาคม2569โดยมีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเปิดการ์ดเปิดบ้านแห่งความทรงจำและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติคล้องจิตไทยคล้องใจคนโดยมัคคุเทศก์น้อยรุ่นที่17เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆโดยเฉพาะแก่ราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยในถิ่นทุรกันดารอาทิด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้ได้รับการรักษาพยาบาลและส่งสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอันเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาคณะผู้บริหารพนักงานบริษัทสเตคอนกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาคมสตรีไทยสากลนายถิติชัยนามและคณะมูลนิธิครอบครัวพอเพียงโรงแรมโคสะจังหวัดขอนแก่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบูรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดน้ำจนเหนือจังหวัดพิจิตรวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.จังหวัดสิงห์บุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมารามวัดตโนดกรุงเทพมหานครวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.โรงเรียนภาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์บริษัท HNN Food จำกัดครอบครัวระวีทรัพย์ไพศาลสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยและบริษัท Accept Environment จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดสะเก็ดกรุงเทพมหานครที่สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.สมาคมตำรวจสาขาสมุทรปราการนายสุชาติสิริทิพย์วานิชและคณะบริษัทพารากอนสตีลซัพพลายจำกัดนายสิริวิทยาคำชมพูและคณะ
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีรวม8รูปประชาชนพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตจังหวัดกาญจนบุรีนักศึกษาคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยเดอรัมสาราชอาณาจักรบริษัท GSE 2010 Insurance Broker จำกัดและบริษัท M Capital Corporation จำกัดด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้พร้อมทั้งส่งฟื้นฟูและส่งเสริมผ้าไหมไทยและหัตถศิลป์ไทยจนเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการฟื้นฟูพื้นป่าและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเป็นคุณูปการสำคัญต่อการพัฒนาประเทศซึ่งยังคงอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรตลอดมาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์บริษัทธนาคารร่มรวยจำกัดโครงการสี่เสาหลักจังหวัดสิงห์บุรีโรงเรียนภัทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์กรุงเทพมหานครคณะมวลชนกรุงเทพมหานครและโรงแรมหญิงฤดีรีสอร์ทจังหวัดเลยบริษัทพารากอนสตีลซัพพลายจำกัดสมาคมตำรวจสาขาสมุทรปราการและชมรมพุทธรักษาซึ่งล้วนต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณด้วยทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประชาชนโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมทรงขับเคลื่อนโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังรวมถึงทรงผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อคุ้มครองสิทธิสุขอนามัยและศักดิ์ศรีของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจนกลายเป็นมาตรฐานสากลขององค์การสหประชาชาติและฉบับแรกของโลกนอกจากนี้ทรงมีคุณูปการในด้านการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้มีอาชีพและจุดยืนในสังคมอย่างยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโอกาสนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดมูลนิธิโครงการหลวงที่ทรงมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีชีวิตที่มั่นคงพร้อมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ทั่วโลกให้การยอมรับและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยติดตามในสารคดีใต้ร่มพระบารมีซึ่งวันนี้เสนอตอนสายทานแห่งองค์ความรู้จากพื้นที่สูงสู่การพัฒนาติดตามกับคุณสมคิดบุษราค่ะ

ื่อความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าต้นน้ำล้วนเริ่มต้นจากพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลและยั่งยืนและเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของการก่อกำเนิดมูลนิธิโครงการหลวงที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนพืชเสพติดให้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่สำคัญเป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยและทั่วโลกให้การยอมรับค่ะ

0: เนื้อผืนแผ่นดินไทยยังมีพื้นที่สูงอันเป็นต้นกำเนิดของผืนป่าและสายน้ำและเป็นบ้านของพี่น้องประชาชนหลากหลายชาติพันธุ์ผู้ดำรงชีวิตอย่างผูกพันกับธรรมชาติมาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้านการพัฒนาพื้นที่สูงมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงควบคู่กับการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
1: ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการหลวงมาด้วยดีสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้ทรงก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สูงรวมทั้งแก้ไขปัญหายาเสพติดสิ่งแวดล้อมและความยากจนอาจจะส่งผลให้ประเทศชาติและประชาชนทุกคนมีความสุขความเจริญโดยทั่วหน้าโครงการหลวงจึงเป็นโครงการที่สำคัญเพราะการพัฒนาที่สมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้นย่อมก่อให้เกิดประโยชน์กว้างขวางด้านทุกด้านทุกระดับนับเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะอำนวยประโยชน์แก่การพัฒนางานพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพื่อความผาสุกมั่นคงของมวลมนุษยชาติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งสหประชาชาติได้ตั้งความหวังไว
0: ้การพัฒนาพื้นที่สูงไม่ได้เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติแต่เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจธรรมชาติมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งถือกำเนิดขึ้นจากพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเปลี่ยนพืชเสพติดให้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนซึ่งพระบรมราโชบายได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดมาอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาสู่การดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัยพันธุ์พืชพัฒนาระบบการผลิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่ทุกองค์ความรู้ถูกนำไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดได้ปรากฏความสำเร็จผลผ่านมูลนิธิโครงการหลวงพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาพื้นที่สูงจึงก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนชาวไทยเกษตรกรได้มีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ตลอดทั้งปีครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบุตรหลานได้รับโอกาสทางด้านการศึกษาชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งพร้อมก้าวสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับองค์ความรู้สมัยใหม่ผลแห่งการพัฒนาไม่ได้หยุดเพียงบนยอดดอยแต่ส่งต่อคุณค่ามายังประชาชนทั่วประเทศไทยผักผลไม้กาแฟชาดอกไม้เมืองหนาวและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโครงการหลวงล้วนผ่านการวิจัยและพัฒนาตามมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนได้รับอาหารที่ปลอดภัยมีคุณภาพและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกค ครั้งที่ประชาชนเลือกบริโภคผลผลิตจากโครงการหลวงจึงเป็นการร่วมสนับสนุนการสร้างโอกาสสร้างอาชีพให้เกษตรกรรวมทั้งร่วมกันอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำของประเทศไทยไปพร้อมๆกันเมื่อประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าก็ลดลงพื้นป่าต้นน้ำก็ได้รับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติก็ได้รับการอนุรักษ์เกิดความสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติและกลายเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สร้างความมั่นคงให้กับประชาชนและประเทศชาติจากพื้นที่สูงสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องคือพระราชปณิธานสูงสุดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีชีวิตที่มั่นคงพร้อมกับรักษาทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำป่าควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติจึงคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ในทุกความสำเร็จของชุมชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงจึงไม่ใช่เพียงความสำเร็จของผู้คนบนยอดดอยแต่นี่คือความมั่นคงของผืนป่าความมั่นคงของแหล่งน้ำความมั่นคงของอาหารและความมั่นคงของประเทศไทยภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความยั่งยืนของพื้นแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน
2: การพัฒนาบนพื้นที่สูงที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์ทรงมุ่งมั่นเพื่อการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อให้แนวพระราชดำริแห่งมูลนิธิโครงการหลวงได้เป็นต้นแบบของการพัฒนาบนพื้นที่สูงพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่เพียงประสบกรณิกรชาวไทยแต่นี่คือต้นแบบของการพัฒนาบนพื้นที่สูงที่นานาประเทศให้การยอมรับและนี่คือพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์สวัสดีค่ะ
3: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศราพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือเปล่า
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ท่านตะแคง
0: ท่านต้องหูก็ทำด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆพัฒชามีอยู่ครับแม่ครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะได้เงินทุกวันที ่เขาไปเรียน

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมีคุณผู้ฟังทาง YouTube Live เข้ามาเนี่ยคุณจำเนียนบอกว่าอยากให้เปิดไฟเขียวที่แยกชิดลมนานๆหน่อยได้ไหมครับนะตรงทางด้านของแยกชิดลมเหรอคะเป็นฝั่งที่มาจากทางด้านไหนเอ่ยเดี๋ยวเราจะได้ประสานงานกับทางด้านเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้นะตรงช่วงแยกชิดลมรถติดใช่ไหมคะที่จะไปทางเพลินจิตต่อใช่ไหมหรือว่ายังไงนะคะก็น่าจะรถติดเพราะว่าจากตรงช่วงบริเวณแยกราชประสงค์ที่จะมุ่งหน้ามาชิดลมมาเพลินจิตนี่ต่อเนื่องมาจนถึงใต้ทางด่วนเพลินจิตเลยรถยังเยอะอยู่เลยนะคะการเคลื่อนตัวนี้ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆช้าๆนะคะตลอดเส้นทางแล้วก็ตอนนี้นะคะมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันนะคะมีอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ฟังเป็นถนนรังสิตนครนายกฝั่งขาออกที่มาจากคลอง12มุ่งหน้ามาทางคลอง14จุดกลับรถตรงคลอง12นะคะที่จะมุ่งหน้าไปคลอง13เหตุเกิดเมื่อตอนช่วง19นาฬิกาเป็นรถบรรทุกไม่ทราบคู่กรณีกีดขวางทุกช่องทางเลยนะคะทางเจ้าหน้าที่สภ.ธัญบุรีเพิ่มเติมให้บอกว่ารถบรรทุก10ล้อบรรทุกไม้อัดเป็นแผ่นๆกับรถแล้วปรากฏว่าไม้อัดนี่มันหล่นลงมาทางด้านล่างเจ้าหน้าที่ก็กำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางแล้วนะคะแต่ว่าการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็มีทางด้านของรฟม.นะคะคุณผู้ฟังเขาแจ้งประชาสัมพันธ์เข้ามาจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนศรีอยุธยานะจริงๆปิดตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะเป็นถนนศรีอยุธยาบริเวณแยกมักกะสันหรือว่าแยกหมอเหล็งเพื่อทำการตัดบรรจบท่อประทานค่ะที่บริเวณสถานีราชปารภจะทำเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนนะคะก็คือเมื่อคืนนี้เนี่ยทำไปแล้ว1คืนนะคะก็คือวันที่17ต่อจนถึงเช้าวันที่18วันนี้นะคะแล้วก็คืนนี้เดี๋ยว4ทุ่มเขาก็จะทำงานอีกนะ4ทุ่มทำเรื่อยไปจนถึงตี5ของวันอาทิตย์นะคะวันพรุ่งนี้วันที่19ค่ะสำหรับรถที่มาจากถนนราชปารภที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของถนนศรีอยุธยาให้ตรงไปนะแล้วก็ไปเลี้ยวเข้าซอยรังน้ำไปออกทางด้านของศรีอยุธยาซอย2แล้วก็กลับรถเข้ามาที่ถนนศรีอยุธยามุ่งหน้าไปทางพญาไทแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีรถฉุกเฉินรถพยาบาลรถผู้ป่วยนะคะก็สามารถเข้าออกได้ตามปกติค่ะสำหรับใครที่เป็นรถฉุกเฉินเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ตลอดเวลานะคะตรงบริเวณตรงจุดที่เขาจะห้ามเลี้ยวนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยรถที่มาจากราชปารภไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่ไปทางของหมอเหล็งหรือว่าจะกลับมาคือทั้งสองด้านเลยนะคะก็คือให้ไปเข้าทางด้านของซอยรังน้ำแล้วก็มาทะลุออกทางด้านของซอยศรีอยุธยา2แล้วก็กลับรถนะตรงช่วงบริเวณใต้สะพานข้ามแยกนะคะแล้วก็มุ่งหน้าตรงไปทางด้านแยกพญาไทนะคะนี่ก็เป็นเพิ่มเติมมาให้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนศรีอยุธยาที่เขากำลังจะมีการคือที่เขาจะมีการปิดเบี่ยงเพื่อที่จะทำงานนะคะตัดบรรจบท่อประทานของทางรฟม.เขาอะนะคะแล้วก็สำหรับกรณีรถพยาบาลของโรงพยาบาลระยองที่จะทำการนำหัวใจนะคะดวงที่176จากโรงพยาบาลระยองมาที่โรงพยาบาลศิริราชตามกำหนดการก็คือว่าจะออกจากที่โรงพยาบาลเนี่ยประมาณ2ทุ่มแต่เมื่อสักครู่นี้เราตรวจสอบไปนะคะตอนนี้เนี่ยรถของโรงพยาบาลกำลังเตรียมตัวยังไม่ได้เดินทางออกมานะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้เส้นทางอยู่เนี่ยเจอในส่วนของรถพยาบาลของโรงพยาบาลระยองแล้วก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนำขบวนมานะคะรบกวนขอเปิดทางด้วยเส้นทางก็คือจากทางโรงพยาบาลระยองค่ะมาที่บริเวณขวามาทางท่าประดู่มาแยกเกาะลอยแล้วก็เข้าทางด้านของทางหลวงหมายเลข36ส่งต่อเข้าไปในพื้นที่เขตจังหวัดชลบุรีแล้วก็ขึ้นมอเตอร์เวย์ที่ด่านโป่งมอเตอร์เวย์บางปะกงนะคะแล้วก็มาลงที่ยมราชมุ่งหน้ามาที่แยกจปรขึ้นสะพานพระราม8มาปลายทางที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นยังไงรบกวนช่วยเปิดทางด้วยนะคะสำหรับในขบวนที่นำเอาหัวใจดวงที่176มาส่งที่โรงพยาบาลเพราะว่าคนไข้ก็รออยู่นะคะเป็นการต่อชีวิตอีกหนึ่งชีวิตได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: งนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกับตะร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกับตะร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยรถของโรงพยาบาลระยองนะคะที่จะนำเอาหัวใจดวงที่176มาส่งที่โรงพยาบาลศิริราชได้ออกมาจากที่โรงพยาบาลระยองแล้วนะคะเมื่อตอนช่วง 20:40 นาทีตอนนี้ก็เข้ามาในเส้นทางของทางหลวงหมายเลข36แล้วนะคะแล้วก็เข้าใจว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยพอเข้ามาทางหลวงหมายเลข36นะซึ่งดูระยะทางแล้วจากตรงบริเวณจากทางแยกที่เข้าทางหลวงหมายเลข36มาที่จะมุ่งหน้าตรงมาที่ตรงทางขึ้นมอเตอร์เวย์ที่ด่านโป่งเนี่ยจริงๆระยะทางก็พอสมควรเลยแต่ว่าดูแล้วเนี่ยการจราจรในตลอดเส้นทางนี้ยังคงใช้การได้นะคะเนี่ยเป็นภาพจากเป็นเจ้าหน้าที่น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรถพยาบาลที่เดินทางมาด้วยนะคะแล้วก็จะมีการมาส่งต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทางด้านในเขตติดต่อจังหวัดชลบุรีนะคะจากนั้นก็เดี๋ยวจะพอขึ้นมอเตอร์เวย์มาก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ก็จะรับต่อกันไปด้วยนะคะเรียกว่ารับต่อกันเป็นทอดๆเลยแล้วก็จะมาลงจากมอเตอร์เวย์นะคะขึ้นต่อเนื่องมาที่ทางด่วนโยมราชเอามาลงที่ทางด่วนโยมราชนะคะจากนั้นก็ลงมาที่บริเวณถนนราชดำเนินเข้ามาทางด้านของแยกจปล.ใช่ไหมคะผ่านทางด้านดำเนินมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม8แล้วก็ต่อเนื่องมาที่โรงพยาบาลศิริราชนะตอนนี้เนี่ยรถถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นนะคะอยู่ทางหลวงหมายเลข36นะตอนนี้กำลังใช้เส้นทางมุ่งหน้ามาทางด้านของทางขึ้นมอเตอร์เวย์ที่ตรงนี้เขาเรียกว่าด่านโป่งตรงแยกต่างระดับพัทยานะคะเป็นเส้นทางหมายเลข36ตัดกับทางมอเตอร์เวย์ก็จะมีทางขึ้นที่ตรงบริเวณด่านนี้นะคะพอขึ้นมาแล้วทีนี้ก็จะยิงตรงเข้ามาเลยสำหรับเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้ามาตลอดเส้นทางนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะตลอดเส้นทางมาเลยนะตรงแถวๆตรงบริเวณด่านที่ตรงด่านละกระบังฝั่งขาเข้าในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงใช้การได้นะคะก็ยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะก็ใครพบเห็นนะคะรบกวนก็ช่วยเปิดเส้นทางให้นิดนึงนะเพราะว่าต้องใช้เป็นการเดินทางที่ค่อนข้างที่จะไกลนิดนึงแต่ต้องเดินทางด้วยความรวดเร็วนะคะเพราะว่าเป็นอวัยวะสำคัญเป็นหัวใจนะคะมีระยะเวลาที่ต้องเคลื่อนย้ายเข้ามาที่กรุงเทพนะคะก็ขอบคุณในส่วนของเพื่อนร่วมทางทุกท่านเลยนะคะที่ใช้เส้นทางอยู่ในช่วงเวลานี้บนทางหลวงหมายเลข36นะคะแล้วก็ เปิดทางให้นะคะคุณนิพนธ์ค่ะคุณนิพนธ์แจ้งเข้ามาทาง YouTube Live นะเดี๋ยวให้ทางด้านนอกช่วยตรวจสอบนิดนึงบอกว่าถนนพระราม9มุ่งหน้าแยกอสมทพระราม9ฝั่งขาเข้าเหรอคะมุ่งหน้าแยกอสมทกับแยกวัฒนธรรมมีฝั่งขาออกสี่ใช่ไหมมีปัญหาอะไรหรือครับบอกว่าเลยจากแยกวัฒนธรรมมาแล้วโล่งเลยสัญญาณไฟมีปัญหาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราตรวจสอบให้นะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนพระราม9นะคะน่าจะเป็นพระราม9ฝั่งขาออกไหมที่มาจากทางด้านของแยกพระราม9นะคะมุ่งหน้ามาทางอสมทต่อเนื่องมาทางด้านแยกวัฒนธรรมหรือว่าตรงจุดนี้คุณนิพนธ์บอกว่ามีปัญหาเรื่องของสัญญาณไฟหรือเปล่านะคะทำให้รถเนี่ยมีการชะลอตัวนะอ้าวใช่ด้วยเนาะแต่ว่าพอเลยจากตรงแยกผังเมืองหรือว่าแยกถนนวัฒนธรรมตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้จริงๆตรงจุดนี้ดูข้างหน้าไม่มีอะไรเลยนะแต่พอเลยไปแล้วเนี่ยคือติดอยู่ตรงบริเวณทางแยกตรงนี้เลยแยกผังเมืองแค่นี้เลยนะคะแต่ว่าพอเลยไปแล้วเนี่ยก็ใช้การได้นะคะเดี๋ยวตรวจสอบอีกทีนึงละกันนะคะว่าสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะทำให้รถเนี่ยแต่ละทางแยกตั้งแต่แยกพระราม9มาทางด้านของอสมทต่อเนื่องมาทางด้านของแยกผังเมืองอันนี้คือติดแยกชนแยกเลยนะส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาเข้าตอนนี้ก็ยังใช้การได้นะคะบนถนน อโศกดินแดงนะคะที่มาจากแยกพระราม9มุ่งหน้ามาทางอโศกเพชรช่วงนี้ยังไม่เป็นปัญหานะคะส่วนทางด้านกลับกันรถที่ไปทางด้านของแยกพระราม9ตอนนี้ก็ท้ายแถวอยู่ตรงช่วงประมาณใต้ทางด่วนศรีรัตน์เท่านั้น
แล้วก็บนถนนรามคำแหงในช่วงนี้นะคะจุดที่เขามีการมีแนวก่อสร้างเนี่ยฝั่งรามคำแหงฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านแยกลำสาลีในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีปริมาณรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าการเคลื่อนตัวเนี่ยยังไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟส่วนถนนด้านหลังแยกลำสาลีในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีปริมาณรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าการเคลื่อนตัวเนี่ยยังไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณ

ถนนทางด้านหลังห้างที่ข้ามคลองแสนแสบแล้วก็จะมาทะลุออกทางด้านของถนนรามกำแหงตอนนี้ก็รถเยอะด้วยนะคะที่จะออกถนนรามกำแหงไปใช้รามกำแหงฝั่งขาออกเนี่ยแหละค่ะส่วนรถที่ตรงบริเวณถนนลาดพร้าวตรงช่วงหน้าเดอะมอลไม่เป็นปัญหานะคะเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าฝั่งขาเข้าแต่ว่าจะไปติดขัดตามจังหวะสัญญาณไฟเป็นตรงบริเวณจุดกลับรถนะคะจุดกลับรถที่เลยจากซอยลาดพร้าว107ไปจะมีจุดกลับรถตรงสัญญาณไฟตรงจุดนี้เนี่ยก็จะทำให้รถชะลอตัวแล้วก็ชะลอตัวไปถึงตรงช่วงบริเวณแถวๆตะวันนาใช่ไหมคะตรงนั้นเขาเรียกตะวันนาเนาะแถวๆเดอะมอลล์บางกะปิก็ตรงนั้นก็ไม่ได้ไปซะนานแล้วเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็พอเลยจากจุดกลับรถตรงช่วงประมาณซอยลาดพร้าว105ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้เลยนะคะไม่เป็นปัญหาเข้าไปจนถึงรอบในเลยสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนลาดพร้าวในช่วงเวลานี้ฝั่งกับกันฝั่งขาออกตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะบนถนนศรีนครินทร์จะมีรถเยอะตรงช่วงบริเวณแถวๆหน้าห้างซีคอนสแควร์คุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่ใช้ศรีนครินทร์ฝั่งขาออกที่มาจากแยกสวนหลวงหรือว่าแยกศรีนุชที่จะมุ่งหน้ามาที่แยกศรีอุดมตรงหน้าห้างนี่รถเยอะเลยทีเดียวนะคะชะลอตัวกันมาตั้งแต่ตรงบริเวณสถานีรถไฟฟ้าตรงศรีนครินทร์38พอเลยจากทางด้านของซอยเลยจากหน้าห้างซีคอนมาเนี่ยก็เคลื่อนตัวได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าก็ยังคงใช้การได้ค่ะก็จะไปมีรถหนาแน่นก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกสวนหลวงหรือว่าแยกศรีนุชนะคะผ่านจากแยกศรีนุชมุ่งหน้าเข้าไปทางพัฒนาการตรงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็รอบในตอนนี้โอ้โหแถวๆพระราม1ตรงช่วงที่มาจากปทุมวันมุ่งหน้ามาทางแยกราชประสงค์นี่รถยังแน่นๆอยู่เลยนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยคนแบบว่ามีการทยอยออกมาจากภายในห้างหรือเปล่ารถมีการทยอยออกมาจากในห้างหรือเปล่านะรถทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งฝั่งที่มาจากแยกปทุมวันที่จะมุ่งหน้าไปเฉลิมเผ่าฝั่งกลับกันมาจากทางด้านแยกเฉลิมเผ่ามุ่งหน้ามาทางปทุมวันตอนนี้ก็ติดขัดหยุดนิ่งเช่นเดียวกันนะคะส่วนตรงช่วงของบริเวณทางฝั่งราชปรารภที่มาจากทางประตูน้ำมุ่งหน้าไปหมอเหล็งตอนนี้เนี่ยก็ยังรถเต็มทุกช่องทางแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟแล้วก็เดี๋ยวตอน4ทุ่มเนี่ยนะคะตามที่ทางด้านของรฟม.แจ้งไว้ก็คือพอช่วง4ทุ่มเขาจะปิดเบี่ยงรถที่จะไปทางด้านของถนนศรีอยุธยาไม่สามารถที่จะเลี้ยวซ้ายไปได้นะคะต้องตรงไปแล้วก็ไปเข้าซอยลังน้ำไปออกทางซอยศรีอยุธยาซอย2แล้วก็มากลับรถเอาแล้วก็ไปที่แยกพญาไทก็เดี๋ยวตอนนี้ใครกำลังใช้เส้นทางอยู่ตรงบริเวณนั้นนะคะก็สามารถเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะคะมีข้อมูลแจ้งเข้ามานะคะบอกว่าถนนเจริญกรุงจากบริเวณแยกถนนตกที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกถนนจันทร์ตรงช่วงบริเวณปากซอยเจริญกรุง74/4มีรถเมย์ครีมแดงสาย15จอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะเมื่อตอนช่วงประมาณสักทุ่มครึ่งตอนนี้ก็เลยทำให้รถเนี่ยจะมีการเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนเจริญกรุงเป็นฝั่งที่มาจากถนนมาจากทางด้านของแยกถนนตกมุ่งหน้ามาทางถนนจันทร์ตรงช่วงปากซอย74/4นะเป็นรถเมย์จอดเสียอยู่ตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเคลื่อนย้ายไปได้แล้วหรือยังนะคะ

ดูนิดนึงนะเผื่อว่าจะเจอว่ายังมีรถจอดเสียอยู่นะคะโอ้น่าจะเป็นจุดที่จริงๆมันรถตรงที่รถจอดเสียอยู่เนี่ยก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่พอเลยมาแล้วมาตรงช่วงแถวๆหน้าเอเชียทีคนี่จะรถหนาแน่นกันอยู่เหมือนกันนะคะก็เพิ่มเติมกันให้ทราบในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับสรมนธรรมรัฐค่ะรัฐบาลเดินหน้าศึกษาแลนบิดมุ่งปรับปรุงการเชื่อมโยงระบบคมนาคมทางบกและระบบรางและกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเจรจาภาษีสหรัฐสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
2: ายกรัฐมนตรีเผยรัฐบาลจะเริ่มโปรเจกต์แลมบิดด้วยการปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกฝั่งระนองเชื่อมชุมพรและโลจิสติกทางบกกับประเทศอื่นๆคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการหารือกับนักลงทุนชาวจีนว่านักลงทุนจีนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะความพร้อมด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่รองรับการลงทุนได้จริงซึ่งระบบคมนาคมและการขนส่งสินค้าถือว่าเป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้นักลงทุนตัดสินใจเลือกไทยเป็นฐานการผลิตอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีระบุถึงโครงการแลนด์บริดจ์ว่าโครงการนี้ยังคงเป็นแนวนโยบายของรัฐบาลที่จะศึกษาโครงการต่อไปแต่สิ่งสำคัญตอนนี้คือการเร่งดำเนินการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางบกที่เป็นจุดที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อรวมไปถึงระบบรางเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางอาเซียนและเป็นประเทศเดียวที่สามารถลิงก์กับประเทศอื่นๆได้ทั้งทางบกและทางน้ำส่วนรัฐบาลจะดำเนินการในฝั่งท่าเรือฝั่งตะวันตกก่อนหรือไม่นั้นนายกระบุว่าจะเริ่มจากการปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกฝั่งตะวันตกที่จังหวัดระนองก่อนเพื่อให้เชื่อมโยงกับจังหวัดชุมพรและระบบโลจิสติกทางบกเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆได้นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมกำลังดำเนินการศึกษาโครงการนี้อย่างต่อเนื่องแบบคู่ขนานเพื่อที่จะพิจารณาถึงความคุ้มค่าและเงื่อนไขการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อให้การพัฒนาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไปยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมประเทศไทยหารือผู้แทนระดับสูงสหรัฐเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐคุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
4: นายสุปฏิสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือทวิภาคีกับ3ผู้แทนระดับสูงของสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐซึ่งไทยได้มีการผลักดันและให้ความยืดหยุ่นต่อข้อตกลงของสหรัฐอย่างเต็มที่ภายใต้กรอบกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันขณะที่ฝ่ายสหรัฐยังต้องใช้เวลาในการพิจารณาข้อเสนอของไทยเพิ่มเติมเพื่อเป็นการลดช่องว่างและปรับความคาดหวังของทั้งสองฝ่ายให้ใกล้เคียงกันขณะที่ฝ่ายไทยใช้ประเด็นด้านการลงทุนและการเพิ่มการนำเข้าสินค้าที่ไทยมีความต้องการจากสหรัฐตามแถลงการร่วมที่ทั้งสองฝ่ายได้มีการตกลงกันเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2568โอกาสนี้นางสุภจีได้มีการหารือเกี่ยวกับการไต่สวนภายใต้มาตรา301ของกฎหมายการค้าสหรัฐที่ตอบโต้ประเทศคู่ค้าเพื่อเรียกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามนางสุภจีย้ำว่าแม้การเจรจาในบางประเด็นจะมีความท้าทายและต้องใช้เวลาเพื่อให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่เหมาะสมและแข่งขันได้เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆที่สามารถเจรจาและได้รับข้อสรุปความตกลงทางการค้าต่างตอบแทนไปแล้วทางนี้ในปี2568สหรัฐเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ2ของไทยมูลค่าการค้ารวมกว่า 93,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีมูลค่าการส่งออกจากไทยไปยังสหรัฐสูงถึงกว่า 72,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ไทยนำเข้าสินค้าจากสหรัฐกว่า 21,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยไทยได้ดึงการค้าจากสหรัฐมูลค่ากว่า 51,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจคือต้องไม่ประมาท
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมาดูเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันต่อนะคะตอนนี้เนี่ยการจราจรนะคะสำหรับสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพชั้นในเนี่ยตรงโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นจุดที่มีห้างสรรพสินค้าเนี่ยรถยังหนาแน่นอยู่เลยนะตรงบริเวณหน้าแถวห้าง M Quartier M Square นะตรงจุดนี้เนี่ยรถหนาแน่นตั้งแต่ช่วงซอยสุขุมวิท26เข้าไปเลยแล้วก็พอผ่านพ้นจากตรงช่วงบริเวณซอยสุขุมวิท22ไปแล้วเนี่ยก็จะไปได้นะคะแล้วก็ตรงช่วงบริเวณพระราม1ช่วงที่มาจากแยกปทุมวันมุ่งหน้ามาทางแยกราชประสงค์ก็ยังมีรถเยอะอยู่การเคลื่อนตัวเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ไปรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพระราม1ในช่วงนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาที่เราติดตามข่าวกรณีที่มีเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนที่ภายในซอยตักสิน11นะแล้วปรากฏว่าพอหลังจากที่เพลิงสงบแล้วนะคะปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตภายในบ้านนะคะ2ท่านด้วยกันเป็นทางด้านของทางเจ้าของบ้าน2ท่านพร้อมกับภรรยานะคะก็คือคุณอนุชิตแล้วก็ภรรยาแล้วก็ในขณะเดียวกันที่บ้านหลังดังกล่าวเนี่ยก็มีการรับอุปการะเป็นแมวเป็นน้องแมวเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวนะประมาณสัก70-80ตัวได้นะเดี๋ยวเข้าไปดูทางเจ้าของบ้านเป็น Facebook ของเจ้าของบ้านนะคะก็มีการโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของแมวมีการพาน้องแมวไปหาคุณหมออะไรต่างๆแมวที่ป่วยนะก็มีการพาไปหาคุณหมอสำหรับใครที่เป็นแบบเป็นทาสแมวน่าจะรู้จักกับทางเจ้าของก็คือคุณอนุชิตสุนทรกิติซึ่งท่านก็เสียชีวิตไปกับเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้พร้อมๆกับแมวนะคะที่ท่านดูแลอยู่จำนวนเยอะเลยทีเดียวนะต้องบอกว่าจำนวนเยอะเลยทีเดียวต้องบอกอย่างนี้นะคะเพราะว่ามีแมวที่ตายจากมีการสูดควันเข้าไปแล้วก็ตายลงเนี่ยประมาณสักน่าจะ 70-80 ตัวได้มั้งประมาณนั้น70กว่าตัวมั้งคะเพราะว่ามีแมวที่แบบว่าคือแมวส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเลี้ยงในลักษณะเหมือนเป็นการเลี้ยงปิดมีอยู่ในกรงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าหลบหนีออกมาได้นะคะแต่ก็ยังมีแมวอีกจำนวนหนึ่งนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่เขาสามารถให้การช่วยเหลือออกมาได้ตอนนี้เนี่ยเท่าที่เหลืออยู่ก็คือประมาณ17ตัวได้นะคะที่ช่วยออกมาจากบ้านที่เกิดเพลิงไหม้นะคะเป็นแมวที่ตายทั้งหมดเนี่ย73ตัวคือบ้านของคุณอนุชิตเนี่ยมีแมวที่ดูแลอยู่ประมาณ80กว่าตัวได้เท่าที่ดิฉันไปดูจากทางด้านของ Facebook ของคุณอนุชิตนะคะแล้วท่านก็เป็นอาจารย์สอนถ่ายภาพด้วยนะคะทางศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศค่ะได้นำน้องแมวทั้ง17ตัวเลยนะคะเข้าสู่การดูแลอย่างปลอดภัยขณะที่แมวทุกตัวนี้อยู่ในระหว่างการพักฟื้นตรวจสุขภาพแล้วก็รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากสัตวแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่เพื่อให้กลับมาแข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะไปใช้ชีวิตกับบ้านหลังใหม่สำหรับใครที่มีความประสงค์นะคะที่จะขออุปการะน้องแมวก็เดี๋ยวให้ทางด้านของทางศูนย์สุนัขของกรุงเทพมหานครเนี่ยได้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพก่อนนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะคือต้องตามขั้นตอนก่อนนะว่าทางทายาทนะก็จะได้สิทธิ์เป็นเจ้าของของแมวทั้งหมดแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะให้ทางด้านของคนที่มีความสนใจอยากจะอุปการะน้องแมวลองติดต่อเข้าไปดูนะคะยังไงก็ตามถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะอุปการะแมวทั้ง17ชีวิตเนี่ยก็ลองติดตามข่าวสารดูได้นะคะหรือว่า อันนี้เนี่ยเขาก็จะมีเพจชื่อเพจ BKK
Adapter นะคะที่สามารถเข้าไปดูการอัปเดตข้อมูลเรื่องของแมวเรื่องของสัตว์เลี้ยงต่างๆตรงนี้ที่เราจะขอไปเลี้ยงอะนะคะหรือว่าจะติดต่อไปในวันแล้วก็เวลาราชการก็คือตั้งแต่8โมงจนถึง4โมงเย็นที่ทางด้านของสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนะคะก็ทางเจ้าของบ้านเองเนี่ยดูแลแมวมาเป็นอย่างดีตลอดเลยนะแมวตัวไหนป่วยก็พาไปหาหมอในขณะที่แบบว่าก็จะมีคนที่เป็นคนที่รักแมวเนี่ยก็ช่วยกันเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้ก็พอเราได้ทราบข่าวก็เข้าไปแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงเช้าก็ยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับทางด้านของครอบครัวของคุณอนุชิตแล้วก็ภรรยาด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขอพักสักครู่นะคะ

คุณผู้ฟังคะอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังที่จะต้องเป็นผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเกี่ยวกับเรื่องของความจำการสื่อสารอะไรต่างๆตรงนี้นะคะทางจสร้อยค่ะร่วมกับทางภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาร่วมกันเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอยากจะเชิญชวนญาติหรือว่าผู้ที่ดูแลคนที่มีภาวะสมองเสื่อมตรงนี้เนี่ยเข้าร่วมในการอบรมผู้สูงอายุนะคะที่มีภาวะสมองเสื่อมโดยจะมีการอบรมกันในวันพุธที่2กันยายนที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะคะงานนี้เนี่ยสมัครแล้วก็อบรมฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสำหรับทางคนที่จะเข้าอบรมในครั้งนี้เนี่ยก็จะได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับการดูแลในส่วนของผู้สูงอายุที่เริ่มมีภาวะสมองเสื่อมโดยจะมีคุณหมอนะผู้ที่เป็นแพทย์เฉพาะทางหลายๆด้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของจิตเวชมีนักกายภาพนะคะที่ทางด้านของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาให้ความรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมสำหรับใครที่สนใจเนี่ยเรารับจำนวนจำกัดเพียงแค่50ท่านเท่านั้นนะคะในงานนี้เนี่ยผู้เข้าอบรมก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของภาวะสมองเสื่อมการดูแลด้านพฤติกรรมแล้วก็อารมณ์การดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยแล้วก็การสื่อสารรวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็สร้างเครือข่ายของผู้ดูแลค่ะใครที่สนใจนะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะทางเพจของ JS Roy Radioหรือว่าสอบถามได้นะคะทางจสร้อยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเรารับจำนวนจำกัดเพียงแค่50ท่านเท่านั้นนะคะสำหรับการอบรมในครั้งนี้นะคะต้องขอบคุณทางด้านของผู้สนับสนุนกิจกรรมด้วยนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT ค่ะ20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยและอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะก็อย่าลืมนะใครสนใจก็สอบถามรายละเอียดกันก่อนก็ได้นะคะเผื่อว่าจะได้รู้ว่าเราจะต้องไปอบรมเรื่องอะไรกันบ้างนะคะก็คือการอบรมเนี้ยจะเริ่มกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึงตอนประมาณสัก4โมงครึ่งยาวๆทั้งวันเลยนะสำหรับใครที่จะไปอบรมนี่ก็คือ1วันวันพุธที่2กันยายนนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันเรื่องของที่แจ้งลืมของกันบ้างนะคะมีคุณเลิศอนันต์ค่ะบอกว่าลืมกล่องพัสดุเป็นกล่องความยาวประมาณสัก1ฟุตได้เรียกไรเดอร์ให้มาส่งของแล้วปรากฏว่าเขาทำของตกบนถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกก่อนถึงแยกอุดมสุขตอนช่วงประมาณ11โมงวันนี้นะคะตอนช่วงสายๆวันนี้ทำตกอยู่บนถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกก่อนถึงแยกอุดมสุขไม่แน่ใจว่ามีใครเก็บไปหรือเปล่าแล้วก็เป็นกล่องพัสดุความยาวประมาณสัก1ฟุตได้นะคะคุณวาสกรค่ะโอ้อันนี้ทำกระเป๋าสตางค์ตกบนถนนเป็นกระเป๋าสตางค์รูปสุนัขสีขาว
ข้างในจะมีแต่เงินไม่มีเอกสารนะคะทำตกอยู่บริเวณริมถนนบริเวณซอยจรัสสนิทวงศ์60เมื่อตอนช่วงบ่าย2โมงวันนี้ค่ะก็อันนี้ถ้าใครเก็บได้ยังไงส่งคืนกับทางด้านของเจ้าของก็ด้วยละกันนะคะแล้วก็ย้ำนะคะสำหรับพรุ่งนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเขามีการจัดสอบโดยจะมีผู้เข้าสอบประมาณสัก 13,700 กว่าคนได้เริ่มตั้งแต่ 7:30 นจนถึง 18:00 นถ้าไม่มีความจำเป็นนะก็หลีกเลี่ยงเส้นทางตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ใช้เส้นทางดิฉันว่าตอนนี้เนี่ยรถของโรงพยาบาลระยองไม่แน่ใจว่าถึงตรงทางด้านของมอเตอร์เวย์แล้วหรือยังนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ออกมาจากโรงพยาบาลประมาณสัก 20:40 แล้วก็วิ่งมาตามเส้นทางทางหลวงหมายเลข36เพื่อที่จะมาขึ้นมอเตอร์เวย์ที่ด่านโป่งนะคะแล้วก็มาลงที่ยมราชมุ่งหน้ามาทางแยกจปรขึ้นสะพานพระราม8แล้วก็มาที่ศิริราชใครพบเห็นรถของโรงพยาบาลระยองวิ่งอยู่ในเส้นทางยังไงรบกวนขอเปิดทางด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่ค่ะ

ุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยเราตรวจสอบไปที่ทางด้านของรถพยาบาลโรงพยาบาลระยองนะคะที่กำลังนำหัวใจดวงที่176มาส่งให้กับผู้ป่วยที่รอการผ่าตัดอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าขึ้นมอเตอร์เวย์มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครใช้เส้นทางอยู่ทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะเห็นขบวนของรถพยาบาลแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะนำทางมายังไงรบกวนด้วยนะคะสำหรับขบวนของรถของเจ้าหน้าที่เนี่ยจะใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์แล้วก็ต่อเนื่องมาทางด้านของทางด่วนมาลงที่ด่วนโยมราชแล้วก็จะเข้ามาทางด้านของแยกจบรมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม8มาที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะก็ตอนนี้อยู่บนมอเตอร์เวย์แล้วนะคะก็กำลังรีบเดินทางเข้ามาเพราะว่าอวัยวะเป็นหัวใจเนี่ยคือจะมีช่วงระยะเวลานะที่เขาจะสามารถที่จะอยู่ในระหว่างการเดินทางตรงนี้เข้ามานะคะเดี๋ยวเรียนดูนิดนึงนะว่าเผื่อจะเจอนะไปดูกล้องของทางด้านของมอเตอร์เวย์หน่อยหนึ่งนะว่าจะเจอกับทางด้านของรถพยาบาลตรงนี้หรือเปล่านะคะก็ถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นนะคะก็เปิดเส้นทางให้กับทางด้านรถขบวนรถตรงนี้ด้วยแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยการจราจรโดยภาพรวมเนี่ยยังเคลื่อนตัวกันมาได้ดีเลยนะบางช่วงก็รถน้อยกันมาตลอดเลยนะคะตั้งแต่ทางด้านของระยองเข้ามาเลยยังไม่มีจุดไหนนะที่มีปัญหาเรื่องของการชะลอตัวคิดว่าน่าจะถึงโรงพยาบาลได้ตามเวลาที่กำหนดนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ถนนพระราม9ตอนนี้เนี่ยที่ก่อนหน้านี้คุณนิพนธ์แจ้งเข้ามานะคะที่บอกว่ามาจากทางด้านของแยกพระราม9มุ่งหน้ามาทางแยกอสมท.ต่อเนื่องมาทางแยกผังเมืองรถเนี่ยติดเนื่องจากว่าติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณทางแยกอะค่ะตอนนี้ที่ดูเนี่ยรถก็ยังติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณทางแยกผังเมืองตรงนี้เท่านั้นนะคะพอผ่านมาแล้วก็จะใช้การได้ดีเลยหลุดจากแยกผังเมืองไปแล้วดีเลยนะใครที่ติดขัดท้ายแถวอยู่ตรงบริเวณแยกพระราม9นะคะคือถ้าขึ้นสะพานข้ามแยกนี่ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าวิ่งพื้นราบมาจากแยกพระราม9มาทางอสมท.ต่อเนื่องมาทางผังเมืองเนี่ยก็จะติดขัดตามจังหวะสัญญาณไฟมาเลยนะคะพอเลยจากแยกผังเมืองมาแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีไม่เป็นปัญหานะคะในช่วงเวลานี้โอ้แล้วก็ตรงช่วงสุขุมวิทฝั่งขาเข้าเนี่ยตอนนี้ที่มาจากทางพร้อมพงษ์นะคะที่มาจากทางด้านของทองหล่อมุ่งหน้าเข้ามาทางอโศกสุขุมวิทตอนนี้รถกลับมาหนาแน่นกันอีกช่วงหนึ่งแล้วนะคะการเคลื่อนตัวนั้นจะเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะสำหรับตรงช่วงของบริเวณสุขุมวิท26มุ่งหน้าเข้ามาทางอโศกสุขุมวิทตอนนี้รถเยอะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวมาได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟเนื่องจากว่าน่าจะแบบรถเยอะโอ้โหดูที่ตรงช่วงของบริเวณซอยตั้งแต่ซอย26เข้ามาเลยนะคะที่มีรถหนาแน่นแต่พอผ่านจากแยกอโศกไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะบนถนนพระราม1ในช่วงนี้นะคะรถที่มาจากแยกเฉลิมเผ่ามุ่งหน้ามาทางแยกปทุมวันตรงจุดนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยเฉพาะช่วงนี้นะเคลื่อนตัวไปได้ดีแล้วนะคะส่วนทางฝั่งกลับกันที่มาจากทางแยกปทุมวันนะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเฉลิมเผ่าตอนนี้ยังมีรถเยอะอยู่นะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆก็ไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกปทุมวันนั่นแหละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: บไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

คุณผู้ฟังคะสำหรับใครที่เป็นแฟนบอลโลกนี่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปดูฟุตบอลที่ไหนแบบสนุกบางทีแบบบางคนแบบว่าอยู่ที่บ้านดูคนเดียวมันเหงาไม่ค่อยมันเท่าไหร่ทางกรุงเทพมหานครค่ะคุณผู้ฟังเขาเปิดสวนลุมแล้วก็สวนรถไฟให้ประชาชนนั้นเข้าไปชมแมตช์หยุดโลกนัดชิงระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินานะคะมี2ที่ด้วยกันก็คือที่สวนลุมแล้วก็สวนรถไฟที่ตรงสวนลุมเนี่ยเขาบอกว่าประตูเปิดตอนช่วง5 ทุ่มตอนคืนวันเสาร์ก็คือคืนนี้ใช่ไหมคะเนี่ยเดี๋ยวตอนช่วง5 ทุ่มเนี่ยทางด้านจุดที่เขาเปิดให้เข้าไปก็คือที่อาคารลุมพินีสถานที่สวนลุมตรงนี้เนี่ยเขารับคนไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะก็ถ้าเกิดว่ามีใครจะไปที่ทางด้านของอาคารลุมพินีสถานนะเดี๋ยวฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาต้องมีลงทะเบียนด้วยหรือเปล่านะคะสำหรับที่อาคารลุมพินีสถานแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือที่สวนวชิระเบญจทัศน์ที่สวนรถไฟอันนี้เนี่ยสบายหน่อยเพราะว่าจะเป็นบริเวณลานตัวหนอนของสวนรถไฟนะคะก็ตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะเปิดประตูที่ตรงบริเวณประตู3ฝั่งเจพาร์คก็คือลานจอดรถตั้งแต่ช่วง5 ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปเลยนะคะแล้วก็บอกว่า2:00 คิกออฟพร้อมกัน2:00ก็เนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มที่สวนลุมเนี่ยเขาก็จะเริ่มให้คนเข้าไปตั้งแต่5:00ไม่ใช่5 ทุ่มขออภัยตั้งแต่5 ทุ่มส่วนที่สวนรถไฟเขาก็จะให้คนเข้าไปตั้งแต่ตอนประมาณสัก5 ทุ่มครึ่งนะแล้วก็ที่เดี๋ยวนะที่สวนรถไฟเนี่ยเขาก็จะมีพวกบรรดาแบบคนที่เป็นนักวิเคราะห์บอลทั้งหลายนะเอาจริงๆในเนี้ยที่เขามีแบบมีแผ่นป้ายโฆษณาเนี่ยนะคะคือดิฉันรู้จักแค่คนเดียวคือบอหมูนอกนั้นก็สำหรับใครที่เป็นแฟนบอลก็เข้าไปดูกันได้นะคะคือใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นก็แล้วกันนะเพราะว่าเขาก็จะถ่ายทอดพร้อมๆกันนะคะที่สวนลุม5 ทุ่มก็จะให้เข้าไปส่วนที่สวนรถไฟก็คือ5 ทุ่มครึ่งนะคะไปดูบอลกันแบบว่าสนุกนะสำหรับที่ทั้ง2จุดที่ทางด้านของกรุงเทพมหานครเขาเปิดให้เข้าไปดูกันในช่วงตั้งแต่5 ทุ่มคือไปนั่งแล้วก็ไปแบบลักษณะเหมือนกับว่าไปฟังพวกนักวิเคราะห์บอลอะไรแบบเนี้ยไปฟังเขาก่อนนะใครจะเชียร์ทีมไหนอะไรก็แล้วแต่แล้วกันนะคะแต่ว่าเป็น2ทีมนะระหว่างทางด้านของสเปนกับทางอาร์เจนตินานะคะตอนนี้นะคะขบวนของทางด้านของโรงพยาบาลระยองที่นำหัวใจดวงที่176มาส่งที่โรงพยาบาลศิริราชตอนนี้ใกล้จะลงทางด่วนที่โยมราชแล้วนะคะใกล้จะลงทางด่วนที่โยมราชแล้วค่ะสำหรับใครที่พบเห็นนะคะยังไงก็ช่วยเปิดเส้นทางอีกนิดนึงเขาจะถึงที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วนะคะก็คิดว่าเดี๋ยวคงใช้เวลาอีกไม่นานเท่าไหร่น่าจะทันสักประมาณสัก4 ทุ่มน่าจะทันนะเพราะว่ามีทางด้านของเจ้าหน้าที่มีรถนำขบวนมานะคะในรถของโรงพยาบาลระยองมาดูเพิ่มเติมกันสักนิดนึงนะคะเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุมีทางอ่อนนุชฝั่งขาออกนะคะตรงบริเวณแยกศรีนุชมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกพัฒนาการไปรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีค่ะอยู่ในช่องทางซ้ายมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
ตอนนี้การจราจรก็จะเคลื่อนตัวอาจจะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยในจุดที่เกิดอุบัติเหตุค่ะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นอ่อนนุชที่มาจากแยกสี่นุชมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะตอนนี้การจราจรก็จะเคลื่อนตัวอาจจะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยในจุดที่เกิดอุบัติเหตุค่ะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็น

รถจักรยานยนต์แต่ไม่ทราบคู่กรณีแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยตรงนี้เจ้าหน้าที่น่าจะมีการให้การช่วยเหลือกันอยู่แล้วนะคะเมื่อตอนช่วง 20:05 นค่ะได้รับแจ้งมาจากสายด่วน199นะคะบอกว่ามีเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่เครื่องปรับอากาศเป็นบ้านที่อยู่ภายในซอยสาธุประดิษฐ์15แยก12เขตยานาวาเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงจุดที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็อยู่ดับเพลิงเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในจุดที่เกิดเหตุอยู่ในระหว่างเข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ล่าสุดเลยเมื่อตอนช่วง 20:22 ตอนนี้เพลิงสงบแล้วนะคะเพลิงสงบแล้วแล้วก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบสาเหตุทางเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมมานะคะบอกว่าเมื่อตอนช่วง 21:20 ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นเหตุเข้าใจผิดค่ะเป็นการรั่วไหลของน้ำยาเครื่องปรับอากาศก็เลยแนะนำให้ทางด้านของเจ้าของบ้านไปประสานกับทางช่างมาช่วยดำเนินการต่อนะเป็นทางด้านของเครื่องปรับอากาศแล้วมันน่าจะมีควันขึ้นมาเลยทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เลยแนะนำให้กับทางเจ้าของบ้านนี่ต้องรีบติดต่อทางช่างนะคะแล้วก็มีเหตุเพลิงไหม้อีกจุดหนึ่งนะคะที่ตรงบริเวณซอยศรีนครินทร์ซอย12ถนนศรีนครินทร์ค่ะเป็นบ้านเรือนเป็นอาคารนะคะอยู่ภายในซอยศรีนครินทร์12เจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยหัวมากเดินทางไปถึงจุดที่เกิดเหตุค่ะที่เกิดเหตุเป็นอาคารความสูง37ชั้นห้องที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่บริเวณชั้น34ตอนนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปถึงจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะแล้วก็ขึ้นไปถึงตรงบริเวณห้องที่ชั้น34แล้วนะคะชั้น34ก็ไปเจอแต่กลุ่มควันเท่านั้นนะไม่มีใครติดค้างอยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะก็เพิ่มเติมกันมาให้ทราบในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับสรมนธรรมรัฐค่ะตำรวจทางหลวงไล่ล่ารถยนต์ต้องสงสัยสุดท้ายน้ำมันหมดจอดข้างถนนพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานียึดยาบ้าได้กว่า2ล้านเม็ดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: หนุ่มวัย19ปีซิ่งรถหนีตำรวจทางหลวงกว่า20กิโลเมตรจนน้ำมันหมดตรวจค้นในรถพบยาบ้ารวม2ล้านเม็ดคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
4: กองบังคับการตำรวจทางหลวงจับกุมนายสิริราชอายุ19ปีพร้อมของกลางยาบ้า2ล้านเม็ดรถยนต์1คันโทรศัพท์มือถือ2เครื่องและเงินสดรวม 50,000 บาทหลังขับรถยนต์ไม่ติดป้ายทะเบียนหลังหลบหนีการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่บนถนนสายเอเชีย41ในพื้นที่อำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนเรื่องเครื่องหลบหนีเป็นระยะทางกว่า20กิโลเมตรกระทั่งรถคันดังกล่าวน้ำมันหมดในพื้นที่อำเภอพุนพินคนขับเปิดประตูวิ่งหนีแต่ตำรวจทางหลวงวิ่งไล่ติดตามจับกุมไว้ได้จากการตรวจค้นภายในรถพบกระสอบบรรจุยาบ้ารวม5กระสอบซุกซ่อนอยู่ภายในบริเวณห้องโดยสารและท้ายรถจำนวน2ล้านเม็ดผู้ต้องหารับว่าเป็นยาเสพติดจึงถูกแจ้งข้อหาจำหน่ายยาเสพติดประเภทหนึ่งเพื่อการค้าเสพยาเสพติดและขับรถขณะมีสารเสพติดในร่างกายก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายโดยพลตำรวจตรีพรศักดิ์เลารุจิลาลัยผู้บังคับการตำรวจทางหลวงเปิดเผยว่านับตั้งแต่ต้นปี2569ตำรวจทางหลวงจับกุมยาเสพติดล็อตใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แล้ว4คดียึดยาบ้ารวมกว่า6ล้าน6แสนเม็ดและยาไอซ์อีก30กิโลกรัมพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: ผู้นำฝ่ายค้านลงพื้นที่ชายแดนใต้หารือทุกภาคส่วนแลกเปลี่ยนข้อเสนอผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
5: พันเอกภาสกรบูรณวณิชรองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยนายรังสิมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมรายงานภาพรวมสถานการณ์และความคืบหน้าการดำเนินงานด้านความมั่นคงรวมถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยทุกภาคส่วนในพื้นที่ยังคงบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเต็มกำลังเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนและลดผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงแม้ว่าสถานการณ์โดยรวมจะมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังคงมีกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงก่อเหตุเพื่อสร้างความหวาดกลัวและบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนโอกาสนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิยืนยันว่าการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐฝ่ายการเมืองและประชาชนในพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานตอบสนองต่อปัญหาที่แท้จริงโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติหน่วยงานความมั่นคงและภาคประชาชนในการร่วมกันรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายเพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ครอบคลุมทุกมิติอย่างยั่งยืนธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายกับผู้ใช้ทางพิเศษที่ฝ่าฝืนไม่ชำระค่าผ่านทางและมีพฤติกรรมกระทำผิดซ้ำอย่างต่อเนื่องเตือนผู้ใช้ทางพิเศษหากค้างชำระค่าผ่านทางให้รีบไปชำระที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางก่อนถูกดำเนินคดีและเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังโดยไม่มีการละเว้น
6: ขับรถมีวินัยมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ันเจ็บปะเปล่า
1: แค่ออกมาพี่ออกมาพี่จ้า
0: หมอชูชาติ ใหญ
2: ่กอยเตอร์มาด้วยกัน
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
2: โอ้มาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ขอเต้นเยอะสิบน้องกับผู้เจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
2: เราสมไม่มีบางค่ากับเวลาเรามีทีมผ่าตัดแน่แน่
3: ชื่อมีรี
2: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
3: นามสกุลอะไรนะเจ้าน
4: ามสกุลมีรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
3: ตังเปา
4: เอตัง
2: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
2: ผู้ใหญ่
0: คือขนาดที่เราพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
1: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้างที่เราสั่ง
1: ให้แพทย์ช่วย
2: รักษา
1: บันทึกไว้ด้วยอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
5: ขอบคุณแม่ท่าน

0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: ตอนนี้นะคะรับทราบมาว่ารถของโรงพยาบาลระยองนะคะที่มีการนำหัวใจดวงที่176จากทางโรงพยาบาลระยองมาส่งที่โรงพยาบาลศิริราชตอนนี้ถึงโรงพยาบาลศิริราชเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อตอนช่วงเวลา22 นาฬิกาคือตอนช่วงที่ก่อนที่เราจะไปพักกันเนี่ยก็คือที่เราตรวจสอบไปก็คืออยู่ตรงช่วงบริเวณยมราชใช่ไหมคะตอนประมาณสัก21 นาฬิกา 52 นาทีแล้วก็ตอนช่วงข่าวพอดีเลยก็เดินทางถึงที่โรงพยาบาลศิริราชเรียบร้อยแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่ช่วยเปิดทางให้กับขบวนของรถพยาของโรงพยาบาลระยองนะคะก็ขอให้ผู้ป่วยที่รอรับการผ่าตัดอยู่นั้นปลอดภัยนะคะมีอุบัติเหตุค่ะเป็นถนนเทพรัตน์ฝั่งขาเข้ามาจากแยกกิ่งแก้วบางพลีมาทางหน้าเมกะบางนานะคะประมาณกม.9ช่วงประมาณกม.12พอดีเลยหน้าโฮมโปรไปรถจักรยานยนต์ค่ะไม่ทราบคู่กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยนะคะตอนนี้ทราบชื่อแล้วชื่อคุณธรรมนูญอายุ34 ปีนะคะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะสภาพการจราจรก็จะมีการเคลื่อนตัวไปได้ช้าตอนที่จุดเกิดอุบัติเหตุนั่นแหละค่ะเนื่องจากว่ามีคนเจ็บก็ต้องให้การช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับที่คุณเลิศชายแจ้งเข้ามาบอกว่าวันนี้เนี่ยเมื่อตอนช่วง11 โมงเรียกไรเดอร์ให้ไปส่งพัสดุเป็นกล่องขนาดประมาณสัก1 ฟุตแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดนะว่าเป็นกล่องลักษณะเป็นกล่องแบบกล่องพลาสติกกล่องกระดาษหรือว่ากล่องลักษณะยังไงอ่ะนะคะแต่ปรากฏว่าเจ้ากล่องเนี่ยมันตกมาจากท้ายรถจักรยานยนต์ตอนที่วิ่งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกก่อนถึงแยกอุดมสุขเมื่อตอนประมาณสัก11 โมงเศษๆได้นะคะถ้าว่ามีใครเก็บได้ยังไงรบกวนช่วยแจ้งเข้ามาที่จสร้อยด้วยนะคะแล้วก็มีคุณวัศกรค่ะที่บอกว่าลืมกระเป๋าคือไม่ใช่ลืมทำตกอยู่ริมถนนตรงแถวๆถนนจรัญสนิทวงช่วงซอย60เป็นกระเป๋าสตางค์รูปสุนัขสีขาวแล้วในนั้นเนี่ยไม่มีเอกสารอะไรเลยมีแต่เงินสดอยู่ในนั้นนะคะจำนวนหนึ่งถ้าเกิดว่ามีใครเก็บได้ยังไงช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะเนื่องจากว่าในกระเป๋าไม่มีเอกสารใดๆทั้งสิ้นนะก็เลยไม่แน่ใจว่าจะระบุในส่วนของเจ้าของเขาได้ยังไงนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังทางเนี่ยนะคือเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไปเห็นทางด้านของกรุงเทพมหานครนะเขาจะมีการจัดงานที่ทางด้านของคลององอ่างเดี๋ยวยันดูข้อมูลนิดนึงนะพอดีบางทีเราอ่านแล้วเราก็เลื่อนผ่านไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอจะกลับมาดูอีกทีนึงอ้าวข้อมูลนั้นไม่รู้อยู่ที่ตรงไหนแล้วนะคะที่คลององอ่างนะคะคุณผู้ฟังคิดว่าน่าจะมีคนไปเดินเที่ยวกันบ้างแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะมีการจัดงานที่บริเวณอันนี้น่าจะมี2 งานในเขตสัมพันธวงศ์เนี่ยเขาจัดอยู่ที่ตรงบริเวณถนนคนเดินคลององอ่างในธีมการจัดงานในครั้งนี้ก็คือสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จุดที่เขาจัดงานกันก็คือตั้งแต่บริเวณสะพานดำรงสถิตไปจนถึงสะพานบพิตรพิมุขงานมีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะ18จนถึง31 กรกฎาคมจนถึงสิ้นเดือนเลยนะคะในงานเนี้ยก็จะมีร้านค้าแล้วก็มีสินค้าคุณภาพมากมายเลยนะคะที่มาออกร้านรวมถึงร้านอาหารของกินขึ้นชื่อในพื้นที่นะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงมีกิจกรรมบนเวทีแล้วก็ที่ตรงนั้นเองเนี่ยเขาก็จะมีแบบเขาเรียกว่าเป็นท ้าเรียกทั่วๆไปเขาก็เหมือนเป็นงานกราฟฟิตี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาเป็นงานสตรีทวอลอาร์ตไปถ่ายรูปไปเช็คอินกันได้นะคะตลอดแนวคลององอ่างเลยทีเดียวสำหรับใครที่มาเดินเล่นที่บริเวณริมคลององอ่างเนี่ยสามารถสัมผัสเสน่ห์ย่านเมืองเก่าชิมของอร่อยแล้วก็ช้อปสินค้าคุณภาพรวมถึงชมศิลปะริมคลองเพลิดเพลินไปกับการแสดงสุดประทับใจตลอด14วันเต็มเลยนะคะที่คลององอ่างค่ะเดี๋ยวที่ฉันดูตารางในส่วนของการแสดงสักนิดหนึ่งนะวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการแสดงกันคือเขาเริ่มการแสดงตั้งแต่12นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะคะจะมีเวทีที่ตรงแถวๆตรงสะพานหันเนี่ยนะคะเริ่มการแสดงกันตั้งแต่ช่วง12นาฬิกาแล้วก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปจนถึงเวลา21นาฬิกาแล้วก็จะเป็นการแสดงแบบนี้ทุกวัน14วันไปจนถึงวันที่วันศุกร์ที่31กรกฎาคมนี้เลยนะคะใครไปเดินเล่นนะคะแถวแถวคลององอ่างก็แวะไปเที่ยวกันได้นะคะแล้วนอกจากนี้เองเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะมีลักษณะของการวิ่งที่เป็นซิตี้รันใครเป็นสายวิ่งน่าจะเคยแบบน่าจะรู้จักดีนะเป็นซิตี้รันทางสำนักงานททสำนักงานกรุงเทพมหานครนะคะก็ร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวย่านจักรวรรดิค่ะชวนเที่ยวงานเดินเล่าวิ่งเดินเล่าวิ่งเล่นย่านจักรวรรดินะคะกับ4กิจกรรมสร้างสรรค์แล้วก็สัมผัสกับทางด้านของจักรวรรดิได้ตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมไปเลยนะ20เอ๊ะดิฉันเป็นอะไรตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมไปจนถึงวันที่12สิงหาคมค่ะก็อันนี้เนี่ยกิจกรรมนี้เขารับเป็นอ๋อจะมีลักษณะของการ walking tour ทั้งทางด้านของจักรวรรดินะคะก็คือหมายความว่าเป็นกรุ๊ปไปแล้วเขาก็จะมีโซนที่เขาจะพาคุณไปเที่ยวแล้วก็จะมีการแบบว่าเล่าประวัติของบริเวณจุดที่เขาพาไปนะก็จะมีกิจกรรมจักรวรรดิ walking tour จักรวรรดิ talk and storytelling จักรวรรดิ city run จักรวรรดิ night run ด้วยแต่ว่าแต่ละกรุ๊ปเนี่ยเขารับจำนวนจำกัดเท่านั้นนะคะอย่างจักรวรรดิ walking tour เนี่ยรับเพียงแค่15คนจักรวรรดิ talk and storytelling ก็รับแค่15คนแล้วก็ยังมีการวิ่งเขาบอกว่าเป็นวิ่งล้อมย่านจักรวรรดิซิตี้รันอันนี้รับ80คนนะคะแล้วก็มีจักรวรรดิไนท์รันอันนี้รับแค่30คนนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการเขาเรียกว่าเป็นเล่นรอบย่านจักรวรรดิสแตมป์แลนลี่นะคะอันนี้ก็ใครสนใจนะก็สามารถที่จะไปติดตามในส่วนของกิจกรรมนี้ได้ผ่านทางเพจ Facebook ของเขานะคะก็คือจักรวรรดิ Rising นะคะก็น่าสนใจนะสำหรับใครที่ชอบกิจกรรมอย่างเช่นแบบว่าเป็น Walking Tour ในย่านจักรวรรดิเขามีอะไรที่น่าสนใจเขาก็จะแบบพาคุณเดินทัวร์ไปแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็น Talk and Storytelling อันนี้เนี่ยก็จะมีคนที่แบบว่ามาเล่าเรื่องที่ย่านนั้นๆจริงๆย่านแถวๆจักรวรรดิแถวสำเพ็งเยาวราชเนี่ยมีเรื่องราวมากมายเลยทีเดียวน่าสนใจมากๆเลยนะคะใครที่สนใจก็ลองไปติดตามข่าวสารของเขาได้เลยนะคะผ่านทางด้านของเพจ Facebook เขาคือจักรวรรดิ Rising นะคะเผื่อจะได้ไปลงทะเบียนว่าอยากจะไปร่วมกิจกรรมกับทางด้านของกลุ่มไหนกันบ้างนะคะแล้วก็จากกรณีที่เมื่อสักครู่นี้นะคะที่บอกว่ามีเหตุไฟไหม้เป็นอาคารพาณิชย์ไม่ใช่อาคารพาณิชย์อาคารสูง37ชั้นแล้วจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยอยู่ที่ภายในซอยศรีนครินทร์12เป็นคอนโดมิเนียมนะคะ สูงถึง37ชั้นแต่จุดที่เกิดเหตุเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณชั้น34เป็นกลุ่มควันแล้วก็เลยทำให้คนที่พักอาศัยอยู่ภายในอาคารดังกล่าวเนี่ยก็ต้องวิ่งลงมาทางด้านล่างนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เดินทางไปถึงจุดที่เกิดเหตุก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะก็ไม่มีความเสียหายอะไรแบบว่ากับห้องข้างเคียงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มเติมกันนะคะว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสภาพการจราจรนะคะมีคุณวิมลค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าทางพิเศษกาญจนาภิเษกนะคะเป็นฝั่งที่มาจากด่านปากน้ำมุ่งหน้ามาทางด่านบางเมืองเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีการซ่อมผิวการจราจรค่ะก่อนถึงด่านบางเมืองถนนศรีนครินทร์มีเจ้าหน้าที่ทำงาน2ช่องทางการจราจรนะคะอันนี้เนี่ยก็คือเป็นทางด้านของทางพิเศษกาญจนาภิเษกนะคะเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะเพราะว่าจุดที่ตรงบริเวณช่วงก่อนขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกเนี่ยเขาก็จะมีการซ่อมเหมือนกับเป็นการซ่อมรอยต่อเป็นจอยนะคะแต่ว่าการจราจรตอนช่วงที่เขาทำงานตอนนั้นเนี่ยขณะนี้เนี่ยก็ไม่เป็นปัญหานะแต่จุดที่คุณวิมลแจ้งเข้ามาเนี่ยเป็นฝั่งที่มาจากทางพระรามสองที่จะมุ่งหน้ามาทางบางนาการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าก่อนถึงด่านบางเมืองถนนศรีนครินทร์เจ้าหน้าที่เขาทำงานกันใน2ช่องทางขวานะคะก็เลยจะทำให้รถมีการชะลอตัวนะตอนนี้ก็มีการชะลอตัวอยู่บนทางพิเศษกาญจนาภิเษกแล้วนะคะแต่ว่ายังท้ายแถวยังไม่ยาวมากนักนะคะสำหรับจุดนี้ส่วนฝั่งที่มีการทำงานซ่อมรอยต่อสะพานตรงบริเวณก่อนขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกตรงจุดนี้เนี่ยเขาจะทำงานเรื่อยไปจนถึงเวลาเที่ยงของวันพรุ่งนี้เลยนะคะจะทำงานไปจนถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้สำหรับใครที่จะผ่านเส้นทางตรงนี้เนี่ยก็ระมัดระวังด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็มีคุณธีรนาถนะคะแจ้งถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งขาออกค่ะจากแยกอรุณอมรินมาทางด้านของแยกบรมบอกว่ารถเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าบริเวณตรงข้ามห้างพาต้าการจราจรติดขัดมากเลยเห็นมีรถเบี่ยงไม่ขึ้นสะพานแยกบรมไม่ทราบว่ามีเหตุอะไรน่าจะเป็นการซ่อมบำรุงเพราะว่ามันเมื่อวันก่อนก็มีการซ่อมบำรุงตรงช่วงของบริเวณแยกตรงแยกอรุณอมรินนะคือไม่ให้ขึ้นบนสะพานข้ามแยกบรมนะคะตอนนี้ก็เลยทำให้การจราจรนั้นจะมีการชะลอตัวนะคะอยู่ตรงบริเวณก่อนที่จะผ่านตรงช่วงหน้าห้างพาต้านะคะแต่ว่าพอเลยจากทางแยกบรมไปแล้วเนี่ยก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะส่วนทางด้านกลับกันคือจุดอื่นเนี่ยก็ยังคงใช้การได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวตรงจุดนี้นะคะเป็นฝั่งที่เลยจากทางแยกอรุณอมรินที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกบรมก็คือเจ้าหน้าที่น่าจะมีการทำงานตรงสะพานข้ามแยกบรมเนี่ยแหละค่ะก็ให้รถวิ่งทางด้านล่างนะคะเลยอาจจะทำให้มีการชะลอตัวกันไปบ้างนะคะสำหรับเหตุที่มีกลุ่มควันที่ภายในอาคารที่เป็นอยู่ที่ซอยศรีนครินทร์12เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเพิ่มเติมให้นะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเพิ่มเติมให้บอกว่าเป็นไฟฟ้าลัดวงจรที่ตรงบริเวณเตาไฟฟ้าแล้วก็เสียหายเฉพาะเตาไฟฟ้าเท่านั้นนะคะจุดอื่นไม่ได้รับผลกระทบใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องตกอกตกใจกันนะเพราะว่ามันเป็นอาคารสูงด้วยอะค่ะตอนที่มีกลุ่มควันขึ้นมาก็อาจจะแบบหลายๆคนก็อาจจะตกใจกันนะคะแต่เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบคือเดินทางไปถึงจุดที่เกิดเหตุก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วทีเดียวไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไฟฟ้ารถวงจรที่ตรงบริเวณเตาไฟฟ้าเท่านั้นเองนะคะตอนนี้เนี่ยบรมทางด้านของขาออกเนี่ยพอเลยจากแยกบรมไปแล้วไม่เป็นปัญหานะส่วนคนที่ยังติดอยู่ตรงเส้นปิ่นเกล้า ก็คือช่วงบริเวณแยกอรุณอมรินทร์ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกบรมเนี่ยตอนนี้จะมีการชะลอตัวนะเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ให้เบี่ยงให้มาใช้พื้นราบทั้งหมดเนื่องจากว่าจะมีการปิดตรงบริเวณช่วงของสะพานข้ามแยกบรมนะไม่สามารถผ่านได้ก็เลยทำให้มีการชะลอตัวตรงจุดนี้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมตรงช่วงของบริเวณสภาพการจราจรนะคะตรงช่วงถนนประชาธิปกอ้าวทำไมตอนนี้ทางด้านของถนนประชาธิปกฝั่งที่ลงมาจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าตอนนี้เหมือนจะมีคนมาใช้เส้นทางกันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็จะติดที่ตรงบริเวณทางแยกบ้านแขกนี่แหละค่ะที่เขาจะต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะไม่สามารถที่จะผ่านทางด้านของแยกบ้านแขกที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของวงเวียนใหญ่ได้นะคะก็จะมีรถมาใช้เส้นทางกันเยอะท้ายแถวก็จะอยู่แถวๆประมาณแยกวงเวียนเล็กตรงจุดนี้นะคะแต่ว่าโดยรวมก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะยังไม่ได้มีปัญหาแบบติดขัดหยุดนิ่งใดๆทั้งสิ้นช่วงถนนเจริญนครจากคลองสานที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกเจริญนครตอนนี้เนี่ยก็ยังรถเยอะอยู่เลยนะคะฝั่งกับการที่ไปจากแยกเจริญนครที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกคลองสานก็รถเยอะเช่นเดียวกันหนาแน่นมากๆเลยนะตอนนี้ท้ายแถวเนี่ยก็จะอยู่ตรงช่วงของบริเวณแยกที่มาจากทงคืออยู่ตรงนี้เลยตรงแยกที่มาจากทางด้านของถนนกรุงธนบุรีตรงจุดนี้นะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกถนนเจริญรัฐฝั่งกับการนี้ก็ท้ายแถวก็อยู่ที่ตรงแยกคลองสานแต่พอเลยจากตรงบริเวณหน้าไอคอนสยามมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้เพิ่มมากขึ้นนะคะต้องบอกอย่างนี้ต้องคือรถเนี่ยเต็มทุกช่องทางแล้วก็เคลื่อนตัวมาช้าๆนะคะแต่พอเลยจากตรงช่วงบริเวณหน้าไอคอนสยามมาแล้วก็จะ เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นคือจะมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟอะค่ะรถเยอะในช่วงนี้นะคะแล้วก็พอเลยมาแล้วมุ่งหน้ามาที่ทางด้านของแยกเจริญนครไม่เป็นปัญหานะคะสำหรับสภาพการจราจรในแยกเจริญนครไม่ใช่เป็นแยกบุคโลนะคะก็จะเคลื่อนตัวมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะสำหรับเส้นทางถนนเจริญนครส่วนทางด้านถนนพระราม2ตอนนี้พระราม2ก่อนหน้านั้นแถวๆทางด้านของลงมาจากทางด่วนที่จะมุ่งหน้ามาใช้ทางด้านของพระราม2เนี่ยจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณตรงข้ามช่วงตรงข้ามโรงพยาบาลนครทนคือเลยจากเซ็นทรัลมาแล้วนะคะเลยจากบิ๊กซีพระราม2มาจะมีรถหนาแน่นตรงช่วงนี้นะคะเป็นทางเบี่ยงจากทางช่องทางด่วนเข้ามาช่องทางคู่ขนานจะมีการชะลอตัวตรงนี้เล็กน้อยเท่านั้นนะคะผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้ามาตรงบริเวณต่างระดับพระราม2การเคลื่อนตัวนั้นยังคงต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางค่ะออกมาจนถึงรอบนอกตรงช่วงบริเวณต่างระดับสมุทรสาครข้ามสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนตรงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันก็ยังอาจจะมีรถชะลอตัวตรงช่วงบริเวณทางต่างระดับที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงบริเวณหน้าเซ็นทรัลมหาชัยพอเลยจากช่วงหน้าเซ็นทรัลมหาชัยไปแล้วเนี่ยทีนี้ก็ใช้ความเร็วกันได้แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะ เดี๋ยวขอกลับมาดูที่ตรงแถวๆสุขุมวิทกันสักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้น่าจะแบบเลิกแล้วก็รถน่าจะออกมาใช้เส้นทางกันเยอะขึ้นแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยสุขุมวิทนะคะช่วงบริเวณนี่เลยช่วงบริเวณซอยสุขุมวิท26ที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของอโศกสุขุมวิทตอนนี้เนี่ยยังมีรถเยอะอยู่เลยนะคะฝั่งกับกันก็เช่นเดียวกันฝั่งที่มาจากแยกอโศกที่จะมุ่งหน้ามาทางพร้อมพงนะคะต้องเลยจากแยกซอยพร้อมพงมาแล้วถึงจะใช้การได้ดีในถนนอโศกมนตรีที่จะมุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรตอนนี้ก็ยังรถเยอะอยู่เลยนะคะยังใช้เส้นทางกันไปได้เรื่อยๆช้าๆบนถนนพระราม4ณขณะนี้นะคะพระราม4ตรงช่วงที่มาจากทางใต้ทางด่วนพระราม4มุ่งหน้ามาทางสาระแดงนะคะตอนนี้ตรงบริเวณทางตรงช่วงของบริเวณแยกสาระแดงที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้าน สัมย่านยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะไม่เป็นปัญหาฝั่งกับกันก็เช่นเดียวกันรถที่มาจากทางหัวลำโพงมาทางสะพานเหลืองมาสัมย่านอังรีดูนังมาศาลาแดงนะคะแล้วก็มาจนถึงทางด้านของแยกวิทยุใต้ทางด่วนพระราม4ตอนนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางพ้นจากทางใต้ทางด่วนพระราม4มาแล้วนะคะมุ่งหน้ามาที่คลองเตยช่วงนี้ก็ยังคงไปได้ค่ะแล้วก็พอผ่านจากทางด้านของแยกรัชดาตัดกับพระราม4ที่จะมุ่งหน้าไปทางเกษมราษฎร์ตอนนี้เนี่ยรถเยอะนะคะแต่ว่ายังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดพ้นจากช่วงของโค้งอรรถกวีมาแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ดีแล้วนะคะก็นะเวลานี้เนี่ยนอกเหนือจากสภาพการจราจรในจุดที่มีเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้วเนี่ยก็จะมีจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่อะค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครผ่านไปตรงบริเวณที่เขามีการทำงานก็ระมัดระวังด้วยนะคะสังเกตสัญญาณที่เขามีการติดตั้งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวพอมาถ้าไม่ทันสังเกตเดี๋ยวพอมาถึงใกล้ๆเราอาจจะเบรกไม่ทันเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักตรงนี้สักครู่นะคะ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเค้าแล้วก็บอกให้เค้าจอดรถเค้าก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเค้าเห็นพอดีเค้าก็กดผู้ร้ายอ่ะให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเค้าก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านก็ชนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเค้าก็นึกไม่ออกว่าเค้าจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเงี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

คุณผู้ฟังคะเรากลับมาที่จส.ร้อยกันนะจริงๆมีคุณผู้ฟังที่ทาง YouTube เนี่ยรายงานการจราจรแล้วก็สอบถามเข้ามาหลายประเด็นเราก็รายงานให้ทราบกันไปแล้วนะคะอย่างตรงก่อนหน้านี้เนี่ยมีคุณเจษดาหรือคุณจัสดาหรือไงเนี่ยนะคะบอกว่าถนนศรีนครินทร์ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปซีคอนมีรถดับเพลิงวิ่งเป็นจำนวนมากเลยไม่ทราบว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นก็ที่ก่อนหน้านี้ที่เรารายงานไปแล้วนะคะเมื่อตอนช่วง4 ทุ่มบอกว่ามีเหตุเพลิงไหม้ไม่ใช่เป็นเพลิงไหม้ก็คือเป็นไฟฟ้าลัดวงจรที่เตาไฟฟ้าที่ในห้องพักที่อยู่บริเวณชั้น34ของอาคารที่มีความสูง37 ชั้นก็เสียหายเฉพาะในส่วนของเตาไฟฟ้าที่มันลัดวงจรนะคะแล้วก็ที่หน้าไอคอนสยามก็ยังรถเยอะอยู่นะคะที่ทางคุณนายบอกว่าหน้าไอคอนสยามรถติดมากนะก็อย่างที่บอกค่ะว่าตรงช่วงบริเวณที่จะผ่านตรงช่วงหน้าไอคอนสยามเนี่ยรถหนาแน่นแต่ว่าพอผ่านพ้นไปแล้วนี่ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะอย่างตอนนี้เนี่ยนะคะรถที่มาจากคลองสารที่จะมุ่งหน้ามาผ่านหน้าไอคอนสยามโหยังแน่นๆอยู่เลยยังเต็มทุกช่องทางอยู่เลยนะคะต้องเลยจากตรงช่วงบริเวณหน้าไอคอนมาแล้วเนี่ยก็พอที่จะขยับได้เพิ่มมากขึ้นต้องบอกอย่างนี้นะคะส่วนรถทางฝั่งกลับกันที่มาจากทางแยกเจริญนครที่จะมุ่งหน้าไปทางคลองสารเนี่ยก็คือจะมีหนาแน่นอยู่ตรงช่วงบริเวณจุดกลับรถตรงหน้าไอคอนเนี่ยนะคะพอเลยจากจุดกลับรถที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านคลองสารตรงนี้ก็จะดีขึ้นแล้วนะคะสำหรับสภาพการจราจรโอ้ต้องยอมรับเลยว่าตอนนี้เนี่ย4 ทุ่มกว่าแล้วเกือบ5 ทุ่มเนี่ยตรงบริเวณเจริญนครฝั่งที่จะผ่านหน้าไอคอนสยามที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกเจริญนครนี่ยังรถเยอะอยู่เลยมองดูทั้ง2 ฝั่งเนี่ยนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไหลตามกันไปเรื่อยๆช้าๆนะคะก็ยังใช้ความเร็วกันไม่ได้ค่ะต้องให้พ้นจากตรงช่วงบริเวณหน้าไอคอนสยามไปก่อนถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะก็เป็นอย่างนี้นะเป็นประจำทุกช่วงวันหยุดแบบนี้วันเสาร์โดยเฉพาะวันเสาร์เนี่ยจะรถเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าที่ลงมาจากทางสะพานปิ่นเกล้ามุ่งหน้าลงมาที่บริเวณแยกอรุณมรินทร์ต่อเนื่องไปทางแยกบรมเราสอบถามไปที่สน.บางยี่ขันบอกว่าที่บริเวณแยกบรมราชชนนีอ๋อก่อนหน้านี้มีรถเมย์ชนกับรถเก๋งเลยทำให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเดี๋ยวนะคือเป็นอุบัติเหตุนะคะตรงบริเวณทางแยกบรมพอดีแต่ว่าที่ทางด้านของคุณเทรนาธบอกว่าเขารถเนี่ยเบี่ยงไม่ให้ขึ้นสะพานตรงแยกข้ามแยกบรมเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเรียนจำไม่ผิดเมื่อวันก่อนเขามีการทำงานตรงทางด้านของแยกบรมนะคะรถเนี่ยขึ้นสะพานข้ามแยกไม่ได้ต้องใช้ทางลาดอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเกี่ยวข้องกันด้วยหรือเปล่าที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางยี่ขันแจ้งบอกว่าตรงบริเวณแยกบรมราชชนนีก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะคะแต่ว่าล่าสุดเขาก็เคลื่อนย้ายกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เข้าใจว่าคงจะไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของทางถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะในฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกบรมเดี๋ยวที่ฉันดูนิดนึงว่ายังชะลอตัวอยู่หรือเปล่านะคะตรงช่วงของตรงข้ามพาต้าใช่ไหมคะตรงข้ามพาต้าปิ่นเกล้าแต่จริงรถที่จะเข้าแยกก็ยังมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับติดขัดแบบท้ายแถวยาวก่อนหน้านี้เนี่ยท้ายแถวยาวเลยหน้าห้างพาต้ามาแต่ว่าตอนนี้นี่ใช้การได้ตามปกติแล้วนะคะก็จะมีติดจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นส่วนรถที่ใช้จรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาเข้านะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกบางขุนนนท์ตอนนี้ก็จะมีการชะลอตัวก่อนข้ามทางรถไฟตรงบางขุนนนท์นะคะผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ชะลอตัวท้ายก็จะอยู่ตรงแถวๆสะพานข้ามคลองบางกอกน้อยนะคะผ่านจากตรงแยกบางขุนนนท์ตรงนี้ไปมุ่งหน้ามาทางพลานกมาทางแยกไฟฉายช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะ
ส่วนตรงบริเวณถนนประชาธิปกนะฝั่งที่ลงมาจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบ้านแขกในช่วงเวลานี้เนี่ยเหมือนมีรถมาใช้เส้นทางเพิ่มมากขึ้นหรือยังไงเนี่ยนะคะเลยทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณแยกบ้านแขกพอดีเลยนะคะเท่าที่ฉันดูจากทางด้านของกล้องวงจรปิดในช่วงเวลานี้เนี่ยมีรถมาใช้โอ้มันน่าจะเหลือ1ช่องทางหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเขามีการปิดเบี่ยงแล้วก็เลยทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณก่อนผ่านแยกบ้านแขกนะพอรถที่จะตรงมาทางประชาธิปกไม่ได้นะคะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเข้าไปทางถนนอิสรภาพแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปก็จะเปิดถนนประชาธิปกฝั่งที่มาจากวงเวียนใหญ่ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกบ้านแขกนะคะต่อเนื่องไปทางสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าก็จะใช้การได้แล้วนะคะแต่ว่าฝั่งกลับกันที่มาจากทางด้านของสะพานพระปกเกล้ามุ่งหน้ามาแยกบ้านแขกต่อเนื่องมาวงเวียนใหญ่จากแยกบ้านแขกมาวงเวียนใหญ่ยังปิดการจราจรอยู่นะคะจะเปิดเฉพาะฝั่งที่มาจากทางวงเวียนใหญ่มุ่งหน้ามาแยกบ้านแขกเท่านั้นตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปก็น่าจะช่วยในเรื่องของระบายรถในทางฝั่งถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินตอนช่วงเช้าๆวันจันทร์ได้นะคะพรุ่งนี้วันอาทิตย์น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่การจราจรอาจจะแบบยังรถน้อยคล่องตัวดีเพราะเป็นช่วงเช้าวันอาทิตย์นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเช้าวันจันทร์นี่ถ้ายังปิดการจราจรอยู่ก็อาจจะทำให้รถเนี่ยมีการชะลอตัวนะคะตอนนี้มีใครอยู่ตรงแถวๆเจริญนครแถวๆช่วงไอคอนไหมคะเพราะดูแล้วนี่ไม่รถเยอะจังเลยจนป่านนี้แล้วเนี่ยตอนจะ5ทุ่มอยู่แล้วยังรถหนาแน่นอยู่เลยนะคะตรงช่วงบริเวณหน้าไอคอนสยามบนถนนเจริญนครทั้ง2ฝั่งเลยนะทั้งไปทั้งกลับอะค่ะรถยังแน่นๆอยู่เลยเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะที่ทางด้านของหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะโหคุณผู้ฟังที่จังหวัดภูเก็ตไม่แพ้กรุงเทพเลยคุณผู้ฟังเมื่อตอนช่วงเย็นที่ผ่านมามีรายงานนะคะแขวงทางหลวงภูเก็ตรายงานบอกว่ามีเหตุพื้นถนนยุบตัวอยู่ตรงช่วงบริเวณหน้าหมู่บ้านเจ้าเมื่อตอนช่วงเย็นที่ผ่านมามีรายงานนะคะแขวงทางหลวงภูเก็ตรายงานบอกว่ามีเหตุพื้นถนนยุบตัวอยู่ตรงช่วง

0: ชมคุณผู้ฟังทาง YouTube Live ของเรานี่เห็นภาพเลยนะคือจะบอกว่าเป็นหลุมอะไรเดียมันใหญ่มากเลยนะคะสำหรับจุดนี้นะคะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ที่บริเวณหน้าหมู่บ้านเจ้าฟ้าเกาะแก้วที่จังหวัดภูเก็ตอันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็เข้าไปสำรวจแล้วว่าสาเหตุของการยุบตัวนี่มันเกิดจากอะไรก็เลยจะต้องมีการปิดกั้นพื้นที่เอาไว้ด้วยนะคะโอ้โหดูจากบริเวณหลุมนี้มันน่าจะแบบว่าคือน่าจะมีไม่ต่ำกว่าความยาวนะไม่น่าจะต่ำกว่า2เมตรดูแล้วอะนะคะ2เมตรกว่าแน่นอนแล้วก็ลึกลงไปนี่อย่างน้อยๆต้องมีประมาณสักเกือบเท่าไหร่ดี70เซนประมาณนี้นะคะเพราะดูจากคนที่นั่งแล้วก็จากพื้นที่มันยุบลงไปเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมีสัก 70-80 เซนได้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขามีการซ่อมแซมในส่วนตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีการรายงานความคืบหน้ากันอีกทีหนึ่งนะแต่มันก็อันตรายเหมือนกันนะคะเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าตอนที่รถผ่านไปตอนที่ถนนยุบเนี่ยก็มีรถบรรทุกผ่านด้วยนะคะก็เลยทำให้รถเนี่ยมันตกลงไปในหลุมตรงบริเวณนี้แต่ว่าโชคดีที่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะมาเพิ่มเติมกันนะคะในส่วนของสภาพอากาศกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงนี้เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันนี่ขึ้นมาแล้วนะพยากรณ์อากาศประจำวันพรุ่งนี้นะคะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะรายงานบอกว่าประเทศไทยนั้นยังคงมีฝนฟ้าคะนองในบางแห่งนะคะแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบ้างในบางพื้นที่ของทางภาคเหนือเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้คนที่อยู่ทางด้านของภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนค่ะก็จะมีทะเลก็จะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะภาคเหนือค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งอยู่ที่เชียงรายพะเยาน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะคะก็จะอยู่ที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมแล้วก็อุบลราชธานีส่วนภาคกลางนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อยู่ที่สระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาครส่วนภาคตะวันออกค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30นะคะอยู่ที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะก็ฝนร้อยละ30เช่นเดียวกันนะคะจะอยู่ที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็จะมีฝนร้อยละ30อยู่ที่ภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลส่วนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่นะช่วงนี้อาจจะห่างๆฝนสักนิดหนึ่งนะในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ช่วงนี้แล้วเอากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังชั่วโมงสุดท้ายแล้วเสียงตะขุกตะขักใหญ่เลยตอนนี้เนี่ยสำหรับสภาพการจราจรตรงช่วงบริเวณถนนเจริญนครนะคะคุณผู้ฟังหลังจากที่เราบอกว่าตรงช่วงที่มาจากคลองสารที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกเจริญนครเนี่ยเมื่อตอนชั่วโมงที่แล้วเองนะก่อนที่เราจะไปพักกันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยรถยังหนาแน่นอยู่เลยนะคะตรงช่วงบริเวณถนนเจริญนครฝั่งที่มาจากคลองสารมุ่งหน้ามาทางแยกเจริญนครแต่ว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดเลยนะเท่าที่ดูแล้วตอนนี้เนี่ยรถน่าจะปริมาณคือรถเนี่ยน่าจะแบบว่าคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นจะมีรถหนาแน่นอยู่ตรงช่วงบริเวณหน้าไอคอนสยามเท่านั้นนะคะพอเลยจากตรงบริเวณหน้าไอคอนสยามไปแล้วเนี่ยก็จะดีขึ้นเลยนะดีขึ้นเลยนะในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่แบบว่ามีรถแท็กซี่รถโดยสารอะไรต่างๆนะคะมาจอดรอรับผู้โดยสารคนก็แบบว่าขึ้นรถอะไรกันแถวนั้นเนี่ยจอดอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะก็เลยจะทำให้รถเนี่ยมีการชะลอตัวส่วนฝั่งกลับกันที่มาจากทางแยกเจริญนครที่จะมุ่งหน้าไปทางคลองสารตอนนี้เนี่ยใช้การได้แล้วนะคะก็จะมีการชะลอตัวในจุดที่เป็นจุดกลับรถตรงช่วงแยกเจริญรัฐจุดหนึ่งแล้วก็อีกแยกหนึ่งก็คือตรงช่วงหน้าไอคอนพอดีเลยนะคะนอกนั้นก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะก็เพิ่มเติมกันให้นะคะในช่วงนี้คือแหมเวลาผ่านไปแค่ไม่ประมาณสักไม่กี่นาทีเนี่ยการจราจรนี่มันเปลี่ยนไปได้เลยนะเพราะว่ามีพอรถเขาแบบว่าแยกย้ายกันไปกันหมดแล้วเนี่ยก็จะทำให้การจราจรนั้นดีขึ้นเลยทันตาเห็นเลยตอนนี้บนถนนพระราม9นะคะคุณผู้ฟังเมื่อตอนช่วงหัวค่ำเนี่ยตรงบริเวณแยกพระราม9ที่จะมุ่งหน้ามาทางผังเมืองก็ยังมีรถหนาแน่นแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะเลยจากแยกผังเมืองมุ่งหน้าออกมาทางแยกรามตอนนี้จะรถเยอะนะคะเนื่องจากว่ามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ตลอดเส้นทางเลยตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณหน้าตึก KPN Tower ไปเลยนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆรถหนาแน่นออกไปจนถึงตรงบริเวณช่วงแยกรามส่วนฝั่งกลับกันนะคะรถที่มาจากพระราม9ตัดใหม่ตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณตัดกับอันนี้ที่ตัดกับทางด้านของถาวรธวัฒน์เนี่ยนะคะที่จะมุ่งหน้าเป็นฝั่งขาเข้ามาที่แยกรามยังมีรถเยอะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆนะคะเนื่องจากว่าเป็นแนวที่เขามีการทำงานแล้วก็พอเลยจากทางด้านของแยกรามไปแล้วเนี่ยก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นตรงช่วงของพื้นราบนะคะที่มาใช้ทางด้านของถนนพระราม9ฝั่งขาเข้าพอเลยจากตรงแยกรามเข้ามาจนถึงตรงช่วงบริเวณตัดกับถนนประดิษฐ์มนูธรรมตรงนี้เนี่ยแยกตรงนี้นะคะพอเลยมาแล้วก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นตามลำดับเลยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพระราม9ฝั่งขาเข้าเนื่องจากว่าเขามีแนวการทำงานของเจ้าหน้าที่อยู่ทางด้านของทางพื้นราบนะคะผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดแล้วก็ย้ำคุณผู้ฟังนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เขาจะมีการจัดสอบที่เป็นการสอบของกรมยุทธศาสตร์ทหารบกโดยมีผู้เข้าสอบทั้งหมดนะประมาณ 13,000 คนได้นะคะเริ่มตั้งแต่ 7 โมงครึ่งไปจนถึง 6 โมงเย็นเลยคือถ้าเกิดว่าคนที่จะไปสอบเนี่ยก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะคะส่วนคนที่ไม่ได้ไปสอบแล้วก็ไม่ได้มีธุระปะปางอะไรที่ต้องผ่านตรงบริเวณนั้นเนี่ยก็หลีกเลี่ยงกันดีกว่าเพราะว่าตอนช่วงเย็นที่เขาสอบเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการทยอยออกมาจากที่ภายในมหาวิทยาลัยแต่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยวันนี้ก็มีแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่แต่พรุ่งนี้เนี่ยมีคนเยอะกว่าด้วยนะคะที่จะไปสอบประมาณสัก 13,000 กว่าคนได้นะคะก็น่าจะมีอาจจะส่งผลให้การจราจรในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็จะแบบมีการหนาแน่นกันสักหน่อยหนึ่งตอนนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะ
เรามาที่ข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคุณผู้ฟังจริงๆตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมคะน่าจะมีประเด็นที่หลายๆคนให้ความสนใจนะคะเพราะว่าช่วงวันที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการประกาศเรื่องของคนที่ผ่านหรือไม่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะคือเราจะเห็นข่าวตั้งแต่วันศุกร์มาเลยนะว่ามีหลายๆคนเนี่ยบอกว่าถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากว่ามีทรัพย์สินเกินกว่าที่เขากำหนดแบบว่าขั้นต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายคนก็บอกว่าเออฉันก็ไม่เคยมีรถนะทำไมแบบว่าทำไมมาระบุว่ามีรถยนต์เท่านั้นเท่านี้มีที่ดินเท่านั้นเท่านี้นะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกนะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะก็มีการเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี69ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17มาแล้วมาเลยนะคะก็ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมเพื่อเป็นการเปิดโอกาสนะให้ประชาชนนั้นได้ทำการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็แก้ไขข้อคลาดเคลื่อนรวมถึงเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตนเองด้วยนะคะโดยการยื่นขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยนะก็สามารถยื่นได้4ช่องทางด้วยกันนะคะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกทั้งนี้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วเนี่ยหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือว่ายื่นเอกสารเพิ่มเติมจะต้องดำเนินการด้วยตนเองที่หน่วยงานแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องนะคะยื่นจะต้องดำเนินการด้วยตนเองที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องภายในวันที่16สิงหาคมมิฉะนั้นอาจจะส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์โดยจะเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนค่ะได้รับการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้การพิจารณานั้นเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมโดยผู้ขอทบทวนนั้นยังคงต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการเช่นเดิมด้วยนะคะในขณะเดียวกันนะคะทางด้านของท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมค่ะรวมถึงทางด้านท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้มีการสั่งการให้ทางด้านของกรมการขนส่งทางบกช่วยดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกตรวจสอบข้อมูลการครอบครองสิทธิครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่อย่างที่บอกนะเนื่องจากว่าบางคนที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเนื่องจากว่ามีการเคยมีการครอบครองรถยนต์เคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีการแจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อตลอดจนที่มีประเด็นที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่าตัวของบุคคลท่านนั้นเนี่ยมีกรรมสิทธิ์ในการในรถอื่นๆที่มาจากญาติพี่น้องหรือว่าลูกหลานนำชื่อไปซื้อรถนะคะ

ทางด้านของรองโฆษกอีกท่านหนึ่งคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เนี่ยก็ให้ข้อมูลนะคะบอกว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็สั่งการนะคะให้ทางด้านของกรมการขนส่งทางบกนั้นดูแลให้การช่วยเหลือพร้อมกับอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ค่ะประชาชนนั้นสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์ในรถได้นะคะที่ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศไม่มีการเสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากว่าเป็นบริการต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์นั้นสามารถนำบัตรประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องวอล์กอินเดินเข้าไปที่ทางด้านของสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือว่าสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศได้เลยนะคะทั้งนี้ค่ะทางกรมการขนส่งทางบกก็สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องจากระบบฐานข้อมูลกลางนะคะถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วไม่พบว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือว่าดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบนะคะทั้งนี้นะคะทางด้านของขนส่งทางบกเองเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนรถทางทะเบียนรถให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงด้วยนะคะคือจะตรวจสอบให้อย่างเร่งด่วนเลยเพราะว่าประชาชนเนี่ยจะต้องนำเอาข้อมูลตรงนี้ไปประกอบกับการยื่นอุทธรณ์เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนะคะเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยนะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเคยมีรถครอบครองรถแล้วก็ขายไปหรืออาจจะมีแบบว่าญาติพี่น้องอะไรต่างๆเนี่ยลูกหลานต่างๆเนี่ยมาขอยืมชื่อเพื่อที่จะใส่ชื่อเป็นเจ้าของรถนะก็เลยทำให้การตรวจสอบในช่วงแรกเนี่ยก็มีการระบุว่าคุณมีรถกี่คันกี่คันอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าข้อมูลปัจจุบันมันไม่ตรงกันก็ไปยื่นขอตรวจสอบในส่วนของข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์ในรถได้เลยนะที่ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศเลยต้องรีบตรวจสอบนะเพราะว่าอันนี้จะต้องไปใช้ประกอบกับเรื่องของการยื่นอุทธรณ์อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าใกล้การยื่นทบทวนตรวจสอบเพื่อเป็นการทบทวนสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะยื่นได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะก็อีกประมาณสักเกือบ2อาทิตย์ได้นะคะประมาณนั้นถ้าเกิดว่าช้ากว่านี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะไม่ทันเพราะว่าเขาให้เปิดช่องทางได้นะมีในส่วนของช่องทางที่สามารถไปตรวจสอบได้ทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดก็คือเป็น4ช่องทางด้วยกันนะ4ช่องทางด้วยกันที่เขาเปิดให้มีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ตรงนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครเคยมีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ในครั้งนี้ไปก็รีบดำเนินการเลยนะคะอย่ารอช้านะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะถูกแบบถูกตัดสิทธิ์แล้วถูกตัดสิทธิ์เลยนะคะถ้ายังไงก็ต้องรีบดำเนินการในส่วนของเป็นสิทธิ์ของตัวคุณเองนะต้องรีบดำเนินการกันนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยน่าจะสืบเนื่องมาจากกรณีของเหตุไฟไหม้นะคะที่ร้านโรงเบียร์หน้าลาดพร้าวนะคะแล้วก็เลยทำให้หลายๆส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะบอกว่าคุมเข้มตรวจความปลอดภัยหรือบางคนจะบอกว่าแล้วทำไมปกติได้มีการตรวจกันไหมหรืออะไรยังไงก็ตามแต่เนี่ยอันนั้นมันเหตุการณ์ที่แบบว่ามันผ่านไปแล้วแต่จากนี้ไปเนี่ยเขาก็มีข้อสั่งการมานะคะจากทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณอัศิษฐ์สัมพันธรัตน์นะคะก็บอกว่าเมื่อวันที่เขามีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาทางท่านนายกในฐานะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยนั้นเป็นหน่วยงานหลักนะคะในการไปตรวจสอบสถานบริการทั่วประเทศแล้วก็มีการขีดเส้นใต้ไว้ว่าให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียในลักษณะเหตุเพลิงไหม้สถานบริการย่านลาดพร้าวอีกนะคะรวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานความปลอดภัยให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวโดย
ทางมหาดไทยเองเนี่ยเขาก็ได้สั่งการไปยังกรมจังหวัดแล้วก็ประสานกับกรุงเทพมหานครรวมถึงเมืองพัทยายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการทั่วประเทศนะคะโดยให้ทางด้านของกรมการปกครองนั้นจัดระเบียบสถานบริการแล้วก็สถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็จัดทำฐานข้อมูลผลการตรวจสอบโดยกำชับที่ทำการปกครองจังหวัดแล้วก็อำเภอให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานบริการสถานประกอบการแล้วก็อาคารที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากพร้อมทั้งกวดขันบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสถานบริการแล้วก็กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะคะหากพบว่ามีการฝ่าฝืนก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีแล้วก็ให้ทางด้านของกรมโยธาธิการแล้วก็ผังเมืองไปตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารโดยสนับสนุนการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารระบบป้องกันแล้วก็ระงับอัคคีภัยทางหนีไฟความจุอาคารแล้วก็องค์ประกอบด้านวิศวกรรมรวมถึงจัดทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญให้สนับสนุนจังหวัดตรวจสอบสถานบริการสถานประกอบการแล้วก็อาคารที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากพร้อมกับกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารอย่างเคร่งครัดนะคะให้ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นเตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัยโดยสนับสนุนการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยอุปกรณ์ดับเพลิงแล้วก็มีแผนอพยพหนีไฟของสถานประกอบการรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจประเมินความพร้อมแล้วก็ให้คำแนะนำในการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยเร่งรัดฝึกซ้อมแผนป้องกันแล้วก็ระงับอัคคีภัยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ด้วยนะคะในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะก็ได้มีการสั่งการให้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการกันค่ะกับทางด้านของปกครองจังหวัดโยธาธิการแล้วก็ผังเมืองจังหวัดรวมถึงปภ.จังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกไปตรวจสอบสถานบริการสถานประกอบการแล้วก็อาคารที่มีผู้ที่เข้าไปใช้บริการจำนวนมากนะคะโดยบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารอย่างเคร่งครัดแล้วก็ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ไปยังผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็5ค่ะก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยายกระดับความปลอดภัยในระดับพื้นที่มุ่งเน้นไปที่ระบบป้องกันแล้วก็ระงับอัคคีภัยทำทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินความจุอาคารความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยชีวิตนะคะแล้วก็มีการบูรณาการจัดชุดปฏิบัติการตรวจสอบสถานบริการแล้วก็อาคารสาธารณะทุกแห่งให้เสร็จภายใน30วันนะคะก็นอกจากนี้แล้วก็ยังให้จัดทำบัญชีสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจแล้วก็ที่อยู่ในระหว่างการแก้ไขรายงานให้กับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยตามห่วงเวลาที่กำหนดไว้นะนี่ก็เป็นการสั่งการจากทางด้านของมหาดไทยนะบอกให้แล้วเสร็จภายใน30วันด้วยนะคะก็หลังจากนี้ก็ตามอาคารสถานที่ที่มีคนเข้าไปใช้บริการเยอะๆเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะไปตรวจสอบกันทุกจุดเลยนะที่คาดว่าน่าจะ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับทางด้านของประชาชนได้ไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็มาเพิ่มเติมกันนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวดูข้อมูลเรื่องของมีอุบัติเหตุมาค่ะคุณผู้ฟังคะอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยเป็นถนนพระราม2นะคะฝั่งขาออกค่ะช่วงบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนมาทางแยกบ้านแผวจุดที่เกิดเหตุนะคะเป็นช่วงบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรสาครเป็นรถเก๋งนะรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์อยู่ในช่องทางด่วนมีผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชาย1ราย เราสอบถามเพิ่มเติมไปที่สภ.สมุทรสาครนะคะสภ.เมืองสมุทรสาครทราบว่าเหตุเกิดเมื่อตอนช่วงเวลา22นาฬิกา
ที่เกิดเหตุก็มีผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชาย1รายตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เคลื่อนย้ายทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็รถที่เกิดอุบัติเหตุนั้นเคลื่อนย้ายไปแล้วนะคะไปผู้เสียชีวิตนี้นำส่งไปที่โรงพยาบาลสมุทรสาครทราบชื่อภายหลังก็คือชื่อนายสัญญาอายุ35ปีนะเป็นผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจักรยานยนต์กับรถเก๋งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะคะตอนนี้มาดูเพิ่มเติมกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมาดูเรื่องของข่าวคราวอื่นๆกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเพราะว่านอกเหนือจากเรื่องของสภาพการจราจรแล้วเราก็ยังต้องติดตามกันนะข่าวสารต่างๆที่อะไรที่มันมีผลกระทบกับทางด้านของประชาชนเนี่ยเราก็จะมานำเสนอกันให้ทราบนะเพราะว่าเดี๋ยวบางคนเนี่ยอยู่บ้านไม่ได้ออกข้างนอกหรือบางคนเนี่ยไม่ได้แบบว่าติดตามข่าวสารกันตลอด24ชั่วโมงอาจจะได้มาติดตามกันในช่วงแบบว่าค่ำๆแบบนี้นะคะก็จะได้ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะคะก็เหตุการณ์ต่างๆที่น่าสนใจเนี่ยเราก็จะมารายงานให้ทราบกันนะเดี๋ยวขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งสำหรับกรณีที่เขาเปิดให้ทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะที่บอกว่าเปิด4ช่องทางเนี่ยนะคะ4ช่องทางที่เขามีการเตรียมไว้เนี่ยนะคะก็คือจะมีสำหรับใครที่มีสิทธิ์ที่จะยื่นทบทวนเนี่ยสามารถดำเนินการผ่านได้ทางหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งนั่นก็คือที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือว่าธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือจะผ่านทางด้านของเว็บไซต์ของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็แอปพลิเคชันทางรัฐได้เลยนะคะอันนี้เป็น4ช่องทางที่เขาจะเปิดให้ประชาชนยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ยื่นได้แล้วจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะอันนี้ต้องย้ำหน่อยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงบางคนแบบว่าพอเห็นว่าตัวเองได้รับข้อความมาบอกว่าถูกตัดสิทธิ์นี่ตกใจไม่รู้เป็นเพราะอะไรทำไมฉันถึงถูกตัดสิทธิ์อะไรแบบนี้นะคะถ้าคิดว่าตัวเองเป็นผู้ที่มีอะไรได้น้อยแล้วก็เข้าข่ายกับคนที่ต้องได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ก็รีบยื่นเลยนะรีบยื่นเลยนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้คุณยื่นทบทวนแล้วก็เตรียมเอกสารให้พร้อมด้วยนะคะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้อย่างกรณีที่แบบว่าเขาบอกว่ามีชื่อเป็นผู้ครอบครองรถอยู่หลายคันก็รีบไปตรวจสอบกันเรื่องของกรรมสิทธิ์การครอบครองตรงนี้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอกสารตรงนี้ล่ะไปยื่นไปประกอบการยื่นทบทวนนะคะก็เพิ่มเติมกันให้ทราบตรงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกช่วงหนึ่งว่ามีคุณผู้ฟังแจ้งข้อมูลการจราจรเพิ่มเติมกันเข้ามาหรือไม่นะคะเดี๋ยวไปดูทาง X กันนิดหนึ่งนะคะตอนนี้รายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันไปแล้วนะคะมีข่าวสำหรับคนที่เป็นคนที่เลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือเป็นแมววันที่24ถึงวันที่26กรกฎาคมนี้นะคะทางหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เขาจะไปทำหมันแล้วก็ฉีดฝังไมโครชิปฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ฟรีนะคะในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะโดยจะมีกันที่เขาจะให้บริการกันที่บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครใครอยู่ตรงโซนนั้นเนี่ย
พาน้องหมาน้องแมวไปหาคุณหมอได้เลยนะคะในกิจกรรมนี้เนี่ยเขาจะมีการทำหมันอันนี้ต้องมีการจองคิวล่วงหน้านะเพราะว่าน่าจะมีจำนวนจำกัดในส่วนของการทำหมันตรงนี้เนี่ยก็จองคิวล่วงหน้าได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสำนักงานเขตพระนครก็ติดต่อที่ทางเขตพระนครเขาได้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเจ้าน้องหมาน้องแมวเนี่ยนะคะที่จะทำหมันจะต้องมีอายุ6เดือนขึ้นไปแล้วก็จะต้องงดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนที่จะมารับบริการกรณีของสุนัขแล้วก็แมวเพศเมียจะต้องไม่อยู่ในระหว่างตั้งท้องหรือว่าให้นมลูกด้วยนะคะอันนี้เป็นข้อจำกัดนะสำหรับของน้องหมาน้องแมวที่จะทำหมันนะคะอายุ6เดือนขึ้นไปงดน้ำงดอาหาร 8-10 ชั่วโมงแล้วก็ตัวไหนที่อยู่ในระยะตั้งท้องหรือว่าให้นมลูกนี้ไม่สามารถทำหมันได้นะคะในกรณีที่จะฉีดวัคซีนก็วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็จะฉีดให้กับน้องหมาน้องแมวเนี่ยต้องมีอายุ3เดือนขึ้นไปนะวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้านะคะและอีก

0: อีกการบริการอันหนึ่งที่เขาให้บริการก็คือการฉีดฝังไมโครชิปแล้วก็ฉีดวัคซีนนี่แหละค่ะก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนที่หน้างานได้เลยนะคะลงทะเบียนที่หน้างานได้เลยอันนี้เป็นการให้บริการจากทางด้านของสำนักอนามัยนะกรุงเทพมหานครที่เขาจะให้บริการในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนะคะโดยในงานนี้เนี่ยเขาจะเริ่มตั้งแต่9โมงจนถึงเที่ยง อย่างวันที่24เนี่ยก็คือเขาจะทำหมัน50ตัววันละ50ตัวเท่านั้นนะคะอันนี้ต้องจองคิวล่วงหน้าแล้วก็ฉีดฝังไมโครชิปเนี่ยวันละ100ตัวก็คือทำหมันวันละ50ตัว3วันก็150แล้วนะส่วนไมโครชิปเนี่ยก็รับวันละ100ตัวเช่นเดียวกันเอาวันสุดท้ายวันที่26นี่เขารับ200ตัวเลยค่ะส่วนการฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะวันที่24 25ก็คือจำกัดอยู่แค่วันละ200ตัวส่วนวันที่26นี่ฉีดวัคซีนให้300ตัวทีเดียวนะก็อันนี้ระหว่างส่วนของการฉีดวัคซีนกับฝังไมโครชิปนี่ไปลงทะเบียนที่หน้างานได้เลยแต่ว่าต้องไปเช้าหน่อยนะไปเช้าหน่อยนึงเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าเขารับจำนวนจำกัดนะคะไปเร็วหน่อยก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือถ้าเกิดว่าจะผ่าตัดทำหมันนี่ต้องจองคิวแล้วก็ต้องเตรียมน้องหมาน้องแมวด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่าสามารถที่จะอุ้มแล้วก็พาไปได้เลยนะคะเขาต้องงดน้ำงดอาหารด้วยนะเหมือนคนเลยนะจะผ่าตัดก็ต้องเตรียมตัวด้วยนะคะคืองดน้ำงดอาหารไปอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนที่จะมารับบริการวันที่26เนี่ยเขาจะให้บริการจนถึงช่วง4โมงเย็นเลยนะคะส่วนวันที่24กับ25นี่ก็คือถึงตอนช่วงเที่ยงก็ใครที่อยู่แถวๆทางด้านของป้อมมหาการก็ไปรับบริการได้เลยนะคะที่นั่นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักตรงนี้สักครู่ค่ะ
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

0: หรือโทรตามเมียมาร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยชวนคุณผู้ฟังเดี๋ยวนะตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่จะดูบอล นะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้บอกเลยนะคะว่าทางด้านของกรุงเทพมหานครเนี่ยเขามีการเปิดส่วนลุมกับส่วนรถไฟให้ประชาชนนั้นเข้าไปชมแมตช์หยุดโลกนัดชิงระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาได้นะชมฟรีทั้ง2จุดเลยนะคะก็คือที่บริเวณสวนลุมพินีที่เป็นอาคารลุมพินีสถานสวนลุมก็จะเปิดให้เข้าตอนช่วง5 ทุ่มก็คือตอนนี้ล่ะฮะ5 ทุ่มของคืนวันเสาร์เป็นต้นไปแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่ทางด้านของสวนรถไฟหรือว่าสวนเป็นสวนวชิระเบญจทัศน์อันนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ตรงบริเวณลานตัวหนอนของสวนรถไฟก็เข้าไปที่ทางด้านของประตู3ฝั่งทางด้านของเจพาร์คได้เลยนะคะแล้วก็เปิดให้เข้ากันตั้งแต่ตอน5 ทุ่มครึ่งมาแล้วนะคะก็จะเริ่มเตะกันตอนช่วง2 ทุ่มจะเริ่มเตะกันตอนช่วง2 ทุ่ม อีกสัก2 ชั่วโมงเสร็จอีกประมาณสัก2 ชั่วโมงก็จะเริ่มเตะกันแล้วนะคะในส่วนของแมตช์ชิงที่3ใช่ไหมคะอันนี้ระหว่างชิงที่อะไรชิงที่3ใช่ไหมสเปนกับอาร์เจนตินาใช่ไหมอ่ะชิงที่1สิใช่ไหมเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงคู่ชิงที่อ๋อคู่นี่แหละเพราะว่าคู่ชิงที่3นี่ก็คือจะเป็นตอนช่วง4 ทุ่มเป็นระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสนะอันนี้เป็นอังกฤษกับฝรั่งเศสคือเป็นคู่ชิงที่3แต่ว่าที่เขาจะเปิดให้ดูเนี่ยก็คือเป็นคู่นัดชิงชนะเลิศเลยเนาะที่สวนลุมกับสวนรถไฟใครไปดูบ้างนะคะคืนวันพรุ่งนี้ตอนช่วงวันอาทิตย์น่าจะไม่ทำงานก็หลายคนนอนไม่หลับไปดูบอลก็ได้นะคะที่สองส่วนนี้กรุงเทพมหานครเขาเปิดให้เข้าชมฟรีเลยนะคะแล้วก็มีข่าวดีสำหรับหลายคนที่อาจจะกำลังรออยู่ว่าโอ้ฉันก็อยากจะนั่งรถไฟญี่ปุ่นไปเที่ยวอยุธยาเหมือนกันก่อนหน้านี้เนี่ยรถไฟขึ้นกันที่สถานีดอนเมืองไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะล่าสุดค่ะทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนี่เขาพร้อมแล้วนะคะที่จะเปิดให้บริการขบวนรถพิเศษชานเมืองปรับอากาศหรือที่เป็นชื่อก็คือ SRT Bangkok Connect นะเส้นทางสถานีกรุงเทพอภิวัตรอยุธยาโดยจะให้บริการวันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะคือทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะฮะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางนะคะแล้วก็ราคาก็เบาๆด้วยนะเพราะว่าราคาเนี่ยเขาจะเริ่มต้นอยู่ที่30 บาทคือถ้าเกิดวินั่งกรุงเทพอยุธยาก็คือ50 บาทแต่ถ้าคุณลงในรายทางไม่ได้เดินทางไปถึงที่อยุธยานั้นอย่างเช่นออกจากกรุงเทพอภิวัตรไปจนถึงตรงเลยจากเชียงรากน้อยไปอีกสถานีหนึ่งเนี่ยก็คือค่าโดยสารอยู่ที่30 บาทนะคะอันนี้ก็คือค่าโดยสารเริ่มต้นที่30 บาทนะคะก็ใครที่อยากจะไปเที่ยวอยุธยาแบบสบายๆนะคะนั่งรถเป็นรถขบวนคีฮ้า40 48ได้นะคะเป็นรถดีเซลรางรุ่นใหม่จากประเทศญี่ปุ่นที่เขามอบให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็มาทำการปรับปรุงซ่อมบำรุงแล้วก็ตกแต่งภายในทั้งหมดจนกลายเป็นรถไฟชานเมืองปรับอากาศที่นั่งนุ่มๆสบายๆแล้วก็สะอาดสะอ้านห้องน้ำก็สะดวกสบายด้วยนะพื้นที่กว้างขวางก็มีการออกแบบตารางเดินรถให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของการใช้งานจริงด้วยนะคะโดยในวันธรรมดาก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเขาก็จะให้บริการวันละ6 เที่ยวด้วยกันก็คือขบวนที่9001ถึง9006วันละ6 เที่ยวนะคะในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็น่าจะเป็นแบบขาไป3ขากลับ3นะคะโดยเริ่มให้บริการตั้งแต่5:15 นอันนี้น่าจะขยับขึ้นไปเช้าขึ้นนะก่อนหน้านี้ถ้าดิฉันจำไม่ผิดก็จะเป็นช่วง7 โมงนะประมาณ7 โมง
เพื่อเป็นการรองรับคนที่ทำงานในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลส่วนวันหยุดอันนี้หลายคนรอคอยมาบอกว่าฉันก็อยากจะนั่งรถไฟญี่ปุ่นไปเที่ยวอยุธยาเหมือนกันแต่ว่ามันมีเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ไปไม่ได้นะคะตอนนี้เนี่ยเขาเปิดให้บริการวันหยุดแล้วนะคะวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์จะปรับเวลามาเริ่มให้บริการตอนช่วง9โมงค่ะอันนี้ก็คือไม่ต้องเช้ามากเพราะว่าไม่ได้แบบรองรับคนทำงานเหมาะสำหรับคนที่จะไปเที่ยวเพราะว่าใช้เวลาเดินทางประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็จะถึงอยุธยาแล้วก็เราก็จะมีเวลาเที่ยวทั้งวันเลยแล้วขากลับก็เดินทางกลับในช่วงอาจจะเป็นช่วงถ้าดิฉันจำไม่ผิดน่าจะเป็นทุ่มมั้งเที่ยวขากลับนะจากทางด้านอยุธยากลับเข้าทางด้านของกรุงเทพมหานครที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒเที่ยวสุดท้ายมาจากอยุธยาก็คือทุ่ม45โอ้อันนี้คือเที่ยวกันแบบว่าฉ่ำเลยนะคือออกจากที่สถานีอยุธยาเนี่ยคือเขาจะมี3เที่ยวที่มาก็คือเป็น6:50บ่าย2:40แล้วก็ทุ่ม45นะอันนี้เป็นตารางการเดินรถของในช่วงวันเดี๋ยวนะวันที่เขาออกมาจากที่อยุธยานะแต่นี้อันนี้น่าจะเป็นตารางวันทุกวันที่เขาเดินรถเอาเป็นว่าคือถ้าเกิดไม่แน่ใจยังไงเนี่ยลองไปสอบถามกันได้ดีกว่ากับทางด้านของการรถไฟเพราะว่าต้องไปซื้อตั๋วที่นั่นเลยนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเขาจะปรับเวลาเริ่มให้บริการตั้งแต่9โมงโดยเปิดให้บริการวันละ4เที่ยวนะนี่เฉพาะเสาร์อาทิตย์นะ4เที่ยวเพื่อเป็นการรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวนะเป็นการรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็พักผ่อนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบบที่ไม่ต้องรีบร้อนในวันหยุดก็คือขึ้นรถตอนช่วงเที่ยวแรกก็9โมงกำลังเวลาดีเลยไม่ต้องรีบตื่นนะไม่ต้องรีบตื่นแต่เช้านะแล้วก็พาไปถึงอยุธยาประมาณสัก10โมงประมาณนี้นะคะแล้วก็เที่ยวกันแล้วก็กลับในวันเดียวกันเป็นวันเดย์ทริปได้เลยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยทางด้านของการรถไฟเองเนี่ยเขายังช่วยลดภาระเรื่องของค่าใช้จ่ายให้กับผู้โดยสารด้วยการจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษนาน3เดือนด้วยกันตั้งแต่วันที่1สิงหาคมจนถึงวันที่31ตุลาคมโดยผู้โดยสารที่จะเดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ไปยังสถานีดอนเมืองรังสิตจนถึงสถานีคลองพุทราก็อย่างที่บอกเลยก็คือค่าตั๋วรถก็คือแค่30บาทแต่ถ้าเกิดว่าจะเดินทางต่อจากสถานีคลองพุทราไปจนถึงอยุธยานะก็คือตั้งแต่บางปะอินบางโพไปจนถึงอยุธยาเนี่ยค่ารถก็จะอยู่ที่50บาทนะคะอันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยรถที่วิ่งผ่านอยุธยาเนี่ยก็มีเยอะแต่ว่าขบวนเนี้ยจะเป็นขบวนที่เป็นรถแอร์แล้วก็สะอาดสะอ้านระบบก็คือเบาะก็นั่งเขามีการปรับปรุงใหม่มีการทำเบาะใหม่ในตัวรถเนี่ยก็คือมีห้องน้ำสะอาดนะมีม่านกันแดดอะไรแบบดีเลยแอร์ก็เย็นฉ่ำเลยนั่งแป๊บเดียวนั่งคุยกันไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงละอยุธยานะก็ใครจะไปก็วันที่1สิงหาคมนี้นะคะก็จะเริ่มให้บริการกันทุกวันจริงๆวันธรรมดาก็ยังสามารถไปได้ไปเที่ยวได้ตามปกติเหมือนเดิมแต่สำหรับคนที่ทำงานจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็เนี่ยเขาก็เพิ่มขึ้นมาเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์สามารถไปเที่ยวกันได้นะคะก็คือมีคนมาใช้บริการกันเยอะเลยนะสำหรับขบวนรถไฟขบวนรถคีฮะเนี่ยนะคะมีคนมาให้ความสนใจแล้วก็เดินทางไปท่องเที่ยวถ้าเป็นวันแบบว่าเป็นวันธรรมดาคนที่เขาเป็นคนที่เขาไม่ได้ทำงานแบบวันธรรมดาคืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งคนที่ทำงานไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยอยู่อาจจะหยุดธรรมดารวมถึงคนที่เป็นครอบครัวที่เด็กๆมีวันหยุดปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนที่แบบพาไปเที่ยวกันมาธรรมดาแบบนี้เยอะเลยเหมือนกันแล้วก็รวมถึงคนแบบวัยเกษียณก็เป็นกลุ่มจับกลุ่มกันไปเที่ยวนะคะก็สะดวกเพราะว่าขึ้นลงตอนนี้เนี่ยยิ่งถ้าไปขึ้นที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ยิ่งสบายใหญ่เลยนะเพราะชานชาลามันไม่สูงคือ
ชาญเท่ากันเลยนะแล้วก็ที่สถานีอยุธยาเขาก็จะมีการยกชาญของทางรถไฟของทางเดินของผู้โดยสารเนี่ยมันก็มาเท่ากับทางด้านของบันไดรถไฟพอดีเข้าออกขึ้นลงสะดวกสบายเลยนะก็สามารถไปเที่ยวกันได้นะคะก็คือใครสนใจก็เชิญได้ก่อนหน้านี้หลายคนบ่นบอกโอ้ยทำไมไม่เข้ามากรุงเทพอภิวัฒน์นะจะได้สะดวกตอนนี้มาแล้วนะคะเชิญได้เลยใครมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถไปเที่ยวกันได้นะคะก็คือใครสนใจก็เชิญได้ก่อนหน้านี้หลายคนบ่นบอกโอ้ยทำไมไม่เข้ามากรุงเทพอภิวัฒน์นะจะได้สะดวกตอนนี้มาแล้วนะคะเชิญได้เลยใครมี

0: เติมนะดิฉันรายงานให้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันเลยค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569นะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด31รายค่ะมีผู้เสียชีวิต3รายในพื้นที่ต่างจังหวัดค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: แล้วก็ในช่วงค่ำคืนนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนจอสร้อยนะคะรอดูสารคดีแล้วก็รวมถึงรายการต่างๆที่เราจะมานำเสนอกันตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะคะก็ติดตามรับชมกันได้นะคะคุณพักแค่อินถามว่ารถไฟคีฮะยังไม่เคยนั่งค่ะคุณดีเจนะแต่ไปลองนั่งดูค่ะไปลองนั่งดูสำหรับใครที่ยังไม่เคยนั่งนะก็หาวันเวลาว่างๆไปเที่ยวกันได้นะที่อยุธยาตรงนี้ใกล้ๆเองนะคะก็สำหรับใครที่อยากจะท่องเที่ยวใกล้ๆวันเดย์ทริปแบบนี้เชิญได้เลยนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ร่วมรายงานจราจรรายงานอุบัติเหตุต่างๆที่แจ้งเข้ามาผ่านทางจสร้อยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ในชีวิตของเราคำว่าของหายหรือคนหายอาจฟังดูเป็นเพียงเหตุการณ์ธรรมดา

0: แต่สำหรับเจ้าของแล้วสิ่งที่หายไปอาจเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดบางครั้งเป็นทรัพย์สินที่ขาดไม่ได้บางครั้งเป็นความทรงจำและบางครั้งคือคนที่เรารักตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายเรื่องราวที่เริ่มต้นด้วยความกังวลแต่จบลงด้วยรอยยิ้มเพราะยังมีผู้คนที่ไม่ละเลยความเดือดร้อนของกันเรื่องแรกเป็นเรื่องของคุณยายวัย77ปีที่ออกจากบ้านพร้อมจักรยานคู่ใจก่อนจะประสบอุบัติเหตุล้มและพลัดหลงไปไกลจากบ้านแม้ตัวเองจะได้รับบาดเจ็บมีอาการมึนงงแต่ตลอดเวลาที่อยู่บนรถแท็กซี่คุณยายกลับเอ่ยถามอยู่เพียงเรื่องเดียวจักรยานอยู่ไหนคุณวันธนาคนขับแท็กซี่สังเกตเห็นความผิดปกติจึงไม่เพียงขับรถพาคุณยายตามหาจักรยานแต่ยังตรวจสอบข้อมูลจากบัตรประชาชนติดต่อหลานและตัดสินใจพาคุณยายกลับบ้านด้วยตัวเองระหว่างทางเขาคอยปลอบว่าเดี๋ยวหลานจะไปเอาจักรยานให้นะท้ายที่สุดคุณยายกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยและจักรยานก็ไม่ได้หายไปไหนสิ่งที่กลับคืนมาจึงไม่ใช่แค่จักรยานแต่คือความสบายใจของทั้งครอบครัว
1: เช่นเดียวกับคุณเจนจิราที่เผลอลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถแท็กซี่หลังเดินทางกลับจากโรงพยาบาลภายในมีทั้งเงินสดบัตรประชาชนใบขับขี่และเอกสารสำคัญโชคดีที่ก่อนลงจากรถเธอถ่ายรูปเซลฟี่ไว้และภาพนั้นบังเอิญติดทั้งทะเบียนรถและชื่อคนขับข้อมูลเล็กๆเพียงภาพเดียวกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้จสร้อยประสานงานกับกรมการขนส่งทางบกจนสามารถติดต่อคนขับแท็กซี่ได้เมื่อพบกระเป๋าที่เบาะหลังคนขับก็รีบนำมาส่งคืนถึงบ้านโดยทรัพย์สินยังอยู่ครบและยังปฏิเสธที่จะรับค่าเดินทางกลับอีกด้วยจากความกังวลจึงกลายเป็นความประทับใจที่เธอจะไม่มีวันลืม
2: และอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำให้หลายคนร่วมลุ้นไปพร้อมกันคือการตามหานักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสซึ่งมีอาการหลงลืมและเดินหายออกจากโรงแรมเพียงลำพังเขาพูดได้เฉพาะภาษาฝรั่งเศสไม่คุ้นเคยกับเส้นทางและมีเงินติดตัวเพียงเล็กน้อยจสร้อยได้ช่วยกระจายข้อมูลพร้อมประสานเครือข่ายพลเมืองดีอย่างต่อเนื่องกระทั่งคุณทองใบหรือคุณน้อยมิเตอร์คนขับแท็กซี่สังเกตเห็นชายคนหนึ่งที่มีลักษณะตรงกับประกาศครั้งแรกเขารีบแจ้งเบาะแสและเมื่อขับรถผ่านอีกครั้งเขาพบชายชาวฝรั่งเศสเดินอยู่ริมถนนจึงตัดสินใจรับขึ้นรถและพาไปส่งที่สถานีตำรวจเพื่อรอไกด์และครอบครัวมารับตัวไม่นานนักทั้งสองก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งท่ามกลางความโล่งใจของทุกคนแม้จะพูดกันคนละภาษาแต่ความมีน้ำใจกลับสื่อสารถึงกันได้อย่างดีที่สุด
3: ทั้งสามเรื่องราวนี้อาจเป็นการตามหาคนละสิ่งคนหนึ่งตามหาจักรยานคนหนึ่งตามหากระเป๋าสตางค์และอีกครอบครัวตามหาคนที่รักแต่สิ่งที่เหมือนกันคือทุกสิ่งที่หายไปล้วนมีคุณค่าต่อหัวใจของเจ้าของและทุกเรื่องราวก็จบลงได้เพราะมีคนที่เลือกจะหยุดมองหยุดสังเกตและยื่นมือเข้าช่วยเหลือพร้อมกับมีจสร้อยคอยเป็นกระบอกเสียงเป็นผู้ประสานงานและเชื่อมโยงความหวังจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งเพราะบางครั้งการตามหาสิ่งสำคัญไม่ได้จบลงแค่การได้ของคืนหรือการพบคนที่รักแต่ยังทำให้เราได้เห็นสิ่งล้ำค่าอีกอย่างหนึ่งคือความมีน้ำใจของผู้คนในสังคมความดีเล็กๆที่ส่งต่อถึงกันและทำให้เรื่องราวที่เริ่มต้นด้วยความกังวลจบลงด้วยความอิ่มเอมหัวใจเสมอกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆที่ทำให้เรายิ้มได้ในครั้งต่อไปนะคะ
4: กลับมาติดตามสภาพอากาศทั่วไปในรอบสัปดาห์กันนะคะในช่วงวันที่16ถึง19กรกฎาคม69ประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่ 20-21 กรกฎาคม 69ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่ 20-21 กรกฎาคม 69ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลางระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไปที่ไหนประชาชนก็เรียกคุณแม่แต่ทีแรกตกใจเอ๊ะคนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเราทำไมเขาเรียกเราคุณแม่ทีหลังก็สำนึกได้ว่าคำว่าแม่นี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และสูงการที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่เนี่ยบุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิดและสำนึกในเกียรติยศอันนี้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลื้มพระราชหฤทัยยิ่งนักที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประชาชนและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลและครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางคนไทยทรงมุ่งมั่นดูแลประสบนิกรด้วยความใส่พระราชหฤทัยยิ่งตั้งแต่เรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่การศึกษาและสุขภาพอนามัยด้วยความละเอียดอ่อนของความเป็นแม่ไม่เคยทรงละเลยที่จะปกป้องดูแลแม้แต่ราษฎรตัวน้อยๆในทุกขนแห่งของประเทศดังเช่นทรงห่วงใยเด็กชายพัชรพลเจริญศิลป์หรือน้องฮ่องเต้เหยื่อระเบิดสนามบินหาดใหญ่วัย4 ขวบได้พระราชทานความเมตตาและการช่วยเหลือแก่น้องฮ่องเต้และครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตของนพฤทธิ์ปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่อายุ9 ขวบจากอุบัติเหตุไฟลวกทรงให้โอกาสเขาได้เป็นนักเรียนศิลปาชีพฝึกเขียนลายจนบัดนี้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและมีผลงานศิลป์ที่ได้รับการชื่นชม
1: ผมอยากสวายท่านสมเด็จแม่แผ่นดินผมรักแม
0: ่ที่สำคัญยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ไม่ใช่เพียงการดูแลทุกสุขของร่างกายแต่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยเกิดความเจริญทางจิตใจด้วยเช่นกันทรงสร้างสังคมชนบทให้อบอุ่นมีความรักถิ่นและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทรงสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่มีความสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเข้าใจในคุณค่าของการพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงสร้างแบบอย่างที่สอนให้คนไทยตระหนักในค่าของคุณธรรมความดีดังเช่นได้มีลายพระราชหัตถ์แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวนางสาวกอบกุลรันเสวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตส่งยกย่องนางสาวกอบกุลเป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับที่ได้ทรงชื่นชมยกย่องการเสียสละเพื่อคนอื่นของนายคริสโตเฟอร์เบญจกุล
2: สมเด็จท่านช่วยเหลือผมแบบทุกเรื่องเลยครับจริงๆครับกำลังใจคุณหมอค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างจริงๆครับคุณพ่อแล้วก็ทุกอย่างจริงๆครับจะบอกว่าท่านทรงสิริชมงดงามมากๆครับผมก็จะช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมก็เห็นท่านก็ไปตามที่ต่างๆก็ช่วยเหลือคนครับ
0: ตลอดเวลาอันยาวนานสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยดุจแม่คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดนั้นจะเป็นประดุจแสงส่องใจส่องนำสังคมไทยให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง

ทุกวันนี้ผู้คนที่ไปเยือนเมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาก็คงมีโอกาสเห็นจัตุรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสถานที่ซึ่งสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์นี้กับเมืองเคมบริดจ์ที่ซึ่งพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ณโรงพยาบาลเคมบริดจ์หรือเมาส์ออเบิร์นในปัจจุบันนายแพทย์จูดวิทมอร์เป็นนายแพทย์ที่ถวายการประสูติพร้อมด้วยพยาบาลที่ช่วยดูแลอีก4คนมิสซิสเลตันหนึ่งในพยาบาลได้เล่าว่าท่านเป็นทารกน้อยที่น่ารักที่สุดพ่อแม่ก็เป็นคนสมัยใหม่ไม่ต้องการพิธีรีตองอะไรเลยหลังจากประทับอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ประมาณ8เดือนพระองค์และครอบครัวเสด็จนิวัตรประเทศไทยย้อนกลับไปเมื่อประมาณ80ปีเมืองไทยเวลานั้นมีประชากรเพียง11ล้านคนอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารและที่วังสะประทุมในเวลาเดียวกันก็แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันรื่นรมณที่นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุมาพร้อมกับการเรียนรู้ในเรื่องน้ำต้นไม้และสัตว์เลี้ยงนานาชนิดทรงได้รับการปลูกฝังในเรื่องวัฒนธรรมประเพณีไทยในเวลาเดียวกันพระองค์โปรดการเล่นกลางแจ้งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และพระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์ในขณะนั้นทรงมีเพียงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นหลักของครอบครัวด้วยสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสวรรคตไปตั้งแต่พระองค์มีพระชนมายุได้1พรรษา9เดือนพุทธศักราช2475เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบประชาธิปไตยปีถัดมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีย้ายไปประทับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เมืองโลซานเมืองเล็กๆที่มีบรรยากาศผิดแผกจากเมืองไทยโดยสิ้นเชิงชีวิตผู้คนที่ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายและสงบความสวยงามของภูเขาและทะเลสาบสีฟ้าสดใสพุทธศักราช2477พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชและทรงสถาปนาสมเด็จพระอนุชาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชพระราชสถานะใหม่ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อครอบครัวราชสกุลมหิดลมากนักด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีโปรดให้พระโอรสธิดาดำเนินพระชนชีพอย่างธรรมดาสามัญที่สุดส่งมุ่งอบรมอภิบาลให้ทุกพระองค์รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่มีวินัยพร้อมด้วยจิตใจสุจริตและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากสหรัฐอเมริกาประเทศซึ่งเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งเสรีภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพและพระองค์ได้มาทรงเจริญพระชนมพรรษาในสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนแห่งประชาธิปไตยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในเวลานั้นดูเหมือนพระองค์ไม่ได้ทรงคาดคิดเลยว่าจะต้องมาเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยในเวลาต่อมา

พุทธศักราช2482สงครามโลกครั้งที่2อุบัติขึ้นและมาสิ้นสุดลงในปี2488ช่วงเวลา6ปีของภัยสงครามครอบครัวราชสกุลมหิดลก็ต้องทรงลำบากจากปัญหาสงครามเช่นเดียวกับชาวสวิสอื่นๆมีการปั่นส่วนอาหารและการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างไรก็ตามการตัดสินพระราชหฤทัยประทับอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องด้วยประเทศสวิตเซอร์แลนด์สามารถรอดพ้นจากการรุกรานทางทหารความเข้มแข็งของสมเด็จพระบรมราชชนนีทำให้ทรงสามารถรักษาครอบครัวเล็กๆของพระองค์ให้อบอุ่นปลอดภัยผ่านพ้นภาวะสงครามได้ในที่สุดที่สำคัญการศึกษาของพระโอรสพระธิดาสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัดหลังจากทรงจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเมียมองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเอกชนเอกอนูเวลเดลาสวิสโรมองเริ่มต้นทรงเป็นนักเรียนไปกลับและ2ปีสุดท้ายทรงเป็นนักเรียนประจำเพื่อที่จะทรงรู้จักดูแลพระองค์เองจนถึงการเรียนรู้สังคมโลกภายนอกอย่างเต็มที่วิชาพิเศษของโรงเรียนมีวิชาการทำสวนและวิชาช่างไม้นับว่าเข้ากับพระอุปนิสัยและความสนพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่งพุทธศักราช2488มหาวิทยาลัยโลซานได้เป็นสถานศึกษาของครอบครัวราชสกุลมหิดลทุกพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ส่วนสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงเข้าฟังการบรรยายแต่ไม่สอบเอาหน่วยกิจเพราะทรงเรียนด้วยพระราชหฤทัยฝ่ายความรู้พระอุปนิสัยรักการศึกษานี้ได้ถ่ายทอดมาสู่พระโอรสพระธิดานอกจากนี้ยังทรงเป็นแม่แบบที่ดีทั้งในเรื่องการรักษาสุขภาพด้วยกีฬาและทรงงานอดิเรกสร้างสรรค์หลายๆอย่างดังเช่นการถ่ายภาพเป็นต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจับกล้องถ่ายภาพตั้งแต่พระชนมายุแค่8พรรษาและทรงศึกษาต่อด้วยพระองค์เองจนทรงมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งทรงประดิษฐ์วิทยุแร่ที่สามารถรับฟังรายการที่ออกอากาศได้ทรงแกะไม้เป็นเครื่องร่อนต่างๆทรงต่อเรือจำลองทั้งเรือรบและเรือใบมีพระปรีชาสามารถในการวาดภาพและทรงเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิดโดยเฉพาะแซกโซโฟนและทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้มากมายที่สำคัญพระอัจฉริยภาพในศาสตร์และศิลป์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ได้กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญให้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงพระปรีชาสามารถในเวลาต่อมาพุทธศักราช2489วันที่9มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์วันที่19สิงหาคมพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับสวิตเซอร์แลนด์เพื่อไปทรงศึกษาต่อในช่วงรถพระที่นั่งแล่นผ่านวัดเบญจมบพิตรเพื่อไปดอนเมืองทรงได้ยินเสียงตะโกนว่าอย่าละทิ้งประชาชนทรงนึกตอบในพระราชหฤทัยที่เป็นประหนึ่งสัญญาแรกที่ทรงให้ไว้กับคนไทยว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้

วันหนึ่งในฤดูร้อนพุทธศักราช2491ณเมืองฟองเทนโบลชานกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรธิดาหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากรเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีสกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรขณะครอบครัวท่านราชทูตมารอรับเสด็จพระองค์ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโรงงานประกอบรถยนต์ในกรุงปารีสนับเป็นการพบกันครั้งแรกซึ่งได้สานต่อเป็นความรักความผูกพันอันงดงามส่งมั่นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ว่าวันที่19กรกฎาคมปีถัดมาณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์28เมษายนพุทธศักราช2493วันแห่งความชื่นบานของแผ่นดินไทยด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะประทุมหลังจากนั้นอีก1สัปดาห์วันที่5พฤษภาคมคนไทยก็รู้สึกปลื้มปิติกันทั่วหน้ากับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก2ธันวาคมพุทธศักราช2494พระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระราชธิดาพระองค์แรกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีขณะมีพระชนม8เดือนเสด็จพระราชดำเนินจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นิวัตประเทศไทยเป็นการถาวรและประทับณพระที่นั่งอัมพรสถานจนถึงพุทธศักราช2500ณพระที่นั่งอัมพรสถานนี้สมเด็จพระบรมราชินีนาถมีพระประสูติการพระราชโอรสพระราชธิดาอีก3พระองค์วันปีใหม่1มกราคมพุทธศักราช2495พระองค์พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่พร้อมกันนั้นคนไทยก็ได้ปิติยินดีเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชสมภพในวันที่28กรกฎาคมและปีเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรกเป็นการสร้างถนนห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2498วันที่2เมษายนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชสมภพปีนี้เป็นปีเริ่มต้นของการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆเริ่มจากจังหวัดภาคกลางต่อด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือพุทธศักราช2500คนไทยรับทราบข่าวอันสร้างความปลาบปลื้มเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีประสูติในวันที่4กรกฎาคมช่วงต้นการครองราชพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขดังเช่นการระบาดของโรคเรื้อนซึ่งเป็นที่มาของมูลนิธิราชประชาสมาสัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเป็นที่มาของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ตลอดจนหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งคือระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนพุทธศักราช2499พระองค์ทรงพระผนวดเป็นเวลา15วันพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาน้อมนำให้เกิดมงคลและความสงบสุขแก่จิตใจประชาชนภาพข่าวพระราชโอรสธิดาพระองค์น้อยการทรงพระผนวดจนถึงพระราชจริยาวัตรเปี่ยมด้วยพระเมตตาในยามเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรล้วนนำความอบอุ่นชื่นบานมาให้ทุกหัวใจไทย

ุทธศักราช2501เริ่มด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคเหนือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเวลา19วันและต่อด้วยภาคใต้ตอนต้นปี2502พระองค์ทรงตระหนักในพระราชกิจของพระประมุขที่ต้องทรงรู้จักสภาพบ้านเมืองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประสบนิกรทุกจุดของประเทศยิ่งกว่านั้นทรงคิดค้นรูปแบบการสื่อสารสร้างความใกล้ชิดระหว่างพระองค์และประชาชนดังเช่นทรงพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารทรงใช้สถานีวิทยุอส.กระจายข่าวสารจากพระองค์ถึงประชาชนเป็นต้นพระราชกิจสำคัญอีกประการหนึ่งในฐานะพระประมุขของคนไทยและแผ่นดินไทยคือการสร้างสานสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศทั่วโลกช่วงพุทธศักราช2502ถึง2510พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศต่างๆตั้งแต่ทวีปเอเชียทวีปอเมริกาเหนือทวีปยุโรปและทวีปออสเตรเลียในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมิตรประเทศทั้งหลายนั้นทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันอบอุ่นสง่างามพระปรีชาสามารถมีการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันรวมทั้งพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีทรงได้รับการยกย่องชื่นชมจากนักดนตรีชั้นนำของโลกและสถาบันการดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติช่วงทศวรรษนี้เช่นกันที่พระองค์ทรงใช้เวลาว่างจากพระราชกิจมาทรงวาดภาพไว้ถึงกว่า100ภาพภาพวาดฝีพระหัตถ์อันทรงคุณค่าทางศิลปะเหล่านี้แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรมเห็นได้ชัดว่าความสนพระราชฤทัยและผลงานศิลป์ของพระองค์ทั้งด้านการวาดภาพถ่ายภาพตลอดจนด้านดนตรีได้มีส่วนสร้างเสริมสนับสนุนงานศิลป์สมัยใหม่ของประเทศให้เจริญก้าวหน้านอกจากนั้นผลงานฝีพระหัตถ์ที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลป์และการช่างคือการต่อเรือใบประเภทต่างๆในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4เมื่อพุทธศักราช2510ทรงเป็นตัวแทนของประเทศเข้าแข่งขันกีฬาเรือใบระหว่างประเทศโดยทรงเรือใบที่ต่อด้วยพระหัตถ์ชัยชนะของพระองค์ในครั้งนั้นสร้างความปลื้มปิติในหมู่ชาวไทยทั้งยังเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์การกีฬาของประเทศครั้งสำคัญและทางการประกาศให้วันที่ทรงได้รับเหรียญทองวันที่16ธันวาคมของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติในเวลาเดียวกันทรงเริ่มงานพัฒนาในลักษณะการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและประสบการณ์ด้านต่างๆโครงการส่วนพระองค์ที่ทรงเริ่มขึ้นในทศวรรษนี้ดังเช่นโครงการนาทดลองป่าไม้สาธิตและโรงโคนมสวนจิตรลดาดังนั้นบริเวณสวนจิตรลดาจึงเป็นเสมือนห้องทดลองขนาดใหญ่ที่ทำให้ที่ประทับของพระองค์ไม่เหมือนพระราชวังแห่งใดในโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา3รอบเมื่อพุทธศักราช2506และทรงครองสิริราชสมบัติมากว่า20ปีแล้วทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกิจในฐานะพระประมุขของคนไทยและแผ่นดินไทยได้อย่างสมบูรณ์งดงาม

20มกราคมพุทธศักราช2512วันปฐมฤกษ์ของปฏิบัติการธรรมฝนเทียมกับเมฆบนท้องฟ้าเหนือพื้นดินบริเวณวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้เป็นก้าวสำคัญของโครงการธรรมฝนเทียมหรือฝนหลวงอันสืบเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีมาตั้งแต่ปี2498ที่จะหาวิธีเพาะเมฆให้เกิดฝนนอกเหนือธรรมชาติจากปี2512มาจนถึงปัจจุบันโครงการฝนหลวงสามารถบังคับให้ฝนตกในพื้นที่เป้าหมายช่วยบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆได้เป็นผลสำเร็จในช่วงทศวรรษนี้หลังจากการสร้างพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2504แล้วทรงให้จัดสร้างพระตำหนักในภูมิภาคอีก2แห่งคือพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2516และพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครเมื่อปี2518พระตำหนักทั้ง3แห่งจึงเป็นที่ประทับและศูนย์กลางการทรงงานในยามเสด็จพระราชดำเนินไปประทับแรมเวียนไปตามภูมิภาคต่างๆปีละหลายๆเดือนทำให้ทรงสามารถวางโครงการพัฒนาระยะยาวเพื่อแก้ปัญหาหลักของประเทศด้านดินน้ำและการเกษตรกรรมทรงให้จัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาเมื่อปี2512เพื่อให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นและเลิกทำไร่เลื่อนลอยหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนซึ่งเป็นจุดกำเนิดของโครงการหลวงพระราชทานพระราชดำริในการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยการปลูกไม้3อย่างได้ประโยชน์4อย่างคือได้ไม้ผลไม้สร้างบ้านไม้ฟืนและประโยชน์อย่างที่4คืออนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธารทรงให้จัดสร้างโรงสีข้าวตัวอย่างในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาเมื่อปี2514ต่อมาอีก5ปีทรงสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศขึ้นในหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงบ้านผาหมอนอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในภาคใต้ได้แก่โครงการมูโนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสส่วนพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาในทศวรรษนี้ดังเช่นมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโครงการพระดาบทซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบสำหรับผู้ด้อยโอกาสได้ศึกษาวิชาชีพต่างๆและส่งเสริมการศึกษาด้านศาสนาโดยมีพระราชดำริให้แปลพระคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทยเพื่อประสบนิกรชาวมุสลิมที่อ่านภาษาอาหรับไม่ได้สามารถเข้าใจคำสอนในพระคัมภีร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ25ปีเมื่อพุทธศักราช2514ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีรัชดาพิเศษโดยทรงขอให้รัฐบาลจัดงานอย่างประหยัดและมุ่งเน้นด้านพัฒนาบ้านเมืองพระราชดำริของพระองค์เป็นจุดกำเนิดถนนรัชดาพิเศษและพุทธศักราช2520ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา50พรรษาในโอกาสนี้มีพระราชศรัทธาให้หล่อพระพุทธรูปปางลีลาสูงเท่าพระองค์อันสื่อความหมายถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วราชอาณาจักรเพื่อช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นในทศวรรษนี้รวมได้มีส่วนช่วยบรรเทาความทุกข์สร้างความสุขให้แก่คนไทยตราบจนทุกวันนี้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนานี้คล้ายๆพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่ใครๆจะมาดูว่าทำอะไรกันส่วนหนึ่งของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงบทบาทของศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่มีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานที่รวบรวมสรรพวิชาการค้นคว้าทดลองด้านเกษตรกรรมเพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนเข้ามาศึกษาและนำไปปรับปรุงใช้กับพื้นที่ของตนศูนย์แรกนี่คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทราจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริเมื่อปี2522จากนั้นจนถึงปี2526ทรงให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาขึ้นในภูมิภาคต่างๆจนครบ6ศูนย์ซึ่งทำหน้าที่เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาให้ประชาชนมากมายได้พัฒนาอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยิ่งกว่านั้นยังเป็นเครื่องสะท้อนถึงพระปัญญาอันลึกซึ้งและกว้างไกลแนวพระราชดำริที่แสดงถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลอีกเรื่องหนึ่งก็คือการค้นคว้าด้านพลังงานทดแทนทรงเริ่มโครงการศึกษาวิจัยส่วนพระองค์ในการนำเอามูลสัตว์มาทำเป็นแก๊สชีวภาพใช้สำหรับครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมการนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิงเรียกว่าเชื้อเพลิงเขียวและการทดลองผลิตแก๊สโซฮอลทั้งหมดล้วนเป็นการบุกเบิกด้านพลังงานทดแทนที่ทรงริเริ่มแล้วตั้งแต่ทศวรรษนี้พุทธศักราช2526เกิดฝนตกหนักและกลายเป็นภาวะน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนานกับ5เดือนประชาชนประสบความเดือดร้อนอย่างหนักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบนิกรของพระองค์เป็นอย่างยิ่งได้เสด็จพระราชดำเนินออกตรวจสภาพน้ำท่วมถึง6ครั้งทรงพระดำเนินไปตามตรอกซอกซอยต่างๆเพื่อศึกษาจุดที่เป็นปัญหาและพระราชทานพระราชดำริช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมหลายประการดังเช่นการขยายประตูระบายน้ำในหลายพื้นที่จนถึงการปรับปรุงเครือข่ายคูคลองในเขตต่างๆเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลจากการทรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อปี2526ถึง2527นำไปสู่การพัฒนากรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหลายโครงการทั้งการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวและปัญหาน้ำเสียดังเช่นการใช้กลไกระบบคูคลองในลักษณะน้ำดีไล่น้ำเสียการปรับปรุงบึงมักกะสันและระบบสระเติมอากาศชีวภาพบำบัดบึงพระราม9ช่วงทศวรรษนี้มีพระราชพิธีอันพิเศษยิ่ง2พระราชพิธีคือพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเมื่อพุทธศักราช2525ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นแม่กองบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพุทธศักราช2530ชาวไทยได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รอพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลและพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาเป็นครั้งแรกในรัชกาลและพระองค์ได้เสด็จออกมหาสมาคมให้ชาวไทยได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลณพระที่นั่งชัยมังคลาภิเษกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นที่ประจักษ์ว่าตลอดเวลากว่า5ทศวรรษพระมหากรุณาธิคุณเป็นประดุจแสงที่ทอดความอบอุ่นให้คนไทยไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนใดบนแผ่นดิน

เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2531มีพระราชพิธีสำคัญยิ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติยืนนานกว่าสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกต่อมาในปี2539เป็นมหามงคลสมัยที่เสด็จดำรงสิริราชสมบัติครบ50ปีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเป็น50ปีที่ทรงเป็นหลักอันแข็งแกร่งให้คนไทยยึดเหนี่ยวท่ามกลางความผันแปรตามกระแสโลกาภิวัตน์ปี 2531 ถึง 2539 ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นบรรเทาปัญหาด้วยการพัฒนาทรงจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาโดยทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์เป้าหมายสำคัญของมูลนิธิคือเพื่อให้กระบวนการช่วยเหลือประชาชนในลักษณะการพัฒนาดำเนินไปได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกันนั้นพระราชทานแนวพระราชดำริหลายประการในการต่อสู้กับปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมทรงบรรเทาปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยโครงข่ายถนนสายต่างๆและผลจากน้ำท่วมหนักปี2538ได้พระราชทานแนวทางบรรเทาปัญหาน้ำท่วมด้วยโครงการแก้มลิงพระราชทานพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกและส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนทรงคิดค้นการบรรเทาปัญหาน้ำเสียด้วยเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยที่รู้จักกันดีในชื่อกังหันน้ำชัยพัฒนาและเมื่อที่ดินทำการเกษตรลดน้อยลงได้พระราชทานแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่อันเป็นรูปแบบการบริหารจัดการดินและน้ำในพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกังหันน้ำชัยพัฒนาแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกและแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ก่อให้เกิดคุณูปการต่อคนไทยและแผ่นดินไทยอย่างใหญ่หลวงในขณะเดียวกันได้รับการยกย่องชื่นชมจากนานาชาติเป็นอย่างยิ่งหนังสือพระมหาชนกนี้เป็นพระราชนิพนธ์ที่ให้คติสอนใจคนไทยในการดำเนินชีวิตโดยมีความเพียรเป็นที่ตั้งและในยามประเทศเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงเมื่อปี2540ก็พระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นปรัชญาสำหรับปรับใช้ในการดำรงชีวิตของคนทุกระดับให้ดำเนินไปด้วยความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรมโดยเฉพาะความไม่เอารัดเอาเปรียบแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประหนึ่งแสงแห่งปัญญาส่องนำทางให้คนไทยผ่านพ้นจากภาวะมืดมนมีแนวทางในการดำรงชีวิตณวันนี้แนวพระราชดำริเรื่องต่างๆที่ได้พระราชทานแก่คนไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นประดุจเสาเข็มที่ทำหน้าที่ฐานรากค้ำจุนคนไทยให้สามารถก่อร่างสร้างชีวิตตนเองได้อย่างมั่นคงเพื่อจะรวมกันสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้ประเทศต่อไป

ณวันนี้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกว่า 3,000 โครงการได้ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆและบางโครงการได้ส่งผลเป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวางเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งของหลายจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างและเป็นเครื่องมือสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างได้ผลเขื่อนขุนด่านปราการชนกลไกบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งให้จังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงส่งให้ทดลองใช้ไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลเป็นผลสำเร็จและพระราชดำริด้านพลังงานทดแทนกระตุ้นให้คนไทยหันมาใช้พลังงานอย่างประหยัดและเห็นคุณค่าของพลังงานทางเลือกพุทธศักราช2549ช่วงเวลาแห่งความสุขความปลื้มปิติของคนไทยที่ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีเดือนพฤษภาคมปี2549ในโคฟี่อันนันเลขาธิการสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยกระดับความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทยในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อเดือนมิถุนายนในงานถวายและพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ25ประเทศสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลามในฐานะทรงเป็นผู้แทนพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศมีพระราชดำรัสถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความตอนหนึ่งว่าฝ่าพระบาทไม่เคยอยู่ห่างไกลจากประชาชนของพระองค์ไม่เคยมีพระราชดำรัสให้ประชาชนเป็นเพียงผู้ฟังคำสั่งหรือบริวารในทางตรงกันข้ามฝ่าพระบาททรงอยู่เคียงข้างประสบนิกรของพระองค์และทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนชาวไทยตลอดมาคำประกาศราชสดุดีอันงดงามจากผู้นำทั่วโลกเป็นประจักษ์พยานถึงพระปีชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นที่เล่าขานชื่นชมในหมู่ชาวโลกหากแต่รางวัลความสำเร็จที่มีค่าสูงสุดที่ทรงมุ่งหวังนั้นปรากฏชัดอยู่ในพระราชสัตยาธิฐานในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจสมดังพระราชปณิธานที่ทรงตั้งไว้ทุกประการพุทธศักราช2550ปีแห่งความปิติของคนไทยอีกวาระหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาและหากจะมีหนทางใดที่ปวงชนชาวไทยจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก็ควรจะนำความในพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานแก่คนไทยเมื่อวันที่9มิถุนายน2549ไปปฏิบัติอันมีใจความสำคัญที่ทรงขอให้คนไทยช่วยกันรักษาคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรักความสามัคคีดังความตอนหนึ่งว่าขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้รักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไว้ให้เหนียวแน่นและถ่ายทอดความคิดจิตใจนี้กันต่อไปอย่าให้ขาดสายเพื่อให้ประเทศชาติของเราดำรงยืนยงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทั้งในปัจจุบันและในภายหน้า

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจะสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จะสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: นะคะเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กันนะคะกับทางนายแพทย์ชัยวัฒน์อาชวะกุลเทพค่ะซึ่งอาจารย์หมอเป็นศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะ
1: ครับสวัสดีครับผมนายแพทย์ชัยวัฒน์อาชวะกุลเทพนะครับครับ
0: ค่ะอย่างที่เรียนได้เกริ่นไปนะคะว่าฉีดยารักษาเข่าเสื่อมนั้นดีจริงหรือเปล่านะคะอาจารย์หมอคะทีนี้ต้องเรียนถามก่อนนะคะว่าโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะว่าข้อเข่าเสื่อมกับกระดูกพรุนเนี่ยมันเหมือนกันหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างอะคะ
1: ต้องบอกว่าทั้ง2โรคเนี้ยครับเป็นคนละโรค กันเลยนะครับเป็นคนละกลุ่มกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยพยาธิสภาพหรือว่ารอยโรคเนี่ยอยู่ตรงบริเวณผิวข้อต่อนะครับแต่ว่าโรคกระดูกพรุนเนี่ยพยาธิสภาพก็คือว่าเป็นที่ตัวกระดูกนะครับหรือว่าเป็นที่เนื้อกระดูกเองมันก็จะเป็นคนละส่วนกันก็คือถ้าเป็นกระดูกพรุนก็คืออยู่เป็นที่ตามกระดูกแข้งขาหรือว่ากระดูกสันหลังแต่ถ้าเป็นโรคคือข้อเสื่อมเนี่ยเป็นโรคของผิวข้อต่อนะครับมันจะคนละตำแหน่งกันครับ
0: ค่ะงั้นเราก็มาโฟกัสกันนะคะถึงเรื่องของโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะว่าลักษณะอาการมันเป็นยังไงบ้างอะค่ะ
1: ครับก็ถ้าเป็นอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นกันว่าคนที่เป็นโรคนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นคนที่อายุค่อนข้างเหนืออายุนิดนึงนะครับประมาณสัก60ปีขึ้นไปหรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นก็คือมันเกิดจากการที่เริ่มมีภาวะของผิวข้อเนี่ยมันเริ่มเสื่อมเริ่มมีการอักเสบไปถ้าเราจินตนาการนะครับมันก็เหมือนกับว่าผิวข้อที่มันเคยเรียบลื่นเนี่ยมันเริ่มมีรอยขรุขระเริ่มไม่เรียบเริ่มไม่ลื่นเหมือนก่อนเพราะงั้นเวลาใช้งานแต่ละครั้งเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการเจ็บมีอาการขัดหรือว่ามีเสียงดังก็แก๊กมีเสียงลั่นในข้อเข่าเกิดขึ้นงั้นอาการคนไข้ก็จะมาได้หลายแบบซึ่งส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับการใช้งานเช่นยืนนานๆเดินนานๆหรือว่าขึ้นลงบันไดแล้วเริ่มมีอาการเจ็บมีอาการขัดในข้อเข่านะครับในบางรายที่เป็นเยอะๆก็จะอาจจะมีอาการบวมอักเสบปวดตลอดเวลาเกิดขึ้นได้ครับหรือถ้าเป็นมากๆเลยบางทีก็จะเห็นว่ามันเริ่มมีลักษณะของเข่าโก่งการผิดรูปเกิดขึ้นครับ
0: ค่ะ
1: แล้วโรคเข่าเสื่อมก็คืออาจจะมีตั้งหลายระยะอยู่เหมือนกันครับ
0: ค่ะการยืนนานๆ นะคะอาจารย์หมอคือนานนี่หมายถึงว่าวันนึงต้องเกินเท่าไหร่ขึ้นไปถึงเรียกว่านานแล้วทำให้ข้อเข่าของเราเนี่ยมันเริ่มไม่ดีละ
1: ก็ส่วนใหญ่ถ้ายืนนานแค่ไหนเนี่ยก็คือเหมือนกับกิจวัตรประจำวันคือบางทีเราก็ไม่ได้มีระยะเวลาหรือตัวเลขที่ชัดเจนนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าสัมพันธ์กับกิจวัตรประจำวันหรือการใช้งานในแต่ละวันแค่ไหนเช่นถ้ายืนนานๆเป็นชั่วโมงลักษณะแบบนี้แล้วไม่ค่อยได้พักเลยเนี่ยแน่นอนว่าเข่ามันรับน้ำหนักตลอดเวลานะครับเพราะว่ามีแรงกดลงไปที่ข้อต่ออยู่ตลอดเวลาก็จะเริ่มมีการเหมือนกับว่ามีแรงดันในผิวข้อสูงอยู่ตลอดต่อเนื่องเป็นชั่วโมงก็อาจให้เกิดภาวะเกิดการเสื่อมของผิวข้อเกิดขึ้นได้นะครับงั้นถามว่านานแค่ไหนจริงๆอาจจะนับเป็นชั่วโมงขึ้นไปก็ได้ครับเพราะว่าโดยทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยไม่เกินชั่วโมงเราก็น่าจะมีการเมื่อยละเริ่มมีการพักครับ
0: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะด้วยความที่คือเข่าก็รับน้ำหนักนะคะนี่แสดงว่าคนผอมกับคนที่น้ำหนักตัวเยอะคืออาจจะอ้วนอาจจะท้วมนี่ข้อเข่าก็จะทำงานหนักกว่ากันหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับถ้าคนในวัยเดียวกันอายุเท่ากันแต่น้ำหนักตัวมากกว่านะครับแน่นอนว่าเข่าก็รับภาระเยอะกว่าแต่ข้อได้เปรียบของคนที่อายุไม่ใช่สิครับของคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะกว่าเนี่ยต้องดูว่ารูปร่างเขาเป็นยังไงสูงใหญ่แค่ไหนแล้วก็มีกล้ามเนื้อมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่น้ำหนักตัวเยอะน้ำหนักที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของน้ำหนักที่กล้ามเนื้อมากกว่าน้ำหนักของไขมันเพราะงั้นถ้าเกิดว่าคนที่มีกล้ามเนื้อเยอะกว่าเนี่ยก็อาจจะช่วยรับภาระของข้อต่อได้มากกว่าเพราะงั้นคือถามว่าคนที่น้ำหนักตัวเยอะแน่นอนครับว่าไม่มีผลต่อข้อเข่าเยอะกว่าแต่ในทางในขณะเดียวกันนั้นคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะกว่าเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงของข้อเข่ามากกว่าครับคือมันมีน้ำหนักตัวไม่ใช่เป็นผลปัจจัยที่ยังไม่มีความเสี่ยงเรื่องของข้อเข่าเสื่อมมากกว่าคนที่น้ำหนักตัวน้อยกว่าคร
0: ับ ค่ะทีนี้ในสไลด์นี่บอกว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมีหัวข้อหนึ่งที่บอกว่าเพศหญิงจะมากกว่าเพศชายเป็นเพราะว่าอะไรคะ
1: เป็นเพราะด้วยเรื่องของฮอร์โมนนะครับแล้วก็เรื่องของลักษณะของการใช้งานด้วยครับคือส่วนใหญ่เนี่ยฮอร์โมนในเพศหญิงเนี่ยความแข็งแรงของข้อต่อและกระดูกเนี่ยจะน้อยกว่าเพศชายรวมถึงอย่างที่ผมบอกไปครับเรื่องของกล้ามเนื้อถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อในเพศหญิงเนี่ยความแข็งแรงน้อยกว่าเพศชาย ็เลยทำให้กล้ามเนื้อที่จะช่วยรับภาระลดหรือว่าลดแรงกระทำต่อข้อเข่า

0: ข่าเนี่ยมีน้อยกว่าในเพศชายจึงทำให้เกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมได้ง่ายกว่าในผู้ชายครับ
1: ค่ะค่ะทีนี้เรื่องของอาการค่ะอาจารย์หมอคะว่าคนที่ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยอาการที่เรียกว่าชัดเจนที่แสดงออกมาทำให้เรารู้สึกได้นะคะอาการมันจะเป็นยังไงบ้างคะ
0: อาการก็คือเจ็บสัมพันธ์กับการใช้งานครับหรือว่ามีอาการลักษณะขัดในข้อเข่าครับเช่นเดิมทีเนี่ยตื่นมาปกติใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยต่อมาพอเริ่มมีการใช้งานเยอะๆหรือขึ้นลงบันไดเยอะๆหลายๆรอบยืนนานๆเดินนานๆเนี่ยเริ่มมีอาการขัดเจ็บต้องพักต้องหยุดพักเมื่อก่อนอาจจะทำงานได้ทั้งวันโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับแต่พอสักพักนึงเริ่มมีอาการเหมือนว่าพอใช้งานเข่าเยอะๆเริ่มมีอาการเจ็บและเริ่มมีการขัดในข้อเข่าหรือว่ามีเสียงดังกึกกักในข้อเข่าหรือกลางคืนเริ่มนอนแล้วรู้สึกปวดระบมในข้อเข่าครับก็คือจะมีอาการผิดปกติต่อข้อเข่าของเราเองอะไรที่มันผิดปกติไปจากเดิมทีไม่เคยมีแต่ณวันนี้เกิดขึ้นก็แสดงว่าเริ่มผิดปกติแล้วเริ่มส่งอาการแล้วจะมากจะน้อยอันนี้ก็จะแล้วแต่คนแล้วก็แต่ระยะของกลุ่มอาการครับ
1: ค่ะแล้วเวลาที่เกิดอาการเนี่ยมันจะเป็นพร้อมกันทั้งสองข้างเลยไหมคะซ้ายขวา
0: ไม่จำเป็นครับโดยธรรมชาติเนี่ยเรามักจะคิดว่าอาจจะเป็นพร้อมกันแต่ธรรมชาติแล้วเนี่ยคนเรามีถนัดซ้ายขวาไม่เท่ากันอยู่แล้วครับเหมือนทุกครั้งเวลาที่เราขึ้นลงบันไดหรือก้าวขาออกจากบ้านอย่างเงี้ยครับบางทีก็จะด้วยความเคยชินอาจจะขึ้นด้วยขาข้างถนัดเป็นหลักอยู่แล้วหรือเวลากระโดดลงรถเมล์อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะลงด้วยขาข้างที่เราถนัดเป็นประจำเพราะงั้นมันจะมีการใช้งานที่ไม่ได้เท่ากันแบบ50-50ตลอดเวลาบางทีอาจจะใช้งานข้อเข่าข้างที่เราถนัดมากกว่า60-70%อันนี้แล้วแต่ครับเพราะงั้นเพราะฉะนั้นในบางรายเนี่ยอาจจะเป็นแค่ข้างเดียวก็ได้หรือถ้าก็ว่าเราใช้พอๆกันก็อาจจะเป็นพร้อมกัน2ข้างก็ได้ครับ
1: โอ้ถ้าเป็นพร้อมกัน2ข้างนี่น่าจะทรมานน่าดูเหมือนกันนะคะสำหรับเจ้าของว่า2ข้างเลยปวดทั้งคู่เจ็บทั้งคู่ทีนี้ในการรักษาค่ะอาจารย์หมอคะว่าที่เราได้เกริ่นกันไปว่าฉีดยารักษาเข่าเสื่อมนั้นมันดีในการรักษาเนี่ยจริงหรือเปล่าคะ
0: ครับถามว่าดีไหมผมว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นถูกต้องตามข้อบ่งชี้ตามแนวการรักษามักจะได้ผลดีแน่นอนครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่ายาที่เราใช้ฉีดในข้อเข่าเนี่ยก็มีหลายกลุ่มนะครับมีหลายประเภทแล้วก็ลักษณะอาการของคนไข้ในแต่ละระยะเนี่ยก็ไม่เท่ากันเพราะงั้นถามว่าฉีดแล้วดีไหมผมก็ต้องตอบว่ามันก็ดีนะครับถ้าเกิดว่าถูกต้องตามข้อบ่งชี้แล้วก็อยู่ในระยะที่หวังผลจากการใช้ยาฉีดได้ครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเนื่องจากว่าความรุนแรงของข้อเข่าอะครับมันไม่เท่ากันบางคนเป็นน้อยบางคนเป็นเยอะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเราไปฉีดยาในกลุ่มคนไข้ที่ยังเป็นน้อยๆเนี่ยไม่ค่อยอาการไม่เยอะเนี่ยบางทีฉีดยาก็อาจจะไม่ค่อยเห็นผลมากนักเพราะในกลุ่มนี้บางทีกินยาก็หายครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเป็นเยอะแล้วจนเข่าโก่งผิดรูปไปแล้วเนี่ยครับการฉีดยาเพื่อหวังผลให้ดีเนี่ยผมก็คิดว่าค่อนข้างเป็นไปได้ยากเพราะบางทีในกลุ่มคนไข้ที่เป็นค่อนข้างเยอะแล้วจนผิดรูปไปแล้วเนี่ยครับการรักษาจะเป็นผ่านการผ่าตัดจะเป็นคำตอบที่ดีกว่าครับ
1: ค่ะค่ะแล้วลักษณะอาการที่ในการรักษาอาจารย์บอกว่าจะมีแบบเป็นระดับไปเนี่ยนะคะเขามีการแบ่งยังไงว่าถ้าการแบบนี้ถือว่าไม่หนักมากอาการแบบนี้ถือว่าปานกลางอะค่ะ
0: ครับก็ปกติแล้วถ้าเกิดว่าจะดูว่าเป็นเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับผมแนะนำว่าอาจจะต้องไปพบแพทย์ครับเพราะว่าเพื่ออะไรหนึ่งก็มีการสักประวัติดูว่าเป็นมานานแค่ไหนนะครับแล้วก็ดูว่าลักษณะอาการเนี่ยมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนร่วมกับมีการตรวจภาพวินิจฉัยทางรังสีนะครับอาจจะมีการเอ็กซเรย์นะครับดูลักษณะของข้อเข่าว่าข้อเข่าเนี่ยมันเริ่มเสื่อมไปเริ่มมีลักษณะของช่องว่างข้อต่อที่มันแคบลงมากน้อยแค่ไหนนะครับมีลักษณะการเปลี่ยนโฉมเป็นรูปมากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นทางการแพทย์แล้วเนี่ยเราก็จะมีการแบ่งระยะของข้อเข่าเสื่อมไปตามระยะของภาพเอ็กซเรย์ก็มีครับเพราะงั้นเราก็จะดูความรุนแรงเนี่ยดูทั้งอาการบวกกับภาพรังสีวินิจฉัยครับว่าเป็นระยะไหนแล้วนะครับ
1: ค่ะแล้วในการรักษาที่ไม่ใช้ยา ก็สามารถทำได้ใช่ไหมคะเป็นลักษณะการรักษาแบบไหนอะคะ
0: ใช่ครับคือการรักษาด้วยไม่ใช้ยาเนี่ยครับปกติแล้วข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเริ่มต้นโดยคือคงไม่มีคุณหมอคนไหนที่จะให้กินยาเลยฉีดยาเลยหรือชวนผ่าตัดเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยแน่นอนว่าเราจะพยายามรักษาด้วยวิธีการอนุรักษ์ก่อนคือพยายามใช้ข้อเข่าของเราเนี่ยครับให้มีอาการคือใช้โดยที่ไม่มีอาการเจ็บปวดงั้นสิ่งสำคัญเลยเนี่ยหนึ่งคือคนไข้ต้องรู้จักตัวโรคก่อนว่าโรคข้อเสื่อมเนี่ยแน่นอนคือมันเกิดจากความเสื่อม ราะงั้นเมื่อเสื่อมแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถทำให้หายเป็นดังเดิมได้เพราะว่ามันก็เป็นโรคของหรือเป็นเรื่องของความเสื่อมธรรมดาทั่วไปผมยกตัวอย่างง่ายๆก็เช่นเหมือนกับว่าเวลาเราอายุเยอะขึ้นเรามีผิวหนังที่มันเหี่ยวย่นลงไปมันก็เกิดจากการเรื่องของภาวะการอายุเยอะชราเริ่มเสื่อมตามวัยไปข้อเข่าเราก็เช่นกันครับบางทีมันเสื่อมเราต้องรู้ก่อนว่าเอ๊ะมันเป็นไปตามวัฏสังขารนะครับคือมันก็เป็นตามธรรมชาติงั้นเรารู้จักตัวโรคว่าอ่ะมันเสื่อมนะแล้วก็มันก็เกิดจากการใช้งานนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักเขาแล้วว่าอ่ะมันคือภาวะการเสื่อมเราก็ต้องพยายามดูแลเขาไม่ให้มันเสื่อมมากขึ้นกว่าเดิมนะครับงั้นการดูแลที่ดีที่ถูกต้องเนี่ยครับ1คือเรื่องของน้ำหนักตัวก่อนเลยครับเพราะว่าแน่นอนครับอย่างที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ว่าน้ำหนักตัวน้อยเนี่ยก็ได้เปรียบกับคนที่น้ำหนักตัวเยอะเพราะงั้นถ้าเราสามารถคุมน้ำหนักได้เนี่ยเราก็ลดภาระต่อข้อเข่าให้น้อยลงเราก็ใช้เขาน้อยลงเพราะงั้นเดิมทีที่เคยมีอาการเจ็บพอเราใช้เขาน้อยลงแล้วเนี่ยครับอาการมันอาจจะดีขึ้นโดยที่หรืออาจจะไม่มีอาการเจ็บแล้วก็ได้ครับนะครับแล้วก็ไม่เกิดจากการใช้งานเพราะงั้นเราก็ต้องปรับพฤติกรรมการใช้งานนะครับภาระที่ทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อมได้ง่ายเนี่ยก็เช่นมีการใช้ข้อเข่าการงอคู่เข่าเยอะๆหรือว่ากิจกรรมที่มีแรงกระแทกต่อข้อเข่าเช่นกระโดดเพียงอะไรลักษณะแบบนั้นนะครับก็คือมีแรงกระทำต่อข้อเข่าค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าการงอคู่เข่าเนี่ยเวลาเรางอคู่เข่าในท่าลักษณะแบบนี้ครับดังรูปเนี่ยการนั่งยองๆการนั่งขัดสมาธิสังเกตดูว่าคนที่มีเรื่องข้อเข่าเนี่ยเขาจะนั่งกับพื้นไม่ค่อยไหวแล้วพอเวลานั่งงอคู่เข่าเนี่ยจะมีปัญหาว่าทำให้เกิดความดันในข้อเข่าค่อนข้างสูงพอความดันในข้อเข่าสูงเนี่ยก็จะเกิดการเจ็บเกิดการอักเสบของผิวข้อต่อเพราะงั้นถ้าเราเลี่ยงการงอคู่เข่าได้ก็จะเป็นการถนอมข้อเข่าไปในตัวครับผม
1: ค่ะ
0: นอกจากนี้เนี่ยเมื่อเราปรับพฤติกรรมแล้วเนี่ยเราต้องพยายามสร้างกล้ามเนื้อออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อข้อเข่าแข็งแรงเพราะว่าสิ่งที่จะช่วยลดภาระข้อต่อเนี่ยคือแทนที่น้ำหนักตัวทั้งหมดเนี่ยจะลงไปที่ข้อเข่าถ้าเรามีกล้ามเนื้อที่มันแข็งแรงเนี่ยกล้ามเนื้อจะเป็นตัวช่วยพยุงข้อคอยช่วยลดน้ำหนักคอยช่วยแชร์ช่วยรับภาระลดน้ำหนักรับภาระแทนที่จะลงข้อเข่าทั้งหมดกล้ามเนื้อจะมาช่วยเสริมแล้วก็ช่วยลดแรงกระทำต่อข้อเข่าเพราะงั้นปัจจัยเหล่านี้ครับที่จะช่วยทำให้เรื่องของการใช้งานข้อเข่าเนี่ยดีขึ้นอาการจากข้อเข่าเสื่อมเนี่ยลดลงจนสามารถใช้งานในชีวิตเป็นประจำวันได้ตามปกติครับ
1: ค่ะแล้วถ้าการออกกำลังกายอันนี้คือสามารถออกกำลังกายได้ก่อนที่เราจะมีอาการของข้อเข่าเสื่อมใช่ไหมครับ
0: ใช่เลยครับถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะถ้าเราไม่เป็นเนี่ยครับการป้องกันดีที่สุดครับการป้องกันดีที่สุดงั้นถ้าเราบอกว่าเราออกกำลังกายเป็นประจำสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงไว้เสมอเนี่ยครับก็จะช่วยลดภาระต่อข้อเข่าโอกาสที่จะเกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ต้องยอมรับครับว่าในชีวิตประจำวันเราส่วนใหญ่เนี่ยการออกกำลังกายเป็นประจำเนี่ยบางทีอาจจะทำไม่ได้สม่ำเสมอหรือทำได้น้อยเพราะงั้นการบริหารการดูแลนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็เป็นการช่วยหลีกเลี่ยงหรือป้องกันนะครับได้ดีครับซึ่งการออกกำลังกายไม่ยากเลยครับถ้าบริหารกล้ามเนื้อหัวเข่านะครับตามรูปเลยครับก็มีสองท่าครับท่านั่งแล้วก็เหยียดเข่าให้สุดแล้วก็กระดกข้อเท้าให้สุดนะครับแล้วก็เกงค้างไว้นับ1-10นับเป็น1 ครั้งนะครับแล้วก็สลับท่าไปเรื่อยๆวันนึงทำไม่ได้อย่างน้อยสัก50 ครั้งต่อข้างครับ
1: หรือ
0: ถ้าเป็นรูปในท่านอนเนี่ยเขาไม่ได้นอนเฉยๆนะครับเขานอนโดยเอาข้อพับก็คือข้อเข่าเนี่ยกดลงไปที่ตรงผ้าขนหนูที่เห็นที่พับไว้อยู่นะครับคือออกแรงกดข้อเข่าข้อพับเราเนี่ยกดลงไปบนหมอนหรือผ้าขนหนูที่หนุนไว้นะครับเป็นการเกร็งกดแล้วก็เกร็งค้างไว้ก็จะคล้ายๆกับท่านั่งครับเป็นการสร้างกล้ามเนื้อตรงกล้ามเนื้อหน้าขาให้แข็งแรงเพื่อช่วยประยุงข้อเข่าครับ
1: ค่ะพูดถึงออกกำลังกายด้วยท่านั่งอันนี้ถ้าอยู่ที่ทำงานก็น่าจะทำได้นะคะอาจารย์หมอเพราะว่า
0: น่าจะทำได้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เจอพูดคุยกับคนไข้เนี่ยก็มักจะลืมครับบางทีเราก็ทำงานจนเพลินหรือว่านึกได้ทีนึงก็หมดวันแล้วครับก็เลยว่าเอาไว้พรุ่งนี้ดีกว่า
1: ค่ะในการรักษานะคะในการรักษาที่เข่าเสื่อมนี้นะคะที่บอกว่าใช้ยาฉีดนี่นะคะยาที่ใช้ในการรักษาตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรแล้วก็อยากให้หมออธิบายตรงนี้ด้วยอะค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับก็คือยาปัจจุบันเนี่ยการรักษาข้อเข่าโดยการใช้ยาเนี่ยนะครับถ้าเป็นในกลุ่มยาฉีดเนี่ยอันนี้เราพูดถึงเรื่องของการรักษาด้วยการวิธีอนุรักษ์และปรับพฤติกรรมและลดน้ำหนักและอาการก็ยังดีอาจจะดีขึ้นในระดับนึงแต่ก็ยังไม่หายนะครับก็อาจจะมีการใช้ยากินร่วมด้วยไปละนะครับก็จะสู่อาจจะเข้าสู่เรื่องของทางเลือกในการใช้ยาฉีดข้อเข่า ซึ่งการฉีดยาที่ใช้ฉีดข้อเข่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะมี3กลุ่มด้วยกันครับที่เราใช้การประจำก็คือ1จะเป็นเรื่องของการใช้สเตียรอยนะครับ2ก็คือจะเป็นพวกการใช้เรื่องของไฮยาลูรอนิกแอซิดหรือว่าเป็นพวกน้ำไขข้อเทียมนะครับแล้วก็ตัวที่3ที่ใช้กันเนี่ยก็คือเกล็ดเลือดปั่นที่เราจะเคยได้ยินคนไข้บางกลุ่มที่อาจจะไปฉีดด้วยการใช้เกล็ดเลือดปั่นลักษณะแบบนั้นก็จะมี3อย่างนี้นะครับเพราะงั้นทั้ง3ตัวเนี่ยก็จะได้ผลในกลุ่มคนไข้ที่มีอาการที่ปานกลางหรือว่าอาการอักเสบพอสมควรครับเพราะว่าโดยลักษณะของการใช้ทั้ง3กลุ่มเนี่ยครับก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันเช่นการใช้สเตียรอยถ
1: ้
0: าใช้สเตียรอยเนี่ยครับถ้าเป็นสไลด์ถัดไปเนี่ยครับเราจะให้เห็นว่าลักษณะของข้อเข่าที่มันเสื่อมแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยพอใช้งานเรื่อยๆเนี่ยจะมีการอักเสบจะมีการบวมแดงมีการเจ็บเกิดขึ้นในกลุ่มลักษณะที่เป็นฉับพลันขึ้นมาว่ามีอาการปวดมีการอักเสบของข้อเข่าเนี่ยครับการฉีดยาการฉีดสเตียรอยเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยลดการอักเสบเหล่านั้นแต่เป็นแค่ชั่วคราวนะครับเพราะว่าตามหลักฐานการวิจัยหลายๆอย่างเนี่ยการใช้สเตียรอยเนี่ยก็จะฉีดจะได้ผลดีลดอาการปวดได้ภายในช่วงเวลา10-15สัปดาห์แต่หลังจากนั้นแล้วก็จะมีอาการปวดจากการใช้งานอีกนั้นสเตียรอยเนี่ยก็จะได้ผลดีในกรณีที่มีการอักเสบที่มีอาการเจ็บฉับพลันแต่ไม่ได้ช่วยให้หายถาวรนะครับและที่สำคัญคือข้อต้องระวังข้อเสียข้อด้อยของเขาด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากการใช้สเตียรอยเนี่ยเป็นการลดการอักเสบแล้วจะอาจมีโอกาสที่ทำให้เพิ่มโอกาสการติดเชื้อได้ง่ายเพราะงั้นการจะฉีดสเตียรอยเนี่ยก็ต้องระวังว่าภาวะการอักเสบที่เกิดขึ้นนะไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อจริงๆครับก
1: ็
0: คือเป็นอาการเจ็บอาการอักเสบปวดจากข้อเข่าเสื่อมจริงๆนั้นสเตียรอยก็จะมีข้อบ่งชี้จะเหมาะในกลุ่มคนไข้ที่มีหนักในการปวดฉับพลันแล้วก็ต้องการบรรเทาอาการปวดก่อน
1: ค
0: ่ะในกลุ่มถัดไปก็จะเป็นการใช้กลุ่มพวกน้ำไขข้อเทียมนะครับน้ำไขข้อเทียมหรือไฮยาลูโรนิกแอซิดตัวนี้ครับหรือ HA หรือเรียกสั้นๆว่า HA นี่นะครับก็คุณสมบัติเขาเนี่ยก็คือหมายความว่าคนไข้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยน้ำในข้อเขาก็จะเสื่อมไปด้วยไอ้โมเลกุลที่เป็นสารหล่อลื่นในข้อเข่าจากสไลด์ที่เห็นเนี่ยนะครับตามด้านซ้ายมือเนี่ยเหมือนมีโมเลกุลที่คอยลดการเสียดสีลดแรงกระทำต่อข้อเข่าเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นพอมันเข่าเสื่อมไปด้วยเนี่ยโมเลกุลเหล่านี้มันก็เสื่อมไปด้วยเป็นการภาพขวาทำให้ลักษณะของความหนาแน่นของตัวที่ไปหล่อลื่นลดการเสียดสีเนี่ยมันน้อยลงงั้นการฉีดน้ำไขข้อเทียมเนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าเติมสารหล่อลื่นเข้าไปในข้อเข่าเพื่อไปช่วยฉาบผิวในข้อเข่าแล้วให้สามารถเนี่ยใช้งานได้ชั่วคราวถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเหมือนที่ผมยกตัวอย่างเรื่องของผิวถนนลักษณะนี้ก็อาจจะเหมือนเป็นการโรยกรวดโรยทรายทำให้ผิวมันเรียบลื่นใช้งานได้ชั่วคราวแต่ถ้าพอไปใช้งานหนักเขาอีกน้ำไขข้อเทียมพวกเหล่านี้ก็จะเสื่อมสภาพไปโดยส่วนใหญ่เนี่ยกลุ่มนี้ก็จะได้ผลดีในกลุ่มคนไข้ที่เป็นระดับปานกลางคืออาการยังไม่ได้มากไม่ได้รุนแรงขนาดต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าแต่กินยาหรือว่าปรับลดน้ำหนักแล้วก็ยังไม่หายกลุ่มลักษณะของคนไข้ที่เป็นปานกลางเนี่ยครับเราก็ใช้ยาฉีดตัวนี้ช่วยก็ทำให้การอาการของคนไข้เนี่ยดีขึ้นครับแต่อยู่ได้ชั่วคราวนะครับส่วนใหญ่อาจจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนถึงปีนึงไอ้น้ำไขข้อเทียมที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยก็อาจจะหมดฤทธิ์เสื่อมสภาพไปอีกนะครับซ
1: ึ่
0: งก็อาจจะการฉีดซ้ำหรือเป็นซ้ำๆบ่อยๆการผ่าตัดอาจจะเป็นคำตอบมากกว่าถ้าต้องฉีดทุกปีไม่ไหวผ่าตัดแล้วหายก็อาจจะไม่ต้องฉีดซ้ำแล้วครับมันก็ขึ้นอยู่กับระยะการอาการครับ
1: ค่ะ
0: ก็สารฉีดข่าวอีกตัวนึงที่เราใช้กันก็คือการใช้เกล็ดเลือดปั่นนะครับหรือว่าเพลเลตริชพลาสมาครับก็คือการใช้ตัวนี้นะครับก็คือเป็นการเอาเลือดของคนไข้เองนี่นะครับมาเข้าเครื่องปั่นแล้วจากนั้นเนี่ยก็คือปั่นจนแยกชั้นนะครับจนได้ชั้นของตัวเกล็ดเลือดตัวน้ำเหลืองที่มีเกล็ดเลือดค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ใช้สารตัวนี้ฉีดเข้าไปในข้อเข่าโดยเราหวังผลว่าจะเข้าไปช่วยในการลดการเสียดสีแล้วก็ตัวเกล็ดเลือดเนี่ยครับก็ไปช่วยเหนี่ยวนำให้เกิดการสร้างการซ่อมแซมของผิวข้อที่มันสึกอยู่นะครับแต่ว่าการใช้เกล็ดเลือดปั่นเนี่ยมันมีตัวแปรค่อนข้างหลายอย่างนะครับเช่นคุณภาพเลือดและเกล็ดเลือดของคนไข้เองนะครับรวมถึงการใช้เครื่องปั่นเพราะว่าเครื่องปั่นเนี่ยก็ต้องใช้รอบปั่นที่ค่อนข้างสูงมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถเลือดเนี่ยมีการแยกชั้นออกมาเป็นชั้นๆได้แล้วก็นำสารตัวน้ำเหลืองที่มีเกล็ดเลือดสูงเนี่ยเอาไปใช้ได้มีประสิทธิภาพ ราะงั้นถ้าเกิดว่าเลือกคนไข้ดีแต่เครื่องปั่นไม่ดีปั่นแยกชั้นได้ไม่สมบูรณ์มันก็ตัวที่สารที่เราเอาไปฉีดเนี่ยก็อาจจะได้ประสิทธิภาพไม่ได้มากนะครับหรือเลือดของคนไข้เนี่ยมีเกล็ดเลือดค่อนข้างต่ำนั่นหมายความว่าพอเราปั่นออกมาเนี่ยเราก็จะได้ปริมาณเกล็ดเลือดที่ไม่ได้สูงมากงั้นประสิทธิภาพเนี่ยบางทีมันก็จะคาดหวังผลได้ค่อนข้างลำบากเพราะงั้นตามรายงานการศึกษาการวิจัยเนี่ยผลการรักษาเนี่ยก็มีค่อนข้างหลากหลายมีทั้งในกลุ่มที่ได้ผลดีและในกลุ่มที่ไม่ได้ผลเลยก็มีครับ
1: ค่ะนะคะก็เรียกว่าเป็นกระบวนการวิธีการที่รักษาเรื่องของข่าวเสื่อมนะคะคุณหมอจะมีอะไรเพิ่มเติมตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของข่าวเสื่อมอีกไหมคะ
0: ครับก็ในเรื่องของการรักษาข้อข่าวเสื่อมเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่มีวิธีไหนที่ดีที่สุดที่ดีกับคนที่เป็นโรคข้อข่าวเสื่อมทุกคน
1: ค่ะ
0: ครับอย่างที่ให้ว่าเหมือนกับบางครั้งเนี่ยเราจะได้พอเวลาผมเจอคนไข้เนี่ยก็จะคนไข้บอกว่ายาตัวนั้นเขาว่าดียาตัวนี้เขาว่าดีแต่อาจจะดีกับเขาแต่อาจจะไม่ได้ดีกับเราก็ได้เพราะงั้นในแนวทางการรักษาแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ดีเหมาะสมกับทุกคนแต่ว่าการรักษาก็คงต้องเลือกให้เหมาะสมกับคนไข้เป็นหลายๆไปครับ
1: ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะคะส่วนอีกปัจจัยนึงค่ะก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพดูแลตัวเองนะคะถ้าหากว่าเรามีการออกกำลังกายที่ป้องกันเพื่อให้การเกิดขึ้นหรือว่าชะลอการเกิดขึ้นนี่น่าจะดีที่สุดนะคะสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงต่อเรื่องของข่าวเสื่อมนะคะ
0: ผมขอสรุปว่าการรักษาข้อข่าวเสื่อมที่ดีที่สุดนะครับคือการป้องกันการป้องกันให้เป็นข่าวเสื่อมดีที่สุดเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆเลยคือ3อย่างที่เราได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับคือ1เรื่องของน้ำหนักตัว2คือเรื่องของพฤติกรรมการใช้งาน3คือเรื่องของการออกกำลังกายเพราะงั้นถ้าทำ3อย่างนี้ได้ครับเราก็จะช่วยทำให้เราหลีกเลี่ยงแล้วก็เป็นการรักษาข้อข่าวเสื่อมในตัวครับผม
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะนะคะข่าวเสื่อมก็นะคะใน3ข้อค่ะนะคะที่คุณหมอได้แนะนำไปก็ไม่ยากค่ะในการที่ป้องกันนะคะน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะสำหรับทุกท่านค่ะนะคะที่กำลังเข้าสู่กลุ่มเสี่ยงนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการหมออาสากับจัสร้อยต้องลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรายการหมออาสากับจสร้อยนะคะก็เช่นเคยค่ะนะคะที่เราคุยกันนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆค่ะนะคะวันนี้ก็มีอีกโรคหนึ่งนะคะซึ่งตัวเลขเนี่ยมันค่อนข้างน่าสนใจมากค่ะนะคะนั่นก็คือเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองตีบแล้วก็แตกด้วยนะคะซึ่งตัวเลขอันนี้ค่ะว่าในประเทศไทยนะคะมีอัตราของผู้เสียชีวิตนั้นสูงถึงร้อยละ10นะคะแล้วก็ตัวเลขว่าคนที่พิการนะคะจากโรคนี้เนี่ยถึงร้อยละ60ค่ะซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะทีนี้เนี่ยเราจะปล่อยให้สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะว่ามันจะสูงเกินไปแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะสำหรับเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองค่ะซึ่งปัจจัยอันนึงที่น่าสนใจนะคะคือเรื่องของเวลาค่ะเวลาที่ผู้ป่วยมีอาการนะคะเรียกว่าอาการในภาวะวิกฤตแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็เวลาที่เราจะนำส่งโรงพยาบาลนะคะสำหรับโรคหลอดเลือดสมองนั้นนะคะก็มีตัวเลขว่าไม่ควรจะเกิน4ชั่วโมงครึ่งนะคะทีนี้เนี่ยเวลาในการที่นำส่งค่ะบางครั้งนะคะมีปัญหาเรื่องของการจราจรที่ติดขัดนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นตัวที่เร่งทำให้โรคนี้เนี่ยมีผู้ที่อัตราของการพิการเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ค่ะนะคะว่าเราจะช่วยกันบรรเทานะคะว่าไม่ให้ตัวเลขเนี่ยสูงไปกว่านี้เนี่ยจากนวัตกรรมที่หลายๆหน่วยงานก็ได้ร่วมมือกันนะคะเพื่อช่วยนะคะให้ผู้ป่วยนั้นมีอาการหรือว่าถึงมือคุณหมอได้ไวขึ้นค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรียนก็จะมาพูดคุยกันนะคะกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรชัยชัญญากรค่ะซึ่งอาจารย์อยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะแล้วอาจารย์ยังเป็นผู้อำนวยการของโครงการนวัตกรรม Mobile Stroke Unit นะคะหรือว่ารถรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันนะคะซึ่งแนวคิดตรงนี้เป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับคุณวีนาครับก็อย่างที่คุณวีนาได้เกริ่นไว้เบื้องต้นนะครับก็คืออาการโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันเนี่ยมีได้ทั้งแบบตีบและแบบแตกนะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากแบบใดก็แล้วแต่เนี่ยผลสุดท้ายถ้าไม่ได้รับการรักษาในเวลาที่เร็วที่สุดนะครับไอ้คำว่า4ชั่วโมงครึ่งนี่ก็คือโกลเด้นพีเรียดของเวลาที่ดีที่สุดแต่จริงๆหมายความว่า10นาทีดีสุดฮะ5นาทีดีกว่า10นาทีแน่นอนครับก็คือไม่ว่าจะตีบหรือแตกเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นถ้าเรารักษาไม่ทันวินิจฉัยและตรวจรักษาไม่ทันเนี่ยก็ไม่เสียชีวิตก็จะพิการแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยที่น่ากลัวก็คือจะพิการและเป็นพิการแบบติดเตียงนะครับปัจจุบันตอนนี้จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยเราเนี่ยสาเหตุของความพิการนะครับโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันเนี่ยถือเป็นอันดับ2นะครับรองจากอุบัติเหตุนะครับที่คนไทยเราจะเจอปัญหานี้อยู่นะครับเพราะงั้นการเข้าถึงการรักษาพยาบาลโรคเนี้ยมันเป็นเรื่องของการแข่งกับเวลานะครับนวัตกรรมที่เราสร้างขึ้นมาเป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชโดยศูนย์หลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็จะมีภาคีเครือข่ายของเราไม่ว่าจะเป็นสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน1669นะครับแล้วก็เรื่องของโรงพยาบาลในพื้นที่นะครับแล้วก็มูลนิธิที่นำส่งผู้ป่วยให้เรานะครับทำงานร่วมกันโดยหวังอย่างเดียวครับก็คือหวังว่าผู้ป่วยจะได้รับการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางสมองจริงๆนะครับแล้วการรักษาก็อยู่บนรถทั้งหมดนะครับเพื่อให้อย่างที่บอกครับ4ชั่วโมงครึ่ง4ชั่วโมงครึ่งในการที่จะเปลี่ยนชีวิตผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วยทั้งหมดครับ
0: ค่ะในขณะนี้นะคะรถรักษาที่เป็นโมบายยูนิตสโตรกยูนิตนี้นะคะคือรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ข้างในมีอุปกรณ์เครื่องมืออะไรบ้างแล้ววิธีการที่บริหารจัดการค่ะอาจารย์คะว่าถ้าหากเกิดว่ามีผู้ป่วยอยู่ในสถานที่นี้นะคะโมบายยูนิตนี้จะออกมาต้องมีการประสานงานกันยังไงบ้างอะค่ะ
1: โอเคครับก็แยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนของตัวรถก่อนนะครับตัวรถเนี่ยก็คือถูกออกแบบแล้วก็ทดสอบนะครับรถคันนี้ที่เห็นอยู่ในภาพตอนนี้ก็คือเป็นคันที่6นะครับคันที่6เราสร้างมาทั้งหมดตอนนี้คือ7คันแล้วครับนี่คือคันที่6ที่เราโชว์อยู่นะครับก็จะเป็นลักษณะของรถบัสนะครับข้างในจะมีอุปกรณ์ที่สำคัญตัวแรกเลยก็คือเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อเอ็กซเรย์สมองโดยเฉพาะนะครับแล้วก็สามารถที่จะทนต่อแรงสะเทือนนะครับต่อลักษณะความชื้นอุณหภูมิในบ้านเรานะครับที่เรานำมาติดตั้ง ต่อมาก็คือเรื่องระบบสื่อสารเราเรียกว่า emergency telecare นะครับเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า telemedicine นะครับในการที่จะไปตรวจกับแพทย์ทางไกลแต่ตัวเนี้ยมันถูกออกแบบมาพิเศษมากกว่านั้นมันเป็น emergency telecare นะครับที่จะใช้ในเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉินโดยเฉพาะนะครับเพราะงั้นคุณหมอเองเนี่ยที่เป็นแพทย์ประสาทวิทยาเนี่ยซึ่งมันเป็นความจริงทั่วโลกฮะคือแพทย์ที่เก่งๆก็จะอยู่แต่เมืองใหญ่ๆนะครับแล้วก็โรงพยาบาลใหญ่ๆใช่ไหมครับแต่ทีนี้คุณหมอเองเนี่ยก็จะสามารถใช้ที่เรียกว่า emergency telecare system เนี่ยเข้ามาผ่านมือถือนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกเนี่ยเข้ามาผ่านมือถือเข้ามาเห็นผู้ป่วยพูดคุยกับผู้ป่วยแล้วก็แพทย์แล้วก็พยาบาลนะแพทย์ที่อยู่บนรถอาจจะเป็นเพียงแพทย์ทั่วไปเป็นแพทย์ใช้ทุนนะครับถ้าในห่างไกลก็จะเป็นแพทย์ที่เพิ่งจบใหม่หรือถ้าเกิดเป็นในเมืองใหญ่หน่อยก็อาจจะเป็นแพทย์แต่ยังไม่ใช่ประสาทวิทยานะครับที่ขึ้นบนรถตรงนี้ก็คือตัวรถนะครับแล้วก็มีเรื่องของการฉีดสารทึบแสงได้ด้วยในกรณีที่ต้องการดูว่าเส้นเลือดเส้นไหนกันแน่ที่ตีบนะครับนอกจากการเอ็กซเรย์ทั่วไปแล้วเนี่ยสมองทั่วไปก็จะเอ็กซเรย์โดยการฉีดสารทึบแสงได้ซึ่งทางด้านวิศวกรรมเนี่ยเราก็ออกแบบให้หนึ่งก็คือตัวรถมีความปลอดภัยเพียงพอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านรังสีเรื่องของการขนส่งแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติการทางการแพทย์นะครับในช่วงโควิดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็นำออกใช้ปฏิบัติการนะเพราะโควิดก็มีสโต๊กก็มีครับอย่างตัวลักษณะตัวแชสซีรถอะไรเนี่ยเราก็ทดสอบนะครับโดยการให้มีการชนแบบซิมูเลชันนะเราไม่ได้ชนจริงแต่เป็นการชนซิมูเลชันเพื่อว่าผู้ที่ปฏิบัติงานในรถและตัวผู้ป่วยเนี่ยจะต้องได้รับความปลอดภัยตามมาตรฐานเราใช้มาตรฐานของทางยุโรปนะครับในการชนทางด้านข้างด้านหน้าแล้วก็การพลิกแกงคว่ำนะครับว่าตัวเนี้ยเราก็ทำการออกแบบแล้วก็ทดสอบอยู่นะครับส่วนตัวรถเองเนี่ยนอกจากเรื่องของการปฏิบัติการทางการแพทย์แล้วทั้งหมดเนี่ยก็จะมีเรื่องการปฏิบัติการทางรังสีนะครับที่จะต้องมีความปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่าตัวเครื่องฉายเอ็กซเรย์เนี่ยมันก็คือการสร้างรังสีเอ็กซ์นะครับก็จะอยู่ใกล้กับตัวบุคคลเราก็จะมีการออกแบบตัวห้องนะครับให้ป้องกันรังสีเป็นพิเศษนะครับถ้าใครเคยไปในห้องเอ็กซเรย์ตามโรงพยาบาลเขาจะต้องใช้อิฐใช้ปูนใช้ตัวอะไรที่กันรังสีใช่ไหมของเราก็ต้องออกแบบตัวถังตัวลักษณะโครงสร้างรถนะครับให้สามารถป้องกันรังสีได้ด้วยแล้วก็จะตรวจสอบให้ผ่านมาตรฐานนะครับรถทุกคันเราตรวจสอบผ่านมาตรฐานทางของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะเรื่องของการรั่วไหลของรังสีเพื่อปลอดภัยทั้งกับตัวคนปฏิบัติงานแล้วก็ตัวผู้ที่อยู่รอบข้างตัวรถทั้งหมดนะครับก็จะเป็นลักษณะของตัวรถละตัวที่1นะครับทีนี้ต่อมาก็คือเรื่องกระบวนการทำงานเป็นยังไงนะครับอย่างที่บอกข้อแรกคือเราแข่งกับเวลาละนะครับเราแข่งกับเวลาเมื่อผู้ป่วยมีอาการนะครับเราจะเรียกว่าการเกิด onset time นะครับเมื่อผู้ป่วยมีอาการปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยผู้ป่วยก็จะโทรหาญาติผู้ป่วยหรือตัวผู้ป่วยเองโทรหา1669
0: ค่ะ
1: ครับ1669ถ้าอย่างในกรณีเนี่ยก็ผมทราบว่าจสร้อยก็จะมี SOS นะครับอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก
0: ็
1: สามารถเข้าร่วมตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นจะมีพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์นะครับเขาก็จะสอบถามแล้วถ้าเขามั่นใจว่าเป็น stroke นะครับหรือเรียกว่าโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันเนี่ยก็จะเกิดการที่เรียกว่า activation MSU activation ถ้าในพื้นที่มีใช่ไหมครับมี MSU อยู่ในพื้นที่เนี่ยเจ้าหน้าที่1669หรือศูนย์สั่งการเนี่ยเขาจะทราบอยู่แล้วว่าอันนี้คือพื้นที่ของ MSU นะครับรถ MSU ก็จะถูกให้ออกปฏิบัติการเลยนะครับทั้งมวลเนี่ยมันสามารถทำได้หลังจากที่เราได้รับคอเนี่ยไม่เกิน5นาทีรถ MSU จะออกปฏิบัติการแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะตัวรถพยาบาลที่เรียกว่ารถ EMS หรือรถของมูลนิธิเนี่ยก็จะไปรับตัวผู้ป่วยยังที่บ้านหรือว่าที่ทำงานหรือที่ผู้ป่วยอยู่นะครับแล้วเราไปเจอกันที่จุดนัดพบนะครับเราเรียกว่าจุดนัด
0: ค่ะค่ะ
1: เพื่อล่นระยะเวลาในการเดินทางผู้ป่วยในขณะที่คือรถไปรับผู้ป่วยในขณะการ MSU ก็วิ่งออกด้วยนะครับซึ่งบนรถ MSU ก็จะมีทั้งพยาบาลนะครับซึ่งเป็นพยาบาลฉุกเฉินกู้ชีพได้นะครับจะมีนักรังสีแน่นอนเพราะเราต้องทำรังสีอยู่บนรถนะครับมีการถ
0: ่
1: ายเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์บนรถพนักงานขับรถแล้วก็อาจจะมีพยาบาลอีกท่านหนึ่งเป็นพยาบาลที่เป็นผู้ช่วยหรืออาจจะเป็นแพทย์ที่ไม่ใช่แพทย์เฉพาะทางครับเมื่อไปถึงจุดนัดพบปุ๊บเรียบร้อยนะฮะสิ่งแรกก็คือจะมีการตรวจนะครับร่างกายผู้ป่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดอาการปากเบี้ยวการแขนขาอ่อนแรงนะครับหรือลักษณะของการรับรู้ของผู้ป่วยมีการรับรู้ไหมข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกส่งเข้ามานะครับแล้วก็จนกระทั่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะฮะท่านก็จะเข้ามาอยู่ในรถเสมือนก็อยู่ในรถโดยผ่านมือถือเนี่ยครับ ท่านก็จะ
0: ได้ผ่านการสื่อสารโดยผ่านการสื่อสารซึ่งแต่ละคนเนี่ยคุณหมอที่เชี่ยวชาญอยู่คนละที่แต่ว่าสื่อสารกัน
1: ใช่ครับเรามีเคสเป็นพันๆเคสแล้วครับแล้วก็หลายเคสที่คุณหมอเองนี่อยู่ต่างประเทศด้วยซ้ำก็จะเข้ามาดูให้นะครับอย่างที่บอกคือแพทย์ประสาทวิทยาที่เก่งๆส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในเมืองใหญ่ๆนะครับเพราะงั้นในพื้นที่ห่างไกลหรือแม้กระทั่งในกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกเองเนี่ยเราก็มีปัญหาเรื่องแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประสาทวิทยาอยู่เหมือนกันนะครับก็จะเข้ามาแล้วก็สอบถามอาการนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดมีผลเลือดของผู้ป่วยเองเนี่ยไม่ว่าจากโรงพยาบาลใดก็แล้วแต่เนี่ยถ้าประสานมาได้ปุ๊บเนี่ยก็จะส่งเข้ามาในระบบเพราะงั้นแพทย์เขาจะเห็นแล้วว่าทานยาอะไรอยู่มีผลเลือดอะไรบ้างในขณะที่บนรถเองเนี่ยสามารถเจาะผลเลือดบางอย่างได้ที่เป็นผลเลือดสำคัญบนรถเองก็สามารถเจาะแล้วนำเลือดเข้าไปเพื่อจะได้ผลเลือดไม่ว่าการแข็งตัวของเลือดนะครับหรือปริมาณน้ำตาลในเลือดอะไรพวกนี้ก็จะถูกทำตรงนั้นนะครับสุดท้ายภาพที่เป็นภาพถ่ายสมองก็คือภาพเอ็กซเรย์สมองด้วยเครื่อง CT เนี่ยคุณหมอจะเห็นเรียลไทม์เลยเรียลไทม์ทันทีเลยว่าพอเริ่มเอ็กซเรย์คัดแรกเลยเรียกว่าภาพแรกมาถึงคุณหมอผู้เชี่ยวชาญอยู่ที่ไหนก็ได้เห็นเลยทันทีนะครับแล้วก็จะเริ่มตัดสินใจได้เลยแล้วต้องการรีวิวเนี่ยภาพมันจะถูกส่งขึ้นไปบนคลาวด์ซึ่งคลาวด์อยู่ในประเทศไทยนะครับเราก็ออกแบบโดยวิศวะเนี่ยก็อยู่ในประเทศไทยแล้วก็จะมีเคสแมเนเจอร์ก็คือพยาบาลที่เป็นพยาบาลผู้จัดการรายกรณีเรียกเคสแมเนเจอร์เขาจะเป็นคนประสานงานให้ทั้งหมดนะครับว่าตอนนี้เอ็กซเรย์มาแล้วนะครับอะไรภาพมาแล้วนะครับแล้วขึ้นไปอยู่บนแพ็กออนคลาวด์แล้วก็จะเป็น AI ในการช่วยอ่านค่าบางอย่างให้คุณหมอด้วยนะครับตรงนี้เราจะมองว่าจุดไหนที่เราต้องโฟกัสละจุดไหนแอเรียของสมองต้องโฟกัสสุดท้ายการตัดสินใจก็เราเรียก decision time นะครับแพทย์เขาจะเริ่มก็ตัดสินใจแผนการรักษาอันนี้เป็นดับตีบเนาะอันนี้ต้องให้ยาเนาะยาก็จะถูกผสมกันทันทีบนรถครับแล้วก็ฉีดให้ผู้ป่วยเลยครับ
0: คือเป็นเหมือนอันนี้เรียกได้ว่าเป็นการรักษาเบื้องต้นที่นี่ได้เลยใช่ไหมคะ
1: เราจะรักษาจนถึงขั้นพ้นของความฉุกเฉินนะครับก็คือหมายความว่าพอฉีดยาไปบนรถเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องตีบหรือแตกนะฮะอย่างถ้าเป็นเรื่องของแตกเนี่ยเราก็จะมียาที่สำคัญในการลดความดันของสมองของเลือดลงเพื่อให้หยุดนะครับแล้วก็เป็นยาอย่างเช่นยาที่จะใช้ในการแก้ฤทธิ์ของยาละลายลิ่มเลือดบางท่านเป็นโรคหัวใจทานยาละลายลิ่มเลือดก็จะมียาตัวนี้ในการใช้แก้มันเลยนะครับเพื่อให้เลือดเนี่ยมีการแข็งตัวได้ดีขึ้นหรือถ้าในกรณีเป็นเส้นเลือดตีบเนี่ยก็จะมียาชนิดหนึ่งที่เข้าไปสลายลิ่มเลือดเลยพอสลายลิ่มเลือดได้ระดับนึงแล้วเนี่ยเราสามารถอย่างที่บอกก็คือรถเนี่ยถูกออกแบบมาด้วยระบบด้วยอะไรทั้งหมดเนี่ยถูกออกแบบให้สามารถฉีดสารทึบแสงเพื่อจะทำเอ็กซเรย์ครั้งที่2ดูว่าที่ได้ยาไปแล้วเนี่ยมันดีขึ้นไหมนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่ดีขึ้นเนี่ยทางพยาบาลที่เรียกว่าเคสแมเนเจอร์ที่ไม่ได้อยู่ในรถนะฮะเขาจะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยกับคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้นะวันนี้ที่เป็นประสาทวิทยาเนี่ยท่านก็จะตัดสินใจว่าจะต้องรีเฟอร์นะครับจะต้องส่งต่อไหมหากจำเป็นต้องส่งต่อเนี่ยระบบ MSU SOS เนี่ยก็จะดำเนินการติดต่อการส่งต่อให้เลยครับแล้วเราก็เคยมีเคสที่ต้องส่งต่อด้วยเฮลิคอปเตอร์มาแล้วนะครับอย่างน้อยก็2เคสละที่เคยส่งด้วยเฮลิคอปเตอร์นะครับในพื้นที่ห่างไกลนะฮะเราจะส่งด้วยเฮลิคอปเตอร์ให้เลยนะครับอันนี้ก็คือกระบวนการทำงานทั้งหมดที่เวลาในการดำเนินการเนี่ยปัจจุบันของเราก็คือไม่เกิน18นาทีนะครับ18นาทีโดยประมาณเนี่ยก็คือผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยแล้วก็ได้ยาสลายลิ่มเลือดแล้วนะครับซึ่งถ้าเทียบกับการที่ต้องไปโรงพยาบาลเองนะครับแล้วก็กว่าจะได้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์กว่าจะตามคุณหมอเนี่ยซึ่งปกติเนี่ยในโรงพยาบาลเนี่ยจะอยู่ประมาณ45นาทีในกรณีโรงพยาบาลที่มีความพร้อมนะถ้าโรงพยาบาลที่อาจจะไม่ได้พร้อมเต็มที่เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ60ถึง70นาทีซึ่งจริงๆมาตรฐานเมืองไทยเนี่ยบอกว่า45นาทีถือว่าเร็วแล้ว60นาทีถือว่ารับได้นะฮะแต่ของเราทำอยู่ที่18นาทีโดยประมาณ
0: ค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วก็ในการที่ตัดสินใจค่ะนะคะเมื่ ทางญาติผู้ป่วยเนี่ยแจ้งมาที่ทาง1669นะคะแล้วทีนี้เนี่ยในกระบวนการตัดสินใจว่ารถ MSU จะออกไปเนี่ยเขาดูจากอะไรคะ
1: โดยหลักการก็คือที่เราเคยได้ยินกันนะครับก็คือฟาสต์นะฮะเฟสนะฮะปากเบี้ยวไหมแล้วก็แขนขาด้านใดด้านหนึ่งอ่อนแรงไหมคือจะดูจากสภาพของผู้ป่วยเป็นหลักครับอาการของผู้ป่วยเป็นหลักแล้วก็ไม่มีอาการซึมลงไม่มีอาการอะไรคือพยาบาลเนี่ยหรือว่าสูตรผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เนี่ยเขาจะเป็นคนประเมินนะครับแต่โดยหลักการเนี่ย MSU เนี่ยเรารับทุกเคสอยู่แล้วครับถ้าเขาแจ้งมาเนี่ยแล้วรถเราพร้อมเนี่ยเรารับทุกเคสบางครั้งที่เรารับไม่ได้ก็อย่างเช่นเรากำลังติดเคสหนึ่งเนื่องจากในพื้นที่เรามีคันเดียวนะฮะในแต่ละพื้นที่ที่เราไปวางเราจะวางไว้1คันเนี่ยใน6พื้นที่ตอนนี้ถ้าเราติดเคสจริงๆเราทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องปฏิเสธแค่นั้นเองครับแต่นอกนั้นเราไปหมดครับแต่ถามว่ามีที่ออกไปแล้วไม่ใช่สต็อกไหมมีครับเรา 1,300 กับ 1,400 เคสเนี่ยก็มีบ้างครับโดยทางการแพทย์ก็ข้อมูลในระบบของเราก็มีอย่างเช่นประมาณ5-10% จะมีที่ไม่ใช่สตอง อย่างเช่นเราเคยเจอเคสที่ชลบุรีกลายเป็นเมาเหล้าฮะเมาเหล้าแต่เมาหนักมาก
0: ค่ะค่ะอันนี้ก็อยู่ตรงที่ตรงญาติหรืออะไรที่เป็นผู้ให้ข้อมูลกับทาง01669นะคะอาจจะมีอะไรที่แบบมันคลาดเคลื่อนไปนะคะแล้วทีนี้ที่ผ่านมาค่ะอาจารย์คะว่าเป็นพันเคสนะคะคือทุกเคสเนี่ยเรียกว่าทันเวลาสามารถที่จะรักษาผู้ป่วยได้ไม่นำไปสู่เรื่องของแบบไม่ทันเวลาจนไปสู่ตัวเลขของที่เราบอกว่ามีความพิการอะไรเกิดขึ้นนะคะ
1: ข้อมูลเป็นอย่างนี้ดีกว่าครับคือตอนนี้ข้อมูลส่วนหนึ่งเนี่ยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติแล้วนะครับเพราะมันจริงๆแล้วเราเป็นเปเปอร์ที่3ของโลกใบนี้ที่มี evidence มีหลักฐานชัดเจนนะฮะว่าเราพบอะไรไปบ้างเอางี้ดีกว่าครับเรา follow up MSU SOS ยังไม่ได้จบอยู่ที่รถนะฮะเราส่งต่อไปถึงโรงพยาบาลปลายทางแล้วเราก็จะติดตามเฝ้าดูจนถึง90วันหลังจากท่านออกจากโรงพยาบาลเราจะมีพยาบาลที่คอยเฝ้าดูตามท่านตามอาการท่านข้อมูลที่เราได้เป็นอย่างนี้ครับก็คือเมื่อเทียบกับการไม่มาถึง MSU เนี่ยเรามีโอกาสลดความพิการได้2เท่านะครับ2เท่านะครับแล้วก็การเข้าถึงแพทย์ประสาทวิทยาที่เราเรียกว่าในการได้ยาเนี่ยเรามีโอกาสสูงขึ้นมากกว่า2เท่านะครับก็มันตัวเลขตัวนี้มันชัดเจนตรงที่ว่าการมี MSU SOS ในพื้นที่ของท่านเนี่ยโอกาสที่ท่านจะพิการจากโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยลดลงครึ่งนึงละแน่ถ้าท่านเข้าถึงนะครับแต่ก็มีบ้างเหมือนกันที่เราเกิดเหตุการณ์ก็คือมาถึงเรามันใกล้เดดไลน์4ชั่วโมงครึ่งเราก็จะอยู่ที่ญาติละถ้าญาติบอกว่าลองดูก็ลองเราก็คือสุดท้ายท้ายสุดก็คืออยู่ที่ญาติและตัวผู้ป่วยครับที่จะต้องมาถึงเราให้เร็วเราทางแพทย์ทางพยาบาลเองเนี่ยก็จะพยายามเต็มที่โดยใช้สภาพกำลังแล้วก็อุปกรณ์ที่อยู่บนรถเนี่ยในการดำเนินการให้เร็วที่สุด
0: ค่ะเพราะว่าเวลาที่ผ่านไปคือญาติอาจจะไปเจอผู้ป่วยนะคือหลังจากเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วญาติเพิ่งไปเจอผู้ป่วยทำให้เวลามันก็เหลือน้อยลงที่จะมาสู่มือคุณหมอนะคะเลยทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทีนี้รถ MSU นะคะอาจารย์คะว่าหัวใจในการทำงานของเขาก็คือเรื่องของระบบการสื่อสารเนี่ยมีวิธีการที่จะทำให้มันเสถียรหรือว่าไม่ระบบสื่อสารไม่ล่มตรงนี้เนี่ยได้วางกันยังไงไว้คะอาจารย์คะ
1: ส่วนของรถ MSU เองเนี่ยมีระบบสื่อสารที่เราเรียกว่าเป็นระบบทางวิศวกรรมนะเราใช้การสื่อสารแบบ 5G ก็จริงเนี่ยแต่จริงๆเราใช้การสื่อสารแทบจะทุกย่านความถี่ที่กสทช อนุญาตให้เราใช้นะฮะนะครับแล้วก็บนตัวรถเองเนี่ยเขามีระบบที่เรียกว่าเป็นเราจะไม่เชิงว่าเรียกอินเทลเจนต์แต่จริงๆตัวเขาเองก็เก่งพอควรในการที่เขาจะดำเนินการในการที่เขาจะหาย่านความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับเขาแล้วก็จะสวิตช์ความถี่ไปให้เรานะครับมันจริงๆระบบสื่อสารเองเนี่ยก็ค่อนข้างซับซ้อนพอควรแต่ด้วยความที่ว่าเราทำมา5ปีนะฮะจากลงมือทุกจากการทดสอบในห้องแลบนะครับที่คณะวิศวะด้วยนะครับจริงๆเราเป็นเราเป็นยังไงดีเป็น work case แรกเลยเป็น use case แรกของประเทศไทยที่ใช้ 5G จริงๆนะครับเมื่อประมาณ3ปีครึ่งที่แล้วเนี่ยเราดำเนินการตัวนี้ขึ้นมา นะครับเราได้รับความร่วมมือจากทาง provider นะครับใหญ่ๆทุกเจ้าเลยฮะที่ช่วยตั้ง 5G บนเส้นทางของรถโมบายสโตรกให้เราทั้งหมดนะครับอันนี้ต้องขอบคุณทาง provider ด้วยแต่ตัวฝั่งเราเองเนี่ยเราก็ออกแบบตัวรับสัญญาณแล้วก็ตัวคอมพิวเตอร์ที่จะทำการสวิตชิ่งสัญญาณเนี่ยเอาไว้อยู่บนตัวรถด้วยเพราะงั้นจริงๆแล้วก็เหมือนเซลล์ไซส์หนึ่งที่วิ่งฝ่าเข้าไปใน 5G เหมือนกันนะครับแล้วพอเราไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยเราก็พบเลยว่าโอ้โหมันไม่ง่ายกับการที่จะใช้ 5G ได้อย่างเดียวหรือ 4G อย่างเดียวนะครับในพื้นที่ที่เป็นหุบเขาบางที่เนี่ยเราต้องใช้ย่านความถี่ VHF หรือ UHF ช่วยด้วยซ้ำเพื่อที่จะให้ได้การสื่อสารกลับมานะครับก็เป็นอะไรที่ท้าทายพอควรนะครับที่จะทำให้คือจุดประสงค์ของเราก็คือทำให้แพทย์ประสาทวิทยาไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะเสมือนกับมานั่งอยู่ข้างผู้ป่วยแล้วก็เห็นภาพ PT ได้มีการพูดคุยกับผู้ป่วยเพื่อให้การตัดสินใจเนี่ยเป็นไปได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยมากที่สุดก่อนที่จะมีการเขาเรียกว่าออเดอร์หรือว่าการดีซิชันนะการตัดสินใจแล้วให้แพทย์ประจำที่รถหรือว่าพยาบาลประจำที่รถผสมยาหรือว่าดำเนินการรักษานะครับให้ทันท่วงทีตรงนั้นครับ
0: ค่ะแล้วสำหรับ MSU นี้นะคะอาจารย์คะว่าเหมือนกับว่าได้รับการรับรองจากทางกระทรวงสาธารณสุขคือไม่แน่ใจว่าเป็นหน่วยงานคือกำลังนึกถึงว่าถ้าหากว่าเหมือนกับผู้ป่วยเขามีเป็นประกันนะคะนะคะประกันทางประกันชีวิตหรือว่าประกันสุขภาพเนี่ยเขาก็ยอมรับใน MSU อันนี้ว่าสามารถที่จะทำการรักษาได้เทียบเท่ากับโรงพยาบาลนะคะ
1: รถคันนี้จริงๆก็คือได้ขึ้นทะเบียนเป็นรถฉุกเฉินนะครับของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแต่เป็นคลาสพิเศษนะฮะเป็นคลาสเฉพาะของเขานะครับเพราะงั้นมันก็จะเข้าสู่กลุ่มที่เรียกว่าฉันใช้สิทธิ์ยูเซ็ตหรือ72ชั่วโมงแรกของเนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันเนี่ยเป็นโรคที่อยู่ในเป็นโรคที่สามารถทำให้เกิดความพิการและการเสียชีวิตได้นะครับเพราะงั้นใน72ชั่วโมงแรกเนี่ยคนไทยทุกคนมีสิทธิ์ในการที่จะเข้าถึงอยู่แล้วนะครับแต่แน่นอนเนื่องจากว่ารถ MSU เนี่ยก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายพิเศษขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้เราก็ลงทะเบียนขึ้นทะเบียนกับกรมการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องความปลอดภัยทางด้านรังสีความปลอดภัยทางด้านวิศวกรรมเนี่ยเราก็ผ่านการเซอร์ติฟายเอาไว้แล้วนะครับเพราะงั้นเรียนตามตรงนี้แล้วกันถ้าเป็นคนไทยนะครับถ้าเป็นคนไทยจริงเนี่ยก็คือเราครอบคลุมให้หมดไม่ว่าท่านจะอยู่กองทุนประกันสังคมกองทุน
0: อะไรก็ตาม
1: ใช่ครับเราจะ cover ให้ใน72ชั่วโมงแรกไม่น่ามีปัญหาอะไรเราจะส่งต่อท่านไปจนถึงโรงพยาบาลปลายทางครับนั่นคือหน้าที่ของเรานะครับที่ทำอยู่ทุกวันเป็นอย่างนี้ก็มีบ้างที่หลุดมาเป็นต่างด้าวนะครับก็เรียนตรงในพันเคสเนี่ยก็มีเป็นต่างด้าวอันนั้นก็ต้องไปหาทางใช้กองทุนอื่นในการ cover ให้เขาครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็แม้เวลาเหลืออีกนิดนึงนะอาจารย์ว่าในอนาคตค่ะในการที่จะพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม MSU นี้นะคะคือที่วางแผนเอาไว้เนี่ยมันจะออกมาในหน้าตาแบบไหนอะคะ
1: ข้อแรกก็คือเรากำลังพูดถึงเรื่องของความยั่งยืนของรถ MSU นะฮะณวันนี้เรามีอยู่ทั้งหมด6คันที่อยู่ในพื้นที่แล้วนะครับในทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีจะถามว่าพอไหมคำตอบคือไม่พอณวันนี้คือรถแทบจะวิ่งทุกวันนะครับแทบจะวิ่งทุกวันนะแล้วก็เราต้องการทำอะไรหนึ่งก็คือเรื่องของความยั่งยืนในเรื่องของการเมนเทนแนนซ์เรื่องของการความคุณภาพของตัวระบบเองนะครับเราใส่ความเป็น AI เพิ่มขึ้นเราใส่ความเป็นออโตเมตเพิ่มขึ้นนะครับเพื่ออะไรเพื่อลดภาระงานของแพทย์ประสาทวิทยาลงนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่น้อยอยู่แล้วแล้วท่านก็ไม่ได้ดูจากสโตรกนะครับไอ้ตรงนี้มันเรื่องการต่อยอดต่อมาในเชิงพื้นที่เนี่ยเรามีการพัฒนาในเรื่องของเราเรียกว่า mobile consultation unit เกิดขึ้นนะครับในบางพื้นที่เนี่ยที่อาจจะมีความห่างไกลจริงๆแม้กระทั่งจะใช้รถก็อาจจะไปไม่ทันนะครับเราก็จะมีลักษณะของ communication unit เลยที่เสมือนถอดออกจากรถไปเลยเพื่อไปวางเอาไว้นะครับตรงนั้นเนี่ยก็เป็นการทดลองอยู่ในระหว่างการทดลองที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เมื่อเช้าผมก็ยังประชุมกันอยู่ว่าเราจะหาพื้นที่ทดลองยังไงนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการที่จะใช้มีเดียมอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของเรือเราก็สตัดดี้เรื่องของเรืออยู่นะครับซึ่งจริงๆในเฟส2เนี่ยเราทำเสร็จไปแล้วว่าเราสามารถ CT ภาพบนเรือที่อยู่บนแม่น้ำเจ้าพระยาได้แล้วเราได้ภาพมาแล้วสามารถใช้ในการวินิจฉัยโรคได้นะครับแต่ตรงนี้ก็ยังอยู่ในเฟสสตัดดี้ที่กำลังทดลองอยู่ทางฝั่งการแพทย์เองเนี่ยเขาก็พยายามทดลองเรื่องของโปรโตคอลการใช้ยาตัวใหม่ๆที่ บริหารยาง่ายกว่าแล้วก็มีความปลอดภัยสูงกว่าซึ่งตอนนี้เขาทำอยู่บนทดลองอยู่บน MSU SOS จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการพัฒนาทั้งเชิงทางการแพทย์พยาบาลและวิศวกรรมที่คู่กันบนตัวนี้ด้วยครับ
0: ค่ะก็ไว้โอกาสหน้าค่ะนะคะจะได้มาอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมค่ะกับนวัตกรรมที่กำลังทดสอบทดลองกันอยู่ในส่วนของเรือหรือว่าในพาร์ทอื่นๆต่อไปนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มานะคะเพื่อช่วยผู้ป่วยนะคะในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันค่ะนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพนะคะให้เราห่างไกลจากโรคนี้ก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะรายการหมออาสากับจสร้อยต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกาตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกาตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ค่ะวันนี้คุยกับทางผู้ศาสตราจารย์ดร.สุกัญญาผลิตกุลนะคะจากภาควิชายาคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนะคะคุณหมอคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะนะคะ
1: สวัสดีค่ะคุณนาค่ะและทุกคนเลยค่ะ
0: ค่ะวันนี้คุยกันถึงเรื่องของเมื่อสัตว์เลี้ยงได้รับสารพิษนะคะวิธีปฐมพยาบาลนั้นจะทำอย่างไรอันนี้ต้องมาเริ่มจากเบื้องต้นก่อนเลยนะคะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันได้รับสารพิษจากอะไรยังไงจากเหตุการณ์อะไรทำไมอยู่ดีๆสัตว์เลี้ยงถึงได้รับสารพิษตรงนี้อะค่ะ
1: ก็จริงๆแล้วอะค่ะมันก็คือเกิดจากที่อาจจะอยู่ภายในบ้านหรือนอกบ้านนะคะโดยเฉพาะในน้องหมาเนี่ยอาจจะพบได้มากกว่าในน้องแมวนะคะเพราะว่านิสัยของตัวน้องหมาเองเนี่ยอาจจะชอบสำรวจสิ่งต่างๆรอบตัวบางครั้งก็เลยอาจจะได้รับสารพิษโดยบังเอิญนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ในบ้านหรือในพืชต่างๆก็ตามอะค่ะ
0: แล้ว
1: สิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของน้องหมาน้องแมวทั้งแบบที่อาจจะไม่รุนแรงจนในบางครั้งอาจจะต้องรุนแรงถึงมีผลต่อชีวิตได้อะค่ะ
0: อืมค่ะอันนี้จากความอยากรู้อยากเห็นลักษณะธรรมชาติของน้องหมาน้องแมวที่ทำให้เขาไปได้รับสารพิษ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้โดยชนิดของสารพิษนะคะคุณมีนาก็คือว่ามักที่มักก่อให้เกิดปัญหาในสัตว์เลี้ยงก็มีด้วยกันหลายชนิดโดยเฉพาะสารพิษที่มาจากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือนนะคะที่เรามีกันอยู่แล้วเนี้ยค่ะหรือในบางครั้งก็เป็นยาคนที่เจ้าของเนี่ยได้รับจากการจ่ายทำเวลาจะไปเจ็บป่วยอย่างเงี้ยค่ะหรือในอาหารคนบางชนิดก็ตามหรือในบางครั้งก็มีพวกขยะมูลฝอยที่เราทิ้งไว้ในบ้านเรือนหรือแม้แต่ในสนามหญ้ามีพืชนะคะหรือจากสัตว์มีพิษต่างๆก็เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยอะค่ะ
0: สัตว์มีพิษด้วยอย่างพวกงูเงยหรือว่าพวกมดนี่มันกัดหมาก ั
1: ดน้องอาจจะกัดได้ไงอาจจะเป็นขื่ออะไรเงี้ยแต่ส่วนมากนะคะหรือจากสัตว์มีพิษต่างๆก็เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยอะค่ะ
0: สัตว์มีพิษด้วยอย่างพวกงูเงยหรือว่าพวกมดนี่มันกัด

0: ก็คืออันดับแรกนะคะต้องดูอาการที่แสดงออกก่อนว่าต่างไปจากปกติไหมนะคะซึ่งปกติเขามีนิสัยแบบไหนแล้วเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมโดยอาการที่พบง่ายๆเลยอะค่ะก็คือหนึ่งง่ายๆเลยคือซึมค่ะเริ่มซึมลงแล้วก็ลองดูนะคะว่าเป็นผื่นไหมมีคันหรือเปล่าคือเขาจะเอาหน้าถูหมอนหรือทำตัวกลิ้งกลิ้งกลิ้งอย่างเงี้ยค่ะบริเวณหลังหรืออะไรที่เขาสัมผัสนะคะหรือบางตัวคือเบื่ออาหารโดยเฉพาะในแมวจะพบว่ามีน้ำลายไหลเยอะนะคะแล้วก็ดูง่ายๆถ้าเป็นอย่างนี้แล้วดูแย่ลงก็จะลองเปิดเหงื่อดูนะคะง่ายๆเลยว่าซีดไหมประมาณเหมือนซีดซีดสีประมาณเหมือนนมเย็นนะคะ
1: ค่ะ
0: เป็นยังแล้วก็หรือมีอาเจียนท้องเสียในบางรายที่มีที่ได้รับในปริมาณมากอาจจะมีการหายใจที่รุนแรงอะค่ะหรือหายใจลำบากคือหายใจแบบใช้แรงในการใช้ในการหายใจเยอะอะค่
1: ะ
0: แล้วบางรายก็ชักแล้วก็หมดสติได้นะคะอันนี้อันตรายมากค่ะ
1: เวลาที่น้องหมาน้องแมวเนี่ยได้รับพวกสารพิษหรือว่าพิษจากพวกสัตว์ต่างๆไปเนี่ยนะคะอาการที่มันจะแสดงที่ตัวน้องหมาน้องแมวเนี่ยประมาณสักกี่นาทีหลังจากที่เขาได้รับสารเข้าไปอะค่ะ
0: ก็อันดับแรกในเรื่องของที่อาการที่แสดงออกนะคะก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะ
1: คะ
0: จากการได้รับสารพิษนั้นนะคะซึ่งจริงๆมันมีด้วยกันหลายปัจจัยนะคะปัจจัยแรกอาจจะเป็นเรื่องชนิดของสารพิษที่ได้รับว่าสารพิษนั้นอ่ะมีความเป็นพิษสูงหรือเปล่านะ
1: คะ
0: แล้วก็ปริมาณที่สัตว์หรือได้รับเข้าไปเช่นกินเข้าไปในปริมาณเยอะไหมนะคะหรืออาจจะเป็นช่องทางการได้รับสารพิษไม่ว่าจะเป็นการกินการสัมผัสหรือการสูดดมเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดได้รับโดยการกินเนี่ยก็อาจจะมีผลมากกว่าการสัมผัสบริเวณที่ผิวหนังนะคะก
1: ็
0: จะมีอาการที่รุนแรงมากกว่าโดยเฉพาะหรือรวมไปถึงนะคะความจำเพาะของสารพิษที่มีต่อสัตว์แต่ละชนิดที่ต่างกันยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเคยเจอก็คือนักศึกษามาถามนะ
1: คะ
0: ว่าพอดีว่าได้รับดอกช่อดอกไม้กับแฟนนะคะในวันวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าเป็น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือความเป็นพิษของดอกลิลี่อะค่ะเราจะพบเลยว่าแบบเราจะเจอกันเยอะเวลามีงานเทศกาลก็จะให้กันใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าความเป็นพิษเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นแค่กัดกินใบแค่ใบเดียวหรือแค่ลำต้นหรือในบางรายเช่นในน้องแมวเนี่ยไปกินน้ำจากแหล่งการที่มีดอกลิลี่ไว
1: ้ค่ะ
0: ตรงนี้ค่ะลิลี่มีความเป็นพิษต่อน้องแมวอย่างรุนแรงนะคะใช่จะเป็นพิษต่อไปอย่างรุนแรงเลยค่ะอาการจะเริ่มบางตัวจะแค่ซึมเบื่ออาหารที่พบก็คือน้องมีอาเจียนอันนี้จะเห็นชัดเริ่มกินในปริมาณมากส่วนในบางตัวที่มีปริมาณที่แบบได้รับปริมาณสูงค่
1: ะ
0: อาจจะมีอาการทางระบบประสาทร่วมด้วยจนถึงขั้นเดินโซเซแล้วก็ชักได้เลยค่ะ
1: โอ้โหอันนี้คือกับคนนี่ไม่เป็นอะไรลิลี่กับคนนี่แบบมันก็สวยนะคะ
0: ใช่ไม่เป็นไรเลยค่ะน้องหมาก็อาจจะไม่มากเท่ากับน้องแมวแต่น้องแมวมีความเป็นความไวหรือความจำเพาะต่อดอกลิลี่เนี่ยสูงนะคะ
1: ค่ะไม่หมายถึงว่าเขาต้องไปสัมผัสไม่ใช่ว่าได้กลิ่นคือต้องไปสัมผัสไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของลิลี่ก็ตาม
0: ใช่ค่ะเช่นบางทีแบบเคยก็คือแบบที่บอกไปอะค่ะ
1: ค่ะ
0: นักศึกษาก็มาศึกษาว่าทำไมน้องมีอาเจียนบ่อยเพราะว่าบางทีคือขนาดไปข้างบนแต่น้องแมวกระโดดได้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เขากระโดดได้ปุ๊บก็เลยแบบไปแบบดมแล้วก็เอาตัวถูบางทีก็กินเข้าไปใช่ซึ่งแบบเราจะเจอกันเดียวเขาก็บอกว่าเออทำไมน้องหนูเริ่มมีอาเจียนนะคะเขาอยู่ในบ้านตลอดนะอยู่ในห้องหนูไม่ได้เอาออกไปไหนเลยอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะมันเป็นสารพวกกลุ่มอะไรคะอาจารย
0: ์มันเป็นพืชที่แบบมันมีสารประกอบในวีลี่ค่ะที่ก่อให้เกิดความเป็นพิษโดยเฉพาะระบบไตเลยค่ะอาจจะถึงขั้นไตวายได
1: ้โอ้เพราะว่าน้องหมาน้องแมวนี่ไตนี่สำคัญมากมาก
0: ใช่ค่ะอันนี้ดูสำคัญเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเออดอกลิลลี่มันสวยจริงคนอ่ะคือเราก็ชอบกันเยอะใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่ามีความเป็นพิษอ่ะสูงต่อน้องแมวโดยเฉพาะถ้าเกิดถ้าเป็นไปได้ค่ะในคุณแม่คุณพ่อของน้องแมวอ่ะค่ะถ้าได้ลิลลี่มาเนี่ยก็แนะนำให้เอาไปไว้ในที่ที่แบบน้องแมวไปไม่ถึงดีกว่าค
1: ่
0: ะ
1: ไม่งั้นเสี่ยงนะคะแล้วถ้าเขาไปสัมผัสเนี่ยอาการมันจะแสดงโดยฉับพลันไหมคะว่าน้องแมวกับลิลลี่อะค่ะ
0: ก็ระดับหนึ่งอะค่ะถ้าเป็นเฉียบพลันก็คือได้รับปริมาณที่เยอะอะค่ะแต่จริงๆของเขาเพียงนิดเดียวอะค่ะน้องแมวบางตัวที่มีความไวมากค่
1: ะ
0: เขาก็แสดงอาการเลยอะค่ะคือมีนาสักพักหนึ่งใหญ่ๆเขาก็จะเริ่มมีอาการเริ่มแบบถ้ากินแบบสัมผัสแล้วเขาไวนะคะอาเรียนเห็นเริ่มซึมก่อนเริ่มแบบดูนิ่งๆจากที่เมื่อกี้กระโดดโลดเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ดูซุกโซนอะไรเงี้ยเริ่มแบบนิ่งขึ้นแล้วเริ่มแบบสักพักเริ่มแบบทำท่าเหมือนจะอาเจียน
1: ค่ะ ค่ะ
0: อย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยแนะนำมันนะคะ

0: มีร่องรอยอะค่ะว่าเขาไปกัดแทะอะไรเงี้ยคือเบื้องต้นเนี่ยนำให้ถ้าเป็นน้องแมวนะคะไม่รับสารพิษอะไรก็ตามอะค่ะอย่างแนะนำนะคะให้เจ้าของอะค่ะพาไปพบสัตวแพทย์โดยด่วนดีกว่านะคะเริ่มต้นเลยเพราะว่ามันไม่สามารถจะหาสารที่อยู่ในครัวเรือนเพื่อกระตุ้นให้เขาอาเจียนได
1: ้ค่ะแล้วมันมีตัวอย่างอื่นๆอีกไหมคะอาจารย์ว่าคือมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวมาแล้วมันเกิดขึ้นจริงว่าเขาไปกินหรือว่าไปสัมผัสเข้าอะค่ะ
0: อ๋อเคยเจออยู่เคสหนึ่งอะค่ะก็คือเป็นน้องหมา
1: ค่ะ
0: นะคะที่เป็นแบบเป็นเคสที่เข้ามาหาประจำเนี้ยค่ะปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่มีงานเลี้ยงฉลองแล้วก็คือแบบมีเพื่อนเนี่ยกินเบียร์คือกินแอลกอฮอล์แล้วน้องหมาเป็นลูกหมาเนี่ยค่ะเขาก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างจะกินง่ายนะคะเขาก็เป็นเลียจนหมดแก้วเลยค่ะสิ่งที่เหลืออยู่ใช่แล้วพ่อแม่เขาก็บอกว่าตั้งแต่นั้นมาคุณหมอน้องอาเจียนไม่หยุดเลยค่ะ
1: เบียร์
0: ใช่คือที่แบบมันหลงเหลือแค่ข้างแก้วนะคะเขาบอกว่าไม่ได้เยอะพอเพื่อนบอกแล้วว่าแบบกินในปริมาณที่ไม่มากอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็มีอาการอันนี้คือแพ้ฮอปกับยีสต์ในนั้นเหรอคะ
0: ใช่ใช่แล้วก็เป็นแพ้ตัวแอลกอฮอล์เหมือนของคนนะคะก็คือทำให้เกิดอาเจียนเกิดขึ้นในบางรายยังโชคดีนะคะน้องหมาที่เจอเองเนี้ยเขายังกินในปริมาณไม่เยอะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเพื่อนเนี่ยกินจนหมดแล้วแต่ไปเลียตรงบริเวณรอบแก้วทั้งหมดคือเขาก็ดูว่าแบบกินไปมันก็ดูแปลกๆเขาเป็นคนที่กินง่าย
1: ค่ะคงเหมือนกับคนที่แบบบางคนที่แพ้แอลกอฮอล์กินแล้วแบบมีผื่นหรือว่าอะไรแดงๆขึ้นเนี่ยน้องหมาน้องแมวก็เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะคือแค่แบบแค่นั้นที่เป็นเลียแค่แบบตรงแก้วที่หมดแล้วด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่มันยังเหลืออยู่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาเจียนแบบประมาณเกือบ2วันเลยอะค่ะ
1: โอ้โหเพราะนั้นเนี่ยอะไรที่ไม่ใช่เป็นอาหารของเขาเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะแบบไม่ให้เขาไปกินข้าว
0: ใช่ค่ะใช่เลยโดยเฉพาะหรืออย่างพวกในกลุ่มช็อกโกแลตก็ตามเนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
0: หรือกาแฟก็ตามนี่ก็ไม่ใช่ของน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ขอแนะนำว่าแบบเป็นไปได้อย่าให้กินนะคะเพราะมันจะมีผลนะคะในเรื่องของหัวใจถ้าในเรื่องของช็อกโกแลตอย่างเงี้ยค่ะเป็นของหัวใจแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการชักหรือหมดสติตามมาได้ถ้าได้รับปริมาณที่เยอะอะค่ะ
1: ช็อกโกแลตไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบอะไรก็ตามเพราะว่าอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเอ๊ะช็อกโกแลตมันก็เหมือนเด็กๆเราก็กินได้คนทั่วไปมันก็เป็นอะไรที่ดีโอแต่น้องหมาน้องแมวนี่ไม่ได้เลยเหรอคะไม่ได้เลย
0: กินไม่ได้เลยค่ะใช่ไม่ควรไม่ให้เลยค่ะเพราะว่าในสารในที่อยู่ในช็อกโกแลตอะค่ะในกลุ่มพวกนี้มันจะมีสารที่ทำให้เกิดการกระตุ้นของหัวใจได้มีผลต่อหัวใจเหมือนในใครที่เรากินช็อกโกแลตหรือกินในกลุ่มพวกกาแฟพวกนี้ม
1: ัน
0: จะมีสารที่แบบเคยเป็นไหมคะที่แบบว่าบางคนเนี่ยกินกาแฟแล้วหัวใจเต้นเร็วรู้สึกเต้นเต้นเต้นเต้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสารในกาแฟค่ะมันทำให้เกิดการเต้นของหัวใจที่เร็วขึ้น
1: เหมือนกับกาแฟก็มีคาเฟอีนนะคะอาจารย
0: ์ใช่ค่ะใช่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือในปริมาณของเราอาจจะรู้สึกว่ามันน้อยก็เลยไม่ได้ส่งผลอะไรมากแต่บางคนที่วัยก็อาจจะรู้สึกส่งผลใช่ไหมคะแต่น้องหมาน้องแมวเนี่ยเขาค่อนข้างคือปริมาณนั้นอ่ะเมื่อเทียบกับตัวเขาคือปริมาณที่เยอะ
1: ค่ะห้ามเด็ดขาดเลยห้ามเด็ดขาด
0: เด็ดขาดเลยรวมถึงองุ่นหรือลูกเกดด้วยนะคะ
1: ค่ะลูกเกดอ้าวแล้วลูกเกดมันมีสารอะไรอะคะอาจารย์
0: ลูกในองุ่นหรือลูกเกดอะค่ะก็จะมีสารที่อยู่ในตัวองุ่นนะคะทำให้มีผลกระตับหรือไตได้ถ้าปริมาณเยอะค่ะคือต้องบอกว่าผลไม้ไม่ใช่ทุกชนิดที่น้องหมาน้องแมวทานได้นะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อาจจะต้องหลีกเลี่ยงแบบถ้าเป็นไปได้ที่ใกล้ตัวมากเป็นสารพิษที่มันอยู่ในครัวเรือนหรือเป็นอาหารที่เรากินเองแล้วเราเห็นน้องเขาอุ้ยทำท่าขอใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะค่ะ
0: เราก็อาแบ่งให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้จะถูกแมคคาเดเมียที่ตอนนี้ฮิตกันก็ไม่ได้นะคะ
1: โอ้ตายแล้วอู้ทั้งนั้นเลยนะอะไรที่แบบเป็นสแน็คที่แบบเราแบบทานเล่นกันนะแล้วก็ให้ชิมสักนิดนึง
0: ใช่แล้วอะโวคาโดไม่ได้นะคะตอนนี้กำลังเห็นหลายคนฮิตกันอยู่ว่าแบบมีไขมันที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะ
1: มันก็ไม่ว่าน้องหมาน้องแมวจะแบบตัวเล็กตัวใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่ถ้าหากว่ากินอะไรพวกนี้เข้าไปก็ส่งผลต่อแสดงอาการต่อตัวเขา
0: ใช่ค่ะเบื้องต้นอาจจะมีแค่อาเจียนออกมาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: หรือท้องเสียแต่บางที่ก็อาจจะมีอาเจียนอย่างต่อเนื่องไม่หยุดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งการอาเจียนนานๆเข้าอะค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เหมือนของคนนะคะก็จะเสียพวกเกลือแร่เยอะทำให้เหนื่อยหอบง่ายอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์ก็จะเริ่มเกิดภาวะของการที่แบบความดันในร่างกายเสียไปแล้วเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ก็จะมันก็จะแย่ลง
1: ค่ะมาถึงว่าเมื่อแบบ เผลอกินอะไรเข้าไปแล้วนะคะวิธีการปฐมพยาบาลค่ะอาจารย์ว่าเจ้าของต้องทำยังไงบ้าง
0: ค่ะอันดับแรกนะคะเบื้องต้นเลยอะค่ะก็คือแนะนำก่อนนะคะสิ่งถ้าเกิดกินเข้าไปแล้วแล้วสารนั้นนะคะไม่ได้มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนเช่นยาหรืออาหารบางชนิดหรือเป็นพืชก็ตามค่ะในน้องหมาเนี่ยถ้าที่บ้านนะคะมีนะคะ 3% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ใช้ในการล้างแผลแนะนำให้กระตุ้นให้อาเจียนทันทีนะคะหรือหลังจากที่กินเข้าไปไม่เกิน 2-4 ชั่วโมงนะคะตัวนี้ก็สามารถทำให้เกิดการกระตุ้นการอาเจียนในเบื้องต้นได้นะคะแล้วก็ส่งแล้วก็พยายามรีบนำส่งต่อสัตวแพทย์หรือถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันนานเกินไปแล้วเขาน่าจะเห็นตั้งแต่ตอนกลางคืนเริ่มดื้อซึมแต่ตอนเช้าดูแย่ลงนะคะแต่ยังมีสติทุกอย่างปกติเลยถ้าเรามีตัวผงคาร์บอนนะคะที่เวลาเราได้รับจากคุณหมอใช่ไหมคะเวลาเราท้องเสียตามโรงพยาบาลนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะต้อนนะคะก็คืออาจจะทุบผสมน้ำก็ได้แล้วก็ต้อนน้องหมาก่อนในเบื้องต้นนะคะตรงนี้จะเป็นการช่วยลดปริมาณสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายทำให้ความเป็นพิษที่ได้รับไปแล้วอะค่ะอย่างน้อยก็คือลดลงไม่มากขึ้นนะคะแล้วก็การปัดออกนะคะแต่ถ้าในน้องแมวยังไงก็ไม่แนะนำนะคะให้กระตุ้นการอักเสบแนะนำให้ส่งหาคุณหมออย่างโดยเร็วที่สุดเพราะว่ายาที่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบเนี่ยเป็นยาที่ใช้ในโรงพยาบาลไม่สามารถหาได้ในทางครัวเรือนบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะที่ผงคาร์บอนมาผสมน้ำนี่คือต้องรอให้เขาอาเจียนก่อนแล้วถึงจะมันจะดีขึ้นหรือเปล่าคะ
0: ไม่ค่ะใช่ก็คือแบบว่าถ้าเกิดเราเพิ่งกินเข้าไปแล้วเราเห็นเขาเพิ่งกินเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเติมแล้วก็คืออาจจะผสมใช่ไหมคะแล้วก็ดูดใส่สลิงแล้วก้อนก็ได้
1: แล้วอย่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ล่ะคะกลิ่นมันแรงมากนะคะอันนี้ผสมน้ำให้เขา
0: ผสมน้ำได้ค่ะแต่ไม่ให้ความเป็นคนที่สูงตรงนี้ก็จะเกิดความระคายเคืองนะคะแต่ในกรณีที่กลับกันว่าสารพิษนั้นนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโดยเฉพาะสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนไม่ว่าจะเป็นขดแก่หรือด่างเป็นสารฟอกขาวไฮเปอร์อะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ห้ามกระตุ้นให้อาเจียนโดยเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าการกินสารเหล่านี้เข้าไปอะค่ะในครั้งแรกเวลาน้องหมาน้องแมวกินเข้าไปอะค่ะก็จะมีผลต่อการทำลายเนื้อเยื่อตลอดทางเดินอาหารอยู่แล้วครั้งแรกแล้วพอเรากระตุ้นให้เกิดการอาเจียนซ้ำอะค่ะก็จะยิ่งไปเพิ่มการทำลายเนื้อเยื่อของทางเดินอาหารให้มากขึ้นเพราะสัตว์ต้องพยายามขย้อนเอาสิ่งที่กินเข้าไปเนี่ยออกมาอีกรอบนึงใช่ก็จะยิ่งทำให้เกิดภาวะของการระคายเคืองเนี่ยถูกทำลายตลอดอาหารหรือทางเดินอาหารเนี่ยถูกทำลายมากขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ค่ะทีนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคือเหมือนกับเราไม่สามารถที่จะปฐมพยาบาลได้เพราะว่ามันเป็นสารพิษที่มีเรียกว่าขั้น
0: พวกแต่ว่าเป็นคายถูกค่ะ
1: ค่ะแล้วจะต้องทำยังไงคะถ้าเป็นแบบนี้เป็นสาร
0: แบบนี้ก็คือส่งโรงพยาบาลอันดับแรกคลินิกที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วคุณหมอเขาจะได้ให้สารน้ำหรือให้สารบางตัวที่ช่วยอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: เพื่อทำให้เรื่องการขับออกของสารพิษอะค่ะเพราะการที่ให้สารน้ำเข้าเส้นเลือดอะไรเงี้ยค่ะในบางครั้งก็คือเร่งการขับออกในสารบางตัวที่มีการดูดซึมเข้าไปแล้วอะค่ะใช่
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะหรือถ้าเกิดแนะนำอีกอย่างนึงนะคะถ้าเกิดสัตว์ของเราอะค่ะน้องหมาน้องแมวเราเนี่ยถ้าได้รับสารพิษแล้วเราเห็นเขากัดกินแล้วเขาตื่นรู้สึกตัวคือแบบเริ่มจะไม่รู้สึกตัวแล้วหมดสติหรือชักนะคะอันนี้ห้ามให้อาเจียนโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นน้องหมาก็ห้ามนะคะ
1: อันนี้ต้องนำส่งคุณหมอทันที
0: ใช่ค่ะเพราะว่าการกระตุ้นให้อาเจียนในกรณีที่เขาเริ่มจะหมดสตินะคะ
1: ค่ะ
0: จะทำให้เกิดการสำลักอาหารจากกระเพาะอาหารที่ขย้อนออกมาแล้วก็ไหลย้อนกลับไปที่หลอดลมแล้วก็ทางเดินหายใจ
1: ก็จะอุดตันกั้นหายใจไม่ออก
0: ใช่ก็จะกลายเป็นว่าก็จะส่งผลกับปอดอาจจะผลยังไม่เกิดปอดอักเสบตามมาได้เพราะว่าอาหารเนี่ยมันเข้าไปสู่ทางเดินหายใจซึ่งปกติต้องไม่มีอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้จะอันตรายถ้าแบบเริ่มรู้สึกว่าดูเขาอ่อนแรงแล้วเขาเริ่มแบบไม่ค่อยรู้สึกตัวเบื้องต้นให้หาคลินิกที่ใกล้ที่สุดนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้โรงพยาบาลง่ายที่สุดก็คือว่าง่ายที่สุดก็คือต้องให้คุณพ่อคุณแม่เล่าให้คุณหมอฟังว่าเห็นอะไรบริเวณนั้นคุณหมอจะได้สะโขบได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างน้อยนะคะ
1: ค่ะ
0: เมื่อก็ทำให้แบบว่าคุณหมอสามารถหาครูเหมือนเราค่ะเป็นแบบนักศึกษาคนมันอย่างเงี้ยค่ะคุณนา
1: ค่ะ
0: เราจะหาครูได้ง่ายขึ้นรู้ว่าพอมันเป็นสารนี้แล้วก่อให้เกิดพิษอะไร
1: ค่ะหรือไม่แน่ใจก็แบบว่าหยิบอะไรที่แบบบริเวณใกล้เคียงที่คิดว่าเขามา ยุ่งซนอะไรตรงนี้ก็เอาไปพร้อมกับน้องหมาน้องแมวด้วยเพื่อไปให้คุณหมอดูว่าน่าจะเป็น
0: เคยเจอเหมือนกันว่าน้องหมาไปกินยาอัลไซเมอร์ของคุณยาย
1: ค่ะ
0: คุณแม่เห็นเลยปล่อยทิ้งไว
1: ้ค่ะ
0: ต้องมีค่ะ
1: แบบนี้จะ alert ไหมคะพอกินยา
0: แล้วเขาก็จะแบบแต่สิ่งที่เห็นเป็นน้องตอมนะคะน้ำหนักประมาณ2โลกว่าก็กินมาแล้วก็น้องก็อาเจียนอยู่ตลอดคุณแม่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอาเจียนคุณแม่ก็บอกเห็นรอยเลยอ่ะแบบมันเป็นรอยร่องรอยของการกัดนะคะแล้วก็เหลือแบบก็เลยเอาหยิบมาให้แบบถ่ายรูปมือหมอว่าเหลือประมาณครึ่งเม็ดอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็จะถามว่าเราก็คือคุณหมอจะค่อนข้างดีใจด้วยซ้ำนะคะเพราะทำให้เรารู้ว่ายาที่เขาได้รับเนี่ยเป็นยาในกลุ่มไหนแล้วเราจะได้แก้ไขภาวะตรงนี้ได้เร็วขึ้นก็คือเป็นการผสมในบางถ้าในบางอย่างที่เราไม่สามารถหาสิ่งอุปกรณ
1: ์
0: หรือในครัวเรือนได้ที่จะช่วยได้อะค่ะ
1: ค่ะก็ต้องแนะนำรีบพาไปคือคลินิกทุกที่เนี่ยเบื้องต้นนี่สามารถที่จะดูแลเบื้องต้นอย่างตรงนี้ได้แก้ไขได้
0: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆต้องบอกนิดนึงค่ะหลักในการที่แบบว่าช่วยในการแก้ไขสารพิษอะค่ะ
1: ค
0: ือในงานก็คือว่าหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราไม่สามารถกระตุ้นให้อาเจียนได้ที
1: ่
0: จะวิกัดก่อนอะไรก็ตามอะค่
1: ะ
0: อีกวิธีหนึ่งก็คือการให้สารมาช่วยเร่งการขับออกหรือให้ผงถ่านเพ
1: ื่
0: อดูดซับสารพิษที่หลงเหลืออยู่ในกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็น้องก็จะอุจจาระออกมา
1: อ๋อถ่ายออกมา
0: อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แบบอันนี้ก็เป็นหลักการในการบรรเทาพิษหรือลดการได้รับสารพิษในเบื้องต้นเลยอะค่ะง่ายๆ
1: ค่ะพอรับการรักษาแล้วใช้เวลานานไหมคะกว่าที่เขาจะฟื้นตัวกลับมาเหมือนเดิมอะค่ะ
0: อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ได้รับเลยค่ะในบางรายก็คืออย่างตัวอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วน้องไปกินเบียร์ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือก็ให้สารน้ำกับน้องไปแต่ให้เป็นทางใต้ผิวหนังนะคะแล้วก็ให้ในแง่ของตัวที่แบบให้ตัวที่เป็นผงถ่านไปต้อน
1: ค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่เขาตัวกลับไปเขาบอกว่ามันก็เริ่มดีขึ้นนะหมอจากที่แบบเคยอาเจียนแบบทีๆๆๆมาก
1: อ
0: ันเนี้ยก็กลายเป็นแบบวันนึงเหลือครั้งนึง2ครั้ง
1: ค่ะ
0: แต่พอที่8แต่ในระหว่างนั้นนะคะตัวเองก็คือเจาะเลือดดูค่าตับกระจายเพราะว่าอย่างที่รู้นะคะแอลกอฮอล์มีผลต่อตับ
1: ค่ะ
0: ก็จะเจาะเช็คว่าเพื่อจะดูว่าปริมาณที่น้องได้รับเนี่ยยังไม่ได้ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อตับเฉียบพลันหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะก็เรียกว่าเป็นอะไรนะประสบการณ์ที่แบบเจ้าของจะต้องแบบจำไม่ลืมเลยนะคะว่าไม่ให้แบบน้องหมาน้องแมวเนี่ยไปใกล้อะไรแบบนี้หรือว่าเราก็ต้องเก็บเอาไว้ในที่ที่เขาไปไม่ถึงอ่ะเขาไม่สามารถจะโดอะไรนะกระโดดได้หรืออะไรได้เพื่อ
0: ใช่เลย
1: เรื่อง
0: ค่ะแบบว่าคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้บอกว่าเก็บหมดเลยค่ะคุณหมอไม่กล้า ไม่กล้าที่จะแบบว่าเอาลงมาเลยพอน้องเห็นอะไรปุ๊บน้องแบบน้องหมาบางตัวค่ะเขาจะวิ่งไปเลี้ยงไปกินได้หรอไหมน้อง
1: ค
0: ือแบบว่าเห็นอะไรหมดเขาก็นึกว่าเป็นของกินของเล่นเขาหมดอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็มีความน่ารักสุดโซนนะคะเขาก็จะวิ่งไปกัดไปแทะซึ่งบางทีก็คือกินไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้รับโดยบังเอิญในทางที่ไม่ได้เจตนาแต่ได้รับ
1: ค่ะอันนั้นแล้วก็อะไรที่เป็นแบบพวกของกินเล่นพวกสนุกสนานก็อย่าคิดว่าเราทานได้แล้วน้องหมาน้องแมวจะกินได้คือกินได้แต่ว่ามันมีผลเสียต่อร่างกายสงสารนะเวลาเขาเป็นอะไรขึ้นมานะครับเวลาแบบเห็นซุ่มๆไปเนี่ยนะคะเจ้าของต้องแบบโอ้ใจสลายแน่
0: เจ้าของรู้สึกแบบพอตอนที่แบบวันนั้นที่หมอเจอคุณพ่อคุณแม่น่าซีดมากแต่พอตอนนี้เวลาเจอกันคุณพ่อคุณแม่หัวเราะคือแบบหัวเราะแบบว่าโอ้น้องเขาสนมากเลยนะคะหมออะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: แต่ในตอนนั้นน่ะนะตอนที่เกิดอ่ะคือหัวเราะกันไม่ออก
1: กลัวเขาเป็นอะไรนะคะท้ายที่สุดนี้ค่ะคุณหมอนะคะก็ฝากคุณหมอฝากถึงนะคะคุณพ่อคุณแม่เจ้าตัวเล็กทั้งหลายแหล่นี้แหละค่ะนะคะว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการที่ดูแลเขาตรงนี้ค่ะ
0: ค่ะก็คือสิ่งสำคัญที่สุดที่อยากฝากถึงทุกๆคนนะคะก็คือการถ้าเมื่อน้องหมาน้องแมวได้รับสารพิษนะคะก
1: ็
0: คือการรับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะก็คือการเบื้องต้นง่ายสุดเลยค่ะป้องกันค
1: ่ะ
0: ป้องกันจะเป็นการที่ดีที่สุดนะคะเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายโดยพยายามเก็บสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาที่เราได้รับมาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดยาฆ่าแมลงให้ไว้ในตู้ที่สามารถรับได้หรือบริเวณที่สัตว์เลี้ยงเข้าไม่ถึงนะคะหรือในกรณีที่เป็นพืชหรือต้นไม้ค่ะง่ายๆเราจะซื้อเข้าบ้านอาจจะต้องเลือกต้นไม้ที่ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษแก่สัตว์เลี้ยงนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นการลดโอกาสที่สัตว์เลี้ยงของเราอะค่ะจะสัมผัสกับสารพิษเหล่านี้จนนำมาสู่อันตรายที่จะเกิดขึ้น นะคะเพราะว่าให้ป้องกันดีกว่าแก้ไขอะค่ะในมุมมองนะคะ
1: ค่ะก็ฝากไว้สำหรับเจ้าของทุกคนนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อยสัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
3: ค่ะสวัสดีค่ะท่านนายสัตวแพทย์ดร.เศรษฐกิจจิตสนอค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับผมสวัสดีครับ
3: ค่ะก็ในส่วนของโครงการสัตวแพทย์อาสาสัปดาห์นี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องไข้เห็บสุนัขนะคะอาจารย์หมอค
4: ่
3: ะไม่ทราบว่าไข้เห็บสุนัขนี่คือเป็นอะไรคะเป็นยังไงเอ่ย
4: ครับก็จริงๆเราแปลตามตัวง่ายๆนะครับไข้เห็บสุนัขมันก็จะเป็นชื่อที่คนทั่วไปนะครับนิยมใช้เรียกโรคหรืออาการที่สัตว์แสดงเมื่อเขามีการติดเห็บอาการหลักๆมันก็จะมีอาการที่มักจะมีไข้สูงนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับโรคนี้นะครับสำหรับแพทย์ของเราเรียกโรคนี้ว่าโรคพยาธิในเม็ดเลือดนะครับครับผมคือไม่ได้เกิดจากตัวเห็บโดยตรงแต่เกิดจากเชื้อที่ติดมากับเห็บขนาดที่เห็บมากัดสุนัขของเราครับครับผม
3: ค่ะแล้วแบบนี้นี่คือมันจากพยาธิเนี่ยค่ะมันมาจากเห็บคือจะเป็นการที่เกิดจากในการที่สุนัขเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วก็ไปพบเจอเห็บแบบนี้หรือเปล่าคะ
4: ใช่ครับคือพอเห็บมากัดสุนัขครับในตัวเห็บมันจะมีเชื้อโรคเหล่านี้อยู่นะครับแล้วมันก็จะพอมันกัดสุนัขของเรานะครับเห็บมันก็จะปล่อยเชื้อพวกนี้เข้าไปในกระแสเลือดของสุนัขนะครับก็จะทำให้เกิดโรคได้ครับผม
3: ค่ะแล้วแบบนี้นี่คือที่บอกว่าเป็นพยาธินี่คือเป็นพยาธิชนิดไหนคะอาจารย์หม
4: อจริงๆเชื้อในกลุ่มนี้มันจะจัดอยู่ในกลุ่มของโปรโตโซานะครับ
3: คือ
4: เป็นพยาธิที่เป็นพยาธิในกลุ่มของสัตว์เซลล์เดียวนะครับ
3: ค่ะ
4: แต่จริงๆในประเทศไทยจะพบอยู่หลักๆอยู่3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1เราเรียกว่ากลุ่มเอริเคียนะครับกลุ่มที่2คือบาบีเซียแล้วกลุ่มที่3คือเฮปาโตโซนหลักๆเราจะพบในประเทศไทยอยู่3กลุ่มนี้นะครับ
3: ค่ะ
4: ก็
3: แต่ว่าจริงๆเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมันจะมีอยู่กลุ่มอื่นๆอีกใช่ไหมคะ
4: ใช่ใช่มีกลุ่มอื่นๆอีกแต่ว่าเชื้ออื่นๆจะไม่ได้มีระบาดไม่ได้มีรายงานการระบาดในประเทศไทยของเราครับ
3: ค่ะแล้วโดยไข้เห็บแบบนี้ค่ะนอกจากสุนัขเนี่ยมีติดในแมวด้วยไหมคะ
4: จริงๆในแมวเนี่ยมันก็ต้องถามว่ามีไข้เห็บไหมจริงๆเห็บเนี่ยในประเทศไทยที่เราพบกันในเห็บสุนัขนะครับมันค่อนข้างมีความจำเพาะกับสุนัขมากกว่านะครับเพราะนั้นเราจะไม่ค่อยพบการติดเห็บในแมวเพราะนั้นเห็บก็จะไม่ได้นำเชื้อไปสู่แมวนะครับแต่ในแมวมันก็จะมีโรคที่คล้ายๆกันก็คือเป็นโรคที่เราเรียกว่าโรคไข้หมัดก็คือแน่นอนติดจากหมัดเป็นเชื้อที่อยู่ในตัวหมัดที่ส่งไปสู่น้องแมวของเราครับผมอาการก็จะคล้ายๆกันเลยครับ
3: ค่ะแล้วแบบนี้ก็คือถ้าเกิดว่าให้สุนัขออกไปเดินเล่นข้างนอกก็คือก็มีโอกาสที่จะติดได้แล้วตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสุนัขของเรานะคะติดไข้เห็บมาแล้วเนี่ยอาการนอกจากไข้สูงเนี่ยค่ะมีอาการแบบอื่นอีกไหมคะที่เจ้าของสามารถสังเกตได้
4: ครับผมอาการหลักๆที่จะพบก็คือสุนัขจะซึมลงค่อนข้างเยอะนะครับที่เคยล่าเลยเคยออกกำลังกายก็จะไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยมีแรงออกกำลังกายนะครับจะมีอาการเบื่ออาหารเนา
3: ะ
4: แม้กระทั่งของที่ชอบก็จะไม่ทานนะครับแล้วก็แน่นอนมีไข้สูงเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของสีเยื่อมือครับถ้าเราเปิดดูบริเวณเหงือกนะครับบางตัวจะมีสีเยื่อมือที่ซีดนะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะถึงขั้นเป็นสีเหลืองก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าติดตัวโปรโตซัวตัวไหนเนา
3: ะ
4: แล้วก็อาการที่พบบ่อยๆอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของเลือดกำเดาไหลครับผม
3: ค่ะ
4: แล้วก็มีจุดเลือดออกตามตัวเป็นอาการหลักๆที่เรามักจะพบได้ครับ
3: ค่ะเลือดออกตามตัวนี่คือจะออกตามผิวหนังหรือว่าตามทวารของสุนัข
4: จะเป็นจุดใต้ผิวหนังครับผม
3: ค่ะก็คือเหมือนเวลาเรารูปขนสุนัขไปนี่คือมีเลือดซึมออกมาเลย
4: ไม่ๆๆเราจะเจอเป็นแค่จ้ำเลือดครับ
3: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอย่างเวลาที่สุนัขเป็นไข้สูงแบบนี้ค่ะคือมันจะต่างจาก การที่คนเป็นไข้ไหมคะคือตัวร้อนหรือว่าอย่างไรคะสังเกตอย่างไรคะ
4: อาการคล้ายกันเลยครับผมก็คือสุนัขจะมีอาการตัวร้อนแบบสุนัขที่เขาจะมีระบบระบายความร้อนได้ไม่ดีเท่าของคนเขาก็จะมีอาการอ้าปากมันจะหอบหายใจเพื่อให้ระบายความร้อนได้เร็วขึ้นนะครับเราจับตัวดูหรือเราใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดเราก็จะพบอุณหภูมิเขาจะสูงกว่าปกตินะครับคล้ายๆกันแบบในคนครับ
3: ค่ะแล้วแบบนี้นะคะคือที่บอกว่าที่อาจารย์หมอได้บอกเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่าสุนัขเนี่ยอาจจะมีอาการซึมแบบนี้นี่เคยเห็นบางเคสนะคะเขาจะมีเหมือนกับสุนัขเอาหัวพิงกำแพงแบบนี้นี่คือนับว่าเป็นอาการซึมหรือว่ามีเหตุเกี่ยวเนื่องอะไรที่อาจจะเป็นไปได้ไหมคะว่าเป็นโรคนี
4: ้จริงๆเอาหัวพิงกำแพงมันไม่ได้คือมันไม่สามารถจะบ่งชี้การซึมได้ซะทีเดียวนะครับที่จริงถามว่าซึมแล้วเป็นอย่างนั้นได้ไหมเป็นได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของภาวะเรื่องของการเรียกอะไรเรื่องของการสมดุลในเรื่องของบาลานซ์ในร่างกายมันผิดปกตินะก็มักที่จะเอาหัวไปพิงกำแพงได้หรือว่าเป็นพฤติกรรมที่เขาชอบทำหรือคันที่เขาเอาตัวไปถ่ายพวกนี้ก็จะพบได้ครับคือไม่ได้จำเพาะว่าจะต้องซึมแล้วลองเอาตัวไปพิงกำแพงเสมอไปส่วนใหญ่ซึมในสุนัขที่จะเจอคือนอนไม่มีแรงเลยครับจะไม่ค่อยยอมลุกไม่ค่อยมีทำกิจกรรมที่เคยทำอะครับจะนอนไม่มีแรงไปเลยครับส่วนใหญ่จะเจอแบบนี้
3: ค่ะแต่เบื้องต้นจริงๆแล้วเนี่ยอาการซึมของสุนัขเนี่ยนะคะก็จริงๆก็มีเป็นไปได้หลายทางเหมือนกันว่าไม่อาจจะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นไข้เห็บอาจจะเป็นอย่างอื่นเช่นกัน
4: จริงๆแทบจะทุกโรคในสุนัขครับที่ทำให้เกิดอาการไข้มักจะทำให้เกิดอาการซึมตามมาอยู่แล้วครับผม
3: ค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยคือโรคไข้เห็บในสุนัขเนี่ยอันตรายกับสุนัขอย่างไรบ้างคะ
4: ก็ถามว่าอันตรายไหมนะครับคือถ้าไม่รักษาเลยสามารถทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ครับผมเพราะว่ามันจะทำให้เกิดภาวะโลหิตจางที่รุนแรงนะครับเกล็ดเลือดต่ำมากๆมันก็จะมีภาวะของเลือดออกในร่างกายนะครับเยอะขึ้นนะครับมันก็จะกดภูมิคุ้มกันทำให้ติดเชื้ออื่นๆได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ในระยะที่มันเป็นแบบเลือดละลายทำให้เกิดภาวะไตวายตามมาได้ครับผม
3: ค่ะอันนี้ก็คือสามารถกล่าวได้ว่าจริงๆเนี่ยโรคไข้เห็บในสุนัขเนี่ยนะคะก็ส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆได้เช่นกันใช่ไหมคะอาจารย์หมอ
4: ใช่ครับทำให้เกิดคือตัวมันเองก็ทำให้เกิดโรคได้แล้วก็มีอาการแทรกซ้อนอื่นๆได้ค่อนข้างเยอะครับผม
3: ค่ะอืมแล้วมีอันตรายอื่นๆอีกไหมคะที่เป็นที่มันมาจากไข้เห็บในสุนัขเนี้ยค่ะอาจารย์หมออ
4: ันตรายอื่นๆหมายถึงยังไงเอ่ย
3: หมายถึงว่าอันตรายอื่นๆนะคะโรคนี้คือมันสามารถติดต่อไปยังสุนัขตัวอื่นได้หรือเปล่าคะ
4: ถามว่าติดต่อไปจากตัวอื่นได้ไหมติดต่อได้แต่ว่าติดต่อผ่านทางเห็บครับผมคือจะไม่สามารถติดต่อจากสุนัขตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งได้โดยตรง
3: ค่ะ
4: จะติดได้จากทางเห็บครับผมเป็นหลัก
3: ค่ะก็คือว่าตามความเข้าใจนะคะก็คือเห็บสมมุติว่าเห็บไปกัดสุนัขตัวหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็ย้ายมากัดสุนัขอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็คือสุนัขทั้งสองตัวก็มีโอกาสที่จะเกิดไข้เห็บในสุนัข
4: ใช่ครับถ้าสุนัขตัวแรกเป็นนะครับถ้าสุนัขตัวแรกเป็นโร
3: ค
4: เห็บไปกัดเขาปุ๊บแล้วไปกัดอีกตัวหนึ่งตัวที่สองเขาจะได้รับเชื้อตามมา
3: ค่ะ
4: ครับผม
3: ค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าสุนัขของเราเนี่ยนะคะสันนิษฐานว่าเป็นไข้เห็บในสุนัขแล้วเนี่ยเราพาไปพบสัตวแพทย์นี่คือจะมีการวินิจฉัยอย่างไรคะว่าเป็นไข้เห็บ
4: ครับโดยทั่วไปคุณหมอเขาก็จะตรวจร่างกายก่อนนะครับแล้วก็ซักประวัติเราเนาะอย่างเช่นมีประวัติการติดเห็บในตัวสุนัขของเราหรือเปล่านะครับ
3: ค่ะ
4: เจอเห็บล่าสุดเมื่อไหร่คุณหมอก็จะซักประวัตินะครับแล้วก็ตรวจร่างกาย
3: อ
4: ย่างที่อาจารย์ก็จะจำพอเป็นที่เหมือนที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับทีนี้ถ้าคุณหมอเขาสงสัยคุณหมอเขาก็จะขอเช็คเลือดนะครับทีนี้ในเลือดเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตรวจนะครับวิธีการตรวจเราก็จะพบว่ามันจะมีเรื่องของค่าเกล็ดเลือดที่ต่ำลงนะครับมีภาวะโลหิตจางนะครับแล้วก็เราจะเอาเลือดไปทำฟิล์มเลือดนะครับแล้วก็ส่องทางกล้องจุลทรรศน์เราก็จะสามารถพบตัวเชื้อตัวนี้อยู่ในเม็ดเลือดได้นะครับหรือในบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าโรงพยาบาลจะเลือกใช้เป็นชุดตรวจที่ตรวจเรื่องของภูมิคุ้มกันของสุนัขนะครับที่มีต่อเชื้อเห็บเนาะเพราะนั้นคือบางทีเราอาจจะตรวจที่เป็นชุดตรวจที่มันเป็นสำเร็จรูปเราก็จะสามารถตรวจวินิจฉัยได้ว่าสุนัขของเราเป็นโรคพยาธิในเม็ดเลือดหรือเปล่าครับ
3: มีชุดตรวจ
4: เบื้องต้นแต่ใช่เบื้องต้นจะใช้วิธีการตรวจ สองแบบนี้ก็คือใช้ฟิล์มเลือดกับชุดตรวจสำเร็จรูป
3: ค่ะ
4: ครับผม
3: ค่ะอ๋อแล้วแบบนี้นะคะมีชุดตรวจนี่คือจะเฉพาะสัตวแพทย์ใช่ไหมคะที่มีตามคลินิกอะไรแบบนี้
4: ใช่ครับเพราะว่า
3: ครับ
4: ไม่สามารถตรวจได้ด้วยตัวเจ้าของเอง
3: ค่ะแล้วค่ะกรณีไข้เห็บในสุนัขแบบนี้ค่ะเขามีการแบ่งระดับความรุนแรงอะไรอย่างไรไหมคะอาจารย์หมอ
4: ระดับความรุนแรงจริงๆมันขึ้นกับอาการที่เกิดขึ้นด้วยครับมันจะสัมพันธ์กับภูมิคุ้มกันที่ร่างกายของสุนัขสร้างออกมาด้วยนะครับจริงๆเราจะแบ่งจริงๆส่วนใหญ่เรามักจะแบ่งออกมาเป็นระยะมากกว่าคือระยะเฉียบพลันนะครับก็คือพอกัดปุ๊บนะครับมันจะมีระยะฟักตัวอยู่ประมาณสัก1สัปดาห์ถึง1เดือนนะครับสุนัขก็จะมีอาการเหมือนตามที่ว่ามานะครับหรืออีกบางกลุ่มก็คือจะเป็นระยะที่เป็นกึ่งเฉียบพลันก็คือไม่ได้มีอาการรุนแรงแบบที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะใช้เวลาหลายเดือนถึงหลายปีนะครับแล้วก็เข้าสู่ระยะเรื้อรังพวกนี้นะครับทีนี้อาการที่มันรุนแรงเนี่ยมันก็จะขึ้นกับว่าตัวสุนัขเองมีภูมิคุ้มกันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีการตอบสนองต่อเชื้ออย่างไรเพราะว่าเชื้อตัวนี้มันจะมีความพิเศษก็คือมันนักจะกระตุ้นให้ร่างกายนะครับมีการตอบสนองที่รุนแรงนะครับที่เราเรียกว่ามันจะทำให้เกิดภาวะพวกภูมิคุ้มกันมาทำลายในเลือดของตัวเองเนาะคือพวกนี้มันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้โรคมันรุนแรงหรือไม่รุนแรงนะครับแล้วก็ตัวมันเองมันก็สามารถที่จะทำลายเซลล์เม็ดเลือดของเราได้ด้วยนะครับมันก็จะมีหลายปัจจัยที่มากำหนดครับผมแต่จะไม่ได้มีแบบแบ่งเป็นระดับ1ระดับ2ระดับ3นะมันก็ขึ้นแบบว่าสภาพของสุนัขตัวนั้นเป็นยังไงตอนนั้นแล้วอาการก็จะแสดงออกมาหลายๆระบบ
3: ค่ะ
4: ครับผม
3: อันนี้ก็คือเป็นได้ในสุนัขทุกสายพันธุ์เลย
4: ใช่เป็นได้ทุกสายพันธุ์ครับอาการมีตั้งแต่ไม่มีอาการเลยจนกระทั่งไปถึงโคม่าครับผม
3: ถึงโคม่าเลยนะคะแล้วถ้ามีแบ่งไหมคะอย่างเช่นอาจจะเป็นสถิติหรือว่าจากประสบการณ์ที่อาจารย์หมอได้พบมาเองเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าบางทีนะคะรักษาสุนัขขนาดเล็กกับรักษาสุนัขพันธุ์ที่ขนาดใหญ่อย่างเช่นไซบีเรียนฮัสกี้อะไรแบบนี้ค่ะมันมีความต่างไหมคะหรือว่าแบบว่าอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยในสุนัขพันธุ์เล็กกับสุนัขพันธุ์ใหญ่อย่างไรคะอาจารย์หม
4: อในการรักษาถามว่ามีความต่างไหมการรักษาไม่ต่างกันนะครับแต่ว่าจากประสบการณ์สิ่งที่แตกต่างก็คือสุนัขพันธุ์ใหญ่ๆเนี่ยมันมักจะมาหาหมอด้วยอาการเลือดกำเดาไหล
3: ค่ะ
4: ในขณะที่สุนัขตัวเล็กๆมันมักจะมาแค่อาการซึมเบื่ออาหารแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นอาการที่คือด้วยแอคทิวิตี้ของสุนัขเขาเนาะสุนัขพันธุ์ใหญ่อย่างไซบีเรียนฮัสกี้เนี่ยเขาจะต้องเป็นสุนัขที่ออกกำลังกายเยอะใช่ไหมครับเพราะนั้นโอกาสที่เราจะมีกำเดาไหลจากโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าเพราะว่าออกกำลังกายเยอะดอกเตอร์เขาก็สูบฉีดดีนะครับเพราะนั้นเจ้าของก็จะเจอเจ้าของก็จะตกใจก็จะรีบพามาตรวจแต่ในขณะที่ถ้าเป็นสุนัขพันธุ์เล็กนะครับอาการหลักๆก็จะมีแค่ซึมเบื่ออาหารเนาะแล้วก็วันดีคืนดีเจอจุดเลือดออกที่ใต้ผิวหนังเจ้าของก็ถึงจะพามาอาการมันก็จะเป็นที่ดีมันคล้ายๆกันแต่ว่าอาการที่มันเด่นในพันธุ์ใหญ่มันก็จะเป็นพวกเลือดกำเดาไหลมากกว่าที่จากประสบการณ์เนาะแต่จริงๆในความเป็นจริงอ่ะมันไม่ได้มีสถิติบ่งบอกว่าพันธุ์เล็กกับพันธุ์ใหญ่มันต่างกันในอาการหรือว่าคล้ายๆกันครับผม
3: แล้วแบบนี้เนี่ยเราจะสามารถป้องกันไม่ให้สุนัขไปติดโรคไข้เห็บในสุนัขแบบนี้ได้อย่างไรบ้างคะอาจารย์หม
4: อการป้องกันก็ง่ายที่สุดก็คือกำจัดเห็บครับก็คือถ้าไม่มีเห็บมันก็จะไม่มีตัวที่นำเชื้อมาสู่สุนัขของเรานะครับทีนี้ในรายละเอียดเชิงลึกก็คือเวลากำจัดเห็บเราจะต้องกำจัดทั้งบนตัวสุนัขแล้วก็ทั้งในสิ่งแวดล้อมนะครับบนตัวสุนัขก็จะมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกใช้อย่างเช่นเป็นยาฉีดยากินหรือยาหยดหลังนะครับมันก็สามารถเลือกใช้ได้ก็จะเป็นยากลุ่มที่เจ้าของสามารถที่จะไปปรึกษาสัตวแพทย์ใกล้บ้านนะครับในการป้องกันได้แล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่เป็นสนามหญ้าหรือว่าเป็นพื้นที่เปิดที่แบบมีสุนัขเข้าไปเล่นอยู่ครับเราก็จะต้องควบคุมเห็บด้วยอาจจะมีการฉีดยาในกลุ่มที่เป็นยาฆ่าเห็บด้วยนะครับอย่างน้อยเดือนละครั้งเลยพวกนี้ครับ
3: คร
4: ับผมจากประมาณนี้ก็น่าจะโอเคก็คือขอแค่เราป้องกันเห็บก็จะไม่มีตัวที่นำเชื้อมาหาสุนัขของเรา
3: ค่ะ อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตกลับไปที่ประเด็นเรื่องการรักษาสักนิดนึงนะคะการรักษาสุนัขเนี่ยค่ะมันมีระยะเวลาในการรักษานานไหมคะสมมติว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในระยะที่ไม่ใช่ระยะเฉียบพลันหรือที่มีอาการเริ่มหนักแล้วอะค่ะ
4: ปกติเวลารักษาเนี่ยเราก็จะรักษาคือพอเราวินิจฉัยได้ว่าเขาสุนัขเขาเป็นนะครับ
3: ค่ะ
4: การรักษามันจะขึ้นกับว่าเกิดจากเชื้ออะไรนะครับ
3: ค่ะ
4: ระยะที่เราเจอจะเป็นส่วนใหญ่มากก็จะระยะเฉียบพลันนะเนา
3: ะ
4: ทีนี้การรักษาส่วนใหญ่เราก็จะมีการให้ยาต้านปรสิตนะครับพวกนี้มันก็จะอย่างที่บอกไปมันก็จะขึ้นกับว่าเป็นปรสิตตัวไหนหรือเป็นโปรโตซัวตัวไหนนะครับหลักๆก็จะใช้เวลารักษาอยู่ที่ประมาณ28วันนะครับ21ถึง28วันนะครับในการรักษาโดยสมบูรณ์ของคอร์สการรักษานะครับ
3: ค่ะแล้วแบบนี้นี่คือมันมีโอกาสไหมคะที่จะติดมาถึงคนนะคะ
4: ติดมาถึงคนไหมจริงๆต้องบอกว่าในประเทศไทยค่อนข้างโชคดีที่เห็บที่เราเจอในสุนัขนะครับไม่ได้นำเชื้อที่ก่อโรคในคนเพราะนั้นเราก็สบายใจได้แต่ว่าคนเนี่ยหลักๆที่จะเจอก็คือเรื่องของอาการแพ้เวลาโดนเห็บกัดเราอาจจะมีตุ่มมีอะไรเป็นผื่นแดงขึ้นนะครับพวกนี้สามารถเจอได้แต่ว่าถามว่านำเชื้อปรสิตในกระแสเลือดเหมือนในสุนัขไหมในคนยังไม่มีรายงานสำหรับในประเทศไทยนะครับ
3: ค่ะแต่แบบนี้นี่คือหมายความว่าในต่างประเทศนี่เป็นไปได้ว่าอาจจะมีเพราะว่าเป็น
4: ในต่างประเทศจะมีระบาดวิทยาของเชื้อกลุ่มอื่นๆนะครับอย่างเช่นในอเมริกาก็จะมีพวกเชื้อที่มันเป็นที่เราเรียกว่า Rocky Mountain Spot Fever พวกนี้ครับมันก็จะเป็นเชื้อที่ในกลุ่มคล้ายๆกับที่เรามีในประเทศไทยแต่ว่าเป็นเชื้อที่ระบาดที่ต่างประเทศมันยังไม่ได้เข้ามาสู่เมืองไทย
3: คร
4: ับก็จะเจอได้
3: แต่แบบนี้นี่คือมีโอกาสไหมคะที่มันจะเข้ามาถึงเมืองไทยหรือว่าเป็นที่สภาพอาจจะไม่ได้รอดในสภาพภูมิอากาศบ้านเราด้วยหรือเปล่า
4: ถามว่ามีโอกาสไหมจริงๆมีโอกาสเหมือนกันครับแต่ค่อนข้างน้อยเพราะว่าคือถ้าเขาเรียกอะไรอ่ะคือถ้ามีสมมติว่าถ้ามีนักท่องเที่ยวชาวไทยไปเที่ยวแถบ Rocky Mountain นะครับตามชื่อเขาเนาะแล้วได้บังเอิญติดเชื้อตัวนี้มา
3: ค่ะ
4: แล้วก็ระหว่างนั้นก็เดินทางกลับมาไทยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะถูกเห็บกัดโดยบังเอิญแล้วก็เห็บก็ได้รับเชื้อพวกนี้แล้วเห็บก็จะไปถ่ายทอดเชื้อต่ออะไรพวกนี้สามารถเป็นไปได้แต่ว่าโอกาสค่อนข้างน้อยมากเพราะว่าตัวคนเองหรือตัวมนุษย์เองเนี่ยไม่ได้เป็นโฮสต์ของตัวเห็บโดยตรงนะครับตัวเห็บจะค่อนข้างจำเพาะกับสุนัขมากกว่า
3: ค่ะ
4: มันจะพอชอบเลือดสุนัขมากกว่าเลือดคนเขาก็จะไม่ดูดเลือดคนสักเท่าไหร่ครับผม
3: แบบนี้นี่คำถามอีกสักเล็กน้อยค่ะแบบ อย่างในการป้องกันเนี่ยเราก็พยายามไม่ให้สุนัขไปติดเห็บแบบนี้ค่ะสมมติว่าพาสุนัขออกไปเดินเล่นตามสวนแถวๆบ้านแล้วปรากฏว่าน้องกลับมาติดเห็บเต็มไปหมดเลยแบบนี้ถ้าเราเอาออกไปแล้วเนี่ยคือมันมีโอกาสไหมคะที่น้องจะขออภัยค่ะมีโอกาสไหมคะที่สุนัขไปติดเชื้อไปติดโรคไข้เห็บอันนี้มาค่ะจากการวิ่งเล่นสักครั้งสองครั้ง
4: ครับต้องบอกว่าต่อให้วิ่งเล่นแป๊บนึงแต่ว่าขอให้มีเห็บมากัดเขาอะอันนั้นก็มีโอกาสได้รับเชื้อแล้วครับ
3: ค่ะ
4: ครับผม
3: ค่ะแล้วแบบนี้เราเอาเห็บออกยังไงคะปกติคือดึงออกไปเลยหรือว่า
4: จริง
3: จับอาบน้ำ
4: ถ้าไม่เยอะมากก็เก็บออกก็ได้ครับดึงออกจากตัวเขาแต่ว่ามันก็จะมีเลือดออกนิดนึงอย่างเงี้ยครับ
3: ค่ะ
4: ครับแล้วก็เอาเห็บที่เราดึงออกมาไปกำจัดให้เรียบร้อยพวกนี้ครับ
3: ค่ะ
4: แต่ดีที่สุดก็คือเราก็ป้องกันอย่างเช่นอย่างที่แจ้งไปครับอาจจะเป็นใช้ยาหยดหลังหรือใช้ยากินเนา
3: ะ
4: ค่ะในสุนัขของเราเป็นประจำเพราะนั้นพอเห็บขึ้นมาบนสุนัขของเราปุ๊บใช่ไหมครับต่อให้เขามากัดสุนัขเราเขาก็จะได้รับยาไปยาเขาจะทำให้เห็บตาย
3: ค่ะ
4: ครับผมเพราะนั้นถ้าเราป้องกันประจำก็จะครอบคลุมกว่าก็จะปลอดภัยกว่า
3: ค่ะก็คือการป้องกันที่ดีที่สุดนะคะก็หมั่นป้องกันไม่ให้สุนัขของท่านเนี่ยนะคะติดเห็บนะคะบางทีก็ต้องหมั่นสังเกตแล้วก็แต่ก็มีอะไรนะคะที่อาจารย์หมอได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ก็คือมีตัวที่จะช่วยในเรื่องนี้เหมือนกันอย่างเช่นในเป็นอาจจะเป็นน้ำยาหรือว่าอะไรหยอดที่ช่วยป้องกันเห็บได้
4: ใช่เป็นยาในกลุ่มป้องกันเห็บครับผม
3: ค่ะตรงนี้นี่ก็คือหาซื้อได้ทั่วไป
4: ไม่เชิงทั่วไปครับจะต้องไปม
1: ัก
4: คือแนะนำว่าให้ไปซื้อตามโรงพยาบาลสัตว์หรือคลินิกใกล้บ้านดีกว่าเพราะว่าป
1: ั
4: จจุบันมันก็มีของปลอมในตลาดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นบางทีซื้อของปลอมไปมันจดแล้วมันไม่ได้ผลนะครับเพราะนั้นก็แนะนำว่าให้ไปซื้อที่โรงพยาบาลสัตว์หรือว่าคลินิกใกล้บ้านก็ได้
1: ค
4: ือมันผลิตภัณฑ์มันจะมีหลายรูปแบบนะครับคุณหมอเขาจะให้คำแนะนำได้ว่าสุนัขของเราเหมาะกับแบบไหนอย่างเช่นบางคนอาจจะชอบใช้วิธีการฉีดก็ได้นะครับเดือนละครั้งหรือสองเดือนครั้งแล้วแต่ตัวยานะครับแล้วก็มีแบบยากินก็มียากินก็มีตั้งแต่หนึ่งเดือนครั้งหรือสามเดือนครั้งอะไรพวกนี้ครับหรือยาหยดหลังเดือนละครั้งซึ่งราคามันก็จะแตกต่างออกไปตามยี่ห้อนะครับที่เขาทำจำหน่ายออกมาซึ่งไปปรึกษาคุณหมอได้คุณหมอเขาก็จะแนะนำอะไรว่าเหมาะสมกับของเราคือแบบไหนครับผม
3: แบบนี้ก็คือเป็นข้อมูลในการป้องกันนะคะสำหรับหลายๆท่านนะคะที่เลี้ยงสุนัขนะคะก็คือตรงนี้ก็จริงๆก็เป็นโรคที่เรียกว่าอันตรายเหมือนกันนะคะสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะเพราะว่าเห็บหมัดตรงนี้นี่คือจริงๆก็แพร่ได้ไวเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: ใช่แพร่ได้ไวครับมันอยู่คู่กับการเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยอยู่แล้ว
3: ค่ะ
4: ครับผมคือเห็บหนึ่งตัวมันออกไข่ได้เป็นหลายพันฟองอะครับเพราะนั้นก็มันก็ควบคุมค่อนข้างยากเพราะนั้นเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่ตัวสุนัขของเรา
3: ค่ะ
4: ครับผม
3: แบบนี้มันออกไข่ตามสถานที่แบบไหนคะหรือว่าในสภาพแวดล้อมแบบไหนคะอาจารย์หมอ
4: จริงๆมันสามารถที่จะออกไข่ได้ตั้งแต่ตามพื้นดินที่มีต้นหญ้าอะไรพวกนี้ครับหรือแม้กระทั่งแบบเป็นตามขอบมุมในบ้านเราพวกนี้เราก็อาจจะเจอไข่ของเห็บได้ครับ
3: ค่ะ
4: ครับผม
3: โอ้แพร่ไข่ได้รวดเร็วประมาณไหนคะคือแบบมันจะมีระยะการฟักตัวของมัน
4: การฟักตัวประมาณน่าจะประมาณ 1-3 สัปดาห์นะครับสำหรับการฟักขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เหมาะสมซึ่งแน่นอนว่าประเทศไทยเราก็ร้อนชื้นเนาะเหมาะสมมากนะครับฉะนั้นไข่ก็ฟักได้ดีนะครับจะเริ่มเติบโตได้ดี
3: ค่ะ
4: นะครับว่าจินตนาการภาพว่าแม่เห็ดหนึ่งตัวออกลูกได้ประมาณสัก 4,000 ฟองอะไรนะครับถ้าทุกฟองฟักเป็นตัวเห็ดก
3: ็
4: 4,000 ตัวใช่ไหมครับ
3: ค
4: ่ะถ้าเราไม่ควบคุมเลยมันก็จะทวีคูณไปอีก
3: ค่ะ
4: 1ตัวคูณไป 4,000 อันนี้ 4,000 คูณไปเรื่อยๆมันก็โอ้มหาศาลครับ
3: เยอะจริงๆอันนี้ก็ต้อง
4: ฟังว่าเป็นเรื่องน่ากลัวนะคือสมัยทำงานคลินิกอยู่นะครับมันก็เคยเจอแบบบางบ้านที่แบบเห็ดไต่กำแพงแบบโอ้โหแบบน่ากลัวเหมือนในหนังเลยครับ
3: แบบนี้มีวิธีป้องกันวิธีทำลายไหมคะเหมือนพวกป้องกันไม่ให้ยุงออกไข่วางไข่อะไรแบบนี้ค่ะ
4: ส่วนใหญ่ก็เป็นต้องใช้ยากลุ่มที่มันเป็นยาฉีดพ่นที่ฆ่าแมลงที่ควบคุมกับตัวเห็ดด้วยครับ
3: ค่ะ
4: ก็จะสามารถฉีดพ่นไปตัวบนตัวเห็ดได้เห็ดก็จะตาย
3: ค่ะแบบนี้นี่ก็คือหาซื้อได้ทั่วไปหรือเปล่าคะหรือว่าจะต้องตามโรงพยาบาลสัตว์หรือคลินิกสัตว
4: ์จริงๆแนะนำที่โรงพยาบาลดีกว่าครับเพราะว่าคุณหมอเขาจะได้แนะนำเรื่องของวิธีใช้ด้วยเพราะว่ายาในกลุ่มที่มันพ่นใส่ตัวเห็ดโดยตรงนะครับหรือใส่สิ่งแวดล้อมโดยตรงเนี่ยมันจะค่อนข้างมีพิษเหมือนกันเพราะนั้นเวลาพ่นอาจจะต้องแบบคุณหมอเขาจะแนะนำว่าอาจจะต้องขังสุนัขไว้ก่อนนะอย่าให้ไปวิ่งสนามหญ้าอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะต้องมีข้อจำกัดนิดนึงเวลาเราจะใช้งานคือถ้าไปซื้อเองอ่ะกลัวว่าจะไม่ได้รับข้อมูลตรงนี้ครับผม
3: ค่ะโอ้ยังไงก็นี่ก็ต้องขอบพระคุณนะคะอาจารย์หมอนะคะนายสัตวแพทย์ดร.เศรษฐกิจจิตสนองมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลเรื่องไข้เห็บในสุนัขนะคะตรงนี้
4: ครับผมยินดีครับ
3: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
5: สถานีวิทยุจอสอร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
7: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
6: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
7: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
6: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
7: ดีมีประโยชน์มากครับ ถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้อ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
6: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
2: ในชีวิตของเราคำว่าของหายหรือคนหายอาจฟังดูเป็นเพียงเหตุการณ์ธรรมดาแต่สำหรับเจ้าของแล้วสิ่งที่หายไปอาจเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดบางครั้งเป็นทรัพย์สินที่ขาดไม่ได้บางครั้งเป็นความทรงจำและบางครั้งคือคนที่เรารักตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายเรื่องราวที่เริ่มต้นด้วยความกังวลแต่จบลงด้วยรอยยิ้มเพราะยังมีผู้คนที่ไม่ละเลยความเดือดร้อนของกันเรื่องแรกเป็นเรื่องของคุณยายวัย77ปีที่ออกจากบ้านพร้อมจักรยานคู่ใจก่อนจะประสบอุบัติเหตุล้มและพลัดหลงไปไกลจากบ้านแม้ตัวเองจะได้รับบาดเจ็บมีอาการมึนงงแต่ตลอดเวลาที่อยู่บนรถแท็กซี่คุณยายกลับเอ่ยถามอยู่เพียงเรื่องเดียวจักรยานอยู่ไหนคุณวรรธนาคนขับแท็กซี่สังเกตเห็นความผิดปกติจึงไม่เพียงขับรถพาคุณยายตามหาจักรยานแต่ยังตรวจสอบข้อมูลจากบัตรประชาชนติดต่อหลานและตัดสินใจพาคุณยายกลับบ้านด้วยตัวเองระหว่างทางเขาคอยปลอบว่าเดี๋ยวหลานจะไปเอาจักรยานให้นะท้ายที่สุดคุณยายกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยและจักรยานก็ไม่ได้หายไปไหนสิ่งที่กลับคืนมาจึงไม่ใช่แค่จักรยานแต่คือความสบายใจของทั้งครอบครัว
3: เช่นเดียวกับคุณเจนจิราที่เผลอลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถแท็กซี่หลังเดินทางกลับจากโรงพยาบาลภายในมีทั้งเงินสดบัตรประชาชนใบขับขี่และเอกสารสำคัญโชคดีที่ก่อนลงจากรถเธอถ่ายรูปเซลฟี่ไว้และภาพนั้นบังเอิญติดทั้งทะเบียนรถและชื่อคนขับข้อมูลเล็กๆ เพียงภาพเดียวกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้จอสอร้อยประสานงานกับกรมการขนส่งทางบกจนสามารถติดต่อคนขับแท็กซี่ได้เมื่อพบกระเป๋าที่เบาะหลังคนขับก็รีบนำมาส่งคืนถึงบ้านโดยทรัพย์สินยังอยู่ครบและยังปฏิเสธที่จะรับค่าเดินทางกลับอีกด้วยจากความกังวลจึงกลายเป็นความประทับใจที่เธอจะไม่มีวันลืม
4: และอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำให้หลายคนร่วมลุ้นไปพร้อมกันคือการตามหานักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสซึ่งมีอาการหลงลืมและเดินหายออกจากโรงแรมเพียงลำพังเขาพูดได้เฉพาะภาษาฝรั่งเศสไม่คุ้นเคยกับเส้นทางและมีเงินติดตัวเพียงเล็กน้อยจอสอร้อยได้ช่วยกระจายข้อมูลพร้อมประสานเครือข่ายพลเมืองดีอย่างต่อเนื่องกระทั่งคุณทองใบหรือคุณน้อยมิเตอร์คนขับแท็กซี่สังเกตเห็นชายคนหนึ่งที่มีลักษณะตรงกับประกาศครั้งแรกเขารีบแจ้งเบาะแสและเมื่อขับรถผ่านอีกครั้งเขาพบชายชาวฝรั่งเศสเดินอยู่ริมถนนจึงตัดสินใจรับขึ้นรถและพาไปส่งที่สถานีตำรวจเพื่อรอไกด์และครอบครัวมารับตัวไม่นานนักทั้งสองก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งท่ามกลางความโล่งใจของทุกคนแม้จะพูดกันคนละภาษาแต่ความมีน้ำใจกลับสื่อสารถึงกันได้อย่างดีที่สุด
5: ทั้ง3เรื่องราวนี้อาจเป็นการตามหาคนละสิ่งคนหนึ่งตามหาจักรยานคนหนึ่งตามหากระเป๋าสตางค์และอีกครอบครัวตามหาคนที่รักแต่สิ่งที่เหมือนกันคือทุกสิ่งที่หายไปล้วนมีคุณค่าต่อหัวใจของเจ้าของและทุกเรื่องราวก็จบลงได้เพราะมีคนที่เลือกจะหยุดมองหยุดสังเกตและยื่นมือเข้าช่วยเหลือพร้อมกับมีจอสอร้อยคอยเป็นกระบอกเสียงเป็นผู้ประสานงานและเชื่อมโยงความหวังจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งเพราะบางครั้งการตามหาสิ่งสำคัญไม่ได้จบลงแค่การได้ของคืนหรือการพบคนที่รักแต่ยังทำให้เราได้เห็นสิ่งล้ำค่าอีกอย่างหนึ่งคือความมีน้ำใจของผู้คนในสังคมความดีเล็กๆที่ส่งต่อถึงกันและทำให้เรื่องราวที่เริ่มต้นด้วยความกังวลจบลงด้วยความอิ่มเอมหัวใจเสมอกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆที่ทำให้เรายิ้มได้ในครั้งต่อไปนะคะ
6: กลับมาติดตามสภาพอากาศทั่วไปในรอบสัปดาห์กันนะคะ
2: ในช่วงวันที่16ถึง19กรกฎาคม69ประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่20ถึง21กรกฎาคม69ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่20ถึง21กรกฎาคม69ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลางระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกขนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้กระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

0: สวัสดีค่ะสำหรับอีกช่วงหนึ่งของรายการในจสร้อยนะคะคือ JS ร้อยทอล์คค่ะซึ่งวันนี้อย่างที่เกริ่นไปในช่วงเช้านะคะว่าเราจะพูดคุยกับทางคุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์นะคะซึ่งท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็เป็นรองประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของวุฒิสภาด้วยวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของข้อเท็จจริงเกี่ยวกับช้างป่าของไทยซึ่งท่านก็ได้ข้อมูลมาแล้ววันนี้จะมาเล่าให้เราฟังเนื่องจากว่าเดือนหน้าวันที่13มีนาคมเนี่ยจะเป็นวันช้างไทยแล้วเราต้องมีการเตรียมการต้องคุยกันก่อนล่วงหน้านะคะวันนี้ขออนุญาตทักทายท่านสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่อยู่ทางวิทยุด้วยครับ
0: ค่ะคงต้องเรียนถามเลยอย่างที่บอกว่าท่านไปได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของช้างไทยมามีข้อมูลอะไรตรงไหนที่จะมาเล่าให้เราฟังกันบ้างวันนี้คะ
1: มีเยอะเลยครับกรรมการนั้นเนี่ยการการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของวุฒิสภานั้นเนี่ยก็ทำสารพัดเรื่องนะครับแล้วบังเอิญว่าผมเนี่ยเป็นคนที่สนใจเรื่องช้างอยู่แล้วก็เลยได้มีโอกาสสื่อสารกับบรรดาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวกระทบกระทั่งระหว่างชาวบ้านกับช้างป่าเนี่ยบ่อยขึ้นเรื่อยๆปกติผมมักจะพูดถึงเรื่องของช้างเลี้ยงมากกว่าเพราะช้างเลี้ยงใน2ปีของโควิดนะตกทุกข์ได้ยากอย่างหนักเลยครับตกงาน
0: ก็เป็นความลำบากของเขาอย่างนึง
1: เป็นความลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากตั้งแต่ต้นรายการเลยครับว่าเนี่ยบ่อยขึ้นเรื่อยๆปกติผมมักจะพูดถึงเรื่องของช้างเลี้ยงมากกว่าเพราะช้างเลี้ยงใน2ปีของโควิดนะตกทุกข์ได้ยากอย่างหนักเลยครับตกงาน
0: ก็เป็นความลำบากของเขา

0: ตัวบ่อยๆเพราะช้างก็เป็นสัตว์ที่ต้องอยู่กับน้ำอยู่มากๆนั้นเนี่ยช่วยอนุญาตให้เขาเข้าไปใช้ที่ดินที่มีต้นไม้ใหญ่หรือถ้าไม่มีต้นไม้ใหญ่แต่ว่ามีพื้นที่ที่เป็นโรงเรือนแล้วไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกับโรงจอดรถใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็อนุญาตเข้าไปหลบแดดบ้างเพราะหน้าร้อนกำลังจะมาถึงแล้วต่างนี้เป็นเรื่องของช้างเลี้ยงนะครับผักตกเกรดเวลาที่ตลาดจะวายนั้นเนี่ยผักที่ขายไม่ออกเนี่ยเขาไม่ขนกลับกันหรอกครับเขาก็จะทิ้งเราก็แนะนำว่าถ้าผักตกเกรดเฉยๆแต่ไม่มียาฆ่าแมลงนั้นเนี่ยช่วยกระซิบบอกให้พวกเจ้าของช้างรู้หน่อยเขาคงยินดีที่จะหาทางหารถมารับหรือถ้าไม่มีรถมารับก็รถเวลาวิ่งรถขากลับเนี่ยติดรถไปให้กับเขาหน่อยก็ยังดีนัดแนะจุดที่จะไปเทลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราได้ความช่วยเหลือแบบนี้มาในช่วง2ปีที่ผ่านมาในหลายพื้นที่แต่เราอยากจะช่วยให้ได้ครบทุกพื้นที่อันนั้นเป็นเรื่องช้างเลี้ยงแต่วันนี้เราจะพูดเรื่องช้างป่ากันเป็นช้างป่านะคนไทยก็สงสัยใช่ช้างเลี้ยงเนี่ยมีประมาณสัก 3-4,000 เชือกนะครับในประเทศไทยเวลาช้างเลี้ยงเนี่ยเราเรียกเป็นเชือกเพราะเขาจะขึ้นทะเบียนแต่ถ้าเป็นช้างป่าเราจะเรียกเป็นตัวเราก็บอกว่าเวลาช้างป่าประมาณสัก 3,000 ตัวเนี่ยนะครับไม่ได้ออกมาอารวาสให้คนรู้สึกกังวลใจหรอกครับช้างส่วนใหญ่เนี่ยเขาอยู่เป็นฝูงของเขาเป็นอยู่ในป่าลึกมีอยู่ประมาณสัก4เขตป่าใหญ่ๆของประเทศไทยที่ช้างเขาจะออกมานอกป่าเริ่มเข้ามาที่ชายป่าแล้วก็เข้าไปสู่ในพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้าน
1: ที่เราได้ยินไปบ่อยแถบกุยบุรีอะไรอย่างนี้ไหมคะท่าน
0: ป่าฝั่งตะวันตกที่เชื่อมระหว่างไทยกับเมียนมาก็เลยทำให้มีทั้งช้างเมียนมาและช้างป่าไทยเนี่ยปนกันอยู่แถวๆนั้นเนี่ยเขาก็จะพอเข้าฤดูหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเคลื่อนย้ายโดยเฉพาะแถวกุยบุรีประจวบแถวๆนั้นเนี่ยเป็นย่านปลูกสับปะรดสับปะรดนั้นเนี่ยอย่าว่าแต่คนชอบเลยฮะช้างยิ่งชอบใหญ่เลยพอถึงฤดูสับปะรดเนี่ยเขาจะจำได้เลยครับจะรู้ฤดูเขาเดินทางกันเลยนะหลายร้อยกิโลก็เดิน
1: เพื่อจะ
0: มากินสับปะรดโดยตรงเลยเกษตรกรสับปะรดก็จะปะทะกับเขาเป็นประจำนี่เป็นป่าประเภทแรกป่าประเภทที่สองเนี่ยป่าทุเรียนป่ามังคุดป่าต้มโออยู่ทางแถวป่าฝั่งตะวันออกจันทบุรีตราดอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ป่าที่ตรงดงพญาเย็นป่าดงพญาเย็นพวกเขาใหญ่พวกนี้เป็นป่าพื้นใหญ่แต่ว่าเนื่องจากประชาชนเนี่ยไปอยู่รายล้อมรอบทุกทิศทางเลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่เส้นทางเดินของช้างเขาจะมาขอบป่าเนี่ยมันก็มีแล้วก็เลยทำให้เกิดการกระทบกระทั่งไม่เข้าใจกันระหว่างคนกับช้างเนี่ยตรงเป็นหัวใจที่เราจะพูดกันในวันนี้ครับปกติช้างป่าอยู่เป็นกลุ่มครับและเขาอยู่ในป่าลึกเขาไม่ออกมาแล้วครับส่วนใหญ่ช้างที่จะหลุดออกมานั้นเนี่ยถ้าเป็นช้างตัวผู
1: ้
0: ถ้าเป็นช้างตัวผู้จะพอสังเกตได้ไม่ยากว่าหางเขามักจะมีรอยถูกกัดถามว่าทำไม
1: คะ
0: เพราะเขาเป็นช้างที่เมื่อโตแล้วเนี่ยถูกขับออกจากฝูงบ้างก็ขับเพราะเกเรบ้างก็ขับเพราะว่าตัวช้างที่ใหญ่กว่าช้างตัวผู้ที่แข็งแรงกว่าก็จะครองตัวเมียแล้วก็ไล่ตัวผู้ให้ไปอยู่ที่อื่นใช่หรืออาจจะเป็นช้างบาดเจ็บช้างที่ขาหักด้วยอุบัติเหตุหรืออาจจะไปโดนกระทบกระทั่งกับมนุษย์มาแล้วช้างเหล่านั้นเองเขาก็จะเอาตัวออกจากกลุ่มเมื่อเอาตัวออกจากกลุ่มเขาจะเดินป่าลึกได้ไม่ถนัดเขาก็จะค่อยๆมาสร้างพื้นที่ใหม่ของเขาและพื้นที่ใหม่ของเขานั้นเนี่ยเขาจะค้นหาน้ำกลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่มที่จะต้องมีน้ำใช้ของเขาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยช้างก็จะมาหาน้ำ
1: ค่ะก็ตามแหล่งที่เกษตรกรอยู่นั่นเอง
0: ใช่ครับทีนี้ป่าของไทยนั้นเนี่ยเวลาตรงไหนที่พอเป็นแหล่งน้ำได้นั้นเนี่ยเราก็มักจะมีการไปสร้างเขื่อนไปซะแล้วเพราะนั้นเนี่ยการเดินขึ้นสันเขื่อนเนี่ยก็เป็นไปได้ยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้แหล่งน้ำในป่าที่เขาเคยมีปกตินั้นเนี่ยหลายที่ถ้าเป็นพวกเหนือเขื่อนไม่เป็นไรมันก็จะมีน้ำแต่ถ้าอยู่ใต้เขื่อนลงมาพวกนี้จะเริ่มมีน้ำไม่พอก็จะเริ่มออกเดินไปสู่ตะเข็บชายแดนของขอบป่าแล้วเขาไม่มีวัฒนธรรมเขาไม่คุ้นเคยกับคนเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะเดินตรงเข้าไปหาเฉยๆเลยเพราะเขาขาใหญ่เนี่ยนะครับคนก็ตกอกตกใจก็มีการทำรั้วก็มีการทำรั้วใหม่ๆก็ทำใส่เฉพาะรั้วลวดหนามแต่ช้างฉลาดช้างนี่เป็นสัตว์ฉลาดไม่แพ้ลิงเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: เขาก็จะเดินเลาะๆใหม่ๆเนี่ยเขาก็เอางวงไปแตะหนามเนี่ยเขาก็จะโอ้เจ็บไม่ได้เขาก็จะเดินหาเสาครับเสาของรั้วลวดหนามแล้วก็เหยียบเสา
1: ล้มเสาล้ม

0: ซะต่อมาก็มีคนไปปลูกไผ่นะเอาไผ่น้ำเนี่ยมาปลูกแล้วช้างก็จะรู้ว่าไผ่น้ำเนี่ยเขาไม่ควรฝ่าแต่ไผ่น้ำเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการโตอยู่พักใหญ่เหมือนกันกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยเขาก็ไปรวบรวมวิธีแบบนั้นมาเพราะใหม่ๆเนี่ยเขาก็ไปสร้างไปเป็นรั้วคอนกรีตแต่รั้วคอนกรีตแพงมากครับแล้วรั้วคอนกรีตนั้นเนี่ยถ้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีทางความชันมากหน่อยเนี่ยบางทีดินมันทลายดินมันสไลด์รั้วมันอาจจะไม่แข็งแรงพอก็เลยเป็นที่มาว่าเมื่อเราไปศึกษากับกรมป่าไม้แล้วก็กรมอุทยานนั้นเนี่ยปัจจุบันเขาใช้วิธี3วิธีร่วมกันแล้วครับคือ1ไอ้จุดที่ว่ามักจะหลุดออกมาบ่อยๆเลยนั้นเนี่ยเขาก็สร้างรั้วคอนกรีตเลยเพราะมันสร้างเร็วแต่ก็รู้หรอกว่าแพงแล้วก็มันอาจจะมีต้องซ่อมบำรุงบ่อยๆส่วนที่2ก็คือว่าปลูกไผ่เร็วนี้เลยรีบปลูกไผ่น้ำเนี่ยเพราะไผ่น้ำเนี่ยมันจะไม่ต้องขึ้นสูงแต่มันมีหนามแล้วมันเหนียวช้างเขาก็จะมากินไผ่แต่เขาจะไม่ข้ามไผ่ส่วน3ก็คือว่าในระหว่างที่ไผ่มันยังไม่โตเนี่ยก็ขึงรั้วลวดหนามไว้ซะแล้วก็เอาไอ้เสาเนี่ยไปอยู่ในกลางดงไผ
1: ่ซ่อนเสา
0: ไผ่ก็จะคุ้มครอง
1: ซ่อนเสา
0: ใช่วิธีนี้เล่ามาออกอากาศอย่างเงี้ยเพื่อจะให้ประชาชนชาวบ้านที่อยู่ตามชายป่าแล้วพบว่าเอ๊ะมีช้างมาเยี่ยมเขาบ่อยขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาไม่อยากจะใช้ปืนเขาไม่อยากจะใช้ประทัดเพราะของพวกนั้นเนี่ยเอาข้อจริงแล้วเอาไม่อยู่หรอกครับแล้วถ้าช้างเข้าทำร้ายเนี่ยไม่คุ้มเลยแล้วก็การยิงแล้วก็ทำให้ช้างต้องไปเจ็บป่วยบาดเจ็บหรือแม้กระทั่งไปติดเชื้อตายนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับใครเลยเพื่อจะลดการกระทบกระทั่งนั้นเนี่ย 3-4 เรื่องครับที่อยากจะรีบบอกตรงนี้เลย1พืชที่ท่านปลูกเนี่ยท่านต้องเข้าใจก่อนว่าพืชที่ท่านปลูกเนี่ยมันอร่อยกว่าพืชในป่าแน่ๆเพราะถ้าท่านปลูกมาเพื่อจะให้เป็นปศุสัตว์กินปลูกมาให้คนกินเนี่ยแหมท่านบำรุงมาซะสวยเลยเขาก็ต้องมาแน่2ท่านมีแหล่งน้ำเพราะฉะนั้น2อย่างเนี่ยถ้าท่านทำให้แหล่งน้ำของท่านแชร์กับช้างได้เนี่ยไม่แน่นะครับท่านอาจจะสามารถทำให้มีรั้วรอบขอบชิดที่ดูดีปลูกไผ่ป่าไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยลดน้ำมันให้ดีแล้วก็เอาเสาไปปักตรงกลางแล้วก็ล้อมรั้วลวดหนามไล่ไปเรื่อยๆไผ่ป่าเนี่ยปลูกเป็นหย่อมๆๆก็เพียงพอนะฮะเพราะว่าลวดหนามจะขวางไว้ให้ตรงไหนที่ท่านจะสามารถขุดคูกันช้างได้คูที่ทำให้เวลาช้างเดินเข้ามาแล้วเนี่ยตอนลงจากทางป่ามาเป็นทางลาดแต่พอมาถึงที่ของท่านมันกลายเป็นที่ชันๆช้างเขาจะปีนไม่ไหวช้างเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยปีนนะครับนะแต่เขาก็ฉลาดนะเขามีวิธีในการทลายมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ 3-4 อย่างนี้รวมกันอย่างเนี้ยพื้นที่ไร่ของท่านเนี่ยก็จะค่อนข้างปลอดภัยแล้วถ้าท่านทำให้มันดีท่านทำนั่งร้านที่อยู่สูงขึ้นไปหน่อยเนี่ยท่านยังสามารถทำตามฤดูของท่านเพราะท่านจะเริ่มสังเกตได้ว่าช้างจะมาเป็นฤดูของเขาอย่างเนี้ยท่านก็จะไปติดป้ายด้านหน้าของสวนของท่านชักชวนให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมาส่องช้างเตรียมกล้องส่องทางไกลมาดูส่องช้างช้างป่านั้นไม่ใช่หาดูกันได้ง่ายๆนะครับแต่ต้องอยู่ให้เขาในที่ปลอดภัยเขาอาจจะมากลางคืนท่านก็อาจจะได้รายได้ตั้งเต็นท์ตั้งแคมป์อยู่ในพื้นที่ลึกเข้ามาให้อยู่ในที่สะดวกแล้วก็พาเดินออกไปแล้วไปนั่งแคมป์อยู่ข้างบนนั่งร้านสูงๆแต่มีรั้วรอบขอบชิดให้แน่ใจว่าไม่ไปรบกวนแล้วก็ต้องสร้างมารยาทของการในการดูสัตว์ป่าให้เป็นนี่เป็นตัวอย่างครับว่าช้างมาเยือนนั้นเนี่ยไม่ได้นำเฉพาะหายนะจริงๆนำโชคมาได้แต่เราต้องหาวิธีในการบริหารให้เกิดโชคนั้นให้ได้ถัดไปก็คืออย่างนี้ครับบางพื้นที่เขาบอกว่าถ้าช้างป่ารบกวนมากๆแล้วเป็นช้างที่กลับเข้าฝูงก็ไม่ได้แล้วเขาก็ต้องหากินของเขานั้นเนี่ยเช่นพวกช้างขาหักเนี่ยกรมอุทยานสัตว์ป่าเขาก็จะไปช่วยล้อมย้ายช้างนะเอาขึ้น10ล้อไปอยู่ในป่าที่เขาจะได้ดูแลได้ง่ายขึ้นเนี่ยก็เป็นตัวอย่างนะครับเพียงแต่ว่าเวลาที่เขาล้อมไปเนี่ยพวกสัตว์ป่าเนี่ยเวลาได้มาลองลิ้มชิมรสอาหารอร่อยเช่นทุเรียนเนี่ยนะครับเขาจะติดใจมากเลยกว่าที่เขาจะล้างรสทุเรียนออกจากลิ้นเข้าให้ได้เนี่ยต้องมีเทคนิคครับไปที่ใหม่เข้าป่าโอ้โหกินอะไรก็ฝาดไปหมดแล้วทีนี้นะ
1: ฮะก็ต้องเป็นเรื่อง
0: มันเคยกินอร่อยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นที่มาว่าเกิดสูตรฮะที่เขาใหญ่เขาเริ่มก่อนละเขาก็พบว่าต้องผสมไอ้ของที่เขาชอบเนี่ยปนเข้าไปในอาหารป่าของเขา
1: ค
0: ่ะเป็นช่วงๆแล้วค่อยๆลดลงเหมือนเวลาที่เราจะไดเอทไงครับอยู่ดีๆบอกให้กินอกไก่อย่างเดียวเนี่ยโอ้โหไม่ไหวนะมันแห้งมากเลยมันเคี้ยวเชือก
1: อร่อยเลย
0: เขาก็จะให้ลดจากที่เคยกินไก่มันๆเลยเนี่ยก็เหลือไก่มันน้อยแล้วก็มาเป็นค่อยๆก้าวไปเรื่อยๆค่อยๆลด
1: ค่อยๆลด
0: เปลี่ยนลิ้นเนี่ยล้างลิ้นให้ช้างแล้วช้างก็จะสามารถอยู่ในป่าโดยไม่ย้อนกลับมาเพราะไม่อย่างนั้นพาไปอยู่ที่ไหนแกก็จะเที่ยวเดินหาแล้วเนี่ยสับปะรดอยู่แถวไหนมีกลิ่นเนี่ยแกเดินหาเลยต้นหวายเป็นอีกอย่างนึงนะครับที่ช้างเนี่ยเขาจะไปหากินหวายช้างชอบกินหวายนะแล้วคนก็จะไม่รู้อันนั้นคือข้าวเปลือกเนี่ยช้างก็กินเป็นนะครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ใช่ครับ
1: ข้าวเปลือกเนี่ยนะคะ
0: ข้าวเปลือกนี่แหละ ช่ไม่ว่าจะอยู่กับต้นหรือว่าที่เอามาใส่ไว้ในเกวียนแล้วเนี่ยนะเข้างวงเนี่ยดูดเข้าเปลือกพ่นเข้าปากเลยกินได้เลยเขารู้กล้วยนั้นเนี่ยเขากินทั้งต้นเลยนะครับเขากินทั้งต้นทีนี้ชาวสวนเขามักจะบอกครับเราอย่างนี้บอกว่าถ้ามาเด็ดกินของฉันดีๆเหมือนกันนักท่องเที่ยวเนี่ยฉันไม่ว่าหรอกต้นละ5ลูกฉันก็ไม่ว่าแต่นี่มาล้มต้นของฉันด้วยเลย
1: เ
0: นี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็ตกลงกับช้างไม่ได้หรอกครับทำรั้วดีกว่าแต่ในศรีลังกาให้ประสบการณ์เราอีกแบบนึงช้างศรีลังกาเป็นช้างที่มีรูปร่างสูงใหญ่กว่าช้างไทยอีกครับเขารูปร่างสูงใหญ่แล้วมีแยะนะฮ
1: ะ
0: ปรากฏว่าท้องถิ่นของศรีลังกาเนี่ยไปทำความตกลงเลยครับว่าพื้นที่ชิดเขตป่าเลยนะตกลงกับเกษตรกรว่าเราจะไม่ปลูกพืชที่ช้างชอบกินเราจะปลูกพืชขายตลาดนี่แหละแต่เป็นพืชที่ช้างไม่ได้ชอบกินพวกพืชช้างชอบกินเนี่ยเราจะปลูกลึกเข้ามาในพื้นที่ของเราอย่าไปยั่วโทสะครับอย่าไปยั่วน้ำลายครับนี่เกิดขึ้นแล้วนะครับในศรีลังกาเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใหม่มากสำหรับประเทศไทยไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเลยของเราเนี่ยก็จะปลูกทุกอย่างลุยเข้าไปเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ไปโทษช้างทางเดียวก็ไม่ได้แต่ก็ไม่โทษชาวบ้านหรอกนะครับแต่ว่าเราไม่ได้มีตัวอย่างมาให้อีกอันนึงที่ต้องทำก็คือสร้างแหล่งน้ำในป่าครับป่าเมืองไทยนั้นเนี่ยหาเจ้าภาพไปสร้างแหล่งน้ำในป่าไม่ได้กรมอุทยานเขาจะใช้งบของเขาเนี่ยไปสร้างแหล่งน้ำให้สัตว์ป่าเนี่ยก็เป็นของไม่คุ้นเคยแต่ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าใครสามารถเข้าไปช่วยได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ฮะเราจะต้องไปช่วยกันทำแหล่งน้ำในป่าอีกทางอีกอย่างนึงที่ต้องทำโป่งเทียมครับโป่งเทียมคือเอาเกลือเนี่ยแหละไปใช่ไหมครับคนที่เคยมีประสบการณ์ก็จะเห็นนะครับว่าไปทำโป่งเทียมไปทำทุ่งหญ้าช้างนั้นเนี่ยเขาต้องการพื้นที่โล่งเหมือนกันนะสัตว์ป่าส่วนใหญ่ต้องการพื้นที่โล่งเหมือนกันแต่ว่าป่าเราเนี่ยเราชอบปลูกกันให้มันแน่นๆเข้าไปไอ้ป่าปลูกแน่นๆเนี่ยนะครับไม่ดีนะครับดูแน่นๆนั้นเนี่ยข้อเสียของมันก็คือว่าต้นไม้แย่งแสงแดดพอต้นไม้แย่งแสงแดดมันจะชะลูดมันจะสูงฮะ
1: ม
0: ันจะแผ่กันขึ้นไปเพราะฉะนั้นมันความแข็งแรงของลำต้นความอ้วนมันหายพอความอ้วนมันหายพายุฝนเข้ามาทีนึงโค่นครับ
1: ก็ลง
0: แล้วพอแน่นมากๆสัตว์ใหญ่มันเดินไม่ค่อยได้มันไม่สะดวกมันไม่สะดวกมันก็จะต้องหาที่มันก็เปลี่ยนเส้นทางเดินของมันพอเปลี่ยนเส้นทางเดินมันก็ทำให้ถ้ามันอยู่ในป่าลึกก็ไม่เป็นไรหรอกครับแต่ถ้ามาอยู่ในขอบป่าเพราะเวลาเราจัดกิจกรรมการปลูกป่าใช่ไหมครับเราปลูกกันโอ้โหแน่นเลยแล้วไม่ได้เผื่อเป็นพื้นที่แหล่งน้ำเราไม่ได้เผื่อเป็นพื้นที่ทำโป่งเราไม่ได้พื้นที่ทางเดินที่เป็นทางสัตว์นั้นเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยสัตว์ก็จะอยู่ในนั้นพวกสัตว์เล็กแต่พวกสัตว์ใหญ่เนี่ยก็จะเดินลำบากพวกกวางพวกควายป่าพวกเนี้ยเขาเดินแล้วเขามันติดเขาต้องดันออกมาช้างเหมือนกันช้างใหญ่ๆเขาก็ไม่ได้ใช่เขาล้มต้นไม้ได้แต่เขาไม่มีภารกิจล้มต้นไม้ตลอดทางที่เขาเดินนะครับเขาก็ต้องหาทางเดินที่มันสะดวกเขาเหมือนกันต้นไม้ใหญ่ๆแข็งๆเนี่ยไปขูดขีดผิวของเขาเนี่ยเขาก็เจ็บเหมือนกันใหญ่ๆเป็นต้นนะครับนี่เขาถามเหมือนกันโอ้ยช้างออกมาเยอะขนาดนี้ทำหมันไม่ดีเหรอโอ้โหท่านครับการทำหมันช้างนี่เรื่องใหญ่มากนะไม่ใช่หมันหมาแมวหมาแมวนี่จับยาสลบแป๊บเดียวก็เป็นตอนได้แต่ว่าช้างเนี่ยให้เขาสลบไม่ได้ถ้าไม่จำเป็นอย่าให้เขาสลบนะครับช้างเนี่ยเพราะว่าน้ำหนักเขาเยอะช้างเนี่ยเขาเป็นสัตว์ฉลาดธรรมชาติสอนเขารู้เขาจะเดินที่ไหนช้างป่าเนี่ยเขาจะเอางวงเนี่ยแตะพื้นก่อนเพื่อเขาจะเช็คว่าดินแน่นพอสำหรับรับน้ำหนักได
1: ้ไหม
0: ดินต้องไม่หลบดินต้องไม่ถล่มใส่เขาสองถ้าเขานอนถ้าเขาสุขภาพไม่ดีนะเขาจะยืนหลับวิธีตรวจว่าเขายืนหลับหรือไม่เนี่ยดูรอยน้ำตาเวลาเราเห็นช้างเนี่ยเราจะสังเกตว่ามีรอยน้ำตาใช่ไหมครับถ้ารอยน้ำตาชี้ลงเป็น90องศาสู่พื้นแปลว่าเมื่อคืนเขายืนหลับแต่ถ้าออกมาเป็น45องศาอย่างนี้แปลว่าเมื่อคืนเขานอนตะแคงนะแปลว่าเขาสุขภาพดีเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาสุขภาพไม่ดีนะเขาล้มตัวลงนอนแล้วเขาอาจจะลุกไม่ค่อยขึ้นช้างต้องใช้พละกำลังมากเลยนะในการลุกขึ้นยืนเนี่ยเพราะนั้นช้างจำนวนมากใช้ยืนพิงหลับยืนกับเสาบ้างยืนกับต้นไม้ใหญ่ๆแล้วยืนหลับอย่างนั้นเนี่ยไม่ดีกับเขาในระยะยาวแต่ว่าเขาต้องรู้ว่าข้างในของเขาเนี่ยไม่สมบูรณ
1: ์
0: เน
1: ี่
0: ยการวางยาสลบแปลว่าเขาจะลงทิ้งตัวลงในทิศทางที่เขาไม่พร้อม
1: ก็จะขึ้นยา
0: เวลาที่เขาแข็งแรงเนี่ยเขาต้องเลือกเลยนะครับครั้งนี้เขาจะลงทางขวาข้างหน้าเขาจะลงทางซ้ายหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นสลบเขาไม่มีทางเลือกเลยเขาล้มตรงนั้นเลยแล้วเวลาล้มลงไปเนี่ยถ้าอวัยวะของเขามันจัดเรียงไม่เรียบร้อยเนี่ยการทับกันของอวัยวะภายในจากน้ำหนักของเขานั้นเขาตายนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องการทำหมันเนี่ยเก ือบจะบอกว่ายังไม่มีวิธีแล้วคนบอกว่าตอนช้างตอนช้างตัวผู้ดิเพราะมันเอาย่อมันอยู่ข้างนอกไม่จริงครับเพราะว่ากระบวนการตอนช้างตัวผู้ก็ต้องผ่านลึกเข้าไปอยู่ดีไม่ได้ต่างไปกับตัวเมียเท่าไหร่หรอกครับแพงอีกต่างหากเพราะฉะนั้นวิธีตอนช้างเนี่ยยังไม่แนะนำแล้วคนก็ถามอีกว่าอ้าวแล้วถ้าช้างมันมีการเพิ่มสายพันธุ์แบบนี้เพิ่มจำนวนเยอะขนาดนี้อีกหน่อยมันไม่ล้นมาเต็มที่หรอกหรือคำตอบก็คือว่ามันแล้วแต่ป่าครับป่าอื่นๆไม่ค่อยเป็นปัญหาแต่ถ้าป่าที่จะมีประเด็นในตอนนี้ก็คือป่าพม่ากับป่าเขมรเพราะว่าป่าเขมรป่าพม่านั้นเนี่ยถูกรุกบุกรุกไฟป่าเนี่ยเยอะชาวบ้านก็รุกไปทำการเกษตรไล่ยิงช้างบ้างอะไรต่างๆบ้างพวกที่จะล่าเอางาก็มีช้างเหล่านั้นก็จะรู้ว่าบ้านเราเนี่ยกฎหมายคุ้มครองช้างนี่แข็งแรงก็เดินเข้าข้ามมาเลยเพราะว่าทางเชื่อมของป่าระหว่างสองประเทศนั้นเนี่ยมันไม่มีรั้วแล้วมีเขตแกก็เดินข้ามเลยเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ประชากรของป่าตะวันตกกับตะวันป่าตะวันตกเนี่ยมันไม่ได้แค่เป็นเรื่องของป่าที่มาจากช้างไทยแต่เป็นช้างเพื่อนบ้านข้ามมาแล้วเขาก็จะเดินกลับไปครับถ้าบ้านเขาสมบูรณ์พอนะครับนี่ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังอีกข้อมูลหนึ่งครับในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณในเวลานี้นั้นเนี่ยไหนๆก็จะเป็นวันช้างไทยแล้วก็ขอทวงหน่วยงานที่ทำเรื่องงบประมาณหน่อยเพราะว่ายิ่งทำไปยิ่งทำไปเนี่ยงบประมาณที่ใช้ในเรื่องการจัดการป้องกันการกระทบกระทั่งระหว่างสัตว์ป่ากับชาวบ้านนั้นเนี่ยหดตัวครับเคยขอไป101เนี่ยได้มา37 บาทมี 37% นะแต่ว่าไอ้นั้นก็ยังดีนะได้37ยังดีต่อมาก็ลดลงมาจนเหลือ 16% แล้วก็เหลือ 4% ฮะในปีที่แล้ว 4% ขอ101ได้4 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสการกระทบกระทั่งมันก็สูงอันนี้ไปโทษกรมอุทยานไม่ได้เลยก็ต้องเป็นเรื่องที่ว่าเราจะจัดสรรงบประมาณยังไงเพื่อจะทำให้ไม่เกิดภาพความสูญเสียระหว่างชาวบ้านกับช้างเคยเห็นใช่ไหมครับว่าหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเนี่ยนะครับแล้วแกก็เดินเอาหัวชนครัวชาวบ้านเข้ามาเลยทีนี้แกมันก็ภาพถ่ายมันน่ารักดีแต่สำหรับคนอยู่นะครับประสาทเสียนะครับ
1: ใช่น่ากลัวนะคะ
0: เดินโอ้ยกับช้างป่านะครับมันไม่ช้างบ้านช้างป่านี่ผมก็ไม่เอาด้วยนะครับผมเห็นผมก็ถอยเลยทำไมผมไม่ได้อยู่ในที่สูงจริงๆแต่ผมก็ไม่ยุ่งด้วยเหมือนกันเพราะพูดกันไม่รู้เรื่องนะครับต้องเป็นเจ้าหน้าที
1: ่
0: ที่รู้จักเขานะมีคนพูดเหมือนกันนะเราควรจะเอา GPS ไปติดเขาถ้าเขาเดินออกมาจากชายป่าเขาจะได้มีสัญญาณเตือนเราไอ้ติดช้างป่าเนี่ย
1: ไม่
0: ในหมู่นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็เดินเขาก็จะเดินทางไกลติดมีติดไปหลายตัวละแล้วก็ได้ผลดีเพียงแต่ว่ากลุ่มนักอนุรักษ์จำนวนหนึ่งเขาไม่อยากจะให้ช้างมีอะไรที่มันแปลกปลอมเพราะเวลาเดินเข้าไปโอกาสที่เขาจะถูกฝูงมองเขม่นเนี่ยมันก็อาจจะมีได้นะครับมันก็อาจจะมีของพวกนี้แปลกแยกแปลกหน้าตาเธอไปแต่งแฟชั่นแปลกๆมาเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยของพวกนี้ครับก็เลยเล่าเป็นข้อมูลเพื่อจะให้คนชายป่าก็ดีคนไทยที่รักช้างโดยที่ยังไม่มีความรู้มากพอก็ดีนั้นเนี่ยจะได้เพิ่มข้อมูลนี้เข้าไปส่วนคนที่อยากจะไปช่วยช้างเลี้ยงนะฮะเวลานี้ปางต่างๆเนี่ยเขาก็เปิดเขากวักมืออยากจะเรียกให้ไปมากเลยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคนที่เข้าปางช้างเนี่ยมักจะเป็นชาวต่างชาติไม่ใช่คนไทยตอนนี้เราอยากให้คนไทยไปหน่อยแล้วไปนั้นเนี่ยก็นะฮะพยายามนะชวนให้เจ้าของช้างมีกำลังใจว่าเอานะที่เคยให้ต้องขี่ครบชั่วโมงไม่ต้องครบชั่วโมงก็ได้ให้ช้างได้เดินออกกำลังกายเพราะเรื่องช้างปวดท้องนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับช้างต้องเดินนะครับช
1: ้
0: างต้องเดินถ้าเขาไม่ได้เดินนะล่ามตลอดเวลาเนี่ยช้องจะอืดท้องจะอืดจะกินไม่ได
1: ้
0: พอกินไม่ได้เนี่ยเขาจะป่วยครับสารพัดอาการของเขาเลยจะมาไม่เหมือนกับคนเรานะครับเราเข้าใจว่าให้ช้างเดี๋ยวพักท่าเดียวเนี่ยไม่ได้ไม่ดีต้องให้เขาเดินแต่เดินสมัยก่อนเนี่ยที่ต้องรับนักท่องเที่ยวเดินกันไม่หยุดเลยนั้นเนี่ยก็ไม่ดีเหมือนกัน
1: ก็ไม่ไหวอันนั้นก็เยอะไป
0: จะขี่ช้างไม่ได้ว่าอะไรขี่ช้างไม่ว่าอะไรขอแค่ว่าเอาน้ำหนักให้มันพอสมควรก็พอนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยไปแค่ไปดูช้างก็พออ่ะนะครับแล้วก็ไม่ต้องให้ช้าง
1: เตะ
0: บอลไม่ต้องให้ช้างเตะบอลหรอกไม่ต้องให้ช้างเล่นกายกรรมอะไรให้ดูทั้งสิ้นสิ่งที่มันผิดไปจากธรรมชาติของเขานั่นไม่ต้องให้เขาทำหรอกครับแค่ไปชื่นชมความใหญ่โตของเขาชื่นชมความน่ารักแสนรู้ของเขาชื่นชมที่แม่รักลูกเพราะว่าแม่ทุกตัวเนี่ยจะร่วมกันเลี้ยงลูกนะเขาไม่เกี่ยงว่าลูกใครช้างตัวเมียจะช่วยกันเลี้ยงลูกใช่ส่วนช้างตัวผู้นะแม่เขาจะไล่ไปให้ไปอยู่ไกลๆให
1: ้
0: ไปเอาไว้คุ้มครองสัตว์เอาไปคุ้มครองฝูงนะครับเนี่ยแหละครับแล้วก็เวลาที่เราเห็นช้างข้ามถนนเนี่ยสังเกตเลยนะครับ ช้างกลุ่มแรกที่จะพาผ่านเนี่ยข้ามถนนเนี่ยจะเป็นช้างเด็กกับช้างแม่แล้วก็ตัวปิดท้ายเนี่ยจะเป็นช้างตัวผู้จะตามมาห่างๆจะเป็นตัวที่คอยมาคุ้มครองระหว่างภัยให้เพราะนั้นเนี่ยเวลาเห็นของพวกนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของเขาสักหน่อยเนี่ยเราก็จะสนุกไปกับการดูเขานะครับแล้วก็ เราจะเคารพเขา
1: ค่ะ
0: การเคารพเขาเนี่ยสำคัญมากแล้วช้างเป็นสัตว์สัญลักษณ์ไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ประจำชาติไทยเท่านั้นละแต่เป็นสัตว์ใหญ่ที่เป็นตัวพิสูจน์นะครับว่าหนึ่งเราสามารถรักษาป่าได้จริงหรือเปล่าถ้าเราไม่สามารถเก็บแหล่งน้ำให้เขาเราไม่สามารถเปิดทุ่งหญ้าให้เขาได้ยังไงเขาก็เดินออกมาบ่อยๆแน่สองถ้าเรายังคงปลูกพืชยั่วอาหารเขาแบบนี้ยังไงเขาก็เดินออกมาก็ฝากนะครับว่าวันช้างไทยมาถึงทุกปี13มีนาคมนั้นเนี่ย เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับวันช้างไทยแต่ว่ามองเขาในฐานะที่เป็นสัตว์สัญลักษณ์สำคัญของประเทศเขาร่วมอยู่ในศาสนาของเราเขาร่วมอยู่ในองค์ประกอบสำคัญของชาติของเราอยู่ในชงชาติของเราก็ทำมาแล้วแล้วชาวต่างประเทศก็ชื่นชมมากว่าช้างเอเชียช้างไทยนั้นเนี่ยเป็นสัตว์ที่แสดงออกถึงความเป็นคนไทยของเราด้วยเหมือนกันเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราเพราะนั้นช่วยกันดูแลครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะคุณบริษัทที่มาเล่าเรื่องช้างของเราให้ฟังนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ยินดีมากๆครับสวัสดีครับ
1: ค่ะและอย่างที่บอกนะคะวันที่13มีนาคมเป็นวันช้างไทยนะคะเนื่องจากว่าเป็นวันที่ได้รับการเลือกสัตว์ว่าจะเอาสัตว์ชนิดไหนมาเป็นสัญลักษณ์ก็เลือกช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ในวันที่13มีนาก็เลยยกให้วันที่13มีนาเป็นวันช้างไทยนะคะเราก็คงจะได้มีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับช้างไทยมาเล่าให้ฟังกันเป็นระยะๆจนกว่าจะถึงวันนั้นนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีครับในช่วงของ Jace Roy Talk นะคะในวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ต้องเกาะกระแสรถ EV เป็นเรื่องปกติเพราะในช่วงนี้มีงานมอเตอร์โชว์อยู่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายคนจับจ้องมองกันอยู่นะคะเราก็ได้ไปเห็นบูธนึงในมอเตอร์โชว์ค่ะซึ่งบูธนั้นมีตัวรถมอเตอร์ไซค์ตั้งโชว์อยู่นะคะแล้วก็สงสัยเดินเข้าไปถามปรากฏว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ดัดแปลงมาเป็นรถ EV เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเชิญ2ท่านที่เป็นผู้จัดทำนะคะรถคันนี้เนี่ยมาพูดคุยกันมาเล่าให้ฟังว่าได้ดำเนินการตรงนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มันใช้ได้ดีขนาดไหนยังไงแล้วใช้มาสักพักหนึ่งแล้วหรือยังนะคะสำหรับเจ้าของเพจสกูตเตอร์เพลกาวทั้งสองท่านขอต้อนรับคุณภัสกรบุรณกิจทวีและคุณณัฐวัฒน์เขียวอินตะค่ะคุณตี้แล้วก็คุณเคนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับผมภัสกรบุรณกิจทวีครับจากสกูตเตอร์เพลกาวครับ
2: ผมณัฐวัฒน์เขียวอินตะครับ
0: ค่ะคุณตี้และคุณเคนขอบคุณมากๆที่วันนี้มาจะเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของเรียกว่าเป็นสกูตเตอร์ EV เนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันมีจุดเริ่มต้นมายังไงคะทำไมถึงได้เริ่มที่จะทำเห็นบอกว่าทำรถเวสป้าใช่ไหมให้เป็น EV ทำไมถึงได้คิดที่จะทำแล้วยังไงคะเอาเล่าให้ฟังเลย
1: คือเริ่มต้นครับเราเป็นคนใช้เวสป้าอยู่แล้วครับเป็นเวสป้าเก่าเวสป้าโบราณนะครับแล้วทีนี้ด้วยจากการความชื่นชอบของตัวเองก็เลยเริ่มพัฒนามาเรื่อยๆหลังจากนั้นเราคิดว่ารถเก่าเนี่ยเราจะสามารถทำอะไรยังไงได้บ้างแล้วก็กระแส EV ก็มาพอสมควรเราเลยคิดเริ่มที่จะพัฒนารถ Vespa EV ที่เป็นแบบฉบับของตัวเองครับผม
2: ใช่ครับเราก็จะสามารถคงความเป็น Vespa ได้ยังไงอีกอันนี้ก็คือโจทย์ที่เป็นโจทย์ถัดมาแล้วจะทำยังไงกับมันให้ยังอยู่เหมือนเดิมใช้งานได้แบบเดิมอย่างเงี้ยครับ
0: ขอถามปูมหลังของทั้งสองท่านนิดนึงจบสายอะไรมาทำไมถึงได้คิดที่จะเปลี่ยนแปลงรถที่ชอบได้ด้วยตัวเองทำยังไงจบวิศวะอะไรมาเลยหรือเปล่าคะ
1: พอดีผมจบวิศวะจากพระจอมเกล้าธนบุรีครับ
2: ผมจบกฎหมายครับเป็นทนายความครับ
0: แล้วยังไงแล้วยังไงต่อตอนนี้ก็คือหลังจากที่คิดว่าน่าจะทำรถเวสป้าที่เราชื่นชอบเนี่ยให้เป็นรถ EV แล้วเราเริ่มจากตรงไหนยังไงคะ
1: ก็ก่อนอื่นก็เริ่มศึกษาครับเริ่มดูว่าการแปลงรถไฟฟ้าต้องทำอะไรยังไงมั่งแต่พอดูแล้วมันไม่ใช่แบบที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องคิดใหม่ทำใหม่ทุกอย่างหมดเลยเพื่อที่จะคงอัตลักษณ์ของรถไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าลองดูคลิปคอนเวอร์ชันของต่างประเทศเองหรือว่าของไทยทำเองเนี่ยครับส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นคอนเวอร์ชันที่ไม่สามารถใช้เกียร์ได้อะครับ
0: อ๋อความแตกต่างก็คือความที่เรายังคงเอกลักษณ์ของการไม่ว่าจะเป็นการใช้เกียร์ได้และมีอะไรอีกคะที่มันไม่เหมือนกับรถอื่นๆนะคะ
1: ก็คือสามารถใช้ระบบเดิมได้เหมือนเดิม 100% แล้วก็การแปลงเราจะไม่ยุ่งอะไรกับตัวรถเลยเพราะว่าเรายังเห็นว่าตัวรถอะครับมันมีมูลค่าอยู่แล้วแล้วก็เป็นรถที่เก็บสะสมอยู่แล้วซึ่งการไปทำอะไรกับตัวรถก็ตามไปเจาะรูหรือว่าไปตัดหรือว่าอะไรกับตัวรถเนี่ยผมคิดว่ามันน่าเสียดายรถนะครับเราก็เลยพยายามทำเพื่อคงคอนเซ็ปต์ของรถแล้วก็ทำให้ไม่ยุ่งกับตัวรถเลย
0: เรียกว่ารูปลักษณ์ภายนอกนี่ดูเฉยๆจะไม่รู้เลยว่าเป็นรถ EV ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
2: สังเกตง่ายๆก็คือเราจะไม่มีทั้งถอยเสียแล้วก็จะไม่มีทั้งตัวของตัวคันสตาร์ทที่ต้องใช้สตาร์ทเหมือนเดิมครับ
1: แต่ว่าภายนอกรูปร่างแล้วก็อุปกรณ์การใช้งานต่างๆเนี่ยเราดัดแปลงมาแล้วก็เอาวางไว้ตำแหน่งเดิมการใช้งานใช้ได้เหมือนเดิมหมดเลยครับ
0: ค่ะในการคิดเนี่ยกว่าจะสำเร็จเราใช้เวลานานไหมคะคุณตี้คุณเคน
1: ตอนคิดใช้เวลาเรียกว่าออกแบบในหัวเนี่ยใช้เวลาไม่นานครับแต่ว่าใช้เวลานานกับการหาของต่างๆมาประกอบเข้ากันเป็นตัวรถครับซึ่งตัวรถเนี่ยเราเป็นคนขี่รถเวสป้าอยู่แล้วเรามีรถเวสป้าอยู่แล้วเป็นทุนเดิมซึ่งโชคดีมากครับไม่ต้องหารถแต่ว่าอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องออกแบบแล้วก็สั่งทำจัดทำขึ้นมาประกอบเนี่ยครับก็ต้องใช้เวลาพอสมควร
0: เราต้องมีสิ่งที่ต้องจัดทำใหม่โดยเฉพาะด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับอย่างเลยครับ
2: ใช่ครับ
1: เพื่อที่จะให้ใช้สามารถใช้ระบบเดิมได้แล้วก็แปลงมาเป็นไฟฟ้าได้ 100% ค ครับผม
0: หลักการคร่าวๆเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันทำงานยังไงเปลี่ยนอะไรยังไงตรงไหนแล้วก็ยังคงสภาพที่บอกใช้งานได้เหมือนเดิมเนี่ยทำยังไงคะ
1: คือเรา
0: บอกได้ไหมอันนี้บอกได้ไหมเป็นความลับไหม
1: คือบอกได้คร่าวๆดีคร
0: ับ เพราะว่า
1: ตอนนี้กำลังรอเรื่องสิทธิบัตรอยู่เหมือนกันครับเราขอสิทธิบัตร
0: โอเคโอเคโอเคเขาไงคร่าวๆค่ะค่ะ
1: ก็คือเรามาใช้มอเตอร์ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าครับมาทำงานในส่วนของเครื่องยนต์ครับแล้วก็ทำให้เกียร์สามารถใช้ได้เหมือนเดิมครับ
0: ค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้มีการประกวดกันอยู่ด้วยใช่ไหมคะนี่เป็นหนึ่งในหลายๆคันที่ส่งเข้าประกวดกันใช่ไหมคะ
1: ตอนนี้ครับทางสมาคมยานยนต์แห่งประเทศไทยครับหรือ e-bike นะครับเขาจัดการประกวดชื่อโครงงานแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคตอยู่ครับซึ่งมีทั้งส่วนของ
2: ภาค
1: การศึกษาเองแล้วก็ภาคเอกชนเองครับส่งตัวแทนเข้ามาเพื่อที่จะทำการประกวดรถกันดีกว่า
0: แข่งขันกันแล้วเขาแบ่งประเภทไหมคะแบ่งประเภทไหมคะว่าเป็นของสถานศึกษา
1: ใช่ครับ
2: ใช่คร
1: ับแบ่งเป็นของสถานศึกษาแล้วก็แบ่งเป็นของ
2: ภาคประชาชน
1: ครับ
0: อ๋อค่ะก็มีร่วมร้อยคันเลยทีเดียว
1: ใช่ครับผมซึ่งการแข่งนี้ก็จะมีที่เกษตรศรีราชาครับเกษตรศรีราชาวันที่1เมษายนถึงวันที่3เมษายนนี้ครับ
0: 1ถึง3เมษายนก็จะเป็นการประกวดกันเดี๋ยวเราก็จะได้มาลุ้นกันว่าจะเป็น1ในได้รับรางวัลหรือเปล่านะคะจะเป็น1ในผู้ได้รับรางวัลหรือเปล่าแล้วเราได้รู้บ้างไหมคะว่าของที่อื่นๆเนี่ยเขาเป็นรถประเภทไหนกันของเราเป็นเวสป้าหนึ่งเดียวเลยไหม
1: เป็นเวสป้าหนึ่งเดียวเลยครับ
0: โอ้
1: เป็นรถซึ่งเวสป้านี้อายุประมาณสัก 40-50 ปีน่าจะเป็นรถเก่าที่สุดที่เอามาประกวดดีกว่าครับ
0: อายุเยอะสุดเลยว่าอย่างนั้น
1: ครับอายุเยอะกว่าผู้จัดทำเองด้วยครับ
2: ใช่ครับแก่กว่าเรา
0: คนรถแก่กว่าคนนะคะว่าอย่างนั้นแล้วค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนรถจากปกติเป็น EV เนี่ยค่ะเห็นว่าหลักประมาณหลักหมื่นบอกได้ไหมคะว่าประมาณเท่าไหร
1: ่ตอนนี้ราคาคร่าวๆประมาณ40,000-45,000 บาทครับผมซึ่งการแปลงเนี่ยครับเราจะเนื่องด้วยอย่างที่บอกครับเราต้องใช้เครื่องเดิมด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการตรวจเช็คสภาพเครื่องเดิมทำการดัดแปลงเพราะว่ารถเวสป้าเก่าๆบางคันเนี่ยครับสภาพเครื่องยนต์หรือว่าอะไรเนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้แล้วผู้ใช้งานรถเวสป้าหลายๆท่านนะครับเขาเล็งเห็นว่าการซ่อมแซมก็ยากหาที่ซ่อมก็ยากอะไรก็ตามแต่ซึ่งเราเอามาอัปเกรดเป็น EV เพื่อที่จะให้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นแล้วก็ยังคงเอกลักษณ์แล้วก็สำหรับคนที่มีความหลงใหลในรถซึ่งรถบางคันเนี่ยครับบางทีอาจจะมีประวัติของแต่ละครอบครัวซึ่งมันเป็นรถโบราณแล้วต้องบอกอย่างนี้
2: จะเห็นแต่เด็กเลย
1: ซึ่งอาจจะมีความผูกพันและยังอยากจะใช้รถคันนี้อยู่แต่
0: มันมีความคลาสสิกเน
1: าะแต่แบบว่าไม่รู้จะเอาไปซ่อมที่ไหนหรือว่าจะเอาไปทำยังไงให้มันสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เข้ามาเติมเต็มส่วนนี้ครับ
0: ก็ถือว่าคุ้มค่าในการจัดทำนะดิฉันว่าก็ไม่แพง45,000ทีนี้เรื่องของการวิ่งเนี่ยค่ะที่เห็นเนี่ยมันวิ่งได้ดีกว่าหรือว่าเท่าเดิมกับรถน้ำมัน
1: เรียกว่าใกล้เคียงกับของเดิมขึ้นมาทางดีขึ้นครับ
0: ความเร็วของรถที่ทำได
1: ้เป็นการพัฒนาขึ้นอีกครับ
2: มันเป็นไฟฟ้าที่สามารถไม่เขาเรียกว่าไม่ต้องมีรอบเครื่องยนต์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วทีนี้การขับเคลื่อนของระบบเกียร์หรือระบบตัวผลักดันของเราที่เราสร้างครับมันมีระบบขับเคลื่อนที่ดีขึ้นไวขึ้นใช่ระบบแสงสว่างก็ดีขึ้นระบบเบรกที่เราปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ย
1: คือต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ครับรถเวสป้ามันเป็นรถเก่าเพราะฉะนั้นไฟส่องสว่างที่เป็น6โวลต์เราก็เปลี่ยนมาเป็นให้สว่างขึ้นเพราะฉะนั้นการขับขี่ตอนกลางคืนก็จะทำให้ทัศนวิสัยดีขึ้น
0: นอกจากปรับตัวนั้นแล้วสามารถปรับไฟที่ทำให้ดีขึ้นได้ด้วยทำให้สว่างได้ขึ้นได้ด้วยค่ะการเดินเครื่องค่ะก็จะเงียบไม่มีควันพิษไม่มีเสียง
1: ใช่ครับตรงส่วนนี้ก็จะหายไปเลยครับเพราะว่าเราจะไม่มีเสียงดังรบกวนคนอื่นแล้วก็ควันที่เยอะแยะมากมายของรถเวสป้าก็จะหายไปแต่เรายัง
0: ขับ
1: แ
0: ว่น ขาแว้นก็ไม่ชอบใช่ไหมเสียงไม่มีแล้วแต่ว่าคนทั่วไปก็น่าจะชอบกัน
1: ก็เสียงไม่มีแต่ก็รถยังใช้ได้ดีอยู่ครับ
0: ค่ะแล้วเรื่องของการดูแลรักษาบอกว่าเครื่องยนต์ยังใช้เครื่องเก่าอันนี้เรายังต้องดูแลรักษาเหมือนเดิมไหมค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาของเครื่องที่เปลี่ยนไป
1: ก็หลังจากที่เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าแล้วก็แทบจะไม่ต้องบำรุงรักษาเลยครับแค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ้างแต่ว่าการใช้งานของรถมันก็จะลดลงอยู่แล้วครับเพราะว่าส่วนที่ทำงานหลักๆเนี่ยครับคือส่วนลูกสูบพอลูกสูบไม่มีปัญหาเราก็ลดปัญหาในการใช้งานเยอะขึ้นพอสมควรครับแทบจะไม่มีเลยดีกว่า
2: อยากค่าใช้จ่ายในทุกๆด้านแม้แต่การซ่อมบำรุงครับผม
0: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและน้ำมันต่อไปก็ไม่ต้องเติมการบำรุงรักษาก็ลดน้อยลงไปวงรอบการดูแลก็น้อยลงไป
1: ใช่ครับผม
0: แถมยังได้รถเท่ๆมาขับด้วยนะ
1: ขอบคร
0: ับ อันนี้เรียกแบบว่าตอบโจทย์หลายๆอย่างหรือเหมือนกันแล้ว
1: คิ
0: ดว่าแนวทางค่ะแนวทางในการที่จะขยายเป็นธุรกิจอาจจะมีเพิ่มเติมนอกจากเวสป้าจะมียี่ห้ออื่นไหมรุ่นอื่นได้ไหมหรือว่าการที่จะขยายรับแล้วเนี่ยวงเงินในการเปลี่ยนแปลงมันจะลดลงไปไหมคอสมันจะลดลงไปไหมอนาคตเนี่ยค่ะ
1: คือตอนนี้ครับเพราะเราเป็นผู้ใช้ Vespa เราก็เลยมุ่งใน Vespa มาก่อนเพราะว่ามันอยู่ใกล้เคียงกับเราแล้วเราสามารถหยิบจับอุปกรณ์อะไรยังไงได้แล้วหลังจากนี้เราจะพัฒนาไปทางรุ่นที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ยี่ห้ออื่นให้เพิ่มเติมมากขึ้นครับแต่ทางเราเองเนี่ยครับเรายังคงทำรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิกอย่างนี้ดีกว่าด้วยมูลค่าทางจิตใจของแต่ละคนด้วย value ของรถเองครับผมคิดว่าการเปลี่ยนรถเก่าที่มันมีความเชื่อมโยงกับบุคคลมาเป็นรถใหม่โดยที่สามารถ
0: ความที่มีคุณค่าของตัวเขาเองเนี่ยมันน่าจะเป็น
1: ซึ่งรถมีคุณค่าของตัวเองอยู่แล้วครับซึ่งรถเก่าแต่ละคันเราก็เลยอยากที่จะทำรถเก่าอยู่ครับแล้ว
0: ก็เหมือนกับการไปต่ออายุของรถให้มันยาวยืนยาวขึ้นสำหรับคนที่รักรถเบสป้าโดยเฉพาะเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: ใช่
1: แล้วก็จะต่อไปแลมเบตต้าถ้าเกิดได้ยินชื่อนะครับแล้วก็อย่างอื่นต่อไป
2: เฟรมอื่นต่อไป
1: ใช่ครับ
2: คือความคลาสสิกของมันนะครับมันมีอายุ
0: คุ้มค่า
2: ที่ยืนยาวได้มากกว่าที่มอง
0: ซึ่งรถประเภทนี
1: ้แล้ว
0: ในประเทศไทยมีเยอะไหมคะ
2: ในประเทศไทยถือว่า
1: เยอะ
2: พอสมควรครับคือด้วยรูปลักษณ์ของรถเวสป้าที่เราเอานำมาทำตอนนี้นะครับเขาเรียกว่าVespa Small Frame ก็คือมีตัวของรถเนี่ยที่เป็นเล็กเป็น small เลยครับ small frame เป็นที่นิยมของคนทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่ไทยทั่วโลกนะปัจจุบันก็ยังมีกระแสนิยมที่เยอะมาก
0: ค่ะ
1: โดยส่วนตัวรถชนิดนี้ครับทางต่างประเทศเองเขาก็เอามาพัฒนาเป็น EV เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เท่าที่สังเกตในต่างประเทศเองแล้วก็บ้านเราเองยังไม่มีใครที่ทำเป็น EV แล้วก็ใส่เกียร์ได้แล้วก็ใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม
0: อันนี้คือข้อดีของเราใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่
0: สามารถใช้
1: เราพยายามที่จะคงอัตลักษณ์ตรงนี้ไว้เพราะผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะเก็บไว้ครับซึ่งรถแต่ละรุ่นแต่ละคันเนี่ยครับมันมีอัตลักษณ์ของตัวเองอยู่แล้วถ้าเราสามารถเก็บอัตลักษณ์ที่มันโดดเด่นตรงนี้ไม่ได้ครับผมคิดว่ามันน่าสนใจกับหลายๆคนด้วยครับ
0: ค่ะและในส่วนของราคาถ้าสมมติว่ามีการทำมากขึ้นการเขาเรียกว่าลดคอสลงไปมันจะลดลงไปต่ำกว่า 45,000 ไหมในอนาคตมีความเป็นไปได้ไหม
1: มีโอกาสครับมีโอกาสมากๆเลยครับ
2: มีโอกาสครับ
1: เนื่องด้วยราคาแบตเตอรี่ที่อนาคตอาจจะลดลงแบตเตอรี่ในอนาคตที่พัฒนาได้เยอะขึ้นซึ่งตรงส่วนนี้ครับโดยส่วนใหญ่อะครับรถไฟฟ้าครับคอสหนักๆที่มันเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเพราะแบตเตอรี่มอเตอร์แล้วก็คอนโทรลเลอร์คือส่วนควบคุมเพราะฉะนั้นในอนาคตถ้ามีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีขึ้นในราคาที่ลดลงเราก็ใช้ส่วนนั้นมาทำให้ราคาทุกอย่างลดลงได้ครับผม
0: ค่ะแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบบไหนและอายุการใช้งานขนาดไหนยังไงคะ
1: แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบตเตอรี่ NMC ครับเป็นแบตแผ่นครับผมซึ่งใส่ตัวบาลานซ์ไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อป้องกันการใช้ชาร์จและกระแสเกินที่มันมีปัญหากันหลายๆที่นะครับ ก็ใช้เป็นแบตเตอรี่48โวลต์ครับ22แอมป์อาวครับหรือว่าประมาณ1กิโลวัตต์อาวครับ
0: ค่ะอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่เราเปลี่ยนใช้นี่จะสักกี่ปี
1: จากผู้อันนี้คือคำแนะนำจากผู้ผลิตแบตเตอรี่ครับสามารถชาร์จได้รีชาร์จได้ประมาณสัก200ครั้งครับผมเอ้ย 2,000 ครั้งครับผม
0: 2,000 ครั้งค่ะ
1: ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะไม่อาจจะเหลือสักประมาณสัก 1,600-1,700
2: ปีขั้นต่ำ
1: ปีขั้นต่ำไว้ดีกว่าจะประมาณสัก 4-5 ปีอะครับ
0: 4-5 ปีนะคะ
1: แบตเตอรี่1ก้อนนะครับแล้วรถเราเนี่ยนะครับทำเป็นสามารถสวอปแบตเตอรี่ได้ครับคือถ้าคุณมีแบตเตอรี่1ก้อนมีแบตเตอรี่2ก้อนมีแบตเตอรี่3ก้อนถ้าคุณพกไปด้วยกันอย่างเงี้ยครับคุณก็แค่ยก
0: ชาร์จรอไว้ได้เลยเปลี่ยนได้เลย
1: ถ้าอยากได้ระยะทางที่เพิ่มขึ้นคุณก็สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่เข้ามาใส่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ทำให้เกิดความสะดวกณเวลาชาร์จด้วยก็คือจะชาร์จที่ตัวรถก็ได้หรือว่าเราจะหยิบของชาร์จ
0: ยกแบตเตอรี่ไปชาร์จ
1: สำหรับคนที่อยู่คอนโดอย่างเงี้ยครับ
2: ใช่
0: ค่ะ
1: ไม่สามารถที่จะมีวอลชาร์จก็สามารถยกแบตเตอรี่ของมาขึ้นไปชาร์จที่ห้องของตัวเองได้
0: โอ้โหน่าสนใจน่าสนใจมากเห็นบอกว่าชาร์จแบบไฟบ้านที่ดิฉันดูในงานมอเตอร์โชว์คือลากปลั๊กสายต่อมาแล้วก็เสียบเลยแบบนั้นเลยใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ใช่ครับมีหม้อแปลงให้ครับมีหม้อแปลงที่ต้องถูกตามมาตรฐานแล้วก็เอาเข้ามาชาร์จเข้าแบตเตอรี่ได้เลยครับซึ่งหนึ่งการเวลาในการชาร์จเต็มประมาณ 4-5 ชั่วโมงครับไม่เกินนี้เลยครับ
0: อ๋อค่ะ 4-5 ชั่วโมงใช่ไหมคะ
1: การชาร์จแต่ละครั้ง
0: ทิ้งไว้ในบ้านแล้วเราก็ไปทำงานกลับมา
1: บ
0: มันไม่เกิดไฟลุกไหม้นะ
1: ไม่ครับเพราะว่าเรามีตัวบาลานซ์ไว้เรียบร้อยตัวตัดอย่างดีเลยครับเวลากระแสเกินก็จะตัดการทำงานของสายชาร์จเพื่อที่จะไม่ให้กระแสเกินเข้ามาในแบตเตอรี่ครับผม
0: ค่ะอ๋อนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สะดวกด้วยนะคะแล้วก็ปลอดภัยต้องคำนึงถึงความปลอดภัย
1: ครับ
0: เรามีการทำตลาดค่ะนี่ใช่ไหมคะนี่ใช่ไหมคะแบบนี
1: ้ได้ยินใช่ครับผมใช่ครับผมซึ่งค่าใช้จ่ายในการชาร์จแต่ละครั้งเนี่ยครับก็ตกอยู่ประมาณ10บาทประมาณนั้นเลยครับไม่เกิน10บาทใช้ประมาณ2ยูนิตนะครับ
0: 10บาทวิ่งได้ไกลขนาดไหน
1: วิ่งได้70กิโลครับต่อหนึ่งการชาร์จซึ่งก็ตกกิโลหนึ่งหลัก10สตางค์20สตางค์เองครับ
0: กิโลหนึ่งเป็นหลักสตางค์
1: ซึ่งถ้าพูดถึงการคุ้มทุนจากการแปลงรถเป็นน้ำมัน 45,000 บาทถ้าวิ่งรถระยะทางประมาณสัก 50-60 กิโลเมตรต่อวันเนี้ยครับประมาณ1ปีไม่เกิน1ปีขึ้นก็คุ้มทุนแล้วครับ
0: 1ปีก็คุ้มทุนแล้วแล้วก็อายุการใช้งานของมันได้ 4-5 ปีเรียกว่า
1: แล้วก็รูปลักษณ์ที่โดดเด่นของตัวเอง
0: ขออนุญาตถามสมมุติว่าคนที่สนใจที่อาจจะไม่ได้เป็นคนที่เล่นเวสป้ามาก่อนเราต้องไปหาซื้อรุ่นเก่าๆมาแล้วมาดัดแปลงราคารถในท้องตลาดตอนนี้เท่าไหร่คะ
1: โอ้ราคารถ
0: ไม่รู้
1: ตอนนี้
0: แล้วแต่รุ่น
1: แล้วแต่รุ่นครับแต่งตัวสมอลเฟรมนี้ก็จะเริ่มต้นที่แสนต้นๆครับราคาขายณตอนนี้นะครับประมาณเริ่มต้นที่แสนหนึ่งแสนสองถึงแล้วถึงบางคันที่รีสโตเรียบร้อยทำเรียบร้อยแล้วก็อาจจะเลยไปถึง 106,007 ครับผ
0: ม
1: ซึ่งใน Small Frame เองก็มีรุ่นย่อยของเขาเองอีกครับซึ่งแต่ละรุ่นย่อยก็จะมีราคาที่ต่างกัน
0: เพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเหมาะกับคนที่สะสมรถเดิมอยู่แล้วแล้วก็มาเปลี่ยนรูปแบบเนาะ
1: แล้ว
0: เห็นว่าในอนาคตเองที่รถเวสป้าเองอาจจะออกมาเป็น EV เองถือว่าเป็นคู่แข่งด้วยไหมคะ
1: ต้องบอกอย่างนี้ครับเวสป้าใหม่อะครับรูปทรงเขาก็จะมีรูปทรงเอกลักษณ์ของเขาเป็นรูปทรงใหม่เลยส่วนเราอะตามที่เรียนไว้คือเราอยากที่จะคงความคลาสสิกไม่อยู
0: ่คนละวัตถุประสงค์ใช่ไหม
1: คนละวัตถุประสงค์กันครับผม
0: เพราะฉะนั้นก็คือตลาดจะแยกกันไป
1: ตลาดจะแยกกันครับ
2: อย่างชัดเจน
1: อย่างชัดเจนครับ
2: ของเรายังมีเกียร์แล้วก็มีคลัชที่ให้ใช้งานได้ปกติแต่ตัวเวสป้ารุ่นใหม่ที่เขาพยายามผลักดันก็จะเป็นเขาเรียกว่าออโต้ครับก็คือบิดแล้วก็เดินหน้าได้เลยเป็นอย่างนั้นมากกว่าคนละตลาดกันชัดเจนนะครับ
0: ค่ะค่ะวัตถุประสงค์ต่างกันอย่างชัดเจนแล้วมองอนาคตไหมว่าเราจะขยายตลาดไปยังต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ที่นิยมรักรถเวสป้าในรุ่นเดิมๆมาเป็นลูกค้าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มองครับเพราะตอนนี้เราจะทำเป็นชุดคอนเวอร์เตอร์คิตครับคือเป็นชุดที่เอาไปยกมาทั้งชุดเซ็ตแล้วก็ยกไปแปลงใส่ที่ไหนก็ได้อะครับ
0: อ๋อค่ะคือเฉพาะเอาตรงนั้นไปไม่ต้อง ไม่ต้องส่งรถกลับไปกลับมาใช่ไหมฮะสามารถส่งอุปกรณ์แล้วก็ไปทำที่นู่นเลยเลย
1: ทำวิธีการติดตั้งมาให้ว่าติดตั้งยังไงแล้วเราก็ขายเป็นชุดเซ็ต
2: เซ็ตบ็อก
1: สามารถส่งไปที่ไหนก็ได้ครับ
0: ดีงามได้อย่างนั้นนี่จำหน่ายตั้งราคาแล้วหรือยังคะ
1: ณตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งราคาตรงชุดทิศครับตอนนี้ตั้งราคาในส่วนของรับแรงครับเพราะว่าตอนนี้ด้วยบ้านเราครับรถมันเป็นรถเก่าซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นรถเก่าอ่ะภายในอ่ะบางคันมันจะดีหรือไม่ดีเราไม่สามารถทราบได้ซึ่งเราอยากให้ประสบการณ์การขี่ที่มันดีกับคนที่แปลงไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอย่างนี้ไปให้เปิดตลาดนี้เลยสำหรับคนที่จะเปลี่ยนเองอะครับบางทีอะเขาไม่เปลี่ยนไส้ในหรือว่าไม่เปลี่ยนสิ่งที่ควรจะเปลี่ยนในเครื่องยนต์เดิมของเขาอะครับมันจะให้ประสบการณ์ขี่อาจจะไม่ดีตามที่เราอยากจะให้อะครับตอนนี้เราเลยอยากให้ลองเปลี่ยนรถมาโดยได้ประสบการณ์ขี่ที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำให้ได้ก่อนแล้วจากนั้นนะครับตลาดเขาก็จะบอกต่อกันเองว่าการเปลี่ยนเนี้ยมันเปลี่ยนมาแล้วรู้สึกยังไงดีไหมสมเหตุสมผลไหมแล้วก็เดี๋ยวมันจะตอบกลับกับเรามาเองว่าเราทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับ
0: ค่ะตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการจดสิทธิบัตรใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ดำเนินการไปแล้วเลยใช่ไหมคะดำเนินการไปแล้ว
1: ดำเนินการแล้วครับ
0: ค่ะค่ะคาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นสักปีนี้ไหมหรือปีหน้าหรือยังไง
2: ปีนี้ครับเสร็จสิ้นคาดว่าปีนี้ครับ
0: ปีนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นรางวัลกันใช่ไหม
2: ปีที่แล้ว
1: เราแจ้งจดไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งหมายเลขแจ้งจดออกแล้วแต่ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนพิจารณาอยู่ครับ
0: แล้วก็สำหรับคนที่อยากจะไปชมตัวจริงของรถก็ที่งานมอเตอร์โชว์เราก็อยู่ตลอดทุกวันใช่ไหมคะในการที่จะเป็นพูดคุยสอบถามแล้วก็ดูของจริงกันไปเลยในงาน
1: ได้ครับสามารถมาเจอกันที่บูธที่มอเตอร์โชว์ครับของบูธของบพขครับเป็นหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศครับเขาจะจัดบูธรถคอนเวอร์ชันต่างๆเอามารวมกันครับมีทั้งรถกระบะรถสิบล้อรถบรรทุกแล้วมีรถ
0: ร
1: าง
0: รถรางใช
1: ่ซึ่งเราก็เป็นส่วนหนึ่งในบูธนี้ครับผม
0: เราก็ได้รับการสนับสนุนด้วยไหมคะจากบพข
1: เราได้รับสนับสนุนโอกาสที่จะได้มาร่วมจัดตั้งบูธนะครับเขาใจดีให้เรามาช่วยครับช่วยเรา
0: ให้เรามาโชว
1: ์ได้มีโอกาสดีๆที่มอเตอร์โชว์
0: ก็ต้องสนับสนุนคนไทยนะคะในการคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆนี่ก็ต้องสนับสนุนต้องขอบคุณจริงๆนะคะที่จะเป็นอนาคตให้กับคนที่สะสมรถเวสป้านะจะได้มีรถ EV ใช้ในรูปแบบรูปลักษณ์ที่แบบอนุรักษ์นิยมเท่ๆนะคะก็ไปชมตัวจริงกันได้ที่ในงานมอเตอร์โชว์เลยนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจช่วยสำหรับวันที่1วันที่3ที่จะต้องเดินทางไปแข่งขันกันใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: ใช่ครับ
0: คิดว่าเรามีโอกาสไหมคะเรามีดีที่จะชนะเขาเนี่ยมีไหมคะดูแล้ว
1: ไม่กล้าพูดตรงนี้เลย
2: เรามีอีกคันหนึ่งครับนอกจากที่อยู่ในงานมอเตอร์โชว์ที่นำมาแข่งขันแล้วนะครับเป็นรถต้นแบบเขาเรียกว่า 2.0
1: รถต้นแบบของเราเป็นเวอร์ชันเริ่มต้นของเรา
2: คันนั้นนี่ก็คือจะเป็นคันที่มีสีสันเนี่ยครับตั้งแต่เมื่อ 40-50 ปีก่อนที่ไม่เคยมีการทำสีเลยอันนั้นก็ฝากเชียร์ด้วยเราเอาลุงสนิมเข้ามาโชว์ในงาน
0: เขาชื่อลุงสนิม
2: ใช่ครับ
0: โอ้ค่ะถ้างั้นก็ลุ้นกันไปสำหรับวันช่วงวันที่1ถึงวันที่3ยังไงขออัปเดตข้อมูลด้วยนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างในงานที่จะไปแข่งขันกันนะคะวันนี้ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ใครที่สนใจก็ติดตามไปชมกันได้ที่งานมอเตอร์โชว์พบกับคุณตี้กับคุณเคนได้ที่นู่นนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะค่ะช่วงนี้เราก็คงจะนำเอานวัตกรรมในเรื่องราวของรถไฟฟ้ามานำเสนอในช่วงของ JazzRoy Talk นะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีหลายนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถ EV ซึ่งเป็นผลงานของคนไทยหลายตัวเลยทีเดียวค่ะนะคะเดี๋ยววันพฤหัสหน้าติดตามได้ต่อนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้ว

ตัวก็ไม่ถูกนะเรียกว่าเปิดให้ยนต์โฉมเป็นครั้งแรกนะฮะสำหรับเนต้า GT นะเนต้า GT ใครที่ติดตาม TikTok นะติดตาม Facebook ของจอสร้อยน่าจะได้ดูคลิปสั้นๆไปละอ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานเกริ่นกันก่อนนะด้วยการเอาภาพเนต้า GT ขึ้นมาก่อนเลยสัก1ภาพนะเอาเป็นตัว GT ก่อนเลยนะเอาตัว GT ขึ้นมาก่อนนะระหว่างรอแขกรับเชิญพิเศษในวันนี้นะรู้สึกว่ากำลังติดเทสต์ไดร์อยู่อันนี้เป็นภาพของเนต้า GT นะที่เพิ่งเปิดตัวนะครับแต่ว่าจริงๆเขามีขายแล้วที่จีนนะเมื่อวานนี้เพิ่งเอามาเปิดให้ยนต์โฉมในประเทศไทยแล้วก็ใครที่จะไปงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเดี๋ยวไปชมกันนะครับทันทีที่เปิดมา2รุ่นเนี้ยคันสีฟ้ากับคันสีแดงนะคันสีฟ้านี่จะเป็นตัว Long Range หรือ Neta GT 660นะก็คือวิ่งได้660กิโลเมตรต่อชาร์จส่วนสีแดงคือ Neta GT 580นะฮะอันนี้เป็นตัว performance นะหรือว่าเป็น all wheel drive ที่เน้นไปที่ประสิทธิภาพการขับนะอันนี้คือทั้ง2รุ่นนี้เขาเปิดตัวมาแต่เชื่อไหมทันทีที่บอกว่า Neta มีรถ2รุ่นนี้นะฮะผู้บริโภคชาวไทยกำลังตกใจว่าเอ๊ะ Neta มีรถหน้าตาแบบนี้ด้วยเหรอมีทรงสปอร์ตนะมีทรงสปอร์ตแบบนี้กับเขาด้วยเหรอนะฮะก็เป็นที่มาของรายการวันนี้ที่จะมาชวนคุยกันนะครับเกี่ยวกับเนต้านะกับกลยุทธ์ที่เขาทำตลาดในบ้านเราแล้วผมว่าดูไปดูมานะมันจะกลายเป็นกลยุทธ์หลักนะที่ผู้บริโภคชาวไทยจะตัดสินใจในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับก่อนอื่นให้ดูอย่างนี้ก่อนนะระหว่างรอนะครับสำหรับยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้านะฮะในประเทศไทยนะอันนี้สรุปข้อมูลมาจนถึงปัจจุบันเลยนะก็คือสิ้นเดือนตุลาคมของเดือนพฤศจิกายนนี่เขายังนะฮะสิ้นเดือนตุลาคมนะมียอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้ารวมทั้งหมดเนี่ยนะจนถึงตอนนี้เนี่ยเกือบจะแสนคันเข้าไปละนะสำหรับในฝั่งของรถยนต์ไฟฟ้าที่มีการจดทะเบียนยังไม่ถึงตุลานะขออภัยปรับตัวเลขนิดหนึ่งมกราคมจนถึงกันยายนนะครับเขาบอกว่า10อันดับนะฮะ10อันดับที่มีจดทะเบียนมากที่สุดแน่นอนอันดับ1เราเห็นวิ่งเต็มถนนเลย BYD นะก็คือตัว BYD Atto 3นะครับ 15,924 คันนะแต่นี้ราคา1ล้านอัพถูกนะฮะอันดับ2เนี่ยที่เราจะพูดถึงวันนี้นะครับและน่าสนใจมากก็คือตัว Neta V Neta V นะ Neta ออกรถยนต์รุ่นที่ขายในประเทศไทยแค่รุ่นเดียวนะณวันนี้แล้วแผนของเขาก็คือปีละ1รุ่นเท่านั้นนะครับตอนนี้ที่จำหน่ายแล้วคือ Neta V 9,294 คันมาเป็นอันดับที่2นะครับอันดับที่3 Tesla Model Y นะครับ 4,753 คันนะ Neta V เนี่ยราคาตอนแรกที่เขาขายสู่ผู้บริโภคก็คือ 549,000 บาทแต่ปัจจุบันลดอีก 50,000ลดอีก 50,000 ตอนนี้ไม่ถึง 500,000 ละ 49,900 นะฮะข้ามไปอันดับ4 Ola Good Cat นะฮะ 4,362 คันและอันดับ5 MG 3,110 คันนะครับอันนี้คือ Top 5นะท็อป5นะฮะที่เป็นตัวเลขอัปเดตให้กับทุกท่านนะครับเผื่อจะได้เห็นภาพรวมกันมากขึ้นนะแต่ว่าวันนี้ที่หยิบเบอร์2มาพูดคุยกันนะครับ Neta มีการตลาดที่น่าสนใจนะครับถ้าเรามองไปที่โฆษณาต่างๆเนี่ยบนบิลบอร์ดบนสื่อโซเชียลมีเดียนะครับเราจะเห็นแบรนด์หลักๆ ก็มีหลายแบรนด์นะมีทั้งฝั่งของ BYD มีทั้งฝั่งของ Great Wall ตอนนี้ปัจจุบันมีช้างอันนะมี MG นะมีหลากหลายรุ่นที่เป็นฝั่งของรถยนต์ไฟฟ้านะครับแต่โฆษณาที่เราเห็นน้อยมากก็คือในฝั่งของ Neta ตอนนี้มี Ion อีกอันหนึ่งแต่ว่าในฝั่งของ Neta เนี่ยน้อยมากนะน้อยมากแต่เขาสามารถทำยอดการยอดจำหน่ายยอดขายนะซึ่งเขานับตีเป็นคือถ้าบอกว่ายอดขายนี่อาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าแต่ละค่ายก็สามารถบอกมาได้ใช่ไหมว่าตัวเองขายได้แล้วกี่คันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งของยอดจดทะเบียนเนี่ยมันจะยึดตามที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกนะครับก็มาเป็นยอดจดทะเบียนเป็นอันดับ2นะครับคือ 9,294 อันหรือว่าเตรียมที่จะหมื่นในเร็วๆนี้แหละนะเตรียมที่

0: ดล็อกเป็นหลักหมื่นคันในเร็วๆนี้นะครับซึ่งกลยุทธ์ของเขานะฮะน่าสนใจตรงที่เขาบอกว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าในราคาที่เข้าถึงได้รถยนต์ไฟฟ้าในราคาที่เข้าถึงได้หมายความว่าตัดสินใจง่ายหน่อยนะครับจากเดิมว่าเราจะซื้อรถคันหนึ่งนะหลักล้านนะหรือเฉียดล้านนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของเนต้าเขาบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าในราคาที่เข้าถึงได้นะครับซึ่งปัจจุบันที่อัปเดตไปก็อยู่ที่ 499,000 บาทนะครับสามารถเข้าถึงได้ทีนี้วันนี้เราก็เลยมาชวนคุยกันนะครับเกี่ยวกับเจ้ากลยุทธ์ที่เรียกว่ารถไฟฟ้าในราคาที่เข้าถึงได้เนี่ยมันตอบโจทย์ผู้บริโภคชาวไทยไหมและสำคัญที่สุดก็คือถ้าเกิดเราจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าที่เราใช้งบประมาณของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งเราควรจะเลือกซื้ออย่างไรนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญคนพิเศษนะฮะหลายคนดูรายการของเขาอยู่แล้วนะฮะคุณศักดิ์ณรงค์ฉันทศาสตร์นะหรือว่าคุณนกนะฮะบรรณาธิการบริหารออโต้ไลท์ทีวีนะฮะคุณนกอยู่ในสายกับผมนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีแฟนไรทรูนะครับแล้วสวัสดีแฟนๆของจอสอร้อยนะครับรวมถึงสวัสดีคุณอภิสุขนะครับผม
0: สวัสดีครับบอกก่อนเลยนะฮะคุณสังนรงหรือว่าคุณนกเนี่ยที่จอสอร้อยมีแฟนรายการของคุณอยู่นะฮะเขาว่าจะบอกว่าวันนั้นดูรายการพี่นกมาอะไรอย่างนี้นะเขาจะบอกผมประจำ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับก็วันนี้ชวนคุณสังนรงคุยกันหน่อยนะฮะเกี่ยวกับ
1: แลกเปลี่ยนกันเนอะ
0: แลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันนะฮะเกี่ยวกับกลยุทธการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าของทางเนต้าที่เขามองเรื่องของราคาที่มันเข้าถึงได้ในมุมมองคุณสังนรงค์มองยังไงฮะ
1: คือก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนเมื่อวานได้เจอคุณอภิสุขแล้วก็พอพูดถึงเรื่องนี
0: ้
1: สิ่งที่จะไปคิดก็คือจะพูดยังไงให้ไม่ให้ไปแตะต้องกระทบกับแบรนด์อื่นๆมากขึ้นมากนะเพราะว่าพอเราพูดเรื่องระดับราคาเนี่ยมันอยู่ทั้งหมดมันอยู่พื้นฐานเดียวกันก็คือเรื่องของการขายแล้วระดับราคาของรถในกลุ่มรถไฟฟ้าในทุกวันนี้เนี่ยมันมีตั้งแต่หลักไม่กี่แสนบาทนะครับต่ำกว่า 499,000 บาทที่เมื่อสักครู่คุณอภิสุขพูดถึงเนี่ยนะครับไปถึงเป็นล้านก็มีเป็นล้านกว่าบาทก็มีนะครับดังนั้นระดับราคามันมีผลต่อการตัดสินใจมากๆแต่เนต้าเนี่ยเขาแบบตั้งแต่วันแรกที่เขาเปิดตัวเปิดบริษัทในช่วงเดือนสิงหาคมปี2565หรือปีเศษๆที่ผ่านมาเนี่ยทางรองประธานของทางโฮซอนออโตโมบิลเนี่ยที่บินมาจากเมืองจีนประกาศเลยว่าเนต้าคือรถที่จะเข้าถึงกลุ่มคนได้มากที่สุดนะครับแน่นอนเราจะเข้าถึงกลุ่มคนได้มากที่สุดคืออะไรระดับราคาใช่ไหมครับวันแรกที่เขาประกาศราคาทุกคนก็ฮือฮานะครับ
0: ค
1: ือเนื่องจากว่าตลาดรถ EV เนี่ยทุกวันนี้ได้รับส่วนได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลในเรื่องของการซับซิไดเรื่องของภาษีต่างๆเรื่องของคือการแอบสอบเรื่องเงินลงไปเนี่ยเนต้าประกาศราคาขายวันแรกเลย549,000 บาทตีเป็น 550,000
0: ใช่ๆ
1: ทุกคนโอ้โหฮือฮามาก
0: โอ้โหเลยเพราะว่ามันตัดสินใจง่ายขึ้นเยอะ
1: ใช่ครับใช่ครับพอประกาศราคานี้เนี่ยยอดจองก็มากขึ้นซ
0: ึ่
1: งทุกคนพอเห็นราคาเนี่ยบางสินค้าบางอย่างพอเห็นราคาเนี่ยแทบจะไม่ต้องดูตัวซื้อได้เลย
0: ครับ
1: ซึ่งบางทีเราก็ประหลาดใจนะเวลาเราซื้อผลไม้ในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือซื้อของในห้างต่างๆหลักร้อยหลักสิบบางทีเรายังเลือกเลยแต่ได้ซื้อของราคาหลัก500,000เนี่ยเราตัดสินใจบางคนตัดสินใจได้เลยเพราะว่าพอดูสเปคต่างๆมันใช้ได้นะมันใช้ได
0: ้ครับ
1: มันใช้ได้เลยแล้วก็มันราคาตัดสินใจได้ง่ายเพราะว่าราคาเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกับรถซิตี้คาร์อีโคคาร์ต่างๆนะครับซึ่งรถในกลุ่มนี้เนี่ยแต่ต้องทั้งนี้ก็มีไม่ว่าจะ Honda City Honda Jazz นะครับ Toyota Yaris Mazda 2 Suzuki Swift ต่างๆรวมถึง Suzuki ตัวเล็กอีกตัวหนึ่งซึ่งก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วครับ 500,000 บวกลบขึ้นไปนะครับพอมียอดขายดีเราก็ต้องมาดูเรื่องของรายละเอียดของรถว่ามันน่าสนใจตรงไหน
0: ทีนี้พอดูรายละเอียดของรถเนี่ยตอนนี้เขามีแค่รุ่นเดียวนะที่ถือว่าทำตลาดคือเนต้าวีถูกไหมตัว
1: ใช่
0: ฮะตัวเนต้าวีนี่คุณสังกะลงขับแล้วใช่ไหมฮะ
1: ขับแล้วครับเคยขับไปครั้งหนึ่งที่เอายืมทางเนต้าชื่อบริษัทเนต้าออโต้ไทยแลนด์จำกัดเนี่ยยืมทางคุณจิมมานะครับก็มาลองขับ
0: ครับครับ ซึ่งเป็นยังไงบ้างกับสเปคตอนนั้นที่เราขับแฮปปี้ไหมฮะถ้าอันนี้เราก็ต้องเบสกับราคาที่เราผู้บริโภคต้องจ่ายไปในการซื้อคันนี
1: ้อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ตอนต้นนะครับ
0: คือ
1: ถูกตั้งแต่ตอนต้นว่ารถราคารถ EV 100% เนี่ยมันมีราคาตั้งแต่หลัก 4-500,000 บาทนะครับจนไปถึงหลักล้านกว่าบาท2ล้านหมายถึงรถตลาดนะถ้าเกิดไปไม่ได้หมายรวมถึง luxury car หรือ Mercedes-Benz BMW หรือVolvo นะครับอันนี้เป็นรถที่ค่อนข้างแมสเนี่ยราคาประมาณนี้เนี่ยพอเจอคนเจอรถราคานี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าไม่ต้องจับก็ซื้อได้ไม่ต้องจับเพราะอะไรมันเกิดจากราคาที่ทำให้ตัดสินใจง่ายแต่พอไปดูที่โปรดักต
0: ์
1: พอได้ลองขับคือราคาเป็นจุดเด่นราคาเป็นจุดเด่นนะครับเรื่องความสวยความงามเนี่ยเราไม่พูดถึงเพราะว่าผู้หญิงคนนึงเดินมาคุณอาวิสุขอาจจะบอกว่าสวยใช่ไหมคุณสั่งนรงค์อ่ะแล้วผมว่าไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยคนคุณอาวิสุขคนนี้สวยมากคนนี้ไม่สวยพอมีคนเดินมาคุณอาวิสุขบอกว่าคนนี้ไม่สวยแต่ผมขู่คนนี้โดนใจมากมันต่างคนต่างมุมมองสองคนยนต์ตามช่องใช่ไหมพอเราไปดูได้ลองขับดูจุดบอดเขาเยอะมากคุณจิมฟังแล้วอาจจะรู้สึกสะเทือนใจแต่ว่าเราพูดกันตรงๆจ
0: ุดบอดเขาเยอะมากใช่
1: จุดบอดเขาเยอะมากคือเราพูดอะไรเอาอะไรบ้างอ่ะคือรถเนต้าวีเนี่ยจอตรงกลางเนี่ยที่เป็นจอเขาเรียกจอแสดงผลตรงกลางเนี่ยมันเป็นจอขนาด 14.6 นิ้วถ้าเราดึกภาพบางทีคล้ายๆ iPad แต่มันเป็นทัชสกรีนแต่มันไม่ได้เป็นการทำงานแบบมันติดฟังก์ชันคือมันเป็นการต่อฟังก์ชันจากโทรศัพท์มือถือของเราขึ้นไปที่หน้าจอขึ้นไปที่หน้าจอสมมติว่าคุณต้องการGoogle Mapคุณก็เปิด Google Map ในโทรศัพท์ของคุณเสร็จใช่ไหมแล้วมันก็ไปขึ้นที่โทรศัพท์ของคุณคุณไปเสียบที่เข้ากับจอมันก็ขึ้นไปที่หน้าจอมันคือจอมอนิเตอร
0: ์
1: มันคือจอมอนิเตอร
0: ์
1: ฮะมันไม่ได้สามารถแสดงผลหรือควบคุมอะไรจากตรงนี้ได
0: ้
1: นะครับนี่ก็เป็นจุดหนึ่งเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆคือเขามีความปลอดภัยพื้นฐานหลักอยู่แล้วเรื่อง ABS EBD อะไรเงี้ย
0: อันนี้คือพื้นฐานที่ทุกคันก็แทบจะมีเหมือนกันหมดแล้ว
1: มันต้องมีเพราะมันเป็นกฎหมายแล้วมันเป็นกฎหมายต่างๆเรื่องของระบบความปลอดภัย ABS EBD ต่างๆอะไรและมีนะครับแต่ความปลอดภัยไฮเท
0: ค
1: ก็ไม่มีเรื่องของระบบเตือนการชนด้านหน้าหรือว่าระบบเบรกเฉยอัตโนมัติเตือนเมื่อรถออกนอกเส้นทางระบบดึงพวงมาลัยกลับไม่มีนะครับระบบเรื่องของแอร์หลังไม่
0: ม
1: ีแอร์หลังไม่มีซึ่งรถในกลุ่มนี้หลายๆคันก็ไม่มีนะแต่ว่าเราพูดถึงคันนี้แอร์หลังไม่มีมีแต่แอร์หน้านะครับแล้วก็ไฟเก๋งมีไฟเก๋งผมเรียกง่ายๆนะไฟเก๋งคือด้านหน้ามีแต่ตรงกลางอ่ะไม่มีนะคนนั่งแถวสามก็ไม่มีเบาะก็เป็นแมนนวลเบาะไม่ใช่ระบบไฟฟ้าแล้วจุดที่ทุกคนที่ซื้อเนต้าวีพูดถึงชัดเจนมากแล้วพอเราได้สัมผัสใช่ว
0: ะ
1: ก็คือเรื่องของช่วงล่างที่มันมีอาการเซ็ตไม่ดี
0: โยนโยน
1: ทำให้ทั้งโยนทั้งกระด้างที่แต่ที่ในจังหวะที่ควรจะนุ่มนวลมันไม่นุ่มนวลในจังหวะที่ควรจะเป็นยังไงมันไม่เป็นอย่างนั้น
0: ครับ
1: เนื้อซึ่งตรงนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากโชคอัพที่เซ็ตมาไม่ดีแล้วก็ผมพูดตรงๆเลยอาจจะเป็นโชคอัพที่ราคาไม่แพงนะนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งพอเราไปดูในเพจของรถคนที่ใช้รถ EV จะรู้สึกว่าแต่ทำไมเนต้าไม่ได้รับการตำหนิมากมายไม่ได้รับการพูดมันไม่ดีตรงนู้นตรงนี
0: ้
1: ก็ต้องย้อนกลับไปเรื่องราคาโดยที่สุด
0: ครับ
1: 550,000บาทที่จ่ายไปในวันนั้นเนี่ยมันทำให้คนตัดก็คุณจ่ายเท่านี้คุณได้เท่านี้ไง
0: ใช่
1: คุณจ่ายเท่านี้คุณได้เท่านี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: เราก็ต้องย้อนไปจากคำพูดของทางท่านรองประธานของเนตของโฮซอนออโต้ที่บอกว่านี่คือรถที่เข้าถึงคนได้ง่ายคุณซื้อกะเพราไก่ไข่ดาวอ่
0: ะ
1: ใช่ไหมคุณจะเอาแบบเฮ้ยทำไมไม่มีหมูแฮมอ่ะทำไมไม่มีแฮมไม่มีตรงนู้นตรงนี้มีไข่ดาวก็ดีแล้วอ่ะใช่ไหมครับคุณจ่าย50 บาทคุณได้เท่านี้ยังไงนี่คือจุดที่ทำให้เนต้าขายดีนะครับ นี่เรายังได้เราย้อนกลับไปพูดถึงสิ่งต่างๆที่ผมพูดว่ามันเป็นจุดที่บอร์ดของ Neta V นะครับ Neta V ในนะครับแต่ถ้าเรามองมันคือจุดดีมันคือจุดดีก็คือพอเขาตัดเรื่องต่างๆไปเนี่ยทำให้คุมราคาได
0: ้
1: คือจริงๆอ่ะถ้าเรามองรถคันนี้ราคาตั้งของเขาราคาเต็มของเขาคือ760,000บาท นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ได้รับการซัพพลายลงไปเหลือ 549,000 บาทแล้วก็ช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาที่เขาทำโปรโมชั่นให้กับดีลเลอร์เนี่ยลงไปเหลือ 40,000
0: ครับ
1: ก็4ประทานเท่า 499,000 บาทเนี่ยจนถึงปัจจุบันก็ยังราคานี้อยู่เนี่ยพร้อมกับโปรโมชั่นต่างๆที่ทางเซลล์ก็พยายามจัดเข้ามาอย
0: ่
1: างที่เราเห็นก็คือเซลล์จัดเรื่องอะไรเรื่องเปลี่ยนโชคอัพให้ฟรีมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนว่าช่วงล่างคุณมีตำหนิแหละนะแต่ใครรับได้ก็รับแต่ใครรับไม่ได้ผมเปลี่ยนให้ฟรีหรือคุณจะแลกเป็นอย่างอื่นก็ได้เรื่องเป็นบัตรเติมไม่ใช่เติมน้ำมันดิเติมไฟฟ้า
0: ชาร์จไฟ
1: เติมไฟฟ้า
0: ครับ
1: นั่นแหละนะครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะว่าข้อสังเกตที่คุณสรณรงค์บอกเนี่ยมันก็เหมือนเป็นข้อสังเกตหนึ่งแล้วก็เป็นอันนึงที่ทำให้เขาสามารถคุมราคาให้เข้าถึงผู้คนได้มากนะฮะทีนี้ถ้าเรามาดูตัวสเปคของเขาเนี่ยเอาในมุมมองคุณสรณรงค์สำหรับคนที่ตั้งใจเลยนะตั้งใจจะใช้งบประมาณไม่เยอะในการหมดไปกับค่ายานพาหนะในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าสักคันนึงเนี่ยสเปคถ้าเอาเจาะไปที่ตัวเนต้าวีเลยมอเตอร์ไฟฟ้าตัวเดียวก็พอพละกำลังไม่ต้องถึง100แรงม้าหรอกเคลมมาว่า95แรงม้าแรงบิดก็อยู่175นิวตันเมตรนะชาร์จทีนึงไม่ถึง400โลนะวิ่งได้384กิโลเมตรกิโลเมตรต่อ NEDC ซึ่งหารลงไปอีกมันอาจจะเหลือสัก300ต้นๆด้วยซ้ำนะไอ้สเปคประมาณเนี้ยแรงม้าประมาณนี้แล้วก็ข้อสังเกตที่คุณสั่งลงบอกเนี่ยสำหรับคนที่ใช้รถแบบไม่ต้องเน้นสมรรถนะมากชกแข็งชกอะไรฉันไม่ได้รู้สึกหรอกแค่จะพาตัวเองจากจุด A ไป B มันเพียงพอไหมหรือควรสังเกตยังไงเลือกยังไงไอ้พวกสเปคเหล่านี
1: ้ครับคุณอภิสุขยังขาดไปข้อเรื่องของสปีดท็อปสปีดของเขาเนี่ยอยู่ที่124กิโลเมตรเมื่อใช้โหมดpower mode
0: นี่คือ power แล้วนะ
1: รถคันนี้คือรถคันนี้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่120กว่ากิโลเมตรอาจจะมีบวกลบแต่ว่าพอรถเป็นรถ EV มันไม่เหมือนรถเครื่องยนต์สันดาปภายในที
0: ่
1: มันมีบางจังหวะที่เราสามารถเพิ่มอัตราเร่งได้แต่พอรถ EV มันมีเท่าไหร่มันได้เท่านั้นม
0: ัน
1: ได้เท่านั้นจริง
0: ๆครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: คือถ้าเราพูดถึงสเปคต่างๆเนี่ยผมอยากให้คุณผู้ฟังแฟนๆรายการแฟนรายการ
0: Drive
1: Thru เนี่ยก็ทางจอสาระจอสาระมองถึงว่าคุณนึกถึงรถ Eco Carนะรถอีโคคาร์รุ่นเริ่มเนี่ยก็มันก็สเปคประมาณนี้แหละมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแต่ถ้ามองมากกว่านั้นอีกมองมากกว่านั้นอีกก็คือให้มองย้อนกลับไปในอดีตเรามีผมพูดแบรนด์อะไรกันเพราะว่าแบรนด์เขาไม่มี
0: คร
1: ับ ไดฮัตสุมีล่า
0: อ๋อมีล่าไดฮัตสุมีล่าคันเล็ก
1: คันเล็กๆคือใช้แค่อย่างที่คุณอวิสุบอกไงว่าจากตรงนึงจากจุด A ไปจุด B สำลิดผลแล้วก็แค่นั้นเองนะครับแถมอันนี้ยังเป็น EV เรื่องของการประหยัดน้ำมันไม่ต้องใช้น้ำมันอีกประหยัดพลังงานใช้ไฟฟ้าล้วนๆแล้วก็384กิโลเมตร NEDC เนี่ยหารแล้วเอาเนี่ยถ้าหารก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าใช้จริงคุณจะรู้ว่ามันไม่ถึง300มันไม่ถึง300นะคร
0: ับ
1: มันไม่ถึง300ผมลองแล้วไม่ถึง300แต
0: ่
1: ผมได้ใช้อยู่ 3-4 วันผมไปรับไปส่งลูกไปโรงเรียนต่างๆเฮ้ยมันก็โอเคนะระหว่างรอผมเปิดแอร์นั่งอยู่ในรถ
0: ครับ
1: นั่งอยู่ในรถก็ไม่ต้องไปเหม็นชาวบ้านเขาหรือไม่ต้องดับเครื่องเพราะว่าในเขตในเรือนพื้นที่ต่างๆจริงๆโดยมารยาทอยู่แล้วก็ต้องดับเครื่องนะครับแต่อันนี้มันไม่มีเครื่องไงไม่มีเครื่องผมก็เปิดแอร์เย็นสบายแล้วก็คือบางคนบอกเฮ้ยมันรถที่ใช้ในเมืองเป็นหลักมันก็มีในช่วงเพื่อนผมคนนึงอ่ะเพื่อนผมคนใช้เนต้าวีขับไปต่างจังหวัดคือขับไปลงภาคใต
0: ้โอ
1: ้ผมก็โหใจ
0: ไกลเหมือนกันนะ
1: ใจถึงจริงไปภูเก็ตแต
0: ่ต้องชาร์จได้ฮะ
1: โทษนะครับเสียงสะท้อนแบบผม
0: ไม่เป็นไรอยากรู้ว่าโหไปถึงภูเก็ตนี่น่าจะต้องชาร์จสัก3รอบอย่างน้อยๆไหม
1: สาม4รอบผมก็ไม่ได้ถามว่า
0: ครับ
1: คุณใช้ยังไงนะครับ
0: แต่ใจถึงได้ถึงเหมือนกัน
1: ได้ถึงผมก็เป็นผมไม่ไหวนะ
0: ครับแต่เอาเป็นว่าถ้าสเปคประมาณนี้ในราคาที่เราซื้อมาผมว่าความคาดหวังมันย้อนไปตั้งแต่ประเด็นแรกเลยนะที่คุณสรณรงค์บอกว่าความคาดหวังที่จะต้องแบบโอ้ขับไปลงใต้ต้องใช้รถหนักๆเนี่ยมันอาจจะไม่มีหรืออาจจะเป็น ช้อย3ช้อย4เป็นต้นไปแต่ถ้าเราใช้รถธรรมดาอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างว่าคุณสังลงบอกว่าพารับลูกเล็กๆน้อยๆในเมืองแบบนี้มันตัดสินใจง่ายแล้วก็ใช้ง่ายนะครับเอาล่ะด้วยเวลาเนี่ยผมไปสู่ประเด็นสุดท้ายเลยนะฮะคือเรื่องเมื่อวานนี้ที่เราเจอกันในงานฟรีชูตตัว Neta GT นะตัว Neta GT เนี่ยคราวนี้มันมาในรูปแบบของรถที่เป็นทรงสปอร์ตละภายใต้แบรนด์ Neta นะขายจริงแล้วที่จีนมีโอกาสที่ในไทยก็คงจะเร็วๆนี้ คุณสังกะลงมองยังไงราคาคราวนี้มันจะกลายเป็นรถสปอร์ตที่เข้าถึงได้ง่ายอีกไหมตามราคาอีกไหม
2: มันก็คงควรในเมื่อทางบริษัทเขาประกาศเนา
0: ะ
2: ถ้าเรามองถึงว่าการประกาศของบริษัทนโยบายลายของการทำตลาดเนี่ยมันต้องเป็นเช่นนั้นเขาจะมาขายแพงก็คงไม่ได้แต่ถ้าขายถูกด้วยสไตล์ของรถเรื่องต้นทุนของรถมันก็คงลำบากเพราะแบตเตอรี่ก็ขนาดใหญ่ถ้าผมจำไม่ผิด 83.5 กิโลวัตต์อาวซึ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็ตัวประมาณเขามี2รุ่นไงครับ2รุ่นคือลองเลนส์เนี่ย660กิโลเมตรมาตรฐาน
0: CNDC
2: ผมจำได้ CLTC ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เราไม่เคยได้ยินเป็นมาตรฐานใหม่
0: ของจีน
2: เป็นมาตรฐานของจีนนะครับ ใกล้เคียงกับ NEDC แหละนะก็คือต้องหาลงไปอีกขณะที่ตัวลองเลนส์เนี่ยแล้วก็มีตัว performance ก็คือ580ครับ580กิโลเมตรนะฮะแล้วก็เป็นมอเตอร์คู่เนี่ยนะครับราคาแบตเตอรี่ก็ใหญ่ขึ้น87กิโลวัตต์อาวนั้นราคาเนี่ยมันก็ต้องไม่สามารถถูกได้ที่จีนขายเท่าไหร่ขาย800,000กว่าบาท
0: ครับ
2: แล้วก็จะถึง1,100,000บาทเป็นเงินไทยนะ
0: ครับ
2: บ้านเราต้องเท่าไหร่ดีอ่ะ
0: ก็บวกอีกนิดนึง
2: คุยกันเท่าไหร่นะ
0: บวกอีกนิดนึงเขาไม่บอกอ่ะ
2: เขาไม่บอกแต่เมื่อวานเราอยู่ที่ประมาณสักมันก็ต้องล้านสามถึงล้านห้าไม่ได้
0: 1.3
2: เกินนี้ไม่ได้มันเกินนี้ไม่ได้มันก็แล้วมันก็ต้องมีสองราคาถ้าเราประมาณ1.3คือตัวลองเลนส
0: ์นะ
2: 660แล้วก็ 1.5
0: ครับ
2: 1.5 เนี่ยคือตัว performance ก็เป็นไปได
0: ้อ
2: ืมนะแต่เราอย่าไปเดาเลยเพราะว่าถ้าเดาเนี่ยแล้วมันผิดมันก็เสียฟอร์ม
0: ครับ
2: ก็แหละคือรถถ้ามันเป็นรถสปอร์ต 100% คันแรกที่มีในประเทศไทยนะ
0: ครับ
2: ที่ผมไม่น่าจะมีใครเริ่มก่อนหน้านี้เป็นสปอร์ต EV 100% ที่เตรียมจะขายเขาบอกว่าเขาอาจจะขายในปีหน้าคำว่าอาจจะเนี่ยมันเหมือนข่าวลือข่าวลือคือบางคนเขาบอกข่าวลือคือข่าวจริงที่มาก่อนเวลา
0: ครับผมเพราะฉะนั้นก็รอลุ้นแล้วก็ใครอยากชมก็เดี๋ยวไปดูในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปก็ได้นะเอาแบบนั้น
2: ใช่ครับผม
0: ครับครับ
2: เขามาโชว์ได้อาจจะเปิดจองหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: อ๋ออันนี้ต้องลุ้นใช่ไหมหรือว่าคุณสั่งอารมณ์รู้แล้ว
2: ไม่รู้ที่เมื่อวานผมก็อยู่กับคุณอภิสุทธิ์ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจะเปิดจองหรือเปล่าแต่โชว์แน่นอนเพราะว่าเขาเอามาแล้วเดี๋ยวประชุมแล้วแต่ยังไงเนี่ยต้นปีต้องขายเพราะว่าไม่งั้นเขาจะเอามาให้เราสัมผัสทำไมอ่ะใช่ไห
0: ม
2: ใช่ไหมครับ
0: ครับครับ
2: ก็นั่นแหละผมพอมีเวลาสัก1นาทีไหมผมขอพูดกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสักนิดคืออย่างนี้ทุกวันนี้ลดราคารถ EV 100% มีราคาตั้งแต่ไม่กี่แสนจะถึงเป็นหลักล้านกว่าบาทนะครับรถ EV ผมย้ำเสมอไม่ใช่รถสำหรับทุกคนนะครับถ้าคุณต้องใช้รถเดินทางเยอะๆเนี่ยแล้วในเส้นทางคุณต้องวางแผนรถ EV ไม่สามารถตอบโจทย์ของคนทุกคนได้เพราะฉะนั้นคุณต้องวางแผนเยอะมากในการเดินทางไปชาร์จที่ไหนขับได้200กิโลคุณต้องชาร์จอะไรต่างๆนะครับที่ดีบริษัทที่ขายรถ EV อาจจะรู้สึกไม่พึงพอใจเลยครับพูดนี้แต่ผมพูดมาเสมอทั้งรายการที่ผมจัดอยู่อะไรต่างๆว่ารถ EV ไม่ใช่รถของคนทุกคนสามารถถ้าคุณยังไม่พร้อมรถสันดาปภายในหรือรถไฮบริดหรือรถปลั๊กอินไฮ
0: บริ
2: ดยังสามารถตอบโจทย์ในทุกวันนี้ได้ดีกว่ารถ EV สำหรับคนบางคนนะ
0: ครับครับก็ถือเป็นคำแนะนำแล้วก็มุมมองเพราะว่าอย่างที่คุณสังกะลงบอกแหละอย่างผมมี EV อีกคันอย่างเงี้ยโหในแอปนี่เต็มไปด้วยแอปพลิเคชันที่ต้องหาที่ชาร์จนะซึ่งบางคนอาจจะไม่สะดวกแบบนี้แต่ว่าผมก็สะดวกแบบนี้เพราะฉะนั้นมุมมองไม่ต่างแตกต่างกันออกไปอันนี้ไม่ว่ากันผมว่าค่ายรถไม่ว่าจะเป็นฝั่งของสันดาปหรือว่าฝั่งของที่เขาขายเป็น XEV นี่เขาก็เข้าใจแหละในมุมมองในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านนะครับเอาล่ะสุดท้ายฝากช่องทางติดตามหน่อยฮะออโต้ไลท์ทีวีเชิญเลยครับ
2: โอเคครับผมขอบคุณครับผมก็ออโต้ไลท์ทีวีทางกทบ.5นะครับ 4ทุ่มครึ่ง5ทุ่มวันจันทร์นะครับทุกวันจันทร์ทางททบ5นะครับนั่นคือช่องทางออฟไลน์แล้วส่วนออนไลน์เนี่ยออโตไลฟ์ทีวีทั้งทางเว็บไซต์ทาง YouTube นะครับสามารถเข้าไปติดตาม follow ได้นะครับรวมถึงช่องทางอื่นๆที่เป็นโซเชียลมีเดียนะครับแต่ก็ผมเน้นไปที่เรื่อง YouTube แล้วก็ทางเว็บไซต์นะครับคุณครับครับผม
0: ครับงั้นวันนี้ขอบพระคุณนะฮะเชิญไปทดสอบรถได้วันนี้บอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะคุณสังกะลงเนี่ยตอนนี้ไม่ได้อยู่กรุงเทพนะกำลังจะเทสแต่ว่าสละเวลาให้เรานะให้เกียรติมาร่วมรายการขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณอย่างสูงครับขอบคุณทางคุณอูนะครับทางคุณอภิสุขที่ให้เกียรติกับทางผมแล้วก็ทางรายการนะครับผม
0: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณคุณศักดิ์ณรงค์ฉันทศาสตร์นะฮะบรรณาธิการบริหารออโต้ไลท์ทีวีนะฮะไปติดตามกันได้แต่ว่าปกติจะเรียกกันว่าพี่นกนะฮะในวงการก็จะเรียกพี่นกศักดิ์ณรงค์กันนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งผู้ที่มาให้ความรู้นะครับในช่วงของรายการไลฟ์ทรูยังไงขอบพระคุณอีกครั้งนึงไปติดตามกันได้ในช่องทางต่างๆของคุณนกศักดิ์ณรงค์นะครับ

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สวัสดีทุกท่านนะครับมาติดตามรายการ Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับวันนี้ตอนที่7แล้วนะครับที่ผ่านมาเราก็พูดกันเกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้านะครับแต่ว่ายานยนต์อีกประเภทหนึ่งนะที่ยังไม่เคยพูดถึงแล้วก็น่าสนใจมากๆคือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับหรือเราจะเรียกว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะครับวันนี้จะเป็นเนื้อหาที่จะนำเสนอกันในตอนที่7นะครับที่ผ่านมาจสร้อยเคยทำแคมเปญนะทางวินกรีนโกกรีนนะเคยทำร่วมกับวินโนนี่นะที่ออกมาเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆนะทั้งกับผู้ที่ใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและกับผู้โดยสารที่ได้ลองนั่งแล้วนะเขาบอกว่ารู้สึกมันเหมือนมันลอยได้เลยมันผ่านไปนะซึ่งดีมากๆนะครับแต่วันนี้เราจะมาคุยกันว่าเอ๊ะณวันนี้เนี่ยวงการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในบ้านเราเขาไปถึงไหนกันแล้วนะทราบมาว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะมีงานที่น่าสนใจเผื่อว่าท่านไหนอยากลองเดี๋ยวไปลองดูกันนะว่าในงานจะมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเรามาคุยกันนะฮะกับทางคุณเวลนะครับจากเพจเวลดันการันตีนะซึ่งคุณเวลคุยกับเราหลายๆครั้งเกี่ยวกับเรื่องของวงการ EV นะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมการดูแลอะไรต่างๆวันนี้มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคุณเวลอยู่ในสายกับผมนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณอภิสุขครับ
1: สวัสดีครับคุณเวลวันนี้ขอบคุณมากที่มาให้เกียรติในรายการมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าน
2: ะโอ้ยินดีมากมากครับแหมได้รับเกียรติหลายครั้งนะครับ
1: ครับ
2: ดีนะครับขอบคุณจอร้อยด้วยนะครับผม
1: ครับทราบว่าคุณเวลกำลังดูเรื่องนี้อยู่พอดีเหมือนกันนะว่าวงการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยมันน่าจะโตได้อีกแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเล่าภาพรวมก่อนตอนนี้มันถึงไหนยังไงฮะดูมันเงียบๆไปถ้าเทียบกับฝั่งของรถเก๋งเนาะใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยมันบูมจริงๆคนใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ธรรมดาค่อนข้างเยอะแต่กลายเป็นว่าวันนี้สิ่งที่บูมที่สุดคือรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นสี่ล้อครับมันก็เลยเกิดคำถามเพราะว่าหากดูยอดจดทะเบียนจริงๆเนี่ยถ้าเราเทียบกันยอดจดทะเบียนเอาแค่รถน้ำมันนะครับระหว่างรถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยรถยนต์เรามียอดขายรถใหม่แค่ประมาณ 700,000 คันแต่ถ้ามอเตอร์ไซค์ปีที่แล้วคุณวิศักวิศักรู้ไหมครับครับพิสุกนะครับรู้ไหมครับว่าปีที่แล้วเนี่ยจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยรู้ไหมกี่คันครับ
1: กี่คันฮะ
2: 1.8 ล้านครับ
1: โห
2: มัน1.8 ล้านคันนะครับ
1: คุณพิสุกโหตัวเลขมันมากกว่าคูณ2อีกใช่ไหมมากกว่า2 เท่า
2: ใช่เกือบ2 เท่า 2.5 เท่าเกือบ3เท่าผมมองเลยว่าตลาดมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันใหญ่กว่าตลาดรถยนต์นะครับเกือบประมาณโดยประมาณก็คือ 2.5 เท่าซึ่งอันนี้มันคือความน่าสนใจว่าเฮ้ยในเมื่อวันนี้อาจทางรัฐบาลส่งเสริมเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าแต่ทำไมถ้ามองลงไปท้องถนนเราเห็นรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่ามอเตอร์ไซค์เสียอีกถูกไหม
1: จริง
2: หน้าตลกซึ่งผมก็เลยลองหาคำตอบมาครับลองหาข้อมูลมานะครับจากที่ลองถามดูนะเราเห็นอย่างถ้าเทียบกับรถยนต์เนี่ยกับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์วันนี้ถ้าสมมติคนเนี่ยอยู่ๆวันนี้อยากจะเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเลยเนี่ยสิ่งที่เขาเจอครับมันมีข้อจำกัดบางอย่างอยู่ครับคุณอภิสุขครับ
1: อะไรฮะ
2: ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับอย่างรถยนต์เนี่ยเวลาเราเปลี่ยนนะจากคนที่ใช้น้ำมันอยู่ๆมาใช้เป็นไฟฟ้าเนี่ยเรื่องของการชาร์จไฟระยะทางสมรรถนะนะครับยังอยู่ในเขาเรียกว่าใกล้เคียงกับรถน้ำมันอยู่ยังวิ่งได้ประมาณสัก400-500 โลยังถือว่าอยู่ในช่วงที่ระยะทางที่รับได้ความเร็วสมรรถนะดีกว่าด้วยโดยเฉพาะการออกตัวแล้วก็รู้สึกสมรรถนะมันดีออกตัวปื๊ดปั๊ดนะครับแต่พอมาเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยกลายเป็นว่ามอเตอร์ไซค์เราเนี่ยมันยังไม่สู้น้ำมันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วซึ่งอย่างที่เจอกันเนี่ยวันนี้เฉลี่ยมอเตอร์ไซค์ฟ้าเราวิ่งได้ด้วยความเร็วประมาณสัก60-80-80
1: คร
2: ับ ระยะทางก็ยังประมาณอยู่ประมาณ70-80 โล
1: ซึ่งน้อยไป
2: ระยะทางซึ่งผมว่ามันน้อยไปถ้าเทียบจริงๆเนี่ยความต้องการเนี่ยเขาบอกว่าอยากได้ประมาณสัก100 โลอันนี้คือโจทย์เสียงส่วนใหญ่ที่เขาบอกว่าถ้าวันนี้จะเปลี่ยนจากมอเตอร์ไซค์น้ำมันมาเป็นไฟฟ้าเลยอ่ะขอวิ่งสัก100 โลได้ไห
1: ม
2: เพราะว่าวันหนึ่งคนขี่มอเตอร์ไซค์100 โลเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเมคเซนส์มันไม่ได้ไกลเกินไปเพราะอย่าลืมว่าเราวิถีชีวิตคือเราอยู่ชักบ้านชานเมืองแล้วก็ขี่ไปทำงานในเมืองเพราะว่ารถติดถูกไหมรถติดก็เลยไปมอเตอร์ไซค์มันสะดวกกว่าและขากลับเราก็ต้องวิ่งจากที่ทำงานออกบ้านชันเหมือนซึ่งเราก็บอกว่าระยะทางที่เหมาะสมเนี่ยเขาบอกประมาณสัก100 โลได้ไหมเผื่อๆนะครับซึ่งกลายเป็นว่าพอเหตุผลถามว่า เอ้ยในเมื่อจีนผลิตรถไฟฟ้าเป็นเจ้าตลาดทำรถยนต์ไฟฟ้าออกมาเยอะแยะมากมายทำไมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามันถึงไม่มาจากจีนมันถึงไม่ตอบโจทย์คนไทยซึ่งผมก็ไปดูข้อมูลมาอีกนิดนึงเขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยจีนเนี่ยจีนมอเตอร์ไซค์ความเร็วเขาถูกจำกัดครับความเร็วเขาไม่ได้เหมือนรถยนต์
1: แต่คุณเบลจำได้ไหมที่เราไปจีนพร้อมกันเนี่ยที่บ้านเมืองเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากันแบบวิ่งกันมาเงียบๆไปนะขี่บนทางเท้าด้วย
2: ใช่จะโดนพวกเราด้วย
1: เพราะมันเงียบมากเพราะมันเงียบมาก
2: ใช่ครับแต่ว่ามันมีกฎหมายอะถ้าเราดูดีๆถนนหนทางเลนเขาจะมีเลนพิเศษของเขาแล้วกฎหมายของเขาเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยความเร็วก็ประมาณก็60บวกลบไม่เกินขนาดนี้ฉะนั้นเวลาเขาทำรถมาขายเนี่ยมันเลยก็ต้องแบบล้อกับกฎหมายไปด้วยก็คือไม่ควรจะเกินไปกว่านี้เต็มที่ก็เผื่อเร่งเผื่อแซงนิดหน่
1: อ
2: ยกลายเป็นว่าถ้ามาเทียบกับมอเตอร์ไซค์น้ำมันในบ้านเราถูกสปอยด้วยค่ายญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าแชมเปี้ยนโปรดักต์ของเขาคือมอเตอร์ไซค์เลยนะเขาขายไปทั่วโลกนะครับเพราะวงมอเตอร์ไซค์ต้องบอกว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยมันไม่เหมือนรถยนต์มันไม่ได้มีพวงมาลัยฝั่งซ้ายหรือพวงมาลัยฝั่งขวาทำออกมามันขายด้วยทั่วทั้งโลกซึ่งเนี่ยแหละพอมันเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยญี่ปุ่นเข้ามาโอ้โหขี่มาความเร็ว120 120บวกลบระยะทางเนี่ยเติมน้ำมันกับถังนึงก็ต้องอย่างน้อยๆผมว่า100โลขึ้นอยู่แล้ว100โล100นิด
1: ๆ
2: สบายๆซึ่งอันนี้แหละมันเลยกลายเป็นว่าถ้าเราจะใช้มอเตอร์ไซค์ฟ้าวันนี้คนที่ใช้มอเตอร์ไซค์น้ำมันอยู่เขารู้สึกเขาต้องดาวเกรดตัวเองลงมาคือต้องลดเกรดตัวเองในการขับขี่ลงมาทั้งการขับความเร็วระยะทางต้องไอ้นี่ขึ้นมันก็เลยทำใหวันนี้นะตลาดมอเตอร์ไซค์ฟ้าเลยยังไม่เติบโตเท่าที่ควรนะครับยังไม่รวมเรื่องการชาร์จแบตยังไม่รวมเรื่องการสลับแบตเตอรี
1: ่
2: นะครับซึ่งต้องบอกว่ามันคนละเรื่องกับรถยนต์มันไม่สามารถไปใช้ปั๊มที่ชาร์จร่วมกับรถยนต์ไฟฟ้าได
1: ้
2: นะครับเพราะชาร์จทีก็ต้องเป็นสโลว์ชาร์จ3-4ชั่วโมงอย่างสกูตเตอร์ที่เราเห็นที่จีนกันนะครับคุณพิสุทธิ์ครับโอ้โหต้องบอกว่าเขาใช้ทั้งวัน
1: ค
2: ือความเร็วเขาไม่สูงใช้ทั้งวันเวลาเขารับออเดอร์ทีหรือไปรอวิ่งกลับมาที่ร้านอาหารเขาก็เสียบชาร์จที
1: ครับ
2: ซึ่งมันใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงจะเต็มนะครับมันยังไม่ได้มีฟาสชาร์จเหมือนรถยนต์นะ
1: อ๋อมันก็เป็น AC ใช่ไหมฮะเป็น
2: AC ธรรมดาเลยครับเป็นเหมือนแล้วก็จะมีหม้อแปลงเหมือนปลั๊กคอมาแล้วก็เสียบเข้าชาร์จรถแต่ถ้าจะให้ดีขึ้นอย่างที่คุณอภิสุทธิ์บอกว่าวินโนนี่ทำเนี่ยเขาก็แก้ปัญหาโดยการสลับแบตเตอรี
1: ่สวอปเอาเลย
2: ซึ่งอันเนี้ยสวอปเอาเลยเราเรียกว่าสวอปปิ้งแบตเตอรี่ก็คือมันทำให้รวดเร็วไม่ต้องมารอเสียเวลาชาร์จซึ่งอันนี้มันเหมาะกับเชิงพาณิชย์แต่ว่าพอเราต้องสวอปกลายเป็นว่ามันก็ต้องมีจุดสวอปที่มากขึ้นซึ่งหมายว่าเจ้าของแพลตฟอร์มก็ต้องลงทุนมากขึ้นอันนี้มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มันต้องลงทุนเพิ่มมันก็เลยเป็นข้อจำกัดหลายๆอย่างที่ทำให้มอเตอร์ไซค์ฟ้ายังเติบโตไม่ได้เท่าที่ควรครับ
1: อ๋อเห็นภาพคือเหมือนพอเราจะเปลี่ยนจากสันดาปไปเป็นไฟฟ้าถ้าเป็นฝั่งรถเก๋งเรารู้สึกเหมือนเราอัปเกรดใช่ไหมแต่ว่
2: า
1: พอเป็นมอเตอร์ไซค์ปุ๊บมันรู้สึกเหมือนเราไม่ได้อัปเกรดนะความเร็วก็ลดลงระยะทางก็ถูกจำกัดราคาแล้วฮะราคายังแพงอยู่ไหมตอนนี
2: ้ราคาตอนนี้นะครับต้องบอกว่าราคาเราก็มีตั้งแต่เริ่มต้นก็คือประมาณสัก 30,000 ไปจนถึงแสนกว่าบาทซึ่งวันนี้ถ้าพูดถึงราคาเนี่ยรัฐบาลเองก็มีส่งเสริมไหมมีเงินสนับสนุนอยู่ประมาณ 18,000 บาทสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ฟ้าที่แบตเตอรี่ประมาณ3กิโลวัตต์อาวขึ้นไปนะครับก็คือวิ่งได้สักประมาณ 7-80 โลซึ่งถามว่าพอมันเป็นเวอร์ชั่นใหม่ EV 3.5 เนี่ยเหลือแค่ 10,000 นะฮะผมถ้าเราอยากได้รถแบบแทนที่น้ำมันเนี่ยผมถ้าผมดูแล้วนะสเปคคือมันต้องเป็นหน่วยเขาเรียกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าต้องประมาณสัก 3,000 วัตต์อันเนี้ยจะเทียบเท่าประมาณ 125 ซีซีต้อง 3,000 วัตต์แล้วก็แบตเตอรี่ถ้าจะวิ่งได้100โลเนี่ยราคาอย่างน้อยๆเนี่ยที่ผมทราบมาต้องอยู่ประมาณสัก 80,000 กว่าขึ้นไปนะครับซึ่งอันนี้ผมมองว่าถ้าแค่สนับสนุนเงินอุดหนุนประมาณ 10,000 นึงเนี่ยผมว่ามันน้อยไปถ้าเทียบสัดส่วนนะเทียบกับรถยนต์มันรู้สึกว่าเฮ้ย มันช่วยกันมันช่วยอยากส่งเสริมให้ใช้จริงเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ถ้าช่วยมากกว่านี้คนอาจจะรู้สึกว่าอีกนิดนึงเอาเปลี่ยนมาเป็นไฟฟ้าเลยก็อาจจะจูงใจมากกว่านี้ถูกไหม
2: ใช่ใช่ใช่ใช่อย่างน้อยๆให้ราคาของมอเตอร์ไซค์ฟ้ากับมอเตอร์ไซค์น้ำมันเนี่ยอย่างน้อยๆให้มันใกล้เคียงกันที่สุดเวลาคนตัดสินใจเลือกเหมือนอย่างรถยนต์วันนี
1: ้
2: ทำไมเราเลือกง่ายเพราะว่าพอรับสนับสนุนกลายเป็นว่าราคามันใกล้เคียงกับรถน้ำมันเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้คันต่อไปเราก็อยากได้ทุกยี่ที่มันใหม่ถูกไหมเพราะว่ารถอยู่กับเรา5-10ปีอยู่แล้วนั่นหมายความว่าเราซื้อเข้ามาเราก็อยากได้ทุกยี่ใหม่เผื่ออนาคตไว
1: ้
2: อย่างน้อยๆอีก50ปีก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้เก่าจนเกินไปมันยังตอบโจทย์การใช้งานเราอยู่
1: ครับครับทีนี้มาพูดถึงตัวสเปคแล้วกันนะสเปคของมอเตอร์ไซค์ปกติถ้าเป็นฝั่งของรถสี่ล้อที่เราดูกันก็เรื่องแรกเลยคือ แบตเตอรี่นะแบตเตอรี่วิ่งได้กี่กิโลเมตรต่อชาร์จฝั่งมอเตอร์ไซค์มันมี2แบบเหรอฮะคือแบบยกเปลี่ยนด้วยแล้วก็แบบเสียบด้วยมันเขาแบ่งยังไงบ้างฮะคุณเวล
2: ตอนนี้นะครับถ้าแบตเตอรี่เนี่ยเราจะมีแบบเขาเรียกแบบฟิกเนี่ยจะอยู่ใต้เท้าก็คือจะไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้เวลาเสียบชาร์จคือเสียบชาร์จที่ตัวรถถ้าเป็นอันนี้เรียกฟิกนะครับแล้วก็อีกแบบนึงเขาเรียกว่าแบบถอดได้ก็คือพวกเนี้ยมันจะเหมาะสำหรับคนที่อยู่คอนโดนะครับแบบบางทีไปจอดใต้คอนโดไม่มีที่เสียบชาร์จจะไปหล่อยไฟมิติมาใช้เขาก็ว่าเอาใช่ไหมเราก็ต้องยกแบตเตอรี่ขึ้นไปชาร์จที่ห้องอย่างเงี้ยมันก็จะสะดวกครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักพอสมควรยิ่งเราต้องการให้วิ่งได้ไกลแบตก็จะใหญ่หน่อยยกทีก็ไหลสุดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
1: ฮะ
2: อันนี้คุณประเภทแบตเตอรี่ก่อนนะครับ
1: ครับขนาดกี่กิโลวัตต์ฮะ
2: ตอนนี้นะครับถ้าจะได้รับการส่งเสริมจริงๆอ่ะต้อง3กิโลวัตต์อาวขึ้นไปนะครับ
1: 3กิโลวัตต์อาว
2: ใช่ครับซึ่งตอนนี้เฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณ2กว่านะครับซึ่งตอนนี้ผมมองว่าทุกค่ายอยากได้การส่งเสริมเขาก็พยายามจะขยับนะฮะทำแบตเตอรี่ให้เป็น3กิโลวัตต์อาวขึ้นไปนะครับ
1: ครับครับ
2: ครับผม
1: 3กิโลวัตต์อาวก็วิ่งได้ระดับเท่าไหร่นะ
2: 7ประมาณสัก 7-80 โลครับต่อ1การชาร์จ
1: ครับซึ่งพอบอก 7-80 โลเนี่ยมันต้องนึกถึงตอนที่เราออกจากบ้านไปแล้วก็กลับมาด้วยนะถูกไหมฮะสมมุติผม
2: ใช่
1: ผมวิ่งจากตึกไทยจอ200สมมุติเป็นแมสเซนเจอร์เนี่ยวิ่งไปส่งของรามอินทรานี่ได้เที่ยวเดียวเลยไปแล้วกลับมาคือหมดละ
2: ครับ
1: ใช่ฮะบาดเสียแล้วอ่ะ
2: ใช่ครับใช่ครับก็อาจจะต้องไปหล่อยไฟชาร์จตรงแบบใต้ตึกเนี่ยคือต้องมีจุดชาร์จเนี่ยฮะแล้วมันไปชาร์จกับมอเตอร์รถยนต์ไม่ได้เหมือนกันเพราะถ้ามันมีหัวแบบเหมือนไททูอย่างเงี้ยไปเสียบชาร์จAC ก็ได้เพราะแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์มันเล็กกว่ารถยนต์เนาะมันไม่จำเป็นต้องมีฟาสต์ชาร์จขนาดนั้นนะผมว่าเอาแค่สโลชาร์จของรถยนต์เนี่ยก็เพียงพอกับมอเตอร์ไซค์แล้วแต่มอเตอร์ไซค์มันไม่ได้มีพอร์ตชาร์จเหมือนอย่างรถยนต์ก็เลยใช้ร่วมกันไม่ได้
1: แล้วพอร์ตชาร์จ
2: มันก็คือต้องเพิ่มออปชันครับต้องเพิ่มออปชันขึ้นมา
1: อ๋อแล้วพอร์ตชาร์จนี่มันเป็นแบบไหนเป็นเหมือนเป็นหัวยังไงฮะเขาเรียกหัวอะไรหรือเป็นปลั๊กธรรมดาได้ไหมหรือไง
2: เป็นปลั๊กถ้าแบบทั่วไปก็คือจะเป็นปลั๊กเหมือนปลั๊กคอมเลยฮะก็คือเสียบเหมือนหุงข้าวเหมือนเสียบปลั๊กคอมด้านหลังก็หุงข้าวมันจะเป็น3รูใช่ไหมเสียบอย่างนั้นเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยอะแต่ถ้าบางค่ายที่เขาแบบว่าให้คุณอยากได้เขาเรียกว่าออนบอร์ดชาร์จเจอร์นะก็คือเหมือนรถยนต์นะแปลงจากไฟบ้านมาเป็นไฟที่ชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะต้องมีพอร์ตไททูซึ่งอันนี้ต้องเพิ่มตังค์เป็นออปชั่นครับ
1: อ๋อครับต้องเพิ่มตังค์ใช่ไหม
2: เพิ่มได้ครับแต่ก็จะมีเสียตังค์เพิ่มนิดนึงนะครับ
1: ครับแล้วยี่ห้อของมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันตอนนี้ถ้าฝั่งของ4ล้อมก็จะเป็นทางจีนเป็นส่วนใหญ่ฝั่งมอเตอร์ไซค์นี่เป็นค่ายทางฝั่งจีนไหมหรือมีชาติไหนมาแซมอีกไหมฮะ
2: ตอนนี้นะครับถ้าพูดถึงมอเตอร์ไซค์เนี่ยเรามีค่ายที่เข้ามาทำตลาดมีทั้งจีนส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาจากจีนนะครับอย่างที่เราเห็นยุคแรกๆเนี่ยก็คือจะเห็นสกูตเตอร์ส่วนใหม่สกูตเตอร์ที่ขี่ความเร็วประมาณสัก40-50เนี่ยพวกนี้จะเป็นจากจีนหมดเลยครับรวมทั้งจักรยานไฟฟ้าด้วยเพราะเขาก็อัปเกรดมาจากจักรยานไฟฟ้ากลายเป็นมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาแต่ถ้าตอนนี้ที่ผมเห็นน่ะผมเริ่มเห็นเริ่มแปลกใจเพราะว่าเริ่มเห็นแบรนด์ของคนไทยนะครับอย่างไอมอเตอร์เนี่ยผมก็เริ่มเห็นแล้วเป็นของคนไทยใช้โครงโนฮาวจากผลิตรถญี่ปุ่นมาใส่มอเตอร์ไฟฟ้าเริ่มเห็นแล้วมีแบรนด์จากฝั่งแบรนด์ยุโรปก็มีแต่ว่าผลิตในจีนเพื่อลดต้นทุนถูกลงอ
1: ัน
2: นี้ก็เริ่มเห็นค่ะวัสดุก็จะดีกว่าไม่อิกก๊อกอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เราก็เริ่มเห็นเอามาทำในประเทศไทยมากขึ้นวันนี้ถ้ารวมๆกันที่ผมแบบประเมินนะบอกแบรนด์บอกจำนวนแบรนด์ไปผมว่าคุณพิศุขน่าจะตกใจเพราะว่าเยอะกว่ารถยนต์อีกน
1: ะ
2: มีตอนนี้ที่ผมนับได้นะครับประมาณรู้ไหมอยากรู้ว่าเท่าไหร่
1: อยากรู
2: ้เอาเล่นๆ
1: อยากรู้เอาหลักร้อยถึงไหม
2: หลักร้อยโอ้ยหลายเลยถ้าร้อยนี่คือเลี้ยวแบบท่วมท้นนะฮะ
1: นั่นน่ะสิ
2: ตอนนี้เพราะตอนนี้รถยนต์ในประเทศไทยนะที่เป็นของจีนเองเรามีแค่ประมาณ6แบรนด์เองนะครับ
1: อ๋อหมายถึงเฉพาะของของจีนถ้าของจีนถ้าเป็น4ล้อนี่ประมาณ6แบรนด์ใช่ฮะ
2: ประมาณ6แบรนด์แต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้รวมๆกันนะครับมีประมาณ20แบรนด์ที่จดทะเบียนแล้ว
1: จดทะเบียนแล้วอ๋อหมายถึงไม่ใช่เฉพาะของจีนใช่มั้ยฮะ
2: ไม่ใช่ของจีนท
1: ุ
2: กแบรนด์ทั้งจีนแล้วก็ไทยแล้วก็ของยุโรปรวมกันเนี่ยที่มาประกอบในไทยผลิตในไทยเนี่ยเสร็จแล้วที่ทำตลาดเนี่ยทั้งหมดประมาณ20แบรนด์คร
1: ับ20แบรนด์ครับครับ
2: แต่เรารับรู้น้อยมากเลยแล้วเพราะว่ามันไม่เหมือนรถยนต์นะโอ้โหเขาทำแคมเปญอัดโฆษณาเราเห็นทางสื่อแบรนด์มอไซค์พอเราบอกชื่อแบรนด์ออกไป เราถ้าบอก BYD คนรู้จักบอก Tesla คนรู้จักบอกช้างอันคนรู้จักเพราะการรับรู้มันค่อนข้างเยอ
1: ะ
2: มันเป็นบริษัทต่างชาติเขาเป็นบริษัทต่างชาติลงทุนที่เขาแบบเอ้ยอัดแคมเปญโปรโมทแต่พอเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยแบรนด์ไอมอเตอร์แบรนด์ซูเปอร์โซโก้แบรนด์เดโก้แบรนด์สรีคคืออะไรหลายคนไม่เคยได้ยินมาก่
1: อ
2: นการรับรู้น้อยมากอันนี้คือสิ่งที่น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายมาก
1: คือทั้งที่เราใช้มอเตอร์ไซค์กันเยอะไงมันดูมันคอนทราสต
2: ์อะใช่ใช่เนี่ยผมว่าอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้มีการสนับสนุนแล้วก็ให้หันมาใช้นะผมว่าการรับรู้เนี่ยสำคัญครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงอยากจัดอีเวนต์ขึ้นมาว่าอยากให้มาเจอกันมารวมกันเพื่อให้คนเกิดการรับรู้ว่าเฮ้ยมันมีแบรนด์เหล่านี้ อยู่ในท้องตลาดนะแล้วสมรรถนะเป็นยังไงเทคโนโลยีเป็นยังไงเราจะได้มารับรู้ขับขี่เปรียบเทียบว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์แล้วหรือยังจะได้มาลองเลือกใช้กันดู
1: ครับคุณเวลมีคนถามในเรื่องของการบำรุงรักษาล่ะมันมีไหมถ้าอย่างฝั่งของสี่ล้อนี่เห็นได้ชัดมันหายไปเยอะเรื่องการบำรุงรักษาฝั่งมอเตอร์ไซค์เป็นไงฮะ
2: โอ้ต้องบอกว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยน้อยมากครับแทบจะไม่มีเต็มที่นะฮะการบำรุงรักษาอย่างที่ผมเล่นเอาพวกรถที่ใช้งานหนักอย่างของวินโนนี่และกันส่วนมากสิ่งที่เขาบำรุงรักษาก็คือจะเป็นพวกผ้าเบรกนะครับยางนะครับแล้วก็พวกไอของจุกจิกถ้าเป็นระบบไฟฟ้าน้อยมากนะฮะอย่างพวกถ้ามาระบบไฟฟ้าจะมีแค่ช่วงหน้าฝนนะครับที่อาจจะมีบ้างไอตรงน้ำเข้าสวิตช์ตรงบริเวณสวิตช์ตรงมือฮะตรงแฮนด์นะครับ แค่นั้นนะครับนอกนั้นพวกซีลยางช่วงล่างมีแค่นั้นอะซ่อมบำรุงครับ
1: ก็ถือว่าลดไปเหมือนกันถูกไหมฮะเทียบกับมอเตอร์ไซค์แบบเดิม
2: ๆใช่ครับลดค่อนข้างน้อยนะครับความประหยัดเนี่ยถ้าน้ำมันเนี่ยตกโลนะที่ผมไปลองเก็บข้อมูลมาอย่างน้ำมันก็ตกโลละ75สตางค์นะถ้าราคาน้ำมันถ้าตอนนี้นะครับถ้าไฟฟ้าเนี่ยตกโลประมาณแค่17สตางค์เท่านั้นถูกกว่าประมาณ3เท่านี่คือความประหยัดนะนอกจากข้อซ่อมบำรุงที่ชิ้นส่วนมันหายไปแล้ว
1: อ๋ออันนี้คือคำนวณจากระยะทางแล้วว่าถ้าเราขับลงมันเหลือเท่าไหร่นะโลละ10กว่าสตางค์
2: โลละ17ประมาณ16ถึง17สตางค์นะครับถ้าเทียบกับค่าไฟ 4.7 บาทตอนนี้นะ
1: ครับให้เห็นภาพวิ่งไป5โลวิ่งไป5กิโลเมตรนี่บาทเดียวเองถูกไหม
2: ใช่ครับประมาณนั้นประมาณนั้นน้ำมันตกโลละ75สตางค์นะครับน้ำมันถ้าตอนนี้นะถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์น้ำมันนะครับ
1: ครับก็ประหยัดไปเยอะเหมือนกัน
2: ครับครับผม
1: แล้วคนใช้เยอะหรือยังนะเมื่อกี้ว่าถ้าฝั่งของอย่างบางคนก็บอกว่าในซอยบ้านก็เริ่มเห็นใช้บ้างแล้วเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นมาครับหรือไงฮะ
2: ก็อาจจะเป็นเพราะบอกว่าอย่างที่บอกครับคือมันจะมีกลุ่มมอเตอร์ไซค์ที่ความเร็วซึ่งพวกนี้เขาเอามาใช้วิ่งใกล้ๆซื้อกับข้าวรถซื้อแกงนะฮะปักซอยนะครับซึ่งไม่ต้องมาต่อทะเบียนอะไรมันมีพวกจักรยานสกูตเตอร์ไฟฟ้าแต่ถ้าจะถามว่าเริ่มเห็นบนท้องถนนไหมถ้าเทียบกับปีนี้นะครับปีนี้เนี่ยมียอดจดทะเบียนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยประมาณแค่น่าจะประมาณ 20,000 คันเท่านั้นนะครับที่ผมทราบมาใช่ครับก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะถ้าเทียบกับสัดส่วนอย่าลืมว่าปีที่แล้ว1.8 ล้านนะฮะ1.8 ล้านคันเรามียอดจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ฟ้าเนี่ยยังไม่ถึง 1% เลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าตกใจนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วมันยังมีข้อจำกัดหลายอย่าง
1: ครับผมมีอีก2คำถามอันนึงอยากรู้เรื่องของเทคโนโลยีพอฝั่งของ4ล้อเปลี่ยนมาเป็นด้านไฟฟ้าเนี่ยก็ดูเหมือนแต่ละค่ายเขาก็จะมีของเล่นมีลูกเล่นแพรวๆอย่างล่าสุดที่เราไปดูอย่างฝ้าของช้างอันเราก็จะเห็นว่าแบบมีแบบอะไรซีนาริโอโหมดมันคือมันมากกว่ายานพาหนะไปแล้วฝั่งมอเตอร์ไซค์เขามีเหมือนกัน
2: ครับมอเตอร์ไซค์มีครับต้องบอกว่ามอเตอร์ไซค์อ่ะมันมีตอนนี้ผมมองว่ามอเตอร์ไซค์มันอยู่ในยุคเรียกว่าถ้าเราเทียบกับก่อนหน้านี้สกูตเตอร์ที่ขับช้าๆที่คนเอาเข้ามาเป็นตู้ๆมาก่อนเนี่ยในผมเรียกยุคหนึ่งตอนนี้ผมว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุค2นะก็คือสมรรถนะดีขึ้นแต่ยังไม่ไปถึงเขาเรียกว่ายังไม่ถึงสมาร์ทยังไม่ถึงเท่ากับรถยนต์ครับคือบางค่ายอาจจะมีเช่นอย่างของวินโนนี่เนี่ยเขาก็เอามอเตอร์ไซค์ของนิวมาซึ่งนิวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มี IoT ถามว่าทำไมเขาถึงเอาของนิวมาใช้เพราะว่าเขาสามารถตรวจเช็คได้ว่าเฮ้ยวันนี้คนขี่ไรเดอร์เนี่ยขี่หรือเปล่าอยู่ตรงไหนเพราะว่าเขาเอารถให้เช่านี่ถูกไหม
1: ใช
2: ่ไม่งั้นขี่ไปเอารถหายแวบเข้าโพงทำยังไงไปแยกส่วนหรือเปล่าซึ่งอันนี้เขาก็ต้องติดตามครับอันนี้คือเทคโนโลยีที่สมาร์ทเหมือนกันก็คือเหมือนในรถยนต์เลยนะครับถูกเอามาใส่แต่พอมันเอามาใส่ในมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นไปอีก
1: อ๋อแต่มันก็เท่ากับว่าสมมติเราเป็นเจ้าของรถเราก็ไม่ต้องกลัวหายมากนักใช่ไหมคือหมายถึงว่าเราก็จะมีเหมือน eSIM หรือมีซิมมีระบบในการติดตามได้อยู่เหมือนกัน
2: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับมันติดตามได้เลยเพราะผมเคยไปดูหลังบ้านเขานะเขาแทร็กได้เลยนะว่าตอนนี้ขับอยู่ความเร็วเท่าไหร่อย่างของอีทรานเองของคนไทยเนี่ยอีทรานเขาก็ทำรถของเขาเองนะแล้วเขาบอกว่ารู้เลยนะว่าไรเดอร์ขับขึ้นฟุตบาทหรือเปล่าผมบอกฮะรู้ได้ไงนะขับขึ้นฟุตบาทดูตรงไหนเขาบอกเขามีวิธีดูเหมือนกันเขาบอกว่าไอ้ตัวระบบข้างในมันดีเทคได
1: ้
2: ผมแบบโอ้โหนี่คือความล้ำสมัยนะครับดังนั้นถึงเห็นว่าทำไมมอเตอร์ไซค์ฟ้าเนี่ยถึงเอามาทำให้เช่าเป็นแพลตฟอร์มกันเยอะนะเพราะว่ามันสามารถแทร็กได้มันสามารถใช้ความเป็นเทคโนโลยีเนี่ยเอามาตอบโจทย์เรื่องของการขนส่งได
1: ้โอ้ถ้ามีอย่างนี้ฟังอย่างนี้นี่ผมว่าฝั่งของขนส่งที่น่าจะเปลี่ยนวินมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดให้ไปใช้ไฟฟ้านะมันก็จะแก้ปัญหานี้ไปในตัวได้ด้วยลดมลพิษได้ด้วยแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปด้วยนะมันน่าจะดีมากๆเลย
2: ใช่ครับตอนนี้เห็นทางกฟผ.นะครับไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทยเนี่ยเขาก็มีทำออกมาแล้วนะครับก็คือเป็นโมเดลต้นแบบนะครับวินมอเตอร์ไซค์ตรงแถวบางกรวยพระราม7นะครับ
1: เป็นวินเป็นวินใช่ใช่
2: ไฟฟ้าเขาทำไปแล้วเรียบร้อยครับก็ตอนนี้ก็เหลือการเก็บข้อมูลนะครับแล้วเขาก็มีการต่อยอดให้วินเนี่ยสามารถซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าได้เองได้ด้วยสามารถซ่อมบำรุงรักษาได้ด้วยตัวเองแต่ว่าพวกนี้คือต้องฝึกนะครับต้องให้ความรู้ครับเพราะว่าเรื่องของไฟฟ้ามันเป็นเรื่องใหญ่
1: นี่แหละมาสู่คำถามต่อไปว่าความปลอดภัยเซฟตี้ตามเท่าที่คุณเวลเก็บข้อมูลมาเป็นยังไงเพราะว่าสังเกตว่าทุกครั้งที่เวลามีเหตุไฟไหม้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคุณเวลจะทักมาถามว่ามีเคสมีรายละเอียดเคสนี้ไหมส่วนมากหลังจากไปแกะไปดูรายละเอียดการเกิดเหตุจริงๆมันมักจะมีสาเหตุมายังไงบ้างครับ
2: ก็ส่วนใหญ่นะครับก็ผมหลักๆเลยนะครับก็คือจะเรื่องของแบตเตอรี่นะครับ
1: ครับ
2: คืออย่างที่บอกนะครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันมีตั้งแต่ถูกยันแพง
1: ครับ
2: ซึ่งมันก็มีนั่นหมายความว่าพอถูกยันแพงเนี่ยมันก็จะไปแตกต่างเรื่องของต้นทุนโดยเฉพาะเรื่องของแบตเตอรี่นะครับคุณภาพของผู้ผลิตแบตเตอรี่ตัวนี
1: ้
2: ซึ่งอันนี้ผมมองว่าสำคัญครับในการเลือกใช้บางคนก็อยากได้ของถูกอ่ะเข้าใจนะครับแต่ถูกแล้วทนทานเนี่ยและดีด้วยปลอดภัยด้วยเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ง่ายนะครับซึ่งผมมองว่าไอ้ส่วนใหญ่ที่มันเกิดปัญหาก็คือเรื่องของแบตเตอรี่เป็นหลักเลยเบอร์ต้นๆ นะครับแล้วก็ผมไม่เจอพวกแบตเตอรี่ที่เขาเอามาโมเองนะครับเอาแบตเตอรี่ซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ไปปรับแต่งแบตเตอรี่เหมือนเราเล่นรถวิดีโอบังคับเล่นรถทามิยาอะไรเงี้ยอย่างนั้นเลยนะครับอันนี้ผมก็เลยบอกว่าถ้าไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญแนะนำนะครับอย่าทำนะครับเพราะว่าพอคุณเอารถไปโมเนี่ยมันกลายเป็นว่าเรื่องของความรับผิดชอบการป้องกันวารันตีของค่ายรถเนี่ยก็จะหมดลงไปนะครับไอ้ที่สำคัญมันไม่ปลอดภัยต่อผู้อื่นด้วยน
1: ะ
2: ดังนั้นแบตเตอรี่เนี่ยหน่วยงานอย่างขนส่งนะกรมการขนส่งทางบกก็เริ่มกำหนดมาตรฐานว่าแบตรถมอเตอร์ไซค์ฟ้าที่ขายในประเทศไทยนะครับแบตเตอรี่ต้องได้รับการรับรองจากสถาบันทดสอบแบตเตอรี่นะมาตรฐาน UNR 136ครับซึ่งอันเนี้ยจะทดสอบเรื่องการตกกระแทกการชาร์จการดิสชาร์จใช้ไปแล้วร้อนไหมนี่แหละครับเพราะเรามองว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่คนกังวลนะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับ
1: ครับครับจริงๆนะอันนี้มันต้องมาควบคู่กันใช่ไหมฮะทำธุรกิจกลางฝั่งนี้เรื่องของเซฟตี้คนเพราะว่าหลายๆคนก็ยังกังวลเกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าอยู่ในเรื่องของนี่แหละฟืนไฟน้ำไม่พ้นประเด็นเหล่านี้นะครับเอาล่ะท
2: ั้
1: งหมดเดี๋ยวไปลองดูได้ในงานเดี๋ยวจะมีจัดที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้คุณเบลบอกหน่อยในงานมีอะไรเผื่อใครสนใจอันนี้แนะนำเพราะว่าคุณจะไปหาความรู้ได้แล้วก็ไปสร้างอาชีพได้เชิญครับ
2: โอ้ขอบคุณนะครับก็เรียนเชิญนะครับสำหรับใครที่ฟังนะทางชาวจอต่อร้อยทั้งหลายนะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้จักว่าเฮ้ยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าวันนี้มันไปอยู่ตรงไหนนะครับผมก็เลยมีการจัดงานร่วมกับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับชื่องานนะครับเปิดโลก2ล้อไฟฟ้าสู่อนาคตสีเขียวนะครับซึ่งมันเป็นการเปิดให้เรารู้จักว่าเฮ้ยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยมีใครบ้างนะครับแล้วก็มีกิจกรรมในงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเสวนานะครับเรื่องของความพร้อมนะครับเพราะเราก็เจอทั้งค่ายรถผู้ให้บริการเช่ารถอย่างอีทานวินโนนี่นะครับแล้วก็ทั้งอู่ที่เขาทำอาชีพซ่อมนะครับซ่อมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยเขาก็มาด้วยนะครับเราก็เลยชวนมาจัดเสวนาร่วมกันในงานมีรถให้ดูมีรถให้ลองนะครับสอนขับขี่แล้วเรามีอินสตรัคเตอร์นะครับคนดูแลเรื่องการขับขี่ซึ่งจะมาสอนการขับขี่มอเตอร์ไซค์ฟ้าอย่างปลอดภัยด้วยเพราะอย่าลืมว่ามอเตอร์ไซค์ฟ้าเนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันเพราะวิธีการใช้มันเงียบเน
1: า
2: ะบางท
1: ี
2: เราเผลอเราไม่รู้ว่ามันสตาร์ทหรือเปล่าใช่อยู่ๆเราไปเผลอบิดฟ้าพุ่งเลยนะครับมันไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์น้ำมันซึ่งอันเนี้ยก็ต้องเรียนรู้เรามีอินสตรัคเตอร์มืออาชีพในการสอนนะครับซึ่งจะเป็นงานที่เราบอกว่ารวมทุกค่ายทุกแบรนด์มากกว่า15แบรนด์ในงานนะครับเราเชิญทั้งค่ายรถมา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะครับเพราะผมมองว่าวันนี้ตลาดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นครับวันนี้หลายๆค่ายนะครับก็มีศักยภาพนะที่เราเชิญมาเนี่ยเราก็อยากให้เรามาสัมผัสเปิดใจลองดูนะเพราะหลายคนก็เจ็บปวดนะกับเรื่องของค่าครองชีพโดยเฉพาะเรื่องค่าน้ำมันวันนี้ที่มันแพงขึ้นนะเราก็ไม่รู้ว่าจะแพงขึ้นถึงเมื่อไหร่ยังไงจะลดเมื่อไหร่ถ้าวันนี้คุณหันมาใช้ไฟฟ้าคุณยังติดโซล่าเป็นทางเลือกได้ดังนั้นนะครับก็เชิญชวนนะมางานนะครับซึ่งงานจะมีวันที่25 26นะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็น
1: เสาร์อาทิตย์
2: ที่ศูนย์เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับก็คือที่ศูนย์เรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตพระราม7นะครับ
1: ครับผมเนี่ยอยากไปที่อยากไปที่อีแกะเพราะว่าเขามีแบบชั้นชาร์จเลยนะจำได้ตอนนั้นอ่าน
2: ใช่ใช
1: ่จับทั้งชั้นเลยใช่ไหม
2: ใช่เขามีชั้นชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าส่วนมอเตอร์ไซค์เขาก็มีเป็นสถานีที่เขาทำต้นแบบเอาไว้แล้วใช้งานจริงได้ผมก็เลยขอให้เขาเนี่ยเพราะว่าจะมีกลุ่มคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ฟ้าเนี่ยมาเป็นก็เรียกเป็นคอมมูนิตี้นะมาที่งานด้วยแล้วเขาก็อยากจะมาลองรุ่นอื่นเพราะว่าวันนี้เราซื้อรถเราก็ไม่ได้ใช้รุ่นนี้ไปยันตลอดชีวิตใช่ไหมเราก็ต้องมีอยากเปลี่ยนอยากปรับบ้างเขาก็อยากจะมาลองยี่ห้อใหม่ๆนะครับซึ่งเนี้ยเราก็มีรองรับเผื่อบางคนขี่อย่างที่เหมือนคุณอภิสุขบอกว่าเอ้ยฉันขี่มาจากที่นี่แล้วแบตจะหมดนี่ไงที่นี่เรามีรองรับให้ชาร์จเผื่อใครใช้เรามีสนับสนุนนะครับเพราะว่าทางการไฟฟ้าไฟผลิตเขาทำตรงนี้นำร่องไว้อยู่แล้ว
1: อย่างผมขี่ไม่เป็นนี่ไปได้ไหมขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป
2: ็
1: น
2: เรามีอินสตรัคเตอร์มืออาชีพนะครับแนะนำนะครับแต่ถ้าคุณทรงตัวนะคุณพิสุคุณขี่จักรยานได้
1: จักรยานได
2: ้ฟ้า มอเตอร์ไซค์นี่สบายๆอาจจะต้องค่อยๆเรียนรู้มันค่อยๆบิดมันนิดนึงครับ
1: ครับได้ครับขอบคุณคุณเวลนะครับจากเวลดันการันตีเอาฝากช่องหน่อยฮะเชิญนะ
2: ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับชาวจสร้อยทุกท่านนะครับก็ฝากช่องนะสำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจอยากหาความรู้เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาดนะฮะก็ติดตามได้ทางช่อง YouTube Facebook และ TikTok นะช่องเวลดันการันตีนะครับให้ความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้านะและพลังงานสะอาดเพราะเป็นเรื่องใหม่มันเป็นเมกะเทรนด์ที่กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนเราทุกคนนะครับยังไงก็เชิญชวนนะครับมาจอยกันมาเจอกันที่งานอีเวนต์เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากครับคุณเวลครับสวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณคุณเวลนะครับก็เป็นอีก1ผู้ที่ให้ความรู้เรื่องของแวดวงไฟฟ้านะครับผมสนใจเป็นพิเศษเลยเพราะว่านอกจาก4ล้อที่เราติดตามกันหรือว่าบางท่านบอกว่ายังไม่อยากกระโดดไป4ล้อเต็มๆเรายังอยู่ในฝั่งของไฮบริดยังปลั๊กอินไฮบริดอยู่ก็ไม่แปลกนะไม่แปลกค่อยๆปรับไปก็ได้นะครับค่อยจูนไปแต่ว่าในวงการของ2ล้อหรือว่ามอเตอร์ไซค์อันนี้เป็นอีกวงนึงที่น่าสนใจนะเพราะว่าบ้านเราผู้ใช้มอเตอร์ไซค์เยอะมากนะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าได้ทั้งหมดเนี่ยจะดีมากๆนะครับ

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
4: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
7: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
8: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
9: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
8: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
10: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถ1509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎร

ไม่สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมโดยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำฤทธิ์ผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

รอบๆเนี่ยนะฮะก็เป็นอาชีพเกษตรกรรมแล้วประเทศไทยเนี่ยก็ทำอาชีพเกษตรกรรมที่จะปลูกพืชเป็นพืชเศรษฐกิจเยอะแยะมากมายแล้วก็แบบผนวกความรู้เรานะคะให้เป็นงานวิจัยที่ช่วยเกษตรกรได้ก็มองว่าเมื่อเราปลูกพืชสิ่งที่เราจะใช้พลาสติกในการปลูกพลาสติกทางเกษตรกรรมเนี่ยมันน่าจะมีอะไรบ้าง

0: สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับฝนศัชยามวลเทพกุญชรนะคะและนี่คือรายการ JS Roy Next ค่ะปกติแล้วนะคะคำว่าพลาสติกกับคำว่าย่อยสลายได้100%เนี่ยฟังดูแล้วไม่น่าอยู่ในประโยคเดียวกันได้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้รายการ JS Roy Next ของเราจะทำให้ทุกคนรู้ว่ามันเป็นจริงได้ค่ะเป็นนวัตกรรมฝีมือนักวิจัยคนไทยนะคะอย่ารอช้าค่ะวันนี้อยู่กับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรารัตน์มหาสรานนท์นะคะอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรกับนวัตกรรมที่มีชื่อว่า NU BioBax ไปพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ยินดีต้อนร
1: ส
0: ับ
1: วัสดี
0: เข้
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: สู่ JS Roy Next ค่ะฝนนะคะเป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์สรารัตน์นะคะมหาสรานนท์อาจจะเรียกว่าอาจารย์ตุ๊กก็ได้ค่ะ
0: ได้เลยค่ะวันนี้ค่ะอาจารย์ก็อยากจะมาทำความรู้จักกับเจ้า NU BioBax มากยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์อาจจะเริ่มต้นด้วยที่ว่าคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยคืออะไรค่ะนวัตกรรมตัวนี้
1: ค่ะ NU BioBax ตัวนี้นะคะก็จริงๆเริ่มด้วยที่เราเป็นนักวิจัยเนาะแล้วก็เรียนมาทางด้านพลาสติกเทคโนโลยีการขึ้นรูปก็มามองว่าพอตัวเองมาทำงานนะคะที่มอนเรศวรซึ่งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างจังหวัดพิษณุโลกก็มองว่ารอบๆเนี่ย

0: ก็เป็นอาชีพเกษตรกรรมแล้วประเทศไทยเนี่ยก็ทำอาชีพเกษตรกรรมที่จะปลูกพืชเป็นพืชเศรษฐกิจเยอะแยะมากมายแล้วก็แบบผนวกความรู้เรานะคะให้เป็นงานวิจัยที่ช่วยเกษตรกรได้ก็มองว่าเมื่อเราปลูกพืชสิ่งที่เราจะใช้พลาสติกในการปลูกพลาสติกทางเกษตรกรรมเนี่ยมันน่าจะมีอะไรบ้างใช้แล้วเนี่ยเราเกิดปัญหาตอนนี้โลกเราเกิดปัญหาขยะล้นเมืองล้นโลกนะคะทำให้เกิดโลกร้อนนะคะฉะนั้นเนี่ยเราน่าที่จะทำพลาสติกที่มันย่อยสลายได้ทีนี้ถ้าเป็นพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้เลยเนี่ยมันก็จะมีราคาต้นทุนที่สูงเกษตรกรอาจจะยังเข้าถึงลำบากก
1: ็
0: มองว่าตัวเองชอบกินกาแฟตอนเช้านะฮะทุกวันต้องกินกาแฟแล้วหลายคนก็กินกาแฟแล้วก็มองเห็นปริมาณของการบริโภคกาแฟแล้วมีกากกาแฟเหลือทิ้งเยอะแยะมากมายเราก็ไปดูว่าไอ้กากกาแฟตัวเนี้ยมันมีคุณสมบัติดีอะไรบ้างถ้าเราเห็นทั่วๆไปคนก็จะเอาไปทำอะไรคะเอาไปใส่ต้นไม้เอาไปไล่มดเอาไปใส่ในเครื่องสำอางสบู่สครับผิวนู่นนี่นั่นเราก็มองว่ากากกาแฟมันมีสิ่งที่ดีก็คือ1ตัวมันมีปุ๋ยนะคะ NPK ที่แบบช่วยเกษตรกรถ้าเราเอาไปใส่มีรูพุนนะคะอากาศความชื้นดูดซับได้เราก็เลยเอาไปผสมกับพลาสติกชีวภาพที่ชื่อว่าโพลีแลคติกแอซิดซึ่งแลคติกแอซิดเนี่ยก็มาจากการหมักนะคะแป้งน้ำตาลหรือแล้วกระบวนการเฟอร์เมนเทชันแล้วก็ได้กรดแลคติกออกมามาทำปฏิกิริยาได้เป็นโพลิเมอร์ประเภทโพลีแลคติกแอซิดนะฮะแต่ว่าแลคติกแอซิดเนี่ยการที่จะขึ้นรูปเป็นฟิล์มบางเนี่ยมันทำได้ยากนะฮะเราก็เลยแล้วก็ขึ้นในเรียกว่าในระดับอุตสาหกรรมโดยเครื่องมือในระดับอุตสาหกรรมมันทำยากมันก็เป็นการท้าทายของทีมวิจัยเรานะฮะซึ่งมีนิสิตนักศึกษาปริญญาโทสาขาเคมีอุตสาหกรรมนะฮะเราก็มองเอากากกาแฟมาผสมนะฮะแล้วก็ผ่านกระบวนการต่างๆนะฮะเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเลยนะฮะที่สามารถขึ้นรูปเป็นฟิล์มได้ด้วยเครื่องที่เรียกว่าโบฟิล์มเอ็กซ์ทรูชั่นในระดับอุตสาหกรรม
1: ค่ะแล้วตรงนี้คือสิ่งที่เกษตรกรใช่ไหมคะซึ่งเป็น target group หลักๆของเราในตอนแรก
0: ๆ
1: สามารถนำไปใช้ได้นี่คือเขาเอาไปใช้ในรูปแบบอะไรบ้างเหรอคะอาจารย
0: ์เริ่มแรกเลยเนี่ยด้วยงานวิจัยเนาะเราก็อยากที่จะเขาเรียกว่าให้มันย่อยสลายเร็วที่สุดเราก็ไปทดลองให้เกษตรกรใช้ไปออกงานนิทรรศการมีทั้งเมโจมีอาจารย์ที่รู้จักกันที่มอนครพนมอย่างเงี้ยนะคะเขาทำเกี่ยวกับขยายพันธุ์พืชพอดีแล้วก็ต้องไม่ใช้พลาสติกที่มันเป็นขยะเขาก็เอาไปใช้แล้วก็เขาก็ได้ให้โจทย์กลับมากับเรานะคะว่า มันต้องไม่ย่อยเร็วเกินไปเพราะว่าอายุของเขาเรียกว่าการเพาะปลูกมันมีอายุต้นไม้แต่ละชนิดมีอายุไม่เหมือนกันเราก็ปรับนะคะเพื่อให้เขาใช้ได้จริงๆอย่างเช่นท่านอาจารย์ที่มนครพนมเนี่ยเขาไปปลูกต้นกล้ายางนาเพื่อไปแจกเกษตรกรแล้วเขาก็เอาไปเผยแพร่จนถึงประเทศลาวนะฮะตัวถุงปลูกตัวนี้เขาต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นเราก็เอามาปรับเพิ่มขึ้นว่าถุงปลูกเราเนี่ยจะยืดอายุไหมจากที่เราเคยย่อยสลาย45วันถุงเริ่มแตกนะฮะถุงเนี้ยเราสามารถที่เมื่อเอาไปปลูกเนี่ยนะฮะเราสามารถเอาไปฝังลงดินได้เลยไม่ต้องมาฉีกถุงนะฮะเรายืดอายุเป็นมีหลายสูตรนะฮะ3เดือนเดือน9เดือนนะฮะเราเอาไปให้เกษตรกรที่ลำพูนที่ตอนที่แม่โจ้เนี่ยเขาก็บอกเลยว่าถุงนี้มันมีประโยชน์มากมันลดการสูญเสียถ้าเราใช้ถุงดำธรรมดาปลูกเนี่ยเขาต้องฉีกถุงถ้ารากมันขาดเลยต้นลำไยเนี่ยไม่สามารถเจริญเติบโตได้ร้อยนึงเนี่ยเขาสูญเสียประมาณ 15% เราก็จะเห็นเลยว่าเอ้ยมันมีประโยชน์เยอะเลยนะฮะมีประโยชน์มากเลยที่จะทำให้ลดการสูญเสียในระหว่างการเพาะปลูกแล้วก็ช่วยลดระยะเวลาในการเพาะปลูกที่เราไม่ต้องฉีกถุงแล้วก็ฝังลงไปได้เลยนะฮะ ค่ะ
1: ก็คือถ้าให้สรุปเนี่ยมันคือเป็นเหมือนกับถุงปลูกที่สามารถย่อยสลายได้แล้วก็มีประโยชน์อื่นๆที่แฝงอยู่จากวัสดุที่เราเอามาเลือกใช้ด้วยอย่างเช่นในเรื่องของที่ว่าลดเวลาในการปลูกต้นไม้ของทางเกษตรกรไม่ต้องฉีกถุงแล้วนอกจากนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะที่อาจจะเป็นคุณสมบัติของเขา
0: อ๋อมันอย่างที่บอกว่ามันตัวกากกาแฟเป็นปุ๋ยแล้วตัวกากกาแฟเนี่ยก็ป้องกันสัตว์พวกนกพวกอะไรด้วยฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาปลูกเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามีสัตว์ที่มันอยู่ในดินที่มันเป็นแมลงต่างๆเนี่ยมากัดกินได้ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้รากพืชมันเจริญเติบโตได้เต็มที่ก็คือไม่มีพวกสัตว์ใต้ดินแมลงใต้ดินมากัดกินอะไรตรงนี้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยถุงตัวนี้มันจะมีสีน้ำตาลสวยเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูตัวอย่างก็ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีสีน้ำตาลสวยเลยนะคะมันป้องกันนะคะ UV ป้องกันแสงแดดที่จะเข้ามาอย่างการเพาะปลูกเนี่ยพอเขาใช้ถุงดำเพราะเขาต้องการป้องกันเขาเรียกว่าแสง UV ให้รากมันจะเริ่มเติบโตข้างในอย่างเต็มที่เราก็ดีไซน์คล้ายๆกันถ้าเราเอาไปใส่สิ่งของมันก็จะมีประโยชน์นั่นคือมันป้องกัน UV มันก็จะทำให้ช่วยรักษาสิ่งของให้ยืดอายุไปได้นะคะเราก็มองว่านอกจากจะเป็นถุงปลูกอันเนี้ยมันน่าจะเอาไปใช้อะไรได้อีกเช่นเราเอาไปใส่ชาดอกไม้หรือเราเอาไปใส่พวกเมล็ดพันธุ์ผักนะคะถ้านั่นเราฉีกปุ๊บหรือเราเอาไปโยนแล้วมันก็เอาไปงอกขึ้นในดินได้เลยหรือเอาไปใส่พวกซ่อมช้อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นพลาสติกที่บางนะคะเวลาเราฉีกแล้วเนี่ยมันเป็นชิ้นเล็กๆฉะนั้นเนี่ยใครไม่มีคนเก็บขยะหรือใครเก็บมาย่อยเขาเรียกว่าชั่งกิโลขายพอเป็นเศษย่อยๆมันก็จะปนไปกับในดินถ้ามันไม่ย่อยสลายนะคะทางชีวภาพถึงมันจะเล็กลงแต่ตัวนี้ย่อยสลายแล้วไม่เป็นไมโครพลาสติกฉะนั้นไม่ตกค้างอยู่ในดินมันก็จะเป็นประโยชน์ที่มากเพราะว่าคงไม่มีใครมาเก็บถุงพลาสติกเยอะๆแล้วก็ไปชั่งกิโลขายเราเห็นเลยมองว่าปัญหาขยะพลาสติกที่มันไปอุดตันตามท่อน้ำที่มันเป็นไมโครพลาสติกที่อยู่ในดินมันเกิดจากถุงพลาสติกที่เรียกว่าเป็นซิงเกิลยูสแล้วใช้แล้วแล้วก
1: ็
0: ปล่อยลงในดินหรือลงแหล่งน้ำสาธารณะเราเลยมองว่าการขึ้นรูปพลาสติกฟิล์มบางแบบนี้มันมีประโยชน์มากแล้วก็ถ้าเราใช้พลาสติกที่เป็นย่อยสลายได้ทางชีวภาพด้วยเป็นถุงในรูปถุงในรูปฟิล์มบางพวกนี้มันก็จะมีประโยชน์มากเลยค่ะ
1: ซึ่งจริงๆเป็นการแก้ปัญหาที่ตั้งแต่ต้นเหตุด้วยนะคะที่ผมชอบอันนี้มากๆเพราะว่าเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยในการใช้ตัววัสดุตรงนี้ที่มาแทนที่พลาสติกได้อันนี้คือถามว่าคำว่าย่อยสลายได้นี่คือกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอาจารย
0: ์ย่อยสลายได้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าไปวางไว้เฉยๆอาจจะไม่ย่อยสลายเลยมันก็ต้องมีสภาวะที่เหมาะสมนั่นคือย่อยจนเป็นไมโครเขาเรียกว่าเหลือคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำไม่เป็นไมโครพลาสติกไม่เป็นชิ้นเล็กๆที่ตกค้างอยู่ในดินในน้ำนะคะนั่นก็คือต้องอุณหภูมิสูงสภาวะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความชื้นมีอะไรอย่างที่บอกว่าพอเป็นกากกาแฟถ้าเราไปใช้เขาเรียกว่ากล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคปดูก็จะเห็นว่ามันเป็นรูพุนมันมีรูพุนเยอะแยะเพราะการมีรูพุนอย่างเงี้ยมันก็ทำให้มันดูดความชื้นมันก็จะช่วยให้ไอ้ตัวฟิล์มหรือพลาสติกชีวภาพตัวนี้เพิ่มอัตราการย่อย
1: ได้สลาย
0: ขึ้น
1: ได้ไวขึ้นด้วย
0: ใช่
1: ค่ะค่ะคือถ้าเป็นของเกษตรกรอย่างที่อาจารย์บอกว่าก็จะมีโจทย์มาว่าทำยังไงให้ไม่ย่อยสลายไวเกินไปเพราะว่าต้องสอดคล้องไปกับระยะเวลาในการปลูกต้นไม้ของเขาด้วยถ้าเกิดว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าสิ่งของใช่ไหมคะแล้วก็มีใส่เป็นแป้งสีฟันหรือว่าเมล็ดต้นไม้หรืออื่นต่างๆนั่นแหละอันในจุดนี้ค่ะคือเราจะมีระยะเวลา3 6 9เดือนแบบนั้นไหมคะหรือว่าจะมีความแตกต่างกันออกไป
0: ตัวนี้เราก็จะเป็นตัวที่มันย่อยเร็วที่สุดแต่ว่าเวลาเราผลิตแล้วเนี่ยถ้าเราจะเก็บรักษาเนี่ยเราก็จะไว้ใน ถุงในกล่องในอะไรที่ไม่ให้ถูกแสงแดดแล้วก็ไม่ถูกความชื้นมันก็จะเก็บรักษาได้อย่างฟิล์มตัวเนี้ยเราเก็บรักษาได้ประมาณ1ปีถึง2ปีถ้าเราไม่อยู่ในกล่องดีแล้วไม่ถูกแสงแดดไม่ถูกความชื้นนะคะก่อนที่เราจะเปิดใช้เพราะนั้นเนี่ยงานวิจัยตัวเนี้ยเราได้ทุนนะคะได้ทุนงบประมาณแผ่นดินหรือ Fundamental Fund ของมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทุนของต่อยอดในเชิงพาณิชย์บพค.นะคะ PMUC กับร่วมกับบริษัทวิสเลบุตรซึ่งทำพลาสติกทางการเกษตรจริงๆก่อนที่เราจะมาถึงจุดนี้เราก็ได้ไปประกวดนะคะประกวดหลายเวทีเลยนะคะด้วยอย่างที่บอกว่างานพวกนี้เกิดจากงานวิจัยวิทยาผลของนิสิตปริญญาโทนะคะเราก็ไปประกวด Research to Market นะคะเราได้รางวัลเราไปประกวดของเขาเรียกว่า University Model Startup นะคะตอนนั้นจัดโดยธนาคารออมสินเราได้ชนะเลิศแห่งประเทศไทยเราได้รางวัลชนะเลิศที่1 นะคะได้รางวัลมัน 100,000 บาทนะคะก็จะเป็นใช้ทุนพวกอย่างเงี้ยค่ะเราได้รางวัลเหรียญเงินจากงานประกวดวรรณประดิษฐ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ล่าสุดเราประกวดในเขาเรียกว่าเวทีอินเตอร์นะคะของสำนักงานวิจัยแห่งชาติที่ล่าสุดเมื่อวันที่2ถึง6กุมภาเนี้ยวรรณประดิษฐ์เราก็ได้เหรียญทองนะคะในการที่จะทำถุงปลูกตัวนี้นะคะเราก็จะใช้คำว่าไบโอคอมโพสิตนะคะเราพัฒนานอกจากถุงปลูกแล้วเรามีเขาเรียกว่าโนว์ฮาวหรือความรู้ในเรื่องของกระบวนการผสมนะคะด้วยเครื่องมือในเชิงอุตสาหกรรมใช้ Twin Screw Extruder เนี่ยเราก็พัฒนาต่อยอดเช่นเราเอาไปเม็ดคอมเปาตัวนั้นเราเอาไปทำฟีไปทำหลอดนะฮะตัวนี้อย่างก็เป็นหลอดก็จะความรู้สึกเท็กเจอร์ก็จะไม่มันจะไม่ยุ่ยเร็วเหมือนกระดาษนะฮะมันก็จะมีสีน้ำตาลอ่อนๆอยู่ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของกากกาแฟที่เราใส่เข้าไปอันนี้เราร่วมกับบริษัทไทยนำโพลิแพคนะฮะแล้วก็จะมีเป็นถุงที่ใส่พืชสำหรับยืดอายุนะฮะผักยืดอายุผลไม้ตัวนั้นเราจะเห็นว่าบางทีมันต้องผลไม้ผักถ้าเราซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตมันต้องเจาะรูเพื่อให้มันมีการหายใจหรือมีให้การคายน้ำแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้แล้วก็ไม่ต้องเลยไม่ต้องเจาะรู
1: เจาะรู
0: อ๋อแล้วก็จากผลงานตรงนั้นเนี่ยเราก็ develop ไปหลายอย่างนะครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะก็พยายามนอกจากที่จะเป็นถุงผูกก็เอาไปฟิล์มที่จะเอาไปใช้ในงานอื่นๆค่ะ
1: แตกย่อยออกไปค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วตัวนี้สามารถตอบโจทย์ตอนแรกที่ตั้งไว้ได้ไหมคะว่าตั้งแต่แรกเนี่ยย้อนไปว่าอาจารย์สังเกตว่ารอบๆมหาลัยหรือว่าในเรื่องของประเทศไทยมีการทำอาชีพเกษตรกรรมเยอะก็เลยอยากจะตั้งเป้าให้ราคาเนี่ยมันเข้าถึงง่ายจับต้องได้อันนี้คือสามารถ
0: ตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นตัวถุงปลูกเองเนี่ยราคาเนี่ยเกษตรกรเนี่ยทั่วไปเนี่ยอาจจะยังเข้าถึงไม่ได้จับต้องไม่ได้แต่ถ้าเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ถ้าฟาร์มเกษตรอินทรีย์ความหมายของฟาร์มเกษตรอินทรีย์คือต้องไม่มีเขาเรียกว่าต้องไม่มีสารเคมีปนเปื้อนนู่นนี่นั่นตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยเราก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของฟาร์มเกษตรอินทรีย์ได้แล้วอย่างแล้วก็เราก็ฟิล์มตัวนี้เราพัฒนาเพื่อที่จะเอาไปใช้อย่างอื่นได้ก็จะตอบโจทย์ในการเอาไปใช้ในงานอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเอาเป็นซองใส่พวกผลิตภัณฑ์เมล็ดผักหรือซองใส่อย่างอื่นเราก็ตอบโจทย์แล้วก็มีโรงแรมที่เอาไปใช้เช่นเราเอาไปใส่หมวกคลุมผมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะช่วยตอบโจทย์ตรงนั้นนะฮะผลงานวิจัยเราที่ได้ทุนต่อมาจากบพค.เนี่ยเราก็จะถึงระดับเขาเรียกว่าพร้อมการใช้งานถึง TRL8 นั่นก็คือมีส่วนหนึ่งช่วงตรงนั้นที่ได้ออกไปจำหน่ายนะฮะโดยเรามีอนุสิทธิบัตรนะฮะแต่ตอนนี้ก็โดยระยะเวลาของการให้อนุญาตใช้สิทธิ์มันหมดลงนะฮะแล้วเราก็มาพัฒนาตัวอื่นด้วยค่ะ
1: อ๋อคือมีนวัตกรรมอื่นๆที่ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ทางคณะเนี่ยดูอยู่ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
0: แต่ถามว่ามีความต้องการใช้ไหมก็ยังมีความต้องการอย่างล่าสุดบริษัทจำชื่อไม่ได้นะก็
1: ค่ะ
0: มาอยากให้เราทำฟิล์มตัวนี้แล้วเขาจะเอาไปใส่เขาเรียกปุ๋ยนะฮะแล้วก็คือขยะเศษอาหารแล้วก
1: ็
0: ใส่ถุงขนาด1กิโลอย่างเงี้ยค่ะเราเคยทำให้ไปใส่ดินสำหรับปุ๋ย1กิโลเพราะว่าถ้าเอาไปใช้ปุ๊บแล้วเขาก็จะกะว่าพอไปใช้หมดก็ผสมลงไปในฝังดินด้วยจะได้ไม่ต้องมีเวสก็เป็นซีโร่เวสจริง
1: ๆ
0: ในการที่เขาจะเก็บขยะจากเศษอาหารอะไรพวกนี้ค่ะ
1: คิดว่าในอนาคตอันไกลเนี่ยค่ะเราประชาชนทั่วไปหรืออย่างคุณผู้ฟังผู้ชมที่ดูอยู่นะตอนนี้น่าจะไปเจอกับตัวของ NU Biobags หรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆที่แตกลายออกมาเนี่ยจากที่ไหนอะไรยังไงได้บ้างค่ะ
0: อ๋อจริงๆเลยเราก็ผลิตตามออเดอร์อยู่เสมอนะ
1: คะ
0: ดังนั้นเนี่ยโดยถ้าสนใจนะคะก็ติดต่อค่ะมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะคณะวิทยาศาสตร์หรือภาควิชาเคมีนะคะแต่ถ้าจะเป็นอย่างเช่นหลอดพลาสติกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นของบริษัทไทยนัมโพลิแพคนะคะอาจจะไม่ได้ติดตาสินค้าของ NU Biobag แต่มันก็จะเป็นโปรดักที่เราดีเวลลอปขึ้นอีกหลายอย่างที่มาจากตัวเป็นกากกาแฟนะคะ
1: ค่ะได้ค่ะเพราะที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยตลอดที่เราคุยกันมาคือดูมีความเป็นไปได้อีกค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะว่าตัวคุณสมบัติของเขาก็ดูมีข้อดีค่อนข้างเยอะเลยก็รอติดตามในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์คำถามสุดท้ายของทางรายการนะคะอยากจะถามว่าทางอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมของรายการ Jazz Rynix ไหมคะ
0: ก็อย่างที่บอกนะคะว่าทุกวันนี้โลกเราร้อนนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะรักโลกนะคะเราเริ่มจากตัวเราก็จะช่วยทำให้โลกร้อนลดลงนะคะไม่ว่าถุงปูกตัวเนี้ยนะคะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆนะคะที่จะทำให้ช่วยลดโลกร้อนนะคะแล้วทำให้สิ่งแวดล้อมของโลกเราดีขึ้น
1: ได้เลยค่ะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากกากกาแฟซึ่งเป็นของเหลือใช้เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ทำเป็นพลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงเลยล่ะค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ Jazz Rynix ในวันนี้นะคะหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดรายการดีๆอย่าลืมเข้าไปติดตามตอนอื่นๆเอพิโซดอื่นๆของรายการเราทาง YouTube Jazz Roy Radio Official ด้วยฝนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: เราก็มีการเติมสารผสมเพิ่มเข้าไปนะครับซึ่งตัวสารที่ใช้เรียกว่าวัสดุทดแทนดีกว่านะฮะซึ่งตัววัสดุทดแทนปูนเม็ดที่เราเติมเข้าไปเนี่ยนะฮะก็จะสามารถช่วยในการลดปริมาณปูนเม็ดที่ใช้นะฮะแล้วก็ช่วยในการลดก๊าซเรือนกระจกได้นะครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Roy Next นะคะพบกันเป็นประจำกับฝนและเรื่องราวดีๆที่จะทำให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องของการลดโลกร้อนนะคะหลายๆคนก็อาจจะนึกถึงการแยกขยะการใช้วัสดุทดแทนหรือว่าการประหยัดพลังงานใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วนะคะในแวดวงอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากๆอย่างเรื่องของปูนซีเมนต์เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามีความพยายามที่จะเข้ามาลดผลกระทบต่อโลกของเราเช่นเดียวกันค่ะถ้าทุกคนอยากรู้นะคะว่าปูนซีเมนต์จะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ยังไงและได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยวันนี้นะคะฝนจะพาทุกคนไปรู้จักแล้วก็ไปพูดคุยค่ะกับผู้ที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยตรงเลยนะคะก็คือท่านดร.วันเฉลิมชโลธรนะคะประธานคณะทำงานจากสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยหรือว่า TCMA นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Roy Next นะคะก็เปิดมาอันดับแรกเลยค่ะอยากจะให้ทางคุณวันเฉลิมเล่าให้ฟังให้คุณผู้ชมของเราฟังง่ายๆนิดนึงว่าเจ้าปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกตัวนี้ค่ะคืออะไรแล้วก็มันแตกต่างจากปูนซีเมนต์ทั่วไปที่เรารู้จักกันมาก่อนอย่างไรบ้างค่ะ
1: ครับงั้นขออนุญาตแนะนำตัวคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับกับองค์กรด้วยนะฮะวันนี้ก็เป็นชื่อวันเฉลิมนะครับก็เป็นตัวแทนนะฮะของสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยนะครับก็จริงๆก็เป็นแชร์ในส่วนของ TCMA on Sustainability Working Group นะฮะในสมาคมนะครับก็จริงๆสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยหรือที่เรียกกันว่า TCMA เนี่ยฮะก็เป็นการรวมตัวกันนะครับของผู้ผลิตปูนซีเมนต์นะครับทุกๆรายนะฮะในประเทศไทยนะฮะที่จะมีมิชชั่นร่วมกันและกันพันธกิจว่าเราจะมาร่วมกันทำสิ่งดีๆนะฮะเพื่อที่จะขับเคลื่อนนะฮะอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของประเทศไทยนะฮะให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตทางเรื่องการอินฟราสตรักเจอร์นะฮะโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็กลไกในการขับเคลื่อนของประเทศนะครับก็ยินดีนะครับว่าวันนี้อยากจะอย่างที่คุณฝนถามนะฮะก็คงจะเป็นการแชร์ใช่ไหมครับเรื่องของว่าปูนซีเมนต์ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะหรือปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำซึ่งจริงๆตัวปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำเนี่ยถ้าจะให้เล่าที่มาที่ไปก่อนนะฮะก็จริงๆเนี่ยทุกคนคงรู้อยู่แล้วเรื่องของการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกนะฮะของประเทศไทยนะฮะซึ่งในประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มีเป้าหมายนะครับที่เราได้มีการพูดคุยแล้วก็ตกลงกับทางต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตัว Paris Agreement นะฮะหรือการเข้าร่วมประชุม COP หรือ COP Meetingครั้งต่างๆที่ผ่านมานะครับแล้วเราก็มีเป้าหมายของประเทศนะฮะที่เรียกว่าแผนที่นำทางในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศหรือ NDC ก็แล้วกันนะครับซึ่งในตัว NDC เนี่ยแน่นอนว่าอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์นะฮะเองก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของตัวแผนที่การนำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศนะฮะโดยที่ในส่วนนี้เนี่ยของอุตสาหกรรมเนี่ยเราอยู่ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมการผลิตนะฮะแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของมาตรการการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกนะฮะเรียกสั้นๆว่าเป็นตัวมาตรการการทดแทนปูนเม็ดก็แล้วกันนะครับซ
0: ึ
1: ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยนะฮะลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปนะฮะประกอบกับประเทศไทยเนี่ยฮะถ้าย้อนหลังไปนิดนึงเมื่อปี2556นะฮะช่วงปลายปีเนี่ยเราก็ได้มีการออกตัวมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะฮะโดยทางสมอ.หรือสมาคมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนี่ยก็ออกมก.ที่เรียกว่ามก.ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกนะครับหรือมก.2594ซึ่งก็เป็นมก.ที่ถ้าเรียกคำง่ายๆก็เป็น performance based แล้วกันนะฮะซึ่งก็จะช่วยให้ผู้ผลิตปูนเนี่ยสามารถออกแบบตัวสูตรของปูนซีเมนต์เนี่ยให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เยอะขึ้นนะครับถ้ามีการใช้กับขับเคลื่อนการใช้งานของปูนซีเมนต์ชนิดนี้นะฮะซึ่งก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นที่น่ายินดีนะฮะสำหรับประเทศไทยที่ว่าปัจจุบันเนี่ยไอตัวปูนซีเมนต์ชนิดนี้นะฮะซึ่งการใช้งานเนี่ยไม่ได้ต่างจากตัวปูนซีเมนต์ที่เราใช้กันมายาวนานมากแล้วซึ่งเรียกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เนี่ยใช้งานได้ในลักษณะเดียวกันเลยถ้าพูดง่ายแต่ว่าโดยตัวปูนของมันเองเนี่ยมีลักษณะความเป็นการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่านะครับเมื่อเทียบต่อตันปูนซีเมนต์ด้วยกันครับอันนี้ก็คือคร่าวๆนะฮะในส่วนของตัวเรื่องของว่าปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกคืออะไรนะฮะถ้าเดี๋ยวอาจจะถ้าคุยลึกลงไปในเรื่องของกระบวนการผลิตก็เดี๋ยวอาจจะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมครับ
0: ได้ยินดีเลยค่ะได้ค่ะงั้นถ้างั้นเราขอย้อนความไปนิดนึงว่าปัญหาจากตอนแรกเนี่ยค่ะกับปูนซีเมนต์แบบเดิมที่มันปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาตรงนี้มันเกิดมาจากในจุดไหนบ้างคะถ้าเกิดว่าให้ใครที่อาจจะไม่ได้เป็นมีความรู้เรื่องนี้เลยโดยเฉพาะแล้วเขาอยากจะเข้าใจมากขึ้นว่าปัญหาตอนแรกเนี่ยมันคือเรื่องอะไรอะคะ
1: ครับก็จริงๆก็อาจจะไม่ต้องเรียกว่าเป็นปัญหาแล้วกันแต่ว่ามันเป็นเนเจอร์แล้วกันนะฮะของกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์แล้วกันนะครับถ้าจะเล่าย้อนความนิดนึงเนี่ยกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ก็คือเราก็มีตัวแหล่งแร่ที่เป็นตัวลามสโตนนะฮะหรือตัวหินปูนนะครับก็จะเป็นวัสดุหลักใช่ไหมฮะแล้วก็จะถูกนำมาบดแล้วก็เผานะฮะในส่วนเตาเผาปูนซีเมนต์นะครับก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าคลิงเกอร์หรือว่าปูนเม็ดออกมานะครับแล้วเราก็เอาตัวปูนเม็ดเนี่ยมาบดอีกทีนะฮะภาพรวมก็กลายเป็นผงเป็นปูนซีเมนต์นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการหลักๆทีนี้ในเรื่องของกระบวนการที่ให้ได้มาซึ่งตัวปูนเม็ดเนี่ยฮะมันก็จะต้องอาศัยการเผาวัตถุดิบนะฮะซึ่งก็โครงสร้างหลักๆก็ประกอบด้วยตัวลามสโตนนะฮะอาจจะมีแร่ธาตุอื่นๆผสมอยู่บ้างตามสัดส่วนนะครับแต่ว่าตรงนี้ในกระบวนการเผาเนี่ยการเผาก็ใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงนะฮะคือประมาณ 1,400 ถึง 1,450 องศาเซลเซียสนะฮะก็จะเห็นได้ว่าก็จะใช้ความร้อนค่อนข้างสูงฉะนั้นในส่วนของกระบวนการเผาตรงนี้ฮะก็จะเป็นกระบวนการหลักกระบวนการหนึ่งที่ทำให้เกิดตัวการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะฮะทั้งจากปฏิกิริยาเคมีนะครับของตัวการผลิตปูนเม็ดเองนะฮะซึ่งเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้เชื้อเพลิงนะฮะที่ก็อย่างที่เรียนก็ต้องมีการเผาให้อุณหภูมิสูงนะฮะให้เกิดปฏิกิริยาตามที่ต้องการตรงนี้ก็เลยเป็นสาเหตุว่าการผลิตปูนเม็ดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นส่วนหลักที่ทำให้เกิดตัวการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะในส่วนของอุตสาหกรรมซึ่งแน่นอนว่ากระบวนการหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถลดปริมาณการใช้ปูนเม็ดต่อตันซีเมนต์ที่เป็นผงได้ฮะเราก็จะสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุดท้ายที่เป็นปูนซีเมนต์ที่เป็นผงที่ปล่อยออกสู่ตลาดท้องตลาดได้นะฮะซึ่งตรงนี้เราก็มีการทำโดยที่แทนที่จะเราจะใช้ปูนเม็ดทั้งหมดเนี่ยมาบดเป็นปูนซีเมนต์ผงเลยเนี่ยเราก็มีการเติมสารผสมเพิ่มเข้าไปนะครับซึ่งตัวสารที่ใช้เรียกว่าวัสดุทดแทนดีกว่านะฮะซึ่งตัววัสดุทดแทนปูนเม็ดที่เราเติมเข้าไปเนี่ยนะฮะก็จะสามารถช่วยในการลดปริมาณปูนเม็ดที่ใช้นะฮะแล้วก็ช่วยในการลดก๊าซเรือนกระจกได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของคอนเซ็ปต์หลักๆนะฮะเป็นคอนเซ็ปต์แรกที่ใช้นะฮะในการช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของตัวปูนซีเมนต์นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ก็อาจจะขาดไปได้เลยคือเรื่องของการพยายามใช้พยายามที่จะลดตัวการใช้การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของตัวปูนเม็ดเองนะฮะยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงนะฮะก็เพราะว่าต้องมีการเผาที่ความร้อนสูงนะฮะก็อันนี้ก็ยกตัวอย่างที่มีการใช้อย่างเช่นวัสดุทดแทนอะไรต่างๆเข้ามาช่วยที่เป็นเชื้อเพลิงทดแทนเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกส่วนนึงที่จะช่วยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้นะฮะรวมไปถึงการใช้พลังงานสะอาดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโซลาร์พาร์เนลหรือว่าเราก็มีโครงการการใช้ลมร้อนนะฮะที่เหลือปกติเหลือทิ้งจากการผลิตเนี่ยก็นำเอามาหมุนเวียนผลิตเป็นผลิตไฟฟ้าเป็นพลังงานไฟฟ้าสะอาดก็เอามาช่วยได้อีกส่วนหนึ่งด้วยครับผม
0: อันนี้คือเป็นพาร์ทที่ทางปูนซีเมนต์คาร์บอนตับเข้ามามีส่วนช่วยมีบทบาทในด้านนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับผมใช่ครับอันนี้ก็พูดถึงในตัวของผลิตภัณฑ์นะฮะซึ่งแน่นอนว่าการใช้งานเนี่ยก็จะใช้งานได้เหมือนปูนซีเมนต์ทั่วไปปอร์ตแลนด์ที่เราใช้กันมานานแล้วนะครับ
0: ค่ะก็ก่อนที่เราจะไปคุยกันในเรื่องของคุณสมบัติต่างๆที่ทุกคนน่าจะอยากรู้อยู่แล้วแน่นอนว่ามันแตกต่างไหมหรืออะไรยังไงเราสามารถป ไว้ใจในเรื่องของคุณสมบัติคุณภาพความแข็งแรงอะไรอย่างไรได้บ้างนะคะอยากจะทราบในเรื่องของกระบวนการผลิตเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกนิดนึงค่ะแล้วก็ทางเราเนี่ยพอจะทราบมาว่าในกระบวนการผลิตนี้เองเนี่ยมีการนำวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมอื่นๆมาใช้ด้วยอันนี้ก็อยากจะให้ทางคุณวันเฉลิมช่วยยกตัวอย่างให้นิดนึงค่ะ
1: ครับผมก็ในส่วนของการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนะฮะมาใช้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนในการของที่เรียกว่าการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยมาเผานะฮะหรือว่ามา
0: เผา
1: ร่วมแล้วกันนะฮะในเตาเผาปูนซีเมนต์นะครับที่เราเรียกกันว่าในเทอร์เป็นเทคนิคอลเทอร์มนิดนึงว่าโคโปรเซสซิ่งฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นการรักษาการเอาเวสมาใช้เป็นพลังงานทดแทนนะฮะทดแทนเชื้อเพลิงได้บางส่วนนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้แน่นอนว่าก็จะเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้นะฮะจากการลดการใช้เชื้อเพลิงที่เป็น conventional fuel นะครับเนื่องจากตรงนี้เนี่ย potential จริงๆก็คือเตาเผาซีเมนต์อย่างที่เรียนนะฮะมีอุณหภูมิที่ใช้ในการเผาที่สูงนะฮะคือตัว material เองเนี่ยต้องอุณหภูมิขึ้นไปถึง 1,400-1,450 องศานะฮะเพราะฉะนั้นก็มี potential ตรงนี้ที่จะนำมาใช้งานนะครับโดยที่ตัวเรียกว่าวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้จากหลากหลายซอร์สนะฮะไม่ว่าจะเป็นจากภาคอุตสาหกรรมนะครับจากภาคเกษตรหรือว่าเป็น municipal waste จากภาคครัวเรือนนะฮะก็มี potential ที่จะใช้ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะฮะทางกลุ่มอุตสาหกรรมเองแน่นอนเราก็คอนเซิร์นเรื่องของตัวคุณภาพของปูนซีเมนต์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคัดเลือกนะฮะตัววัสดุที่จะนำมาที่ไม่ใช้แล้วที่เราเผาร่วมเนี่ยฮะก็ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของคอนเซ็ปต์ของตัว circular economy เรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนนะฮะก็แล้วก็ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปในตัวนะฮะซึ่งถ้าย้อนกลับไปในกระบวนการผลิตที่เล่าเมื่อกี้ก็คือว่าก็จะไปช่วยในการของลดในส่วนของการผลิตตัวปูนเม็ดนะครับ
0: ค่ะได้เลยค่ะงั้นคำถามถัดไปที่อันนี้ก็คิดว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าโอเคตอนเนี้ยเราพอจะเข้าใจแล้วว่ากระบวนการผลิตอ่ะมันต่างกันแน่นอนนะคะแล้วในเรื่องของผลลัพธ์เอาคำที่ออกมาตัวคุณภาพของปูนหรือว่าในส่วนของในแง่ความแข็งแรงในการที่จะนำไปใช้งานต่อเพราะว่าทุกวันนี้คือเรามองรอบๆตัวเราเนี่ยก็คือจะมีการใช้ปูนอยู่แล้วทั่วๆไปอันนี้อยากจะให้ทางคุณวันเฉลิมช่วยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่ามันแตกต่างกันไหมหรือว่ามีข้อดีจุดเด่นอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคะ
1: ครับตรงนี้ก็แน่นอนว่าเรื่องของตัวคุณสมบัติแล้วก็คุณภาพนะฮะเราก็ผู้ผลิตทุกรายนะฮะก็มีการออกแบบแล้วก็สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าคุณสมบัติของตัวปูนซีเมนต์นะฮะแน่นอนว่า1ต้องผ่านตัวมาตรฐานซึ่งเรามีมาตรฐานตัวมอกนะฮะที่เป็นเส้นขีดอยู่แล้วว่าต้องผ่านมอกแล้วก็เรื่องของ performance เนี่ยตัวผู้ผลิตทุกๆรายนะฮะเราก็ได้มีการออกแบบให้มีคุณสมบัติที่เทียบเท่านะฮะหรือในบางแง่มุมก็อาจจะดีกว่าตัวปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดเดิมนะฮะโดยที่ตรงนี้ก็มีการคอนเฟิร์มนะฮะจากการทำการทดสอบการใช้งานจริงนะครับจากหลายๆภาคส่วนนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยจุดเด่นจริงๆแล้วคืออย่างที่ไฮไลท์นะฮะตัวเป้าหมายก็คือว่าเรามองว่าตัวอุตสาหกรรมนะฮะต้องไปได้อย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นเรื่องของ sustainability นะฮะเรื่องของปูนซีเมนต์ที่มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกต่ำกว่าเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นแนวทางนะฮะที่สำคัญนะครับแล้วก็เราก็ถือว่าชูเป็นจุดเด่นของปูนซีเมนต์ชนิดนี้ครับผมครับ
0: ค่ะงั้นปัจจุบันนี้ตอนนี้ตัวของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกหรือว่าคาร์บอนต่ำอันนี้มีการนำไปใช้ในโครงการก่อสร้างอะไรบ้างแล้วพอจะมีตัวอย่างที่น่าสนใจที่คนฟังพอจะได้รับทราบข้อมูลไปพร้อมๆกันเลยไหมคะ
1: จริงๆก็ต้องเรียนว่าการใช้งานปูนซีเมนต์ในประเทศไทยปัจจุบันนะที่เป็นปูนโครงสร้างเนี่ยหลักๆปัจจุบันเนี่ยเราใช้ตัวปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกเนี่ยก็ประมาณน่าจะ 80% ขึ้นไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆโครงสร้างหลายๆโครงสร้างเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการใช้งานกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตัวโปรเจกต์ของทางภาครัฐแล้วก็ของทางภาคเอกชนในหลายๆโปรเจกต์นะฮะที่อันนี้ก็น่าจะขึ้นอยู่บนตัวสไลด์ได้นะครับ
0: ได้ค่ะคุณวันเฉลิมคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำใ เราสามารถเห็นผลลัพธ์ที่มันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จเลยก็ว่าได้เพราะว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่อนข้างสูงเลยค่ะ
1: จริงๆตัวการใช้งานจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าก็ต้องขอบคุณนะฮะสำหรับความร่วมมือนะครับของทุกๆภาคส่วนนะฮะทุกๆหน่วยงานนะครับที่อยู่ในตัว value chain ละกันนะครับของกระบวนการก่อสร้างนะฮะซึ่งจริงๆก็ต้องเริ่มต้นนะฮะตั้งแต่ทางผู้ออกแบบนะครับผู้กำหนดมาตรฐานการก่อสร้างนะครับของหน่วยงานต่างๆไม่ว่าเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะฮะภาครัฐก็อาจจะมีกระทรวงหลายๆกระทรวงนะฮะที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวผู้ใช้งานเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมานะฮะก็ได้ให้โอกาสนะครับที่จะใช้ตัวปูนซีเมนต์ชนิดนี้นะครับในงานก่อสร้างนะครับของตัวโครงการนะครับแล้วก็แน่นอนว่าหน่วยงานภาครัฐที่เป็นเรกูเลเตอร์ต่างๆเช่นหน่วยงานผู้ที่ดูแลเรื่องมาตรฐานอาทิเช่นทางสมอเองนะฮะก็ได้ความอนุเคราะห์นะฮะในเรื่องของการพิจารณานะฮะเรื่องของการใช้ตัวปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกเนี่ยในตัวมาตรฐานทั้งงานคอนกรีตแล้วก็งานผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดต่างๆนะครับแล้วก็แน่นอนว่าหน่วยงานที่เป็น strong supporter นะฮะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นหน่วยงานในเรื่องของ professional organization แล้วกันนะครับยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นทางวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทยนะฮะสมาคมคอนกรีตในประเทศไทยสภาวิศวกรและอื่นๆอีกหลายๆที่นะฮะก็รวมไปถึงภาคการศึกษานะครับที่ช่วยให้ความอนุเคราะห์นะทั้งตั้งแต่เรื่องของเฟสของการวิจัยพัฒนานะฮะจนมาถึงเฟสของการทดสอบนะครับเรื่องจริงก็อย่างที่เรียนก็คือทุกๆอย่างขับเคลื่อนไปได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจนะฮะของทุกๆหน่วยงานทุกๆภาคส่วนแล้วครับซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยการขับเคลื่อนไปในเฟสที่ถัดไปก็คงจะต้องการความร่วมมือนะฮะจากทุกๆภาคส่วนเหล่านี้ไปเรื่อยๆนะฮะเพราะสุดท้ายเราก็คงไม่ได้จะหยุดแค่ตัวปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกนะฮะณจุดนี้เพียงแต่ว่าเราก็มีโรดแมปนะฮะของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์แล้วก็คอนกรีตนะฮะเป็น Thailand Net Zero Roadmap นะฮะ2050นะครับซึ่งเราก็มีเป้าหมายที่จะเป็น Net Zero แล้วก็มีอีกหลายๆด้านหลายๆ initiative นะฮะซึ่งเรามองว่าก็คงต้องการการขับเคลื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะเรื่องของนโยบายนะครับเรื่องของรวมถึงเรื่องของ finance นะที่จะสนับสนุนเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆครับผม
0: ก็คือฟังดูเหมือนกับว่าเป็นการที่ team workนั่นเองนะคะ Make the dream work จริงๆเลยได้ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะอยากจะให้ทางคุณวันเฉลิมฝากข้อคิดหรือว่าข้อความสั้นๆไว้ให้กับทางคุณผู้ชมคุณผู้ฟังของรายการ JS Roy Next สักนิดนึงค่ะในประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นประเด็นนี้เลยก็ได้ค่ะ
1: ครับผมก็ส่วนแรกเลยก็จริงๆก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกก็ยินดีฮะเพราะว่าก็เห็นว่าเป็นที่สนใจนะครับในเรื่องของในวงกว้างในสังคมของประเทศไทยเยอะขึ้นมากๆนะฮะแล้วก็ทางอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยเองเนี่ยก็แน่นอนว่ามันอยู่ในตัวโรดแมปของเราอยู่แล้วนะฮะที่จะขับเคลื่อนนะฮะเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกนะครับของตัวอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์นะครับให้ไปได้ไกลที่สุดนะฮะอย่างที่เรียนเราก็มีเป้าหมายที่จะเป็น Net Zero ในปี2050อยู่นะครับซึ่งการขับเคลื่อนเนี่ยอย่างที่เรียนก็คงจะต้องขอความอนุเคราะห์นะครับจากผู้เกี่ยวข้องนะฮะในทุกๆภาคส่วนเลยตั้งแต่อย่างที่เรียนผู้ออกแบบทางผู้ทำงานก่อสร้างนะฮะทางผู้ใช้งานนะครับรวมไปถึงผู้กำหนดนโยบายกำหนดสเปคต่างๆนะครับที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันนะฮะในการที่จะขับเคลื่อนนะฮะเรื่องของเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งสุดท้ายมันก็คงจะไปเบนฟิตกับพวกเราทุกๆคนล่ะครับนะฮะในชีวิตประจำวันด้วยครับ
0: ได้เลยค่ะยังไงวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ข้อมูลองค์ความรู้วันนี้ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าในส่วนของภาคใหญ่ๆเนี่ยก็มีความต้องการที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันแล้วก็ทำกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะทำต่อไปด้วยอันนี้ก็ได้ข้อคิดหลายเรื่องเลยนะคะในวันนี้ยังไงต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ก็จบกันไปแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชมด้วยค่ะวันนี้ฝนขอลาไปก่อนแล้วก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าอย่าลืมนะคะว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมที่ดีที่น่าอยู่ได้สามารถติดตามบทสัมภาษณ์เรื่องราวดีๆนวัตกรรมใหม่ๆได้ที่รายการ JS Roy Next ทุกวันเสาร์นะคะหรือว่าจะเข้าไปดูย้อนหลังได้ทุกบทสัมภาษณ์เลย Search YouTube JS Roy Next ได้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

หลังการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเทวสถานและเสาชิงช้าขึ้นเมื่อวันพุธที่8เมษายนพุทธศักราช2327ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นสะดือเมืองซึ่งคติและความเชื่อที่แฝงไว้ในพิธีตรียัมปวายหรือประเพณีโลชิงช้าคือการเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของโลกที่พระพรหมทรงสร้างขึ้นกับการตั้งพระนครใหม่เสาชิงช้าเปรียบได้กับภูเขาสองลูกที่มีพญานาคขดตัวดึงไว้หากโลกแข็งแกร่งพอก็จะไม่สั่นไหวในทำนองเดียวกันการโลชิงช้าก็สื่อได้ว่ากรุงรัตนโกสินทร์นี้มีความมั่นคงถาวรเป็นที่ร่มเย็นแก่อาณาประชาราษฎร์และเมื่อเสาชิงช้าถูกย้ายมาอยู่ด้านหน้าของวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารซึ่งได้รับการซ่อมบำรุงอยู่หลายครั้งแม้ในปัจจุบันจะไม่มีการประกอบพิธีตรียัมปวายอีกแต่เสาชิงช้าก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสำคัญของชาติและเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันยาวนานของชาวฮินดูในสังคมไทยปัจจุบันเสาชิงช้ายังเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพมหานครอีกด้วยความบันเทิงทางศาสตร์มหรสพไทยนับเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชนชาติไทยท่วงท่าตัวละครหญิงที่ร่ายรำสอดประสานไปกับเพลงร้องและปี่พาทย์อันนุ่มนวลเป็นลักษณะเฉพาะของละครในซึ่งเป็นการแสดงถวายพระเจ้าแผ่นดินเมื่อในอดีตที่ต้องรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของราชสำนักอย่างเข้มงวดส่วนละครนอกจะแสดงให้กับประชาชนทั่วไปชมบทละครจึงมักดัดแปลงจากวรรณกรรมพื้นบ้านเดินเรื่องรวดเร็วสอดแทรกบทตลกขบขันเข้าไปลิเกการแสดงพื้นบ้านที่พัฒนามาจากการสวดสรรเสริญศาสดาของศาสนาอิสลามและละครนอกจึงมีการแสดงกึ่งร้องพร้อมบทละครพูดด้นสดประกอบในสมัยนั้นลิเกและมโหรสพต่างๆจะไม่มีที่เล่นถาวรแล้วแต่เจ้าภาพจะจ้างให้เล่นโดยไม่คิดค่าเข้าชมแต่ต่อมาได้เกิดโรงละครปรินซ์เธียเตอร์ของเจ้าพญามหินทรศักดิ์ธำรงเพ่งเพนกุลถือเป็นโรงละครแห่งแรกที่แสดงต่อสาธารณชนโดยเก็บค่าเข้าชมเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นการสร้างภาพยนตร์เริ่มเป็นที่สนใจของเจ้านายชั้นสูงหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจบิดาแห่งภาพยนตร์ของชาติผู้ที่ทำให้เกิดการสร้างภาพยนตร์ขึ้นในประเทศไทยและเฟื่องฟูขึ้นจวบจนสมัยรัชกาลที่7ทรงสร้างศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่มีมาตรฐานทัดเทียมต่างชาติเพื่อเฉลิมฉลองกรุงเทพมหานครครบ150ปีชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความเชื่อที่ว่าในชีวิตผู้ชายที่มีเชื้อสายไทยใหญ่การได้บวชเนนหรือเข้าพิธีปลอยสางลองเป็นหน้าที่ที่สำคัญและการบวชตั้งแต่อายุยังน้อยจะได้อานิสงส์อันแรงกล้าซึ่งคำว่าสางแปลว่าพระหรือเนนและคำว่าลองมาจากคำว่าอลองที่แปลว่ากษัตริย์พิธีในวันแรกจะเป็นการรับสางลองโดยเด็กๆจะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเครื่องประดับที่งดงามยึดถือตามพุทธประวัติว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จออกผนวดพระองค์ได้เสวยราชเป็นกษัตริย์มาก่อนจึงถือได้ว่าเด็กเหล่านี้คือผู้สละทรัพย์สมบัติและความสุขในชีวิตคารวาสมาสู่เพศบรรพชิตและเช้าวันรุ่งจะเป็นขบวนแห่เครื่องทัยทานเพื่อนำไปถวายวัดข้าวของเครื่องใช้ของสามเณรถูกตกแต่งประดับประดาอย่างงดงามโดยผู้ที่จะบวชจะมีการขี่ช้างม้าหรือนั่งบนบ่าเพื่อไม่ให้เท้าแตะพื้นประเพณีปลอยสางลองเป็นประเพณีที่มีความสำคัญและถือเป็นงานบุญใหญ่ที่จะจัดขึ้นในทุกๆปีชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาตลอดจนการสืบสารและอนุรักษ์ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นนี้สืบไปเส้นใยที่นำมาถักทอเป็นผืนผ้ามรดกแห่งภูมิปัญญาของชาวไทยยวนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษชาวเมืองเชียงแสนยาวนานร่วม200ปีมาแล้ว
โดยเฉพาะในตำบลคูบัวจังหวัดราชบุรีที่ยังมีการทอผ้าจกอันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของสตรีชาวล้านนาซึ่งเชื่อว่าหญิงใดที่สามารถทอผ้าจกได้จึงจะมีคุณสมบัติเป็นกุลสตรีแต่ในปัจจุบันกลับเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวทางหนึ่งความโดดเด่นของผ้าสิ้นตีนจกราชบุรีมีลวดลายดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างลายกาบซ้อนหักลายเสียซ้อนหักหรือลายโก้งเก้งซึ่งแต่ละลายจะมีลายนกคู่กินน้ำเป็นลายประกอบของผ้าแต่ละผืนลวดลายของผ้าตีนจกไม่เพียงสะท้อนความสวยงามเท่านั้นหากยังบ่งบอกถึงวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไปเสียงจุดประทัดที่ดังสนั่นไปทั่วทั้งเมืองเป็นสัญญาณว่าช่วงเวลาเทศกาลกินเจได้เริ่มขึ้นแล้วประเพณีถือศีลกินผักของลูกหลานชาวจีนฮกเกี้ยนนับเป็นหนึ่งในพิธีกรรมสำคัญและไม่เหมือนที่ไหนของชาวจังหวัดภูเก็ตที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยเริ่มตั้งแต่วันขึ้น1ค่ำถึงวันขึ้น9ค่ำเดือน9ด้วยความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้านที่มีจุดมุ่งหมายในการกินเจก็เพื่อชำระล้างบาปพร้อมถือศีลปฏิบัติธรรมรำลึกถึงดวงวิญญาณบรรพบุรุษเพื่ออำนวยพรให้คุ้มครองและบันดาลให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขพิธีสำคัญคืออิ้วเก้งคือพิธีขบวนแห่พระรอบเมืองอันเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละศาลเจ้าที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาพิธีกินเจที่ปฏิบัติกันมานั้นจะประกอบด้วยอาหารนานาชนิดและจะไม่มีเนื้อสัตว์ปะปนอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นผักและแป้งโดยเฉพาะขนมสี่ขาขนมพื้นเมืองที่ทำขายในจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นเป็นขนมที่ทำมาจากแป้งมีลักษณะคล้ายปาท่องโกแต่รสชาติไม่เหมือนกันขนมหวานอีกหนึ่งชนิดที่คงความดั้งเดิมและเป็นที่นิยมของชาวภูเก็ตก็คือโอเอ๋วขนมหวานคลายร้อนที่มีลักษณะคล้ายวุ้นขาวทำมาจากเมล็ดโอเอ๋วพืชตระกูลมะเดื่อชนิดหนึ่งที่ให้เมือกมีส่วนผสมจากกล้วยน้ำว้าและสมุนไพรเชื่อกันว่าสามารถแก้โรคร้อนในได้เป็นอย่างดีการนับเดือนของชาวล้านนาจะเร็วกว่าปฏิทินของคนไทยในภาคกลางเดือนยี่ล้านนาจึงตรงกับเดือน12ยี่เป่งจึงมีความหมายถึงวันเพ็ญเดือนยี่วันขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นช่วงเวลาปลายฝนต้นหนาวชาวล้านนาถือเป็นช่วงเวลาการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผางประทิดหรือถ้วยประทีปถูกจุดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาประดับโคมแขวนในโบสถ์วิหารประดับประตูหน้าบ้านด้วยต้นกล้วยดอกไม้ตกแต่งโคมด้วยกระดาษหลากสีภายในบรรจุเทียนเล่มเล็กๆไว้พร้อมเตรียมประดับตกแต่งกระทงไว้ลอยในแม่น้ำยามค่ำคืนมีหลักฐานว่าประเพณียี่เป่งมีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรหริพุนชัยราวพุทธศตวรรษที่14ระบุว่าในสมัยนั้นมีโรคอหิวาตกโรคระบาดชาวเมืองจึงอพยพไปอยู่ที่เมืองหงสาวดีเมื่อโรคร้ายสงบชาวลำพูนบางส่วนจึงย้ายกลับมาพอถึงเดือนยี่เป่งชาวลำพูนจึงนำของใส่แพลอยล่องไปตามลำน้ำปิงด้วยหวังว่าจะลอยไปถึงญาติของตนในหงสาวดีจนกลายมาเป็นประเพณีลอยกระทงในปัจจุบันการลอยกระทงเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้และยังเป็นการลอยเคราะห์ลอยบาปขอขมาพระแม่คงคาเพื่อให้ชีวิตเป็นสุขยี่เป่งจึงเป็นเทศกาลที่สะท้อนความรักความผูกพันของชาวล้านนาความยิ่งใหญ่ของประเพณียี่เป่งที่ทำให้กลางคืนสว่างสวยเพราะแรงศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนได้กลายเป็นเทศกาลที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศมาจนถึงปัจจุบันปี2539ปีแห่งพิธีกาญจนาภิเษกเพื่อเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีของในหลวงรัชกาลที่9จึงเกิดโครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวซึ่งถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยยุคที่ศิลปะไทยทุกสาขาเฟื่องฟูอย่างมากที่ได้มีการขนานนามว่าช
ชุดพระนครไหวเนื่องจากลวดลายของหนังใหญ่มีความงดงามเป็นที่เลื่องลือว่าเวลาเชิดกับแสงไฟแล้วดูอ่อนไหวราวกับจะทำให้พระนครสั่นไหวเลยทีเดียวการเชิดหนังใหญ่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจะเชิดในโอกาสความงดงามเป็นที่เลื่องลือว่าเวลาเชิดกับแสงไฟแล้วดูอ่อนไหวราวกับจะทำให้พระนครสั่นไหวเลยทีเดียวการเชิดหนังใหญ่

ความศักดิ์สิทธิ์โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวจึงถือเป็นการซ่อมแซมตัวหนังที่ทรุดโทรมจากการสร้างมานานหลายร้อยปีและยังมีการสร้างหนังใหญ่ขึ้นใหม่ในชุดรามเกียรติ์ตอนศรัทธาศูนย์วิรุณจำบังเพื่อทูลเกล้าถวายเป็นหนังใหญ่ประจำรัชกาลที่9อีกด้วย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา 6:00 นกับอิฐคณินบุญประเสริฐครับเปิดการจราจรถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้าจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าแยกบ้านแขกตั้งแต่6:00 นวันนี้และกระทรวงมหาดไทยเข้มความปลอดภัยสถานบริการและอาคารทั่วประเทศสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสีย

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิล
2: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าทายชัดๆไ
3: ปฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
7: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เผยความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ปัจจุบันสถานการณ์ภาพรวมเป็นไปในทางที่ดีขึ้นรวมถึงการเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของสิ่งปลูกสร้างในรัศมีโดยรอบ30เมตรไม่พบการเคลื่อนตัวเพิ่มของอาคารที่มีนัยสำคัญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเริ่มเปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้า3ช่องจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าแยกบ้านแขกตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนแต่สำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่สามารถใช้เส้นทางทดแทนตามป้ายแนะนำทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบความปลอดภัยสถานบริการและอาคารทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันหากพบข้อบกพร่องต้องเร่งแก้ไขหากไม่ได้มาตรฐานห้ามเปิดโดยเด็ดขาดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
8: นายอันติดสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการร่วมกับกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบสถานบริการทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อป้องกันให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำในลักษณะของเพลิงไหม้โรงเรียนลาดพร้าวซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการทำหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยายกระดับความปลอดภัยในพื้นที่มุ่งเน้นไปที่ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทำทางหนีไฟพร้อมทางออกฉุกเฉินความจุของอาคารความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยชีวิตและการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยโดยบูรณาการจัดชุดปฏิบัติการตรวจสอบสถานบริการและอาคารสาธารณะทุกแห่งให้แล้วเสร็จภายใน30วันทั้งสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์โรงเบียร์ร้านอาหารที่มีดนตรีสดอาคารสาธารณะสถานประกอบการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากพร้อมให้จัดทำบัญชีสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจสอบและที่อยู่ระหว่างการแก้ไขรายงานของกระทรวงมหาดไทยตามห่วงเวลาที่กำหนดอย่างไรก็ตามต้องมีการติดตามแก้ไขข้อบกพร่องของสถานประกอบการอย่างใกล้ชิดและห้ามเปิดดำเนินการจนกว่าจะมีการแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานหากไม่ดำเนินการตามระเบียบนี้จะมีการดำเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นต่อไปยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: และมาติดตามพยากรณ์อากาศครับประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
9: ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่7กรกฎาคม2498
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: ฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแตะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปรับจ้างการไปที่ไหนบ่อยๆเนาะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านจะไม่มาไปไหนส่วนมากจะไปทำงานที่นี่เราจะได้เงินได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: ๆแล้วก็เจ้าบ้านก็ได้ความโฮมาเผยแผ่เจ้าบ้านผมมีพืชผักครับมีผักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมพ่อครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแตะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่างสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: ช่วงนี้นะคะสวัสดีทุกๆคนเลยค่ะซึ่งกำลังติดตามจสร้อยกันนะคะในช่วงเช้าวันนี้ค่ะเช้าวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ที่ฉันปุญญานุชยั่งยืนนะคะอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันค่ะก็ทักทายกันได้ในทุกๆช่องทางนะคะของทางจสร้อยนะคะทั้งทางโทรศัพท์ก็1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงทางโซเชียลนะคะทางด้านของ X Facebook นะคะหรือว่าคอมเมนต์ในทาง YouTube Live ของทาง JS100 ก็ได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE JS100 นะคะโอ้เมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าเช้ามืดวันนี้นี่ในพื้นที่ของทางกทม.นี่เขามีการเปิดสวนให้เข้าไปเชียร์ฟุตบอลกันเลยนะคะก็ทั้งสวนลุมแล้วก็สวนรถไฟนะคะซึ่งเช้านี้ก็เชื่อว่าทุกคนที่ติดตามก็คงจะทราบแล้วล่ะในส่วนของผลการแข่งขันถ้ายังไงใครที่ไปชมเนี่ยนะคะตามสวนต่างๆนี่มาเล่าให้ฟังบรรยากาศกันได้แต่ว่าสังเกตเลยเมื่อตอนช่วงเช้านะคะที่เดินทางมานี่รถค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วสังเกตว่าในร้านอาหารบางร้านที่เขาสามารถเปิดได้ตลอด24ชั่วโมงก็คนนี่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็สำหรับในส่วนของการเดินทางเรื่องของการจราจรเช้าวันนี้นะคะเส้นทางด้านของถนนประชาธิปกนะคะถนนประชาธิปกเนี่ยเปิดให้สามารถที่จะเปิดให้ใช้ได้นะคะแต่ว่าเปิดให้ใช้ฝั่งเดียวนะถ้าหากว่าเรียนจำไม่ผิดอาจจะมีอัปเดตข้อมูลกันแต่ถ้าหากว่าใครที่อาจจะผ่านไปแล้วไม่มีโอกาสได้ใช้เราก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เพราะว่าเริ่มตั้งแต่ในช่วง6นาฬิกาแล้วก็มีแจ้งของคุณณัฐพลนะคะคุณณัฐพลเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุในช่วงก่อนหน้านี้นะคะบอกว่าเส้นทางทางด้านของรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้านะคะบนสะพานข้ามแยกประชานุกูลมีอุบัติเหตุแต่คิดว่าณเวลานี้ตอนนี้น่าจะได้ความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเพราะว่าทางคุณณัฐพลแจ้งมาตั้งแต่ตอนช่วงประมาณเกือบอ๋อประมาณ4นาฬิกานะคะมีคนได้รับบาดเจ็บด้วยแต่ว่าอีกจุดหนึ่งเส้นทางทางด้านของพระราม2เป็นรถบรรทุก4ล้อเล็กค่ะเสียหลักไปชนนะคะเป็นเสาไฟข้างทางนะคะแล้วก็ลักษณะของจุดที่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าในสภาพของรถที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะดูจากใน X ของทาง JS100 Radio คือในส่วนของตัวรถอะไม่ได้หวางนะคะในช่องการจราจรแต่ไม่รู้ว่าไม่มายังไงคือไปเสียบเข้ากับในส่วนของเสาไฟฟ้าเลยนะคะแล้วเสาไฟฟ้านี่คือลักษณะเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าคือหักแล้วก็เอียงนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ามีในส่วนของตู้ของตัวของรถอ่ะค้ำอยู่เพราะว่ามันเข้าไปพุ่งชนแล้วก็เสียบไว้ตรงกลางนะคะก็เลยทำให้มันไม่ได้ล้มลงมาอยู่บนพื้นถนนนะคะก็ตั้งแต่ในช่วง2นาฬิกานะคะแล้วก็จุดที่เกิดอุบัติเหตุจะเป็นช่วงระหว่างต่างระดับบางขุนเทียนมุ่งหน้าแยกหัวกระบือนะคะเป็นเส้นพระราม2ในฝั่งขาเข้าช่วงก่อนถึงโรงพยาบาล PMG เล็กน้อยค่ะซึ่งจุดนี้มีคนเจ็บได้รับความช่วยเหลือแล้วแต่ประเด็นถ้าดูจากในเรื่องของสภาพของรถหรือแม้แต่ในเรื่องของเสาไฟฟ้าซึ่งได้รับผลกระทบนี่ดีนะที่เขามีพวกสายไฟสายสื่อสารเนี่ยช่วยเหมือนกับรั้งอยู่แล้วก็ในส่วนของตัวของรถคันนี้นะคะคือมันไปช่วยค้ำยันไม่ให้เสาเนี่ยล้มลงมาขวางถนนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่อาจจะผ่านแล้วช่วยสังเกตเพิ่มเติมให้หน่อยได้ไหมตรงจุดนี้ว่าล่าสุดเนี่ยมีการดำเนินการอะไรยังไงนะคะเพราะถ้าหากว่ามีการดำเนินการก็ต้องมีการเคลื่อนย้ายเนี่ยในส่วนของรถบรรทุกคันนี้ก่อนนะคะเป็นรถ4ล้อเล็กนะคะแล้วก็ไม่ใช่4ล้อเล็กก็ได้เป็น4ล้อใหญ่นะคะแล้วก็ ในส่วนของด้านหลังมันจะมีตู้คอนเทนเนอร์มีอะไรต่างๆอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีของที่ตกหล่นมาพื้นถนนนะคะถ้าดูจากในรูปนะคะแต่ว่าถ้าในเรื่องของการดำเนินการเนี่ยนะคะก็ต้องนำเอาในส่วนของตัวของรถเนี่ยออกมานะคะจากตรงเสาที่เขาไปคาไปเสียบคาอยู่มาก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการก็น่าต้องมีการปักเสาหรือว่าในส่วนของการตั้งเสาใหม่อะค่ะนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจนะว่าในเรื่องของการจราจรแต่คิดว่าในส่วนของถ้าไม่มีรถของทางเจ้าหน้าที่หรือว่าอะไรนะคะก็ไม่น่าจะมีผลในเรื่องของการจราจรแต่ถ้าว่ามีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะมีการชะลอนะคะเพราะฉะนั้นฝากด้วยถ้าหากว่าใครที่ผ่านตรงจุดนี้1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808คุณโจคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณปุญญนุช
2: คุณโจใช้เส้นพญาไทช่วงไหนอะคะ
3: ผมใช้เสาลีเข้าพญาไทเข้าราชเทวีคุณปุญญนุช
2: ค่ะ
3: ใช้การได้นะเช้าวันอาทิตย์ครับผม
2: ค่ะ
3: แล้วแค่สัญญาณไฟนิดหน่อยคุณปุญญนุช
2: อะไรนะคะ
3: ว่าใช้การได้ทั้งไฟทั้งกลับชะลอแค่ตามสัญญาณไฟครับผม
2: ค่ะ
3: ตอนนี้ผมเลี้ยวซ้ายตรงราชเทวีใช้เพชรบุรี
2: าย
3: าวๆมาศูนย์วิจัยเลยคุณปุญญนุช
2: ค่ะ
3: ไม่มีปัญหาทั้งไปทั้งกลับครับผม
2: ได้ผู้โดยสารแล้วใช่ไหมคุณโจ
3: อ๋อผมส่งที่โรงพยาบาลกรุงเทพเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณปุญญนุช
2: อ๋อค่ะค่ะ
3: อากาศสดใสแดดออกแล้วคุณปุญญนุช
2: อืมๆได้ผู้โดยสารเยอะๆเลยนะคะคุณโจ
3: ตอนนี้มันมีเส้นตัดใหม่ที่เข้าดอนเมืองอ่ะคุณปุญญนุช
2: ค่ะ
3: ผมเชื่อว่าแท็กซี่หลายคันยังไม่รู้แต่ลูกค้าพาผมเข้าไปหลายรอบแล้ว
2: ทำไมอะคะไม่รู้นี่คือไม่รู้ว่ายังไง
3: เพราะว่ามันเป็นเส้นตัดใหม่
2: ค
3: ือไอ้ตรงแยกถนนเทพรักษ์ที่ตัดใหม่ตรงบิ๊กซีสะพานใหม่คุณปุญญนุช
2: ค่ะ
3: มันเส้นนี้ลูกค้าพาผมเข้าไปมันจะไปออกตรงกำแพงสนามบินดอนเมืองเลยคุณปุญญนุช
2: มันนานแล้วใช่ไหมคุณโจตั้งแต่ปีที่แล้วนะมันไม่ใหม่แล้วนะเรียกว่าใหม่ก็ได้ค่ะ
3: แต่ผมจะไม่ค่อยรู้อะคุณปุญญนุช
2: ค่ะ
3: เพราะว่าผมเข้าไปทีไรอ่ะไม่มีรถเลย
2: ค่ะ
3: เพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่แถวพหลแถวหลักสี่เนี่ยเราไม่ต้องเข้าวิภาวดีเพราะว่าวิภาวดีมันต้องกลับรถตรงเสียกม้าใช่ไหม
2: ค่ะ
3: แต่ถ้าวิ่งเส้นเนี้ยโอ้โหล้อสายในสบายเลยคุณปุญญนุชแต่บอกได้เลยคนเข้าไปครั้งแรกจำไม่ได้หรอกผมเข้าไปสามครั้งถึงก็จำได้ตรงนั้นนะครับ
2: คือมันดูงงอ่ะแต่มันมีป้ายมีอะไรชัดเจนไหมคุณโจเพราะเห็นตอนที่เขามีการเปิดให้ชาในช่วงแรกๆมีโอกาสได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีป้ายมีอะไรบอก
3: ป้ายมันลึกอ่ะ
2: ค่ะ
3: แต่คนเข้าไปไม่รู้อ่ะผมเข้าไป3ครั้งถึงจะจำได้คุณปิยรุ
2: ตค่ะ
3: มันเหมือนกับว่าทำว่าให้พนักงานสนามบินยังไงก็ไม่รู้ในถนนเส้นนี้
2: ไม่หรอกจริงๆแล้วคนอื่นเขารู้ไงแต่คุณนานๆจะผ่านไปไงคุณโจ
3: ใช่อย่างลูกค้าท
2: ำแต่ถ้าเป็นคนในพื้นที่แต่ถ้าเป็นในคนในพื้นที่เขาน่าจะเริ่มคุ้นชินแล้วเพราะว่าเปิดมาให้ใช้ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะ
3: ใช่แต่ว่ารถไม่ค่อยได้เข้าไปตรงนั้นนะคุณปุญญนุช
2: ค่ะที่จะเข้าไป
3: ช่วงนี้ออกมาตี 4 ตี 5ร้านเหล้าอยู่ไปหลายร้านเลยคุณปุญญนุชอ
2: ะไรนะคะ
3: ว่าตี 4 ตี 5สถานบันเทิงปิดไปหลายร้านเลยอ่ะ
2: ตามเวลาหรือว่ายังไง
3: เพราะปกติจะมีบางร้านนะที่มีพนักงานอยู่บ้าน อย่างแถวซอยมหาไทยอะไรพวกนี้ฮะมาช้าผมผ่านไปเงียบกริบเลย
2: ค่ะ
3: คนกลัวโดนตรวจกันอ่ะคุณปีนุช
2: ตามเวลา
3: เพราะผมเชื่อไม่ผ่านสักร้านหรอกฮะ
2: ค่ะ
3: เราฝากข้อมูลตรงแถวRCA เลยนะคุณปุญญนุช
2: ค่ะค่ะ
3: ครับผมสวัสดีค
2: ่ะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ่ะแล้วก็กรณีของอุบัติเหตุตรงช่วงของเส้นทางด้านของพระราม2นะคะล่าสุดเนี่ยนะคะทางเราได้มีการสอบถามเพิ่มเติมไปนะคะที่ทางด้านของสภ.ท่าข้ามนะคะสน.ท่าข้ามนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่บอกว่าได้มีการเคลื่อนย้ายรถแล้วก็เสาออกแล้วนะคะออกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เปิดการจราจรได้ตามปกติแปลว่าก่อนหน้านี้นี่มีการปิดการจราจรใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวช่วง9 นาฬิกาวันนี้ค่ะจะมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะให้บอกว่าจะมีการมาปักเสาใหม่เผื่อเวลากันในเรื่องของการเดินทางคือถ้าดูในเรื่องของการจราจรในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของพระราม2นั้นดูจากตรงช่วงของซอยพระราม2ซอย62นะคะตรงจุดนี้ก็เหมือนกับเป็นจุดที่มีการก่อสร้างมีอะไรอยู่ไหมเพราะเห็นมีการวางกระยางนะคะแล้วก็รู้สึกจะมีคนค่อนข้างที่จะปลุกอ๋อเป็นแถวตลาดนะคะเป็นแถวตลาดนะคะก็มีรถเข้าออกมันก็จะดูต้องชะลอกันเป็นช่วงๆเหมือนกันแต่ไม่ได้ติดนะ คือรถใช้ได้ใครที่ขับมาตรงจุดนี้แล้วแบบขับมาเร็วๆยังไงก็ชะลอกันหน่อยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องนะคะไปถึงตรงจุดที่มีในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะก็ไปได้คือแต่ว่ามันก็เหมือนกับจะมีรถจะขาดจะค่อนข้างเยอะหน่อยแต่พอเลยจากตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุไปอันนี้ใช้ได้ยาวๆสำหรับเส้นทางทางด้านของพระราม2นะคะในฝั่งขาเข้าประชาธิปกค่ะประชาธิปกนะคะก็ดูในส่วนของเส้นทางนะคะฝากด้วยละกันเส้นประชาธิปกนะในเรื่องของการจัดการจราจรเน้นคาดการนะเช้าอย่างเนี้ยแล้วก็อย่างเช้าวันนี้นะคะก็จะเป็นช่วงของวันแรกใช่ไหมช่วงแรกที่จะเปิดนะคะในส่วนของการที่จะให้คนให้รถเนี่ยใช้เส้นทางกันได้แต่ถ้าดูโดยภาพรวมนะเวลานี้ตอนนี้นะคะรถก็ยังผ่านได้อยู่นะคะยังผ่านได้อยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวใครมีอัปเดตมีเพิ่มเติมมาเพิ่มเติมกันนะคะสำหรับในส่วนของเส้นประชาธิปกนะคะแล้วก็เส้นทางทางด้านของรามคำแหงรามคำแหงสำหรับในช่วงเช้าวันนี้เห็นบอกว่ามีสอบแต่ถ้าดูในเรื่องของการจราจรไม่มีปัญหานะคะณเวลานี้ตอนนี้ยังใช้ได้แบบยาวๆนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของรามคำแหงทั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกแล้วก็รวมให้ไปถึงในเส้นทางลาดพร้าวศรีนครินทร์นะคะเส้นพัฒนาการต่อเนื่องเข้ามาฝั่งของเพชรบุรีนะคะในช่วงเช้านี้ก็โล่งๆเลยค่ะสบายๆโล่งๆนี่ระวังกันนะเรามาระวังกันหน่อยส่วนในเรื่องของอากาศนะคะคือถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้แสงแดดมาแล้วนะคะสำหรับในช่วงเช้าเช้านะคะเช้าวันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์สดใสนะคะแล้วก็ถ้าว่าดูในส่วนของกรมอุตุนิเทศเองก็มีการคาดการณ์เอาไว้สำหรับวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะว่าตอนนี้ฟ้าดูใสๆแต่เขาก็ยังมีการคาดการณ์ว่ามีฝนนะคะไทยเราได้มีฝนแต่จะเป็นในบางพื้นที่เนื่องจากว่ายังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนก็เลยฝากให้ประชาชนเนี่ยระวังกันด้วยนะคะในเรื่องของอันตรายจากฝนฟ้าคะนองอย่างหนึ่งเลยฝนตกถนนลื่นก็ระมัดระวังกันส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนอันดามันตอนบนนะคะมีกำลังปานกลางคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรแปลว่าคลื่นนี้ลดระดับลงละนะคะจากเมื่อตอนช่วงของอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมช่วงต้นอาทิตย์นะคะช่วงวันจันทร์อังคารที่ผ่านมานั่นคือเรื่องของคลื่นลมเนี่ยจะแรงมากแต่ตอนนี้อยู่ประมาณแค่ 1-2 เมตรนะคะแต่ว่าถ้าเป็นจุดที่มีฝนฟ้าคะนองก็ยังมีคลื่นสูงนะคะสูงมากกว่า2เมตรเพราะฉะนั้นชาวเรือก็ยังคงต้องระมัดระวังกันกรุงเทพเราวันนี้ฝนน้อยค่ะเพราะว่ามีฝนฟ้าคะนองแค่ร้อยละ20ของพื้นที่เท่านั้นนะคะนี่เป็นเรื่องของสภาพอากาศนี่ถ้าดูนะณเวลานี้ตอนนี้ดูจากในเรดาร์นี่ไม่มีกลุ่มฝนนะคะไม่มีกลุ่มฝนในแต่ละจุดในแต่ละพื้นที่เลยเนี่ยดูจากในเรดาร์ของทางหนองจอกนะแต่ว่าอย่างเนี้ยแสงแดดแรงๆนี้ดูแลเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นอากาศที่มันจะแห้งนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเวลาที่เราออกไปอยู่กลางแดดเนี่ยแสงแดดนี่มันจะแรงมากนะคะก็เตรียมน้ำดื่มไปด้วยแล้วก็อย่าลืมพวกร่มหรือว่าอะไรต่างๆนี่ต้องพกติดตัวเลยค่ะอุปกรณ์ในการที่จะป้องกันในเรื่องของแสงแดดครีมกันแดดที่ต้องใช้เลยนะคะถ้าสามารถนะคะเพราะว่าแสงแดดนี่คือแรงมากจริงๆนะคะแล้วอย่างเมื่อวานมีเคสหนึ่งเหตุเพลิงไหม้ตั้งแต่ในช่วงเช้าต้องใช้ค่ะว่าเป็นเหตุซึ่งมันคือต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะในส่วนของครอบครัวของผู้ซึ่งเสียชีวิตนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีผู้เสียชีวิตถึง2คนนะคะที่เป็นเจ้าของบ้านต้นเพลิงแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีสัตว์เลี้ยงค่ะที่เขาเลี้ยงเอาไว้อะซึ่งเป็นแมวนะคะแมวเนี่ยเกือบ ร้อยตัวนะแล้วปรากฏว่าคือแมวที่ตายไปนี่คือ70กว่าตัวนะคะแล้วก็ที่ช่วยมาได้ก็ประมาณ10กว่าตัวเมื่อวานเนี่ยในช่วงเช้าแม่โปรดิวเซอร์อยู่ข้างนอกมีโอกาสได้เห็นคลิปนะคะของจุดที่เกิดเหตุเห็นในช่วงที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ค่ะนะคะนี่ต้องชมเลยนะในส่วนทางเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนของดับเพลิงกู้ภัยคือเราได้เห็นภาพของการที่เขาช่วยเหลือสัตว์อ่ะแล้วก็เป็นการทำ CPR สัตว์ตัวเล็กๆอย่างแมวหรือว่าอะไรต่างๆนะคะซึ่งเป็นภาพที่ไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้เห็นแต่ก็ได้เห็นนะคะแล้วก็เห็นเลยว่าในส่วนของในบ้านนะคะซึ่งเขาก็จะมีการเลี้ยงแมวเอาไว้แต่เขาเลี้ยงแมวไว้อย่างดีเลยนะเพราะว่าคือจะอยู่ไว้ในกรงแล้วก็จะแบบเป็นเรียงกันแบบเป็นชั้นๆคือรู้เลยล่ะว่าทางเจ้าของบ้านเนี่ยต้องเป็นคนที่แบบรักสัตว์มากๆนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจสำหรับในส่วนของครอบครัวของทางญาติของผู้ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของแมวส่วนหนึ่งนะคะแมวส่วนหนึ่งที่รอดชีวิตเนี่ยนะคะก็เมื่อวานทางเราเองในช่วงบ่ายใช่ไหมคะก็เห็นได้มีโอกาสได้สอบถามสัมภาษณ์ในส่วนของทางด้านของผู้บริการเขตเพิ่มเติมแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อวานเนี่ยทางด้านของท่านผู้ว่ากทม.เองก็ลงพื้นที่นะคะพอนั่งดูไลฟ์ของทางด้านของท่านผู้ว่าตอนแรกคือแบบโอ้โหตกใจเลยนะคะที่บอกว่ามีแมวจำนวนเยอะมากที่ทางด้านของผอ.เขตบอกจริงๆเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสได้คุยกับทางผอ.เขตด้วยเหมือนกันคุยหลังใหม่ทางท่านผอ.เองก็บอกว่าแมวที่นี่เขาเลี้ยงไว้เยอะประมาณเกือบร้อยตัวนะคะแล้วก็ที่มันตายก็จำนวนเยอะมากซึ่งตอนนั้นน่ะยังไม่ได้นับซากหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของแมวที่รอดชีวิตทั้งหมดคือ17ตัวเนี่ยนะคะเขาก็ช่วยเหลือแล้วก็นำไปพักอยู่ที่ทางศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพที่ประเวศค่ะนะคะก็คือเข้าไปดูแลอย่างปลอดภัยนะคะแต่ว่าก็คือจะมีแมวพวกเนี้ยต้องอยู่ในระหว่างการพักฟื้นตรวจสุขภาพแล้วก็รับการดูแลกันอย่างใกล้ชิดนะคะจากทางสัตวแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่เพื่อที่จะให้กลับมาแข็งแรงแล้วก็พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในบ้านหลังใหม่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่มีความประสงค์นะคะที่จะเป็นจะแบบรับไปดูแลก็ไปดูได้นะคะก็คือไปว่าไปดูที่ทางด้านของศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพที่ประเวศค่ะนะคะแต่ว่ายังไงเนี่ยในเรื่องของทางด้านของการดูแลหรือเรื่องอะไรต่างๆนะคะก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนนะแต่เขาจะมีขั้นตอนแล้วก็จะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมด้วยนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าใครที่สนใจนะคะเน้นดูอัปเดตให้นะจากทาง Facebook ของทางกทม.ถ้าหากว่าใครที่สนใจที่จะรับอุปการะนะคะจริงๆไม่ใช่แค่แมวกลุ่มนี้นะมันจะมีแมวจรอีกหลายตัวหรือว่าสุนัขจรที่เขาก็ไปอยู่ที่นี่เนี่ยนะคะถ้าหากว่าใครที่สนใจจะอุปการะก็สามารถจะส่งเขาความแล้วก็สอบถามรายละเอียดนะคะผ่านทางเพจนะคะ BKK Rapper ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีก1ช่องทางนะคะแล้วก็ทางด้านของศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพประเวศก็บอกว่าขอขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ความห่วงใยแล้วก็ความปรารถนาดีของทุกคนที่ส่งไปถึงน้องแมวทั้ง17ชีวิตนะคะเพราะเมื่อวานนี้เห็นเลยนะโอ้โหภาพมันสะเทือนใจมากๆนะคะคือต้องบอกว่าหลายชีวิตมากที่ต้องสูญเสียจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงเช้าเมื่อวานเพราะฉะนั้นอีกเรื่องนึงที่คงจะต้องย้อนกลับมาก็คือในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยภายในบ้านนะคะภายในบ้านของเราพวกปลั๊กพวกสายไฟหรือว่าอะไรต่างๆแล้วจะมีคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าทำไมในช่วงนี้เนี่ยนะคะทำไมเหตุเพลิงไหม้ถึงได้เกิดขึ้นบ่อยมากถี่มากนะคะอันนี้ก็ต้องดูในส่วนของในเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยราคาแล้วก็พวกอุปกรณ์ส่วนพ่วงหรือว่าอะไรต่างๆอากาศอย่างนี้มันทำให้กำลังของการใช้ไฟฟ้าในแต่ละบ้านเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะจากเดิมอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นบางบ้านหรืออะไรต่างๆเนี่ยอุปกรณ์บางอย่างที่เราเปิดใช้กันตลอดเวลาก็ต้องดูแลกันให้มากเป็นพิเศษเลยช่วงนี้ต้องหมั่นตรวจดูเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านสายไฟเนี่ยเห็นไหมว่าค่าเนี่ย6:38 มองไปข้างนอกแสงแดดแรงมากนะคะคือแสงแดดแรงมากๆจริงเราคิดว่าคนถ้าอยู่ในบ้านเนี่ย นะคะแสงแดดขนาดนี้นี่แค่6วันนาฬิกากว่าแสงแดดขนาดนี้สายมาอีกนิดนึงก็ต้องมีการเปิดแอร์แน่นอนคือคงไม่สามารถที่จะอยู่แบบไม่สามารถที่จะเปิดแอร์หรืออะไรได้อะนะคะเพราะว่าแดดมันแรงมากอากาศช่วงนี้อุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเปลี่ยนแปลงของโลกหรืออะไรต่างๆหลายๆอย่างที่เป็นองค์ประกอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่บารับภาระหนักที่สุดในบ้านก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆสายฟงสายไฟดูนะคะมันตรวจสอบกันถ้ามันใช้มานานก็ต้องมีการเปลี่ยนอะไรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งในส่วนของตัวของบ้านเราเองแล้วก็ชีวิตของคนที่อยู่ในบ้านด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะพักกันค่ะ
0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซ่าอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ดใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
6: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
8: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
9: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
10: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
12: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบาย ขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: เราไปที่ศาลทางร้อยตำรวจโทพรศักดิ์วงวันดีรองสาวัตรจราจรสนามบุพารามนะคะสวัสดีค่ะรองสาวัตรรองสาวัตรค่ะ
1: สวัสดี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับผมคร
0: ับ ตอนนี้เปิดการจราจรแล้วนะคะมีรถไปใช้เส้นทางกันเยอะหรือยังคะรองสาวัตร
1: ประชาชนเริ่มใช้เส้นทางเยอะขึ้นแล้วครับผมแต่ว่าการจราจรยังคงตัวนะครับ
0: แปลว่าเขารู้แล้วตั้งแต่เมื่อวานนะจะรู้มาติดตามมา
1: ครับผม
0: ค่ะแต่ว่ายังเปิดได้แค่ฝั่งเดียวใช่ไหมคะ
1: ฝั่งเดียวครับผมครับจากสะพานพุทธสันต์บก้ามาแยกบางแ
0: ข
1: กพ่อเวรใหญ่ยังปิดการจราจรตรงแยกบางแขกนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนต้องเลี้ยวซ้ายตรงที่สภาพแล้วก็เลี้ยวขวาแยกท่านแดงและเข้าวงใหญ่นะครับผม
0: ก็คือจากแยกบ้านแขกมาเนี่ยก็คือใช้ประชาธิปกมาได้แต่มาถึงตรงถนนอิสรภาพต้องเลี้ยวซ้ายหรือขวา
1: ค่ะจากพระสะพานพุทธสะพานบก9มาจะเข้ามาวงเวียนใหญ่นะครับต้องเลี้ยวซ้ายถนนอิสรภาพนะคร
0: ับ อ๋อค่ะ
1: ยังเหมือนเดิมครับผม
0: แล้วเนี่ยตรงจุดที่ตรงที่มีการเปิดจราจรฝั่งเดียวตรงนั้นอะยังไงอะคะคนที่ใช้เส้นทาง
1: ก็ใช้วงเวียนใหญ่บ้านแขกเลยครับใช้ถนนสะพานบกเลยครับผม
0: ค่ะ
1: จะข้ามสะพานพุทธบก9นะครับผม
0: ค่ะสะพานพุทธใช่ไหมคะสะพานพุทธ
1: ครับผม
0: อันนี้ได้ค่ะ
1: ครับได้ครับผมเปิดช่อง3ช่องทางจราจรนะครับผม
0: ค่ะก็คือฝั่งเดียวไม่ได้เป็นการสลับเลนหรือว่าอะไรยังไงนะคะ
1: ไม่สลับเลนนะครับผมเป
0: ิ
1: ดฝั่งเดียวครับผม
0: อย่างเช่นเส้นทางทางด้านของคนที่มาจากถนนอิสรภาพ
1: ครับ
0: อิสรภาพเนี่ยจะยังไงถ้าเรามาจากฝั่งขาฝั่งไหนเดียวฝั่งจากทางรถไฟมาค่ะแล้วมาถึงแยกนี้เราก็คือใช้ได้แบบปกติไหมคะหรือว่าต้องยังไง
1: การใช้เส้นทางถนนอิสรภาพใช้ปกตินะครับ
0: ค่ะ
1: เว้นแต่ว่าจากแถวราชพัฒน์บ้านเดียดมาจะเลี้ยวขวาเข้าเมืองใหญ่ไม่ได้ครับต้องไปตามเลนระยะนะครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ครับผม
0: คือจะมีผลกระทบแค่ฝั่งทางด้านนี้ด้านเดียวใช่ไหมคะรองสาร
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ส่วนเส้นที่มาจากทางอื่นๆเนี่ยก็คือปกติ
1: ครับปกติครับ
0: ปกติโอ้วันพรุ่งนี้ก็จะไม่งงกันใช่ไหมรองสาวัตรดูแล้วไม่น่าจะมีผลในเรื่องของมีคิดว่า
1: ค่ะต้องดูครับผมต้องดูสถานการณ์ขนาดตัวเองครับผม
0: โอ้เดี๋ยวนี้พรุ่งนี้ตอนช่วงเช้าแต่โรงเรียนเริ่มปิดแล้วยังในพื้นที
1: ่
0: อย่าง
1: แต่ยังในพื้นที่ยังไม่ปิดนะครับผม
0: ค่ะ
1: ครับจะปิดเท่ากับประมาณวันอาทิตย์หน้านะครับผม
0: ค่ะ
1: จะปิดยาวเลยเปิดวันที่2นะครับ
0: ค่ะ
1: โรงเรียนในพื้นที่ครับผม
0: อ๋องั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านี่ต้องได้เตรียมรับมือแน่เลยรองสาวัตร
1: ครับผมครับ
0: ค่ะ
1: ก็มีจัดจราจรจำจุดดำเนินการจราจรอยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ครับยังว่าติดรายงานอยู่ครับผม
0: วันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่ายังเป็นวันหยุดอยู่และยังเช้าอยู่อย่างเนี้ยจะแนะนำคนที่ใช้เส้นทางยังไงไหมคะมีข้อแนะนำไหมคะไว้พรุ่งนี้เลยไว้เผื่อวันพรุ่งนี้เลยค่ะ
1: ประชาชนที่มาตักสินยื่นเข้ามาจะไปข้ามสะพานพุทธสันต์บก9ข้ามฝั่งพระนครนะครับใช้ถนนประชาธิปไตยได้เลยนะครับอ
0: ันนี้คือปกติได้เลย
1: ครับปกติสำหรับการที่ตอนประชาชนที่จะใช้จะมาเข้ามาวงเวียนใหญ่ครับจากฝั่งพระนครเข้าวงเวียนใหญ่ต้องเลี้ยวซ้ายตรงอิสรภาพนะครับผม
0: เลี้ยวซ้าย
1: ตามเลนระยะครับผมแล้วก็เลี้ยวขวาตรงระยะครับเข้าวงเวียนใหญ่ครับผม
0: ค่ะเนี่ยฝั่งด้านนี้เนี่ยจะงง
1: ครับผม
0: ค่ะแต่ว่าผู้นี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลจราจรให้อยู่
1: เจ้าหน้าที่ของบริษัทแล้วก็เจ้าหน้าที่จราจรที่จะมาแก้นะบริการจราจรอยู่ครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: และประชาสัมพันธ์ครับครับผม
0: ก็โอเคแปลว่าถ้าจะมีปัญหาก็คือฝั่งนี้ฝั่งเดียวที่อาจจะมีผลกระท
1: บ
0: แต่ในส่วนของฝั่งอื่นๆเนี่ยก็คือปกติ
1: ครับผม
0: ค่ะค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากเลยให้กำลังใจต่อเนื่องไปถึงวันพรุ่งนี้เลยค่ะรองสาวัตรในช่วงเช้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะก็ถ้าดูจากในกล้อง CCTV นะคะของทางกทม.เนี่ยนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยคือมันก็จะมีการปิดการจราจรอีกฝั่งหนึ่งนะคะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือเปิดให้ใช้ได้ตามปกติรถเนี่ยมาละนะคะตามกันมาแล้วถือว่ารถยังน้อยนะคะแต่ว่าอย่างที่ทางรองสาวัตรแนะนำไว้เลยนะพรุ่งนี้นะคะเพราะมันไม่ได้เปิดทั้งทุก4ช่องจราจรมันไม่ได้เปิดครบทุกมุมไงคะนะคะมันยังมีการปิดเอาไว้อีกฝั่งหนึ่งนะคะให้เป็นข้อมูลให้ทราบได้วางแผนกันในเรื่องของการเดินทางกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็น ็นอย่างในช่วงวันนี้ไปซ้อมกันก่อนก็ได้นะถ้าคนที่อยู่ในระแวกนั้นเนี่ยนะคะไปซ้อมในเรื่องของการใช้เส้นทางกันได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันจริงเปิดเรียนนะคะแล้วก็วันทำงานด้วยนะคะจะได้ไม่ไปเจอผลกระทบหรือว่าอะไรต่างๆแต่ในช่วงที่มีการปิดการจราจรนี่หลายคนก็เชื่อเลยว่าเข้าใจรู้จักในเส้นของทางเลี่ยงกันเพิ่มมากขึ้นแน่ๆสำหรับคนที่อยู่ในระแวกทางด้านนั้นนะคะก็อัปเดตให้นะในส่วนของเส้นทางการจราจรค่ะสำหรับทางด้านของเส้นประชาธิปกนะคะอย่างล่าสุดตอนนี้ก็คือมีการเปิดการจราจรถนนประชาธิปกนะคะฝั่งที่มาจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าไปแยกบ้านแขกนะคะคือเขาเปิดมาตั้งแต่เมื่อตอนช่วง6 นาฬิกานะคะแล้วก็ในส่วนของความคืบหน้านะคะของการแก้ไขเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตะปูนลาดบูรณะเนี่ยนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยทางผู้ว่าชัชชาติก็ลงพื้นที่แล้วก็บอกว่าคือตอนนี้มันมีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีแล้วก็อยู่ในระดับที่มั่นคงหลังจากที่มีการดำเนินการในการอุดหัวท้ายอุโมงค์เติมน้ำเพื่อมีการปรับสมดุลแรงดันกับน้ำใต้ดินแล้วก็เสริมความแข็งแรงของดินรอบอุโมงค์ทำให้การรั่วซึมของน้ำเนี่ยลดลงอย่างมากนะคะซึ่งบอกว่าเดิมมีแผนเติมน้ำประมาณ 10,000 ลูกบาศก์เมตรแต่ว่าในการเติมเนี่ยเติมจริงเนี่ยเพียงกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรก็เพียงพอที่จะทำให้แรงดันน้ำเนี่ยสมดุลได้จึงไม่จำเป็นต้องมีการเติมน้ำเพิ่มเติมในขณะเดียวกันการเสริมกำลังดินรอบอุโมงค์ก็ช่วยให้การไหลของน้ำแทบจะหยุดลงนะคะแล้วก็บอกว่าผลจากการติดตามล่าสุดเนี่ยไม่พบการสุดตัวเพิ่มเติมของพื้นดินหรือว่าอาคารในพื้นที่ที่เฝ้าระวังนะคะก็เลยประเมินว่าตอนนี้สถานการณ์อยู่ในระดับที่ควบคุมได้นะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมนะคะในส่วนของการใช้คำว่าการอุดนะคะการอุดเรื่องของการแก้ไขนะคะในเรื่องของน้ำรั่วซึมนะคะรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างของรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนด้านบูรณะนะคะซึ่งในส่วนทางรอฟอร์มเองก็บอกว่าคือทุกขั้นตอนของการทำงานเนี่ยเขาก็ยึดหลักในเรื่องของความปลอดภัยเป็นสำคัญนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเปิดการจราจรก็เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยถึงจะเปิดให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคือตอนนี้คือเปิดได้แค่ฝั่งเดียวนะคะคือทุกอย่างอย่างที่บอกค่ะว่ายึดหลักของความปลอดภัยเป็นสำคัญนะคะแล้วก็จากการที่มีการประเมินก็คิดว่าอ่ะตอนนี้ก็คือเปิดได้ก็คือแค่ฝั่งหนึ่งก่อนเนี่ยนะคะใน3ช่องจราจรนะคะเป็นการบรรเทาผลกระทบด้านการเดินทางของประชาชนนะคะแต่ว่าในส่วนของฝั่งที่เป็นถนนประชาธิปกนะคะฝั่งมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่นี่ยังปิดการจราจรต่อไปเพื่อให้สามารถดำเนินงานในการเสริมความมั่นคงของอุโมงค์ได้อย่างปลอดภัยส่วนในกลุ่มของคนที่เขาต้องย้ายไปอยู่ตรงจุดอื่นเนี่ยค่ะนะคะในช่วงของอาคารที่อยู่พื้นที่ข้างเคียงนะคะสำหรับประชาชนกลุ่มนี้เขาก็ยังมีการดูแลในเรื่องของที่พักอาศัยอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนการที่จะกลับเข้าพื้นที่ก็ต้องมีการรอผลการประเมินความปลอดภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันนะคะนี่มาอัปเดตให้ส่วนในช่วงที่เราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 7:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกองทัพเรือเดินหน้าสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสิ่งของผิดกฎหมายตามแนวชายแดนสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด